0: เนี่ยขอบคุณเจ้าเหมียว
1: ว้าขยิบขยิบขยิบขยิบขยิบขยิบทำได้แล้วเราโลดแล้ว
0: โว้โว้ชวนขนลุกของชอบเลย
1: ไม่ชินแนว
2: เด็กๆคิมลิโออาลิสเป็นไง
3: ดาวดวงนี้ประหลาดจริงๆไม่มีสัญญาณฉันชักไม่ชอบที่นี่แล้วผีหลอกเธอเธอเป็นผีเฮ้ยถามจริงเธอไม่รู้ตัวว่าเธอเป็นผีเหรอ
0: แอลิสเราต้องตามหาแอลิสลีโอ
1: ผีเหร
0: อวันนี้ฉันคิมนี่ลีโอมาจากดาวโลกเธอน่าทึ่งมากเลยอ่ะขอฉันดูหน่อยว่าตัวเธอเป็นไง
1: เดี๋ยวใช้แค่ตัวลองหน
0: ไม่ใช่แก๊สหรือของเหลวไม่ได้เกิดจากพลังงานฉันไม่รู้เธอเป็นอะไรแต่เธอยิ้มน่ารักดี
1: อีตัวเธอยันเจี๊ยบเลยหนาวไม่ถึงสมองเลย
3: แอปนี้แต่งหน้าเธอให้เหมือนลิงอันนี้แต่งให้เธอเป็นเด็กเบบี้ส่วนแอปนี้แต่งให้เธอเป็นนางแบบ
0: เธอไม่ใช่แร่ธาตุเธอไม่ใช่สัตว์เธอไม่ใช่ผักเธอไร้น้ำหนักไร้รูปร่างที่แน่นอนฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวอะไร
1: โอ้แคสเปอร์รับนะเฮ้เยี่ยมมากนุกดีอ
0: ่
1: ะ
0: ลีโออย่าเพิ่งชวนเขาเล่นฉันอยากจะเทสเพิ่มอีกหน่อยเธออยากจะตรวจฉันบ้างเหรอเฮ้ยนั่นคือสกิลของฉัน
3: สีเหลืองไม่อ่ะสีนี้ไม่เหมาะไลท์ขวางไม่อ่ะสีชมพูแจ่มเกินไลสกอตโอ้ลิศเธอเกิดมาเพื่อเป็นไลสกอต
2: อยู่ไหนกันนะเด็กๆเตรียมร่อนลงจอด

0: าแล้วไง
1: อยากให้ฉันตามเธอไปอ๋อเธอรู้ว่าเพื่อนฉันอยู่ไหน
2: โอเคโอเคเดี๋ยวเราตามไป
3: เราจะไปไหนกัน
1: คิว
3: อะไร
1: สิโอ
2: ปลอดภัยดีใช่ไหม
3: ฉันกับคิวไปเจอเด็กผีเขาฮามากเลยแต่ข้างในหนาวหนาว
1: ผีก็จะน่ารักสุดๆชอบเล่นแอปชอบสีสดขอบคุณนะแต่เราไม่อยากกินน้ำในบึงมันสกปรกอ่ะ
2: ดักบอดอยู่ในบึงเหร
1: อถ้าดักบอดอยู่ในบึง
3: บอดดอกก็อยู่ในนั้นด้วยเราต้องรีบไปช่วยเขาแล้ว
2: เดี๋ยวฉันกดเรียกแคปซูล

0: ลงไปดำน้ำ
1: โอ้เด็กๆเ
0: ฮิงนี่ก็อีกแล้ว
2: เฮ้ย

0: ดาร์ทบอร์ดไม่เหลือพลังแล้วน้ำเข้ามาในเครื่องหนักเกินกว่าแคปซูลจะลากไหว
1: แล้วเราต้องทำยังไง
2: โอเค
1: ได้ตัวแล้วมันได้ผล
2: ไม่ใช่เรามีอะไรช่วยดันดาร์ทบอร์ดขึ้นมาม
3: ีอะไรช่วยเราเหรอโอ้ตัวอะไรอ่ะ
1: นั่นบ๊อบไง
2: เขาพยายามจะพูดกับเรา
0: ฉันนึกอะไรออกแล้ว
4: หวัดดีอลิสคิมและลีโอ
2: รู้จักชื่อเราได้ไง
4: เราอยู่ด้วยกันทั้งวันพวกเราทุกคนเล่นกันทั้งวันเลย
1: วันดีไม่อ่ะเราเล่นกับเพื่อนผีทั้งวันเลย
4: นั่นไม่ใช่ผีนั่นฉันเองฉันออกจากบึงนี้ไม่ได้ไม่มีใครออกไปได้แต่แม่บอกให้ออกไปเล่นได้ฉันเลยส่งกระแสจิตไป
2: นี่ไงไม่มีตัวตนไม่ใช่ก๊าซหรือของเหลวไม่ใช่พลังงานกระแสจิตพวกนั้นไม่ใช่ผีไม่ใช่เด็กต่างดาวแต่เป็นกระแสจิตคือเธอนี่เอง
4: สนุกมากๆเลยอลิสฉันชอบลายสก็อตชอบเป็นนางแบบส่วนคิมเธอฉลาดและความรู้เยอะดีส่วนลีโอฉันก็ไม่ชอบเพลงดิสโก
1: ้โอ้พวกเราก็ชอบเธอ
0: เราต้องรีบไปกันแล้วก่อนพายุจะมา
4: ไปเถอะแต่ก็มาอีกนะมาเล่นกันอีก
1: ก่อนไปมาถ่ายรูปกัน
2: ทุกคนพูดยังไม่รู้จักชื่อเธอเลย
4: ฉันชื่อออดดี้
2: ทุกคนพูดเข้ามาออดดี้
4: ออดดี
2: ้กดแชร์รูปเพื่อนๆ

0: รามาเลิกมีดกันดีกว่า
1: ได
0: ้เวลาเอามีดเล็กดีกว่าจะได้จับถนัดมือ
2: เอามีดใหญ่ดีกว่าเพราะว่ามันพอดีกับกระเทียมเลยอ่ะจะได้ทุบง่ายๆอึดจึ๊บ
0: โอ้ยเหนียวมาก
2: พี่พีชคงดีใจนะที่ได้เรามาเป็นผู้ช่วยเชฟอ่ะ
0: ใช
3: ่ท่าทางมั่นใจกันสุดๆเลยนะครับน้อง
4: ๆโอ้โอ้โอ้เด็กๆวางมีดเลยวางมีดเลยฮะอ่ะเด็กดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูมีการใช้มีดที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบฮะยังไงใช่ไหมดูลูกอันนี้กระเทียมเล็กหรือใหญ
0: ่เล็กค่ะ
4: เดี๋ยวมันเล็กนิดเดียวเองหนูไปใช้มีดมาเริ่มเลยลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะทำให้เราโดนบาดเจ็บโดนบาดได้นะครับในขณะเดียวกันครับการใช้มีดเล็กกับวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่เนี่ยมันทำให้อะไรฮะดูสิลูกเละเลยเละเทะเป็นแบบว่าชิ้นเล็กๆๆๆๆๆๆอย่างนี้หมดเลยลูกสิ่งที่ควรจะต้องทำคือต้องเลือกมีดให้เหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบครับ
2: แต่แล้วก็ปอกหั่นได้เหมือนกันนะครับ
4: การที่เราหั่นได้ปอกได้ก็จริงแต่ว่า

0: มันไม่เหมาะสมด้วยขนาดด้วยความปลอดภัยของเราเองครับเพราะฉะนั้นการใช้มีดที่มีลักษณะหรือว่ามีขนาดที่เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นเลยมีความสำคัญมากๆเลยครับพี่เด็ก
1: แล้วเราควรมีมีดกี่เล่มครับที่บ้านนะครับ
0: สำหรับเชฟนะครับการมีมีดกี่เล่มไม่ได้มีความสำคัญเลยแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องใช้มีดให้เหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบครับพี่ว่าเราต้องเรียนรู้การใช้มีดและการทำมีดแล้วการใช้มีดที่ถูกต้องตามลักษณะของประเภทวัตถุดิบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอันเล็กอันใหญ่เป็นมีดคว้านเนาะมีหลากหลายประเภทเลยครับ
2: แล้วมีดมีตั้งหลายชนิดแล้วมันทำด้วยอะไรอะคะ
0: เด็กอยากทราบไหมครับว่ามีดอะทำด้วยอะไร
3: อยาก
0: มีที่ที่ทำมีดคุณภาพดีมากชื่อว่าชุมชนคนทำมีดอรัญยิกครับพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปเลย
3: ไปก
0: ัน
3: เลย
0: ไป let's go
4: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีดคือหนึ่งในเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เลยนะจากก้อนหินธรรมดาธรรมดาในอดีตค่อยๆถูกพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นคมขึ้นและใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นด้วยภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ส่งต่อกันมาหลายพันปีจนกลายมาเป็นมีดในหลากหลายรูปแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้อย่างที่พี่พีทบอกเลยค่ะประเทศไทยของเรามีแหล่งทำมีดที่สำคัญด้วยที่นั่นก็คือชุมชนคนตีมีดอรัญยิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งภูมิปัญญาการทำมีดของไทยที่สืบทอดฝีมือกันจากรุ่นสู่รุ่นเอาล่ะตามน้ำใจกับวายุไปดูกันเลยว่ามีดอรัญยิกจะสุดยอดขนาดไหนไปกันเลย
5: โอ้โหมีดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ย
1: โห
0: โห
2: อันไหนมีดอรัญยิกอะคะ
0: นั่นน่ะสิน้ำใจอันไหนมีดอรัญยิก
1: ผมก็อยากรู้นะคะว่าอันไหนมีดอรัญยิกอะ
0: เอ๊ะมีดนี้ดู
1: เป็นอาวุธมากกว่า
0: ดูเป็นอาวุธ
1: มีดทำครัวเลยอะครับ
0: ใช่ไม่เหมือนที่เราเคยใช้เนาะ
2: ใช่
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสด
6: ี
1: คร
6: ับ สวัสดีครับ
0: คุณลุงวินัยครับพี่เด็กครับคุณลุงวินัยครับเป็นครูภูมิปัญญานักปราชญ์เรื่องมีดอรัญยิกครับ
1: อันไหนคือมีดอรัญยิกบ้างอะครับ
6: มีดอรัญยิกมันมีทั้งหมด4ตระกูลนะครับตระกูลทำครัวตระกูลการเกษตรตระกูลเดินป่าตระกูลสวยงามคำว่าอรัญยิกเนี่ยไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านนี้มันเป็นตลาดอรัญยิกในสมัยโบราณครับที่ชาวบ้านเขาทำกันแล้วก็ไปขายกันที่ตลาดอรัญยิกครับ
2: แล้วมีดอรัญยิกทำมาจากอะไรหรอคะ
6: มีดอรัญยิกทำมาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพตั้งแต่ในสมัยโบราณเนี่ยปู่ย่าตายายก็ไปหาเหล็กที่ดีในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เอามาทำมีดอย่างมีดหนาก็ต้องทำมีดหั่นตับใหญ่ๆอย่างมีดบางๆเหล็กบางๆเขาก็เอามาทำมีดปอกผลไม้มีดหั่นมีดทำครัว
1: แล้วจากมีดที่เป็นอาวุธมาเป็นมีดทำครัวได้ไงครับ
6: สมัยโบราณเนี่ยนะก็คือถ้าใครบ้านไหนทำมีดเขาจะคิดว่าบ้านเนี้ยเริ่มสะสมอาวุธเพื่อจะก่อขบฏคิดร้ายต่อประเทศภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายก็เลยเปลี่ยนจากอาวุธมาเป็นของใช้ในครัวเรือนของใช้ในสวนเขาถึงได้มีมีดทำครัวมาตลอดอันนี้ก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปู่ย่าตายายเขาสั่งสมมาจนถึงปัจจุบันนี
2: ้มีดแบบไหนเป็นมีดแบบแรกที่ชาวบ้านเริ่มทำอะคะ
6: เล่มแรกก็คือนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างน
2: ี
6: ้แล้วจะเป็นบ้องในตัว
2: ทำไมคุณลุงมีมีดทำครัวเยอะขนาดนี้คะที่บ้านหนูมีแค่สองสามเล่มเองค่ะ
6: ของลุงต้องมีเยอะเพราะว่าลุงเนี่ยเป็นแหล่งผลิตแล้วก็มีสมาชิกทำมาหลายๆแบบเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่ามีดอรัญยิกเนี่ยมีดทำครัวเนี่ยมีเป็นร้อยๆแบบเป็นพันๆแบบถ้าหนูอยากจะรู้ว่ากว่าจะมาเป็นมีดเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวลุงจะพาไปตีมีดด้วยกัน
1: เราจะได้ตีมีดโบราณด้วยเหรอครับ
6: ใช่ครับวันนี้จะให้หนูๆลองตีมีดดูเลยแต่ไม่ลองนะตีจริงๆเลย
0: คุณลุงครับงั้นต้องรบกวนคุณลุงแล้วครับผม
6: เชิญครับ
0: เอาเราไปตีมีดกันครับ
6: เชิญครับออกทางนี้เลยครับออกทางนี้เลยครับ
5: แล้วเพื่อนๆทางบ้านเคยเห็นวิธีการตีมีดแบบโบราณหรือยังตามไปดูพร้อมกันเลยครับ

0: นี่คือไฟที่เขาเผาเหล็กในการขึ้นรูปมีดคือการตีแบบโบราณเลยนะหาดูได้ยากมากนี่
1: ปกติครูวินัยตีแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: ลุงก็ต้องตีเพราะลุงเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยลุงก็ต้องตีแบบคนนี้เขาก็เรียกครูบาอาจารย์

0: ประมาณ3ชั่วโมง
1: โอ้
0: เนี่ยยังไม่เสร็จนะ
2: ขั้นตอนเดียวเหรอครับ
0: ขั้นตอนเดียว
2: โอ้
0: เขาถึงตีเป็นวันๆไง
2: เริ่มจากขั้นตอนการเอาเหล็กแท่งมาเผาแล้วก็ปั้นทำเป็นมีดแล้วก
0: ็ใช
2: ่แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อคะ
0: ก็พอขึ้นรูปมีดเสร็จปุ๊บก็เอามาทำให้เรียบอีกทีเขาเรียกว่าไห่แล้วก็ไปขึ้นรูปให้สวยงามเลย
3: ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นรูปเสร็จปุ๊บก็เอามาชุบแข็งเพื่อจะใช้งานได้ลองดูเลยวันนี้มีโอกาสได้ลองแล้วนะตีจริงนะวันนี้มีอลันยิกมีคู่แข่งแล้ว
3: 1
2: 2 3
0: 1
4: ท่าทางใช้ได้เลยนะครับทั้ง3คน
3: 1
2: 2ผมยังแข็งแรงกับพี่พิษอีกอ่ะ
4: แหมวายุเอาเรื่องนะครับเนี่ย
3: โอเคเห็นไหมครับพี่เด็กว่าการทำมีดเนี่ยมันยากมากเลยเนาะเราลองทวนวิธีการทำไหมใครทราบไหมว่าทำยังไงบ้างครับ
2: อย่างแรกก็คือเอาเหล็กแท่งมาหลอมให้เป็นทรงครับ
3: ครับ
5: ใช่ค่ะแล้วก็เอามาตีให้มันขึ้นรูปร่างแล้วก็ให้แหลมๆค
3: ่
5: ะ
3: ดูวินัยครับที่เด็กชวนมาสักครู่เนี่ยฮะถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับเก่งมากครับในการตีมีดครั้งนี้มีความจำแล้วก็ท่าทางก็ตีได้เหมือนพวกอลันยิงเลยเก่งมากครับขอปรบมือให้นะครับ
3: เก่งมากเลยเย้เด็กครับหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการทำมีดกันแล้วเราจะไปดูประเภทของมีดกันเพื่อเลือกนำไปประกอบอาหารกันครับพร้อมกันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
3: ไปกันเลยครับ
2: ไปเลือกมีดกันเด้อ
3: เย
4: ้ล้าลานตามากครับมีดมีหลายประเภทหลายแบบจริงๆด้วย
3: มาเด็กๆเรามาดูกันสิว่าในครัวเราควรมีมีดประเภทไหนและยังไงกันบ้างนะ
5: อุ๊ยหนูว่าอันนี้น่าจะใช้หั่นผักดีนะคะ
3: ดีเลยครับ
2: พี่พีชครับผมถูกใจอันนี้เอาไปหั่นหมูดีไหมครับ
3: ได้เลยครับ
2: อันนี้ปอกกระเทียมได้ไหมครับพี่พีช
3: ได้ครับอันนี้ก็ปอกกระเทียมได้เพราะมีดอันเล็กนะฮะ
5: อันนี้น่าจะเอาไปให้พี่พีชแกะสลักได้นะ
3: ฮะให้พี่พีชแกะสลักเลยแสดงว่าแกะสลักกันเป็นไหมเนี่ยโอ้โหสำหรับพี่เพิ่ม1เล่มดีกว่าเอาไปสับหมูนะครับ
5: ได้ค่ะ
3: ไป
2: คร
3: ับ เราไปทำอาหารกันเลยครับ
4: ได้เวลาลงมือสร้างสรรค์ของอร่อยแล้วล่ะครับทั้งคู่รู้เรื่องมีดแล้วแถมยังได้มีดกลับมาด้วยงั้นขอดูสิว่าจะเลือกใช้มีดหั่นผักหั่นวัตถุดิบถูกต้องกันไหมนะ
5: ถูกแน่นอนค่ะ 100% เลย
2: ถูกแน่นอนครับต้องสมบูรณ์อย่างแน่นอน
3: อันนี้คือมีดที่เราเอามาจากชุมชนคนตีมีดนะครับได้ๆครับมีดเล่มแรกอันนี้ไว้ทำอะไรครับ
5: เอาไว้สับหมูค
3: ่
5: ะ
3: เอาไว้สับหมูครับสังเกตไหมครับว่าทำไมเอาไว้สับเพราะว่า1มีความหนาที่ค่อนข้างมากเมื่อเราสับไปปุ๊บมันจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับ อันที่2แน่ๆ
2: เอาไว้หั่นหมูค่ะ
3: เอาไว้หั่นเนื้อสัตว์สังเกตนะครับจะมีมุมนี้นะครับที่เป็นมุมเฉียงขึ้นมาเพราะเวลาหั่นปั๊บมันจะง่ายขึ้นนะครับต่อไปครับ
2: มีดหั่นผักครับ
3: ความสูงของเขาเนาะจะไม่สูงเกินไปอันนี้คือกำลังดีมากๆนะครับต่อไปมีอะไรครับ
2: มีปอกกระเทียมค่ะ
3: นอกจากไว้ปอกกระเทียมแล้วนะครับสามารถเอาไว้หั่นผลไม้หรือผักที่ต้องการความนุ่มนวลเช่นมะเขือเทศเป็นต้นหรือใช้ปอกนะครับผลไม้ผักได้เช่นกันครับผมสุดท้าย
2: มีดแกะสลักครับ
3: มีดแกะสลักครับวิธีการจับมีดแกะสลักนะครับทำไมถึงต้องโค้งเพราะว่าเราต้องจับเขาเหมือนดินสอเลยนะครับ
5: ค่ะ

0: วันนี้เรามีวัตถุดิบ2อันนะครับก็คือมีหมูเนาะกับมีผักของเราดูซิว่าคราวนี้เราจะสามารถเลือกมีดได้ถูกต้องไหมนะสำหรับหมูครับแช่ไหนครับ
1: แช่นี้ค่ะเอาไว้หั่นหมู
0: เก่งมากสุดยอดเลยแล้วนี่ครับ
1: หั่นผักครับก็ต้องใช้มีดอันนี้อยู่แล้ว
0: เยี่ยมมากครับเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีแครอทเราต้องการปอกแครอทด้วยใช้อะไรดีนะ
1: เฮ้ hey, อันนี้ได้ไหมครับ
0: ได้ครับผมเก่งมากครับ
1: ผมจะลองดูเริ่มจากหั่นแตงกวาก่อนแล้วกันครับ
0: ได้เลยแล้วเวลาเราหั่นปั๊บเราปึ๊บเลยไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมีการนะเพื่อส่งแรง
1: นี่ใช่ไหมคะ
0: เยี่ยมมากเลยครับและที่สำคัญนะครับเราจำเป็นต้องใช้มีดอย่างระมัดระวังมากๆครับ
1: ประมาณนี้พอหรือยัง
0: เยี่ยมมากครับพอแล้วครับเพียงพอแล้วครับระวังนิ้วเก็บนิ้วด้วยนะลูก
2: ท่าทางดูเป็นมืออาชีพกันขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยแค่รู้จักใช้มีดได้อย่างถูกต้องก็ดูดีขึ้นเลย
0: ตัดหัวตัดท้ายได้เลยมา
1: ร่อนออกมาเลยครับ
3: แล้วมันง่ายขึ้นกว่าครั้งแรกที่วายุใช้มีดใหญ่ปอกไหม
1: ง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเล็กแล้วก็หั่นง่ายกว่ามีดใหญ่
3: ใช
0: ่เก่งมากช้าๆท่านรีบ
1: เชฟครับเชฟให้เราเตรียมผักเยอะขนาดนี้ให้เราทำเมนูอะไรล่ะครับ
0: โอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับวายุครับวันนี้เชฟจะให้หนูทำผักสลัดสายรุ้งครับเป็นอาหารสุขภาพนะครับส่วนโปรตีนหลักของเราเนี่ยเราจะทำเป็นสเต็กหมูครับทานคู่กับซอสพริกไทยดำครับผม
1: น่ากินมากเลย
0: ใช่แล้วเรามาทำน้ำสลัดนะครับน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะ
1: หายไปแล้ว
0: น้ำส้ม
4: 1 2
0: พอแล้วล
1: ูกโอเคคราวนี้ก็น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะ
0: ครับ
3: พอแล้ว
0: คนให้เข้ากันก่อน
1: น่ากินมาก
3: หนูไม่เคยเห็นเป็นน้ำสลัดใส่น้ำส้มเลยนะคะเนี่ย
0: เกลือนิดเดียวครับแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยครับ
1: จึ๊บชึบ
0: อ่ะลองผสมแล้วเรามาชิมกัน
1: เอ้ยขอบคุณครับ
0: สดชื่นเนาะ
3: อยากกินเพียวๆเลยค
1: ่
3: ะ
1: สดชื่น
0: อ่ะหลังจากที่เราเสร็จน้ำสลัดแล้วเราจะไปทำซอสพริกไทยดำแล้วก็หมูสเต็กหมูกันนะครับผม
5: ต้องใส
0: ่เค็มปิดเลยนะลูกพริกยังเราต้องปล่อยเขาแป๊บนึงให้เขาขึ้นสีก่อนครับ

0: ปึ๊ด
1: โอ้ว้าวจี๊ดมากเลยครับเชฟ
0: ใช่แล้ว
1: จึ๊บ
0: สเต็กหมู4ชิ้นของเรานะครับผมมาสิ่งสุดท้ายของเราครับคือการทำซอสครับผมลองสิได้ไหม
1: ได้ครับเชฟ
0: ปรุงรสครับพี่ขออนุญาตใส่น้ำไปด้วยเตรียมตัวโอ้โหโอ้ยโอเคใส่เลยครับอึ๊บแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดเดียวครับพอครับใส่เลยไม่มีปัญหา
1: โอ้
0: แล้วก็น้ำตาลครับโอเคแป้งข้าวโพดเสร็จแล้วไงต่อ
2: คนเนาะคนค่ะ
0: คนครับ
2: จนกว่ามันจะหนืดได้ที
1: ่อันนี้เราจะราดเลยไหมครับ
0: เราจะราดเลยครับมาเรามาจัดจานกันดีกว่าครับวางทับงี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่เนาะ
3: น้ำใจดูท่านน่าจะชอบกินผักนะครับตักเยอะเชียววายุจัดจานสวยอย่างกับฟู้ดสไตลิสต์เลยนะครับ
2: เสร็จแล้วค่ะสลัดสายรุ้ง
4: กับสเต็กหมูซอสพริกไทยดำจากการใช้มีดที่ถูกต้องของพวกเรา
2: น่ากินไหมคะขอบคุณพี่พีทมากเลยนะคะวันนี้หนูสนุกมากเลยค่ะ
0: ยินดีที่สุดครับเด็กๆครับนอกจากหนูจะทำเมนูได้สุดยอดมากๆแล้วการใช้มีดของหนูก็สุดยอดเช่นกันเห็นไหมครับว่าการใช้มีดที่ถูกต้องทำให้อาหารเราน่ารับประทานมากขึ้นเลยครับ

0: ขือเทศอร่อยมากรู้สึกว่าเวลาเราเตรียมวัตถุดิบเองจะอร่อยขึ้นจริงไหมวายุ
1: ใช่รู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้ทำกินเองอะ
0: แถมเรายังใช้มีดได้ถูกวิธีอีกด้วย
1: ใช่และการที่เราได้เรียนรู้ทักษะการใช้มีดทำให้เรามั่นใจในการทำอาหารมากขึ้นด้วยนะน้ำใจ
0: ใช่
2: การใช้มีดได้อย่างถูกต้องไม่ได้แค่ทำให้อาหารน่ากินรสชาติอร่อยขึ้นนะแต่ยังช่วยให้คนทำอาหารทำงานได้ง่ายมั่นใจขึ้นและดูเก่งขึ้นอีกด้วยจริงไหมครับวายุน้ำใจ
3: จริงค่ะ
0: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เรื่องมีดไปเยอะมากเลยค่ะ
1: รู้สึกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับการตีมีดครับแล้วก็ได้ลองตีจริงด้วยการใช้มีดที่ถูกประเภทครับทำให้อาหารเราน่ากินแล้วพอเราทำให้คนอื่นกินคนอื่นก็อยากกินของเราแน่นอนเลยครับ
0: ชวนเพื่อนเพื่อนทางบ้านมาร่วมคอมเมนต์รับของที่ระลึก
1: ผ่านการคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทาง Facebook
0: ว่าวันนี้เมนูของน้ำใจและวายุ
1: ใช้มีดไปทั้งหมดกี่เล่ม
0: มาคอมเมนต์กัน

0: สัปดาห์นี้ห้องเรียนร่างกายของเราเรียนรู้เรื่องเท้ากันค่ะ
1: ถ้าใครอยากรู้ว่าเท้าประกอบด้วยอะไรบ้างทำไมเท้าถึงรับน้ำหนักตัวของคนได้เนี่ยชาเกิดขึ้นได้ยังไงนะวิ่งกับเดินต่างกันตรงไหนแล้ววิธีดูแลรักษาเท้าให้มีสุขภาพดีต้องทำอย่างไรก็อย่าลืมมาเข้าห้องเรียนกับพวกเราทุกวันอาทิตย์เวลา 7:50 นใน Buddies Body Class
2: วันนี้มาอยู่กับผมพี่บอสและน้อง
3: ปิ๊นปิ๊น
2: ในรายการแมทแมทคณิตติงมาน้องปิ๊นปิ๊นเคยไปสวนสัตว์ไหมครับแล้วชอบสัตว์ชนิดไหนอ่ะ
3: เคยไปครับผมชอบงูครับ
2: แล้วมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราได้ไปสวนสัตว์ที่ได้ใกล้ชิดสัตว์แบบเนี้ยแต่ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติเลยครับ
3: อยากไปมากคร
2: ับ
3: อ
2: ยากไปใช่ไหม
3: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับ
4: โมนาโต้ซาฟารีพาร์คสวนสัตว์ซาฟารีแบบเปิดนอกแอฟริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในออสเตรเลียรวมสัตว์กว่า50สายพันธุ์ทั้งหมดกว่า500ตัวบนพื้นที่รวมกว่า 9,300 ไร่ใหญ่กว่าสวนสัตว์ที่เหลือทั้งประเทศรวมกัน
2: ถึงสวนสัตว์จะใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาก็ปล่อยให้สัตว์เนี่ยได้อยู่อย่างแบบธรรมชาติแต่เขาก็ยังมีการจัดแบ่งพื้นที่อยู่ดีนะครับ
3: ยังไงล่ะครับ
2: ก็อย่างเช่นการแบ่งพื้นที่ระหว่างสัตว์นักล่ากับสัตว์ผู้เป็นเหยื่อหรือการแบ่งพื้นที่ของมนุษย์และพื้นที่อาศัยของสัตว์ให้ออกห่างกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสูงสุดและรู้ไหมครับว่าสวนสัตว์อื่นๆเขาก็จัดไม่เหมือนกันนะ
3: แล้วที่อื่นเขาจัดกันยังไงล่ะคร
2: ับ เดี๋ยวพี่พาไปดูพี่บอสได้แบ่งสัตว์เหล่านี้นะครับมาเป็น5กลุ่มที่แตกต่างกันแล้วครับแต่ละกลุ่มควรชื่ออะไรดีครับ
3: อย่างกลุ่มนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มสัตว์ในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าครับส่วนกลุ่มนี้คิดว่าเป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานและแมลงครับส่วนอันนี้เป็นสัตว์ในป่าส่วนนี้เป็นกลุ่มนกแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำครับ
2: ทำไมเราต้องแบ่งกลุ่ม
3: เพื่อให้มันไม่เกิดการไล่ฆ่ากันครับ
2: มันจะได้ไม่กินกันหมดใช่ไหม
3: จะได้ไม่กินกันหมด
2: อีเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมนั่นเองครับเดี๋ยวตัวอย่างอันแรกที่น้องตินตินบอกก็คือสัตว์ในทุ่งหญ้าสวรรค์แอฟริกาถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้แล้วส่วนอันที่สองสัตว์เลื้อยคลานและแมลงที่ตรงนี้ตรงถูกต้องนะครับสัตว์เลื้อยคลานและแมลงครับและอันนี้แหละฮะ
3: กลุ่มสัตว์ในป่าก
2: ลุ่มสัตว์ในป่าถือว่าใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากขาดไปสองคำเองเขาชื่อว่ากลุ่มสัตว์ในป่าดิบชื้นครับแล้วอันต่อไปฮะเฉลยนะครับคือสัตว์น้ำและสัตว์เขตหนาวนั่นเองก็เลยจะเห็นว่าหมีขั้วโลกแล้วก็เพนกวินเนี่ยก็เป็นสัตว์โซนหนาวแล้วเขาก็มีปลาอื่นๆเขาก็เลยมารวมอยู่ในแก๊งเดียวกันเลยสุดท้ายฮะอันนี้โซนอะไรครับ
3: กลุ่มโซนนกครับ
2: โซนนกก็ถูกแต่ว่าในสวนสัตว์เขาเรียกว่าสวนสัตว์ปีกเขาก็จะอยู่ในแบบโดมที่ใหญ่มากๆไหนลองแบ่งแต่ละ

0: กลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยสิครับ
1: ได้ครับจะแยกเป็นสัตว์ที่กินพืชกับสัตว์ที่กินเนื้อครับ
2: คือยีราฟครับม้าลายก็กินพืช
3: แรดกินพืช
0: โอเคฮิปโป
3: โปเตมัส
2: ช้างแอฟริกากินพืช
0: สัตว์เลื้อยคลานและแมลงจะแบ่งเป็นยังไงดี
3: จะแบ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานกับแมลง
0: โซนต่อไปป่าดิบชื้นครับโซนนี้เราจะแบ่งไงดีครับเด่น
3: ๆบางตัวยืน2ขาได้อันนี้ยืน2ขาได้ในบางครั้ง
4: อ๋อตัวนี้บางทีก็ยืน2ขาได
3: ้
4: ใช่ไหม
3: ได้
0: นะวันนี้นะโซนต่อไปครับคือสัตว์น้ำและสัตว์เขตหนาวครับ
3: ครับแบ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำและสัตว์ที่อยู่ที่ขั้วโลกเลย
0: โซนสัตว์ปีกครับ
3: โซนสัตว์ปีก
0: แบ่งไงดีครับ
3: ปากยาวปากสั้น
0: โอเคตอนนี้นะครับจาก5กลุ่มใหญ่น้องตินตินชอบพี่บอสแบ่งออกเป็น10กลุ่มย่อยนะครับ
3: ครับ
0: มองแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับลองดูนี่ฮะเห็นภาพชัดขึ้นยังครับ
3: เห็นชัดแล้วครับ
0: แล้วกิจกรรมต่อไปครับคือจะให้น้องตินตินชอบพี่บอสเนี่ยแบ่ง10กลุ่มย่อยเนี่ยเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีกครับพร้อมมั้ยครับ
3: พร้อมๆเอากลุ่มนี้ครับแบ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานและแมลงที่มีพิษและไม่มีพิษด้วยครับ
0: อ่ะ
3: ตะกั่วแตน
0: โอเค
3: บ้วงไม่มีพิษครับแมงมุมมีพิษตะขาบมีพิษแมงป่องมีพิษ
0: โอเคสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีพิษ
3: สัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ
0: แมลงไม่มีพิษ
3: แล้วก็แมลงมีพิษครับ
0: ต่อไปฮะ
3: ตัวนี้
0: จะแบ่งเป็นยังไงฮะ
3: จะแบ่งเป็นสัตว์ที่มีครีบ
0: และสัตว์ที่ไม่มีครีบ
3: ครับ
0: โอเคครับก็เป็นสัตว์ไม่มีครีบ
3: กับสัตว์มีครีบ
0: กับสัตว์มีครีบแล้วก็ในน้ํากับสัตว
3: ์เข
0: ตหนาวโอเค
3: แต่วันหน้าเอาเป็นสัตว์มีงากับไม่มีงาครับสัตว์กินเนื้อที่ไม่มีงาและสัตว์กินพืชที่ไม่มีงาและสัตว์กินพืชที่มีงา
0: โซนต่อไปครับ
3: เอาอันนี้ครับ
0: อันนี้เป็นโซนป่าชื้นครับ
3: เอาแบ่งเป็นที่อยู่เป็นฝูงกับอยู่เดี่ยว
0: สัตว์ที่4ขาแบบฝูงกับสัตว์ที่ยืน4ขาแบบเดี่ยว
3: แล้วก็สัตว์ที่ยืน2ขาแบบฝูงและสัตว์ที่ยืน2ขาแบบเดี่ยว
0: มาดูอันสุดท้ายครับก็คือสัตว์ปีกครับแล้วจะแบ่งต่อไงดีครับน้องติน
3: นกที่มีสีสันกับนกที่สีธรรมดาไหมครับ
0: แบ่งเป็นนกปากสั้นที่มีสีสัน
3: สีสันกับนกปากสั้นที่ไม่มีสีสัน
0: แล้วก็นกปากยาวที่มีสี
3: สันและนกปากยาวที่ไม่มีสีสันครับ
0: โอเคและนี่คือคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นครับน้องตินในที่นี้เราเรียกว่าไดแกรมหรือภาษาไทยเรียกว่าแผนภูมิหรือผังภาพนั่นเองครับพูดง่ายก็คือว่าการใช้ภาพวาดแทนคำพูดนั่นเองครับมันคือการจัดกลุ่มทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เส้นโยงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เห็นว่าอะไรคือพวกเดียวกันหรือว่าคนละพวกแล้วเจ้าไดอะแกรมเนี่ยก็มีรูปร่างหน้าตาหลายแบบเลยด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้อธิบายหรือแบ่งกลุ่มแบบไหนนั่นเองอย่างการจัดกลุ่มสัตว์ที่เราเพิ่งทำกันไปเนี่ยเรียกว่าแผนภูมิต้นไม้ที่จะเอาไว้จัดระเบียบความคิดข้อมูลกลุ่มใหญ่แล้วแตกออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆที่มีความเกี่ยวข้องกันไปในแต่ละสายเหมือนรากของต้นไม้หรือแผนภูมิที่แสดงลำดับขั้นตอนอย่างแผนภูมิแสดงวงจรชีวิตของผีเสื้อที่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปนั่นเอง
5: ยินดีต้อนรับสู่ห้องปรุงยาเราจะมาสกัดรหัสลับของธรรมชาติกันมาดูซิว่าน้ำยาสูตรนี้เมื่อมารวมตัวกันแล้วมันจะกลายเป็นอะไรท่องคาถาให้ดีเมื่อฟองสบู่เริ่มขยายตัวจนเบียดกันจงตื่นขึ้นดูนั่นขอบวงกลมเบียดกันจนไม่มีที่ว่างขอบวงกลมก็ถูกบีบกลายเป็นเส้นตรงทันทีสกัดสูตรแรกสำเร็จแล้วรหัสตารางเหลี่ยมแบบนี้ดูสิว่ามันตรงกับลายของสัตว์ตัวไหนนี่คือรหัสลับบนตัวยีราฟนั่นเองสูตรแรกผ่านไปมาเพิ่มความเข้มข้นสกัดรหัสลับ

ียดเข้าไปกดเข้าไปให้แน่นจนกลายเป็นตะข่ายที่แบบนี้รหัสลับระดับไมโครนี้จะไปอยู่บนส่วนไหนของธรรมชาติกันนะนี่คือลายบนปีกใสๆของเจ้าแมลงปอนักซิ่งนั่นเอง

0: ันลับที่ฉลาดและแข็งแกร่งที่สุดต้องยกให้เจ้าพวกนี้บีบเข้าไปกดเข้าไปดูสิกลายเป็นหกเหลี่ยมหน้าตาคุ้นๆแล้วบ้านที่ประหยัดพื้นที่ที่สุดและเก็บน้ำหวานได้มากที่สุดในโลกรังผึ้งนั่นไงใครเจอรหัสลับรูปทรงแปลกๆในธรรมชาติอีกบ้างลองสังเกตดูแล้วจะรู้ว่าคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่รอบตัวเรา
1: สวนสัตว์แหล่งรวมสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายที่สุดแต่รู้ไหมที่นี่ไม่ได้มีแค่สัตว์น่ารักน่ารักแต่เต็มไปด้วยความน่าทึ่งของคณิตศาสตร์เต็มไปหมดไม่เชื่อดูอย่างเจ้าหมาลายตัวนี้มีตัวผู้ตัวเมียอยู่3คู่พวกมันจะออกลูกมาได้กี่ตัวกันนะแล้วบ้านของพี่ช้างใหญ่มหึมาเทียบกับบ้านของน้องกระต่ายเล็กจิ๋วเนี่ยก็ต้องมีขนาดพื้นที่ต่างกันให้เหมาะกับขนาดตัวของพี่ๆเขาแหละแต่นี่รูปทรงของที่อยู่ก็เกี่ยวนะครับอย่างถ้าทรงสูงๆก็จะเป็นที่อยู่ของเจ้าลิงและนกให้ได้เกาะได้บินได้ปีนป่ายหรือเป็นฮิปโปต้องมีสระน้ำให้เขาได้ว่ายน้ำฟินๆกันไปเลยแล้วไหนจะเลือกอุณหภูมิให้เหมาะเพราะเราคงไม่ให้น้องนกแพนกวินอยู่ในที่ร้อนๆหรือพี่อูดไปอยู่ในที่หนาวๆหรอกนะครับเดี๋ยวป่วยกันพอดียังนะยังไม่หมดไหนจะตารางเวลาต้องเป๊ะโชว์ก็วุ่นวายไปอีกแล้วที่ขาดไม่ได้คือเรื่องโภชนาการของอาหารเหล่าสัตว์แต่ละตัวที่ผู้ดูแลสวนสัตว์ต้องใช้การคำนวณสูตรการผสมอาหารตามความต้องการของสัตว์ที่แตกต่างกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นภารกิจของเราในวันนี้จะต้องมาคำนวณคณิตคิดในสวนสัตว์กันอย่างแน่นอนและผู้ช่วยดูแลสวนสัตว์ตัวน้อยของเราในวันนี้คือตินตินดีจังและน้ำใจที่จะมานำทีมพาเพื่อนๆนักคิดไปสำรวจว่าตัวเลขเหล่านี้จะช่วยดูแลสัตว์ได้ยังไงภารกิจในวันนี้คือน้องจะต้องช่วยพี่ซูคีเปอร์จัดเตรียมอาหารมื้อเย็นให้ครอบครัวยีราฟทั้งหมดนี้โดยสมาชิกยีราฟทั้งหมดจะแบ่งเป็น3ขนาดตัวใหญ่สุดตัวขนาดกลางและลูกยีราฟตัวเล็กซึ่งยีราฟแต่ละวัยจะมีความต้องการอาหารไม่เท่ากันและนี่คือเมนูอาหารมื้อเย็นประกอบกับสัดส่วนต่อตัวครับตัวที่ใหญ่ที่สุดอาหารเม็ด800กรัมหญ้าอัลฟาฟ่า3กิโลกรัมและกิ่งมะขามเทศ1กิ่งครึ่งตัวขนาดกลางอาหารเม็ด560กรัมหญ้าอัลฟาฟ่า 2.1 กิโลกรัมและกิ่งมะขามเทศ1กิ่งและเจ้าตัวเล็กอาหารเม็ด320กรัมหญ้าอัลฟาฟ่า 1.2 กิโลกรัมและกิ่งมะขามเทศครึ่งกิ่งน้องๆจะต้องหาจำนวนยีราฟทั้งหมดและแต่ละไซส์มีกี่ตัวที่สำคัญคือยีราฟแต่ละตัวมีวัยที่ต้องการอาหารไม่เท่ากันน้องๆต้องคำนวณหายอดรวมของวัตถุดิบทั้งหมดเพื่อให้ยีราฟทุกตัวอิ่มท้องและได้รับสารอาหารครบถ้วนภารกิจสำเร็จแต่ก่อนอื่นน้องๆต้องสำรวจดูก่อนว่ายีราฟแต่ละไซส์มีจำนวนกี่ตัวเริ่มได้เลย
2: หน้าไซส์กลาง
3: ไซส์กลาง
4: หน้ามันจะอยู่สูงหาง
5: มันก็ไซส์ใหญ่อันนั้นไซส์กลาง
1: สังเกตให้ดีนับให้ครบนะครับเพราะถ้าขาดไปแม้แต่ตัวเดียวแปลว่ายีราฟบางตัวอาจจะอดกินมื้อเย็นเลยก็ได้นะครับน้องๆ
6: 4 5
7: งั้น5
8: งั้น5นะ
7: 5
8: เอ้ยอันนั้นตัวเล็กสุดเก็บไว้ทีหลัง
7: โอเค1 2 3
8: 3
7: 4
8: 4
7: 5
8: 5
7: แล้ว
8: 7 8 9 10 11
7: 12
8: 12
7: ตรงนั้น
8: 13
7: โอเค
8: โอเค13
9: ตอนนั้นเราจำได้ว่ามี1
7: ใช่
8: ใช่
1: ว่าแต่ละไซส์มีจำนวนละกี่ตัวครับ
10: ได้ไซส์ใหญ่5ตัวครับ
11: ได้ไซส์กลาง13ตัวค่ะ
12: ได้ไซส์เล็ก2ตัวค
1: ่
12: ะ
1: อ้าวมาถูกทางแล้วครับแต่นี่แค่เริ่มต้นยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรานะครับไปที่ขั้นตอนถัดไปคือการหาปริมาณอาหาร
7: 1กิ่งครึ่งก็
11: อันนี้1กิ่งครึ่งก็
7: 1กิ่ง
11: แล้วหักอีกครึ่งก็หักอีกครึ่งนึง
7: ตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนอาหารเม็ด 4,000 กรัม
11: หญ้าอัลฟาฟ่า15กิโลกรัม
7: คูณแล้วใช่ไหม
11: คูณแล้วคูณแล้ว
7: จุด
12: กินเสา
11: ก็จุด
7: กิ่งมะขามเทศ1กิ่งครึ่ง
11: เดี๋ยวเราคิดให้
2: 1.5
3: โอ้โหคูณจุดทศนิยมแบบนี้ต้องระวังอย่าลืมดูจุดให้ตรงกันด้วยนะครับ
2: 4.5 อันนี้เราบวกไปแล้ว3ครั้งต่อไปครั้งที่4โดน 1.5 ก็เป็น
4: ก็เป็น
2: 1.5 เป็น 7.5
4: โอเค
2: อาหารเมตรก่อนอาหารเมตร560ตัวกลาง
6: 13 1เป็น6ก็1เป็น7 7,280
2: 7,280ย่า 1.1 กิโลกรัมเอาไปคูณ10 21.0 คูณ3ที่เหลือ3
13: มันต้องใส่0ที่หลังเลย
2: 63กิโลกรัม
14: แต่21มันเพิ่มแค่10ตัวเองนะทำไมมันได้63
15: 2.1 บวก
2: 2.1 เหลือ1อัน
16: 4.2 บวก
2: 2.1 ได้ 6.3 033 6 27.3
17: โอเค
2: ต่อไป
18: 322
2: เดี๋ยวเธอคิดบ้างเดี๋ยวเราเขียนเอง
19: เล็ก
20: 640
2: 640อาหารเม็ดนะ
21: ย่าเอาฝ้า 1.2 กิโลกรัม
22: 1.2
2: ย่า
23: 2.4
2: 2.4
24: มะขามเทศครึ่งกิ่งก็
25: 2ตัวก็1กิ่ง
24: เออ
25: 1กิ่ง
3: ดูเหมือนจะคำนวณกันเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัวเลขออกมาแล้วแต่จะถูกไหมยังไม่เฉลยนะครับเพราะตอนนี้เราจะไปเตรียมอาหารตามสัดส่วนที่คำนวณกันมาได้ก่อน
26: โอเคมาครับเด็กๆโอเคมาดูตรงนี้อันนี้คืออาหารยีราฟนะครับอันนี้คือจำนวนกิ่งมัน3กิ่งจะได้1พวงครับสำหรับยีราฟอันนี้ก็จะเป็นหญ้าอัลฟาที่เรารู้จักกันแล้วก็มีเป็นอาหารเม็ดหัวอาหารนะครับ
27: ไม่หรอกคือ4,000 กรัมช่วยกัน
2: ตัวใหญ่ 4,000
28: ยัง 0.88 อยู่เลย
29: ยังขอบ้าง
2: ใส่มาเยอะๆเลย
28: เอาไปเยอะๆจริง
2: ๆ 3.74 3.86 4.12
28: เท่าไ
2: หร่40
28: กลางอันนี้กลาง
2: ของเราเขียวเล็กตัว7,280 กรัมเทเลยถือหน่อย
28: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช้าช้าช้าม
2: ันจะ7มันเท่าไหร่แล้ว7.28เท่าแล้วโอเคเท่าแล้ว
28: ต่อไปเล็ก
2: 640
28: เทเลยได้64ครบ
2: ย่า
28: 15โอ้ย
2: พอดีกลาง
28: อีก2โลก็เป็น4โล
2: เดี๋ยวเอาใส่ป่ะ
28: ได้1แล้ว
2: 4 3
28: โอเคพอดีแล้วที่จ้างออกไปทำไม
2: พร้อม2แล้ว
28: เออไป
2: หอมจัง
28: เป็น4ตัวกลางหญ้า 27.3ก้อนหนึ่งมันมี25เราก็ต้องเอา 2.3 ช่าง 2.3 จากก้อนเล็กก่อน 2.3
2: เดี๋ยวเราดูน้ำหนักให้28กับ32
28: เอาอันนี้ไปวางก้อนใหญ
2: ่เพิ่มไป
28: เหลือตัวเล็ก
2: 2.4
28: เฮ้ยเมื่อกี้เกือบเฮ้ยพอดี
2: โอเค
28: พอดี
2: ตัวใหญ่
28: 7.5
2: 7.5 กิ่ง
28: 1
2: 15 กก 2 อ๋อ 7
28: แล้วก็อีกครึ่ง
2: ครึ่งกิ่ง
28: ครึ่งกิ่ง
2: น่ะตัวกลาง13เอ้ย
28: 13กิ่ง
2: 1 13
28: 2
2: 3 4 2
28: แล้วก็
2: 13โอเคตัวเล็กอันนี้ดีกว่า
28: 1
2: โอเค
28: จบละ
3: วัตถุดิบอาหารแต่ละไว้ก็ถูกจัดแยกตามที่น้องๆคำนวณมาเรียบร้อยเริ่มจากยีราฟโตสุดก่อนจะมีทั้งหมดกี่ตัวตัวใหญ่5ตัวและใช้อาหารเม็ด4กิโลกรัมหญ้าอันฟาลฟ่า15กิโลกรัมกิ่งมะขามเทศ7กิ่งครึ่ง
26: 1 2 3
3: ถูกต้องนะครับ
2: เย้
28: อาหารเล็ก
3: ยีราฟตัวไซส์กลางมี13ตัวใช้อาหารเม็ด7กิโลกรัมกับอีก280กรัมหญ้าอัลฟาฟ่า 27.3 กิโลกรัมและกิ่งมะขามเทศ13กิ่ง
26: 1 2

ถูกต้องนะครับสุดท้ายลูกยีราฟไซส์เล็กสุดเจ้าตัวเล็กมีทั้งหมด2ตัวใช้อาหารเม็ด640กรัมหญ้าอัลฟาฟ่า 2.4 กิโลกรัมและกิ่งมะขามเทศ1กิ่งถูกต้องแล้วครับภารกิจวันนี้สำเร็จครับ

ทางบ้านนะครับอย่าลืมมองรอบตัวเองนะแล้วก็ลองทายดูซิว่ามีตัวเลขเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างก่อนที่เราจะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าในรายการ Mad Mad คณิต

0: โนวี
1: ่ฮ่า
0: บัดดี
1: ้ครับมาเร็วพวกเราไปห้องเรียนกันโอ้โหเย้บัดดี้บอดดี้คลาสโอ๊ตนายเห็นเจฟหรือเปล่าทำไมยังไม่มาเข้าเรียนอีกล่ะเนี่ย
2: เจฟคงมาสายเหมือนเดิมละมั้งอาย
3: สายอีกแล้วครับเหนื่อยเท้าไปหมดแล้วเนี่ยโดนทำโทษยืนขาเดียวตอนต้นชั่วโมงอะนวดนวดนวดนวดนวด
1: ก็ใครให้เจฟมาสายล่ะอาทิตย์ก่อนก็สายเมื่อวานก็สายวันนี้ยังจะสายอีก
2: นายแอบเล่นเกมตอนกลางคืนเหรอเจฟเล่นเกมอะไรอะไม่แอดฉันไปเล่นบ้างเลยอะ
3: ใช่ซะที่ไหนกันเล่าแค่ลืมตั้งนาฬิกาปลุกก่อนนอนแค่นั้นเองอะเฮ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยเมื่อยเมื่อย
1: ไปได้เวลาเรียนกันแล้วไหนเจฟบอกว่าเมื่อยแต่ทำไมยังวิ่งอยู่เลยล่ะ
2: เจฟบอกว่าวันนี้จะทำลายสถิติตัวเองเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เลยจะวิ่งต่ออีกหน่อย
1: ไม่กลัวเจ็บเท้าเลยนะเจฟเนี่ย
3: โอ้ดีมากอีก100 เมตรก็จะทำลายสถิติแล้ว
1: ทำไมพักนี้เราวิ่งกันบ่อยจังเลยครับด็อกเตอร
0: ์ก็ช่วงนี้เจฟฟิตยังไงล่ะบัดดี้วิ่งออกกำลังกายเกือบทุกวัน
3: บัดดี้ไม่ใช่เหรอบัดดี้พวกเราจะได้แข็งแรงไปพร้อมๆกับเจฟจะได้ช่วยดูแลร่างกายเจฟได้ยังไงล่ะ
0: ถูกต้องโนวี่ถ้าพวกเราแข็งแรงจะช่วยเจฟได้เยอะเลยล่ะเพราะหนทางที่พวกเราต้องเดินทางไปอวัยวะต่างๆในร่างกายเจฟนั้นมันไกลมากๆพวกเราต้องแข็งแรงกันเข้าไว้นะ
1: ครับแต่ขอพักนิดนึงได้ไหมครับ
3: บัดดี
0: ้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
1: เฮ้ยสัญญาณดังอีกแล้วครับด็อกเตอร
0: ์โอ้เกิดเหตุฉุกเฉินระดับสีแดงที่เท้าของเจฟใครจะไปสำรวจที่เท้ากันบ้าง
4: ไปครับ
0: ไปไหม
4: ไปครับ
0: ด่านบอดี้ซิงเร็วปูดตามมาเร็วเด็ก
4: ๆไปการทุกคน
3: ไปค่ะ
1: กระโดด
4: กระโดด

0: โอ้โหนี่คืออะไรครับด็อกเตอร
1: ์นี่คือกระเพาะอาหารส่วนตรงนั้นทางยาวๆก็คือลำไส้เล็กยังไงล่ะไว้เราค่อยแวะมาดูกันนะ
0: แล้วเจอกันนะครับ
2: ค่อยๆตามกันมาเร็วฮึบ
1: ถึงจุดเกิดเหตุแล้วล่ะเด็ก
0: ๆทำไมเส้นเลือดถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะด็อกเตอร์
1: ก็เพราะว่าเจฟอยู่ในท่าเดิมมานานเกินไปเส้นเลือดบริเวณนี้เลยถูกกดทับทำให้เลือดเดินทางไม่สะดวกเส้นประสาทเลยได้รับออกซิเจนจากเลือดไม่พอก็เลยส่งสัญญาณไปที่สมองได้ไม่ดีทำให้เกิดอาการเหน็บชานี้ขึ้น
0: เหน็บชาอาการมันเป็นยังไงอะครับด็อกเตอร์เจฟถึงหงายท้องไปแบบนั้น
1: อาการของเหน็บชาก็ตามชื่อเลยนะบัดดี้มันจะชาชาและรู้สึกยุกยิกยุกยิกเหมือนมีมดตัวเล็กๆไต่อยู่ใต้ผิวหนังขยับไม่ค่อยถนัด
0: น่าสงสารเจฟจังเลยค่ะแล้วต้องทำยังไงถึงจะหายล่ะคะด็อกเตอร
1: ์ง่ายมากๆเลยแค่เปลี่ยนท่าค่อยๆขยับส่วนที่เหน็บชาให้เส้นเลือดไม่โดนกดทับพอเลือดออกเดินทางได้ปกติก็จะค่อยๆหายอาการเหน็บชาเองแล้วล่ะ
0: โอ้ยโอ้ยขยับขยับขยับยืดยืดยืดยืด
3: ไปกันต่อแล้ว
4: ไปเร็วรีบไปส่งออกซิเจนกันเราไปช้ามากแล้วนะ
1: เส้นเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วอีกสักพักพอเม็ดเลือดแดงไปส่งออกซิเจนให้กับเส้นประสาทได้เจฟก็จะหายเป็นเหน็บชาแล้วล่ะ
0: ขอบัดดี้ไปช่วยด้วยอีกแรงนะครับ
1: ดีมากเลยภารกิจของเราสำเร็จตอนนี้เจฟหายเป็นปกติแล้ว
0: ใช่ย่
1: อไหนๆวันนี้เราก็มาที่ใต้สุดของร่างกายเจฟแล้วเราไปสำรวจที่เท้ากันต่อดีกว่าน
0: ิ้วเท้านี่ก็มี5นิ้วเหมือนกับนิ้วมือเลยนะคะด็อกเตอร์
1: ใช่แล้วล่ะโนวี่ชื่อนิ้วก็เรียกเหมือนกันด้วยนะทั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย
0: แล้วเท้าเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรครับด็อกเตอร
1: ์หน้าที่หลักๆของเท้าก็คือมีไว้รับน้ำหนักตัวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นช่วยให้เรายืนได้ทรงตัวได้ช่วยเดินและวิ่งกระโดดหรือเตะบอลยังไงล่ะ
0: เป็นหน้าที่ที่หนักมากเลยนะครับด็อกเตอร์
1: ใช่แล้วล่ะบัดดี้คนถึงต้องมี2ขา2เท้าเอาไว้ช่วยกันทั้งเรื่องรับน้ำหนักก็จะช่วยรับน้ำหนักกันคนละครึ่งและการทรงตัวไม่เชื่อลองยืนด้วยเท้าข้างเดียวดูสิ
0: ครับทรงตัวยากจริงๆด้วยครับด็อกเตอร์แล้วทำไมตรงฝ่าเท้าตรงนั้นมันคล้องๆล่ะคะด็อกเตอร
1: ์โอ้โหช่างสังเกตจริงเลยนะโนวี่ส่วนโค้งๆตรงนั้นจะเป็นส่วนของเท้าที่จะไม่โดนพื้นโดยจะมีกล้ามเนื้อคอยรองรับบริเวณส่วนโค้งลักษณะโค้งครึ่งวงกลมแบบนี้จะเหมือนสะพานหรือว่าอุโมงค์ที่จะสามารถรับแรงจากส่วนบนได้มากที่สุดและส่วนโค้งฝ่าเท้าจะมีหน้าที่รองรับแรงกระแทกจากพื้นไม่ให้กระทบโดนเท้าทั้งหมด
0: แล้วถ้าเท้าเป็นแบบแบนๆไปเลยจะเป็นยังไงครับด็อกเตอร
1: ์ถ้าแบบนั้นก็จะเรียกอาการเท้าแบนก็จะเหมือนเท้าไม่มีเบาะรองรับน้ำหนักทำให้เท้าอ่อนล้าได้ง่ายเดินลำบากทำให้เกิดอาการปวดเท้าได้เพราะเท้ารับน้ำหนักเต็มๆทั้งเท้ายังไงล่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: แล้วที่ฝ่าเท้ามีเส้นประสาทอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เรารู้สึกอะไรได้ไวยิ่งเวลาเราเมื่อยเท้าจะทำให้รู้สึกได้เร็วถ้าไม่มีการนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายให้หายเมื่อยกันด้วยนะเห็นแล้วอยากจะไปนวดเท้าบ้างจัง
0: น่าสบายจริงๆเลยนะคะด็อกเตอร
1: ์มีคำถามอะไรหรือฟาโก อ๋อฟาโก้จะถามว่าเดินกับวิ่งมันต่างกันตรงไหนน่ะเหรอเป็นคำถามที่ดีมากเลยการเดินและการวิ่งเป็นกิจกรรมที่เท้าต้องทำเป็นประจำใช้สำหรับการเคลื่อนไหวไปที่ต่างๆแต่แตกต่างกันตรงที่การเดินจะมีเท้าข้างหนึ่งติดพื้นเสมอแต่การวิ่งจะมีช่วงที่ไม่มีเท้าติดพื้นเลยทำให้การวิ่งนั้นใช้กำลังมากกว่าทำให้มีความเร็วกว่ามากด้วยยังไงล่ะ
0: โหเพิ่งรู้เลยนะครับเนี่ยบัดดี้ก็นึกว่าการเดินเร็วคือการวิ่งอยู่เลย
1: เป็นยังไงล่ะเท้ามีประโยชน์มากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเท้าทั้งสองข้างให้ดีๆนะไม่ใช้งานเท้าหนักไปอย่างเช่นเดินเยอะเกินไปเพราะจะทำให้เท้าเมื่อยและเจ็บได้ไม่อยู่ในท่าเดิมๆนานเกินไปเพราะจะทำให้เป็นเหน็บชาได้อย่าเดินบนพื้นที่อันตรายด้วยเท้าเปล่าใส่รองเท้าที่กระชับพอดีเท้าไม่คับเกินไปหรือหลวมเกินไปออกกำลังกายยืดๆขยับเท้าบ่อยๆเพื่อให้เท้าแข็งแรงขึ้นทำความสะอาดเท้าให้สะอาดอยู่ทุกครั้งที่เข้าบ้านและเช็ดเท้าให้แห้งทุกครั้งหลังล้างเท้าตัดเล็บเท้าและทำความสะอาดเล็บเท้าอยู่เสมอ และเธอเมื่อยเท้าก็ใช้มือมาบีบๆนวดๆที่ฝ่าเท้าให้ฝ่าเท้าสบายขึ้นแค่นี้เราก็จะมีเท้าที่แข็งแรงไว้พาเราไปไหนมาไหนได้แล้วล่ะ
5: ครับ
1: วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้เวลากลับกันแล้ว
5: บ๊ายบายคุณเท้า
6: ไว้ใจกันนะครับ
1: เราได้ไปรู้จักกับเท้ากันแล้วเอาการ์ดนี้ไปทบทวนกันด้วยนะ
5: การ์ดเท้า
1: เด็กๆอวัยวะต่างๆมีความสำคัญเท่าๆกันมีหน้าที่ของตัวเองเหมือนเราทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและสุดท้ายทุกคนอย่าลืมอะไรกันนะ
5: อย่าลืมดูแลแล้วรักษาร่างกายตัวเองให้ดีครับ
2: ตอนนายหงายหลังไปฉันว่านายเป็นลมไปซะอีก
7: ไม่ขนาดนั้นหรอกแค่ขยับขาไม่ได้เฉยๆอ่ะ
8: ก็ใครให้ใช้เท้าเยอะขนาดนั้นกับตอนนั่งก็ยังจะนั่งผิดท่าทับเท้าตัวเองแหละ
7: คราวนี้ฉันจะระวังรักษาเท้าอย่างดีไม่ให้เป็นเหน็บอีกแน่นอน
9: โอ๊ยเท้าฉันเท้าฉัน
2: คราวนี้หน่าจะไม่ใช่แค่เท้าฉัน
9: เท้าฉัน
2: จะหักเลยนะแจ๋ว
8: ไหนบอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานบารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์

0: เรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยดีถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: ดีแชร
0: ์ Das Papier และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

0: กล้วยกำลังจะตาย
1: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศกล้วยเขาโดนโรคระบาดกล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแค่เวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัด
0: โลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: ต้องรู้ไหมกว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันผ่านอะไรมาบ้าง
3: ไม่รู้ครับ
2: อ่ะกินซะมันไหมล่ะ
3: มันสุดๆเลยอ่ะ
2: เธอท่าปลาเกือบ 30,000 ไร่เป็นมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดแปลรูปที่นี
3: ่ว้าว
4: ลูกผมจบป.ตรี2คนก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละผมนี่ไม่ลืมคุณมะม่วงหิมพานต
3: ์เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้สร้างรายได้ทั้งชุมชนไปติดตามเรื่องราวกันต่อข้างในรายการมหานาบานาทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
5: ด้วยรู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าถ้าให้อาหารปลาผสมน้ำดองบวยแล้วปลาจะแข็งแรงขึ้นด้วยสูตรนี้ปลาในเมืองไทยจะกินอาหารผสมอะไรดี
6: ธรรมดาเดือน3กับเดือน5เนี่ยจะเป็นปลาที่อร่อยแต่เขาสามารถให้อาหารพิเศษที่จะทำให้อร่อยได้ตลอดปีเลย
7: ปลากินแล้วแข็งแรงมากกว่าปลาธรรมดาที่ไม่ใช้การกินบวยสองเท่านะ
8: กลิ่นมันคล้ายๆหัวอาหารปลาชนิดพืชเลย
7: ผมขอดมดิ
5: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนไปกินปลาดิบอร่อยกว่าเดิมที่วากายามะที่นี่ที่เดียววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
9: มันใช้ความสามารถพิเศษในการค้นหาตัวเมียที่เชื่อกันว่าเหมือนกับช้างในปัจจุบันการกระทืบเท้านี้ส่งคลื่นไหวอันทรงพลังผ่านพื้นดิน
10: ติดตามสารคดี Walking Witch Dinosaur อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีตอนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
11: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBSร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพสำรวจถึงผู้ว่ากทมคนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทมคนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
12: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3กวาดล้างธุรกิจ3จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ยึดทรัพย์นับพันล้าน
1: อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2คนผู้ว่าเชียงรายรุดตรวจคาดฝนตกน้ำสะสมดินอ่อนตัวทำโครงสร้างพัง
0: กรรมาธิการตำรวจเตรียมเชิญภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนแจงปมเงิน28ล้านโยงคดีฟอเร็กซ์ด้าน DSI รอสอบอ้างเงินได้จากการเทรดทอง
1: อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนอ้างสหรัฐละเมิดข้อตกลง
0: ส
1: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปก่อนเลยค่ะพาไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าใครหลายๆคนเวลาเดินทางไปที่เชียงใหม่ก็จะมีจุดเช็คอินยอดนิยมส่วนใหญ่เราจะไปที่ประตูท่าแพไปถ่ายรูปที่หลายคนจะต้องมีก็คือเป็นภาพของนักท่องเที่ยวฉากหลังเป็นบริเวณของอิฐของประตูท่าแพแล้วก็จะมีนกพิราบที่บินขึ้นมาถ้าจำกันได้ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าจุดนี้แหละพอถ่ายมาเราจะรู้เลยว่านี่คือจังหวัดเชียงใหม่เป็นภาพความสวยงามแล้วก็เรียกว่าสร้างความประทับใจได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นภาพที่สวยงามแต่มันกลายเป็นว่าเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ให้ทั้งกับคนที่มาขายอาหารนกคนที่รับจ้างถ่ายรูปแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาแหล่งเชื้อโรคที่มาจากมูลนกนะคะ
0: ปัญหานี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่แก้กันมานานก็ยังไม่จบนะครับถึงขั้นต้องเชิญชวนประชาชนร่วมกันลงชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติในเรื่องการควบคุมเหตุเดือดร้อนจากนกพิราบในพื้นที่สาธารณะนะครับเพื่อที่จะนำมาแก้ปัญหานี้กันอย่างจริงจังครับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องผลัดเปลี่ยนเฝ้าเวรยามเดินตรวจตราบนลานประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีคนเนี่ยนำอาหารนกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะถ่ายภาพรับเงินจากการท่องเที่ยวครับถ้าคุณผู้ชมเคยไปที่จังหวัดเชียงใหม่น่าจะรู้ล่ะครับว่าจุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินถ่ายรูปกับฝูงนกพิราบนะครับโดยมีกลุ่มคนเลี้ยงนกที่คอยให้อาหารแล้วก็ขายอาหารนกให้กับนักท่องเที่ยวก็ทำให้นกพิราบในบริเวณนั้นเนี่ยมันแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือความสกปรกแล้วก็เป็นแหล่งเชื้อโรคด้วยเชื้อโรคจากมูลนกที่ถ่ายเอาไว้ตามกำแพงเมืองต้นไม้แล้วก็อาคารบ้านเรือนนะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจบอกว่าหลังจากที่เข้มงวดกับผู้ลักลอบขายอาหารนกจำนวนนกพิราบก็ลดลงไปมากครับแต่อย่างไรก็คงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปแล้วก็ให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสนกแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อจากมูลนกครับ
2: ดูแลโดยรอบฮะไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารนกแล้วก็ไม่ให้ใครไม่ให้อาหารนกครับ
3: แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ฮะโดยทั่วไปครับ
3: ครับเราจะอยู่อย่างนี้อีกนานไหม
2: ก็เรื่อยๆฮะจนหมดคำสั่งครับผม
3: หลังจากที่เราอยู่เวรมาเนี่ยรู้สึกว่านกลดลงไหม
2: ลดลงฮะลดเยอะมากครับ
1: แน่นอนตอนนี้เพิ่มความเข้มงวดแล้วนะคะไม่ให้มีใครเข้าไปให้อาหารรวมถึงไปรับจ้างในการถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าถึงแม้จะมีการคุมเข้มไม่ให้ขายอาหารบริเวณลานประตูท่าแพแล้วแต่ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวบางคนค่ะคุณผู้ชม

0: เขานำเศษขนมปังไปเองนะคะเอาไปให้เป็นอาหารนกขณะที่นกบางส่วนก็ย้ายถิ่นไปอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาดค่ะและที่ย่ามประตูช้างเผือกแทนนะคะหลังจากที่จุดนี้เนี่ยคนอาจจะให้อาหารลดน้อยลงปัญหาจากนกพิราบส่งผลกระทบหลายด้านค่ะแต่ว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะก็ทำให้สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เสนอร่างเทศบัญญัติเพื่อควบคุมเรื่องของการรักษาความสะอาดและการควบคุมเหตุเดือดร้อนจากนกพิราบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะค่ะซึ่งก็จะมีออกมาเพื่อเป็นการออกมาตรการควบคุมการให้อาหารนกพิราบการป้องกันการควบคุมฝูงนกพิราบการจัดการกับมวลนกนะคะหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากนกพิราบป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็จัดระเบียบในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากมีแนวคิดในการเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ขึ้นมากลับยังไม่ได้รับการรับรองจากสมาชิกสภาค่ะเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลล่าสุดจึงมีการเชิญชวนประชาชนนะคะจำนวน 3,000 คนให้มาร่วมลงชื่อเสนอร่างเทศบัญญัตินี้และตอนนี้มีประชาชนที่ร่วมลงชื่อแล้วทั้งหมด250คนค่ะ
1: ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยที่จะใช้ทุกมาตรการน่ะที่ไม่ให้นกมันเยอะขึ้นเนาะสุดท้ายเทศบาลก็มาเอาเทศกิจเอาเจ้าหน้าที่จับดำเนินคดีนะครับบางคนก็ถึงกับติดคุกเลยนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดช่วงนี้จะทำความสะอาดบ่อยนึงบ่อยมากก็เลยมันก็เลยดูสะอาดอะเนาะนกก็ไม่มีใครให้อาหารนกก็ไม่ค่อยมีคนขายอาหารนกก็มีเจ้าที่เทศกิจเฝ้าตลอด
2: ทางด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวล่ะครับขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสกับนกพิราบนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นพาหะนำโรคที่อันตรายอย่างเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคปอดอักเสบและไข้หวัดนกนะครับถ้าจำเป็นก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมือป้องกันในทุกๆครั้งครับ
0: คุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะบอกว่าอย่าถ่ายภาพกับนกเลยมีเชื้อโรคที่อันตรายแล้วก็ส่งผลกับปอดด้วยนะคะแล้วบางท่านก็มองว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะที่เชียงใหม่เท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากนกพิราบเช่นเดียวกันค่ะ
2: อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนคุณผู้ชมกันนะครับบอกว่าภายในเวลา5ทุ่มของวันนี้จะครบกำหนดเวลาเส้นตายที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับใครที่ยังไม่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการครับโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรเดิมที่มีจำนวนกว่า 630,000 คนนะครับ
0: แน่นอนบางคนอาจจะเดินทางไม่สะดวกนะคะถ้าเราก็จะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลายๆจังหวัดที่เดินทางเข้าไปในบ้านของคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในการตรวจสอบสิทธิ์รวมถึงช่วยในการยืนยันสิทธิ์ของตัวเองอีกด้วยค่ะอย่างที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกนะคะช่วยในการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางตามหมู่บ้านต่างๆก่อนที่จะปิดรับการยืนยันทั้งการยืนยันสิทธิ์และการลงทะเบียนใหม่ในเวลา5ทุ่มของวันนี้ค่ะนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่ากลุ่มเปราะบางเป้าหมายหลัก 6,531 คนสามารถดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ครบแล้ว 100% นะคะแต่ยังมีส่วนที่เหลือค่ะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนอีกกว่า 28,000 คนที่ยอดรวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ยเฉพาะที่อุทัยธานีเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด 34,000 กว่าคนก็ประเมินค่ะว่าตัวเลขผู้เข้าร่วมโครงการจาก8อำเภอตอนนี้น่าจะใกล้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วค่ะ
3: พวกเราช่วยกันแบบเต็มที่ในการที่จะบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการตรวจสอบและลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนตอนนี้เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการต่อครับผม
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่หน้าธนาคารในอำเภอดอยสะเก็ดก็ไม่พบผู้ที่มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วครับส่วนรายใหม่ก็พบว่ามีผู้นำชุมชนอำนวยความสะดวกเก็บข้อมูลถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเวียงด้งตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงระบุนะครับว่าประชาชนบางส่วนยังคงเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับเวลาของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่และยืนยันสิทธิ์ของผู้ถือบัตรเดิมนะครับก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ต่างพื้นที่บางส่วนพลาดโอกาสในการลงทะเบียนครับ
4: คือความเข้าใจผิดในเรื่องของแกลบเวลาตรงนี้ผมคิดว่าควรจะแยกกันไปเลยนะครับสำหรับรายเก่าที่ยืนยันสิทธิ์แล้วก็รายใหม่หรือรายตกหล่นที่เป็นเป้าหมายนะครับที่เป็นรายใหม่ควรจะแยกวันเวลาที่ทำการลงทะเบียนไปเลยให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นครับ
0: เรื่องนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ำอีกครั้งนะคะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่มีอยู่ประมาณ 630,000 คนเนี่ยค่ะเร่งเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดนะคะภายในเวลา 5:00 นของวันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะส่วนกรณีที่มีคนนำชื่อของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังฝากย้ำมานะคะว่าไม่มีการตัดสิทธิ์คนที่ถือบัตรคนจนในรอบนี้อย่างแน่นอนค่ะ
5: 21ปุ๊บเราจะคัดกรองนะครับแล้วเสร็จแล้วนี่ผมเชื่อว่าก่อนประกาศผล17กรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะเข้าครม.ก่อนหน้านั้นว่าจะปรับบางเกณฑ์ไหมอย่างไรอะไรยังไงนะครับจะเข้าครั้งเดียวขอให้ดูผลการคัดกรองของแต่ละเกณฑ์ก่อนว่ามีคนเนี่ยถูกคัดกรองออกไปเนี่ยมากหรือน้อยอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับอะไรก็ไปดูกันตอนนั้นวันนี้ผมว่าใจเย็นๆรอดูผลการคัดกรองก่อนอย่าไปทราบอะไรเลย
0: ทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็รายงานยอดผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมนะคะลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า12,500,000คนโดยมีผู้ที่ขอลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th/เป๋าตังค่ะหรือไปที่สาขาของธนาคารของรัฐก็ได้นะคะส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะกระทรวงมหาดไทยเขาก็เข้าไปช่วยในการสำรวจนะคะซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 1,500,000 คนตอนนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จนะคะประมาณ 1,400,000 คนค่ะหลังจากปิดระบบการยืนยันตัวตน 5:00 วันนี้แล้วหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะทำการคัดกรองจากนั้นจะประกาศผลให้คนที่ยืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนใหม่เนี่ยรับทราบผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รับสิทธิ์ต้องการยื่นอุทธรณ์เขาจะเปิดรับอุทธรณ์นะคะแล้วก็เริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ค่ะ
2: ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางย่านการค้าเก่าแก่ของกรุงเทพนะครับเมื่อการสาดปูนของอาคารพาณิชย์อายุกว่า100ปีใกล้ๆกับแยกหมอมีเขตสัมพันธวงศ์เกิดพังถล่มลงมานะครับแล้วก็ไปทับคนที่เดินเท้าและรถจนทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับขณะที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างก็ชี้ว่าอาคารเก่าเนี่ยอาจจะเผชิญกับปัญหาเหล็กเสริมเป็นสนิมแล้วก็เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานนะครับท่ามกลางคำถามในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเก่าทั่วกรุงเทพมหานครนะครับแต่ก่อนอื่นย้อนให้คุณผู้ชมไปดูภาพนาทีที่เกิดเหตุกันอีกครั้งนึงกันครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารฝั่งตรงข้ามที่บันทึกนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะฮะขณะที่ประชาชนและรถยนต์กำลังสัญจรตามปกติบริเวณอาคารพาณิชย์5คูหาใกล้กับแยกหมอมีและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนเจริญกรุงครับจู่ๆแผ่นปูนกันสาดบริเวณชั้น2มันก็พังถล่มลงมาทั้งแผ่นเลยครับเสียงดังสนั่นก่อนที่เศษปูนขนาดใหญ่จะกระแทกลงบนทางเท้าและรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่างนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงราวๆ 16:43 นซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้คนสัญจรจำนวนมากก็สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับ
0: จ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบก็พบผู้บาดเจ็บ1คนนะคะก็คือนายประวิทย์อายุ76ปีค่ะถูกแผ่นปูนขนาดใหญ่ทับที่ร่างอยู่บริเวณหน้าร้านค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยกันยกแผ่นคอนกรีตออกจากนั้นก็เร่งกันทำ CPR ปั๊มหัวใจก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลสมิติเวชอย่างเร่งด่วน

0: นะคะแต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายจากเศษปูนอีก3คันด้วยค่ะ
1: ผู้ที่พักอาศัยในอาคารฝั่งตรงข้ามเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าอาคารพาณิชย์ในละแวกนั้นส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า100ปีครับและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวลาที่มีรถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่วิ่งผ่านก็มักจะรู้สึกรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของตัวอาคารอยู่เสมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนบ้านเริ่มจะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของอาคารเก่าที่พักอาศัยอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็กังวลใจว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครับ
2: ตอนเกิดเหตุตกใจไหมมันเกิดอะไรขึ้น
3: ตกใจมากเสียงดังมาก
2: มันเป็นอาคารเก่าใช่ไหมที่นี่มันเคยเกิดเรื่องนี้ไหมแถวนี้อาคารที่นี่
3: แต่ว่าเวลาที่แบบรถใหญ่ผ่านตรงเนี้ยมันจะสั่นตรงเนี้ยมันจะสั่น
2: ครับครับโอ้นี่ก็ตกใจตอน
4: นี้บ้านเรานี่มีความกังวลไหม
3: โอ้นิดนึงเพราะเวลา
2: อายุพอๆกันไหมไล่ๆกันไหมสองฝั่ง
3: เพราะว่าสารเนี้ยมันสองร้อยน่าจะ200ปีค่ะที่น
2: ี่แล้วอาคารของหนูนี่อยู่ตรงนี้มันเยอะไหมนานไหมอยู่มานานยังไม่ได้พอกัน
0: หลังเกิดเหตุสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีคนที่ติดค้างอยู่ในอาคารค่ะขณะที่ตำรวจก็ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบปิดการจราจรบางส่วนค่ะบริเวณถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงเข้าตัดกระแสไฟฟ้าค่ะพร้อมทั้งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารที่อาจจะได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ส่วนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการถล่มที่เกิดขึ้นค่ะ
5: ได้ทราบว่าไม่มีผู้เป็นการค้าขายนะครับอาคารอย่างนี้เป็นการค้าขายแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ปิดร้านพอดีนะครับแต่อาคารข้างเคียงเนี่ยตะกี้ทราบว่าจะไปเช่าโรงแรมอยู่นะครับสัก2ห้องเดียวนะครับห้องสีเขียวเนี่ยนะครับ
6: ห้ามใช้ห้องมันอยู่ที
5: ่ไม่ห้ามใช้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่มีไฟไงฮะตัดไฟอยู่ตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยสะดวกก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าของอาคารหลังขวาเนี่ยฮะหลังริมเนี่ยหลังเดียวที่จะไปพักอาศัยที่โรงแรมนะครับ
6: นี่เป็นปูนหรือเป็นกิจวิจัยของอาจารย์
5: อันนี้ดูจากตัวอาคารแล้วก็เป็นอาคารเก่านะครับสร้างมานะครับก็ตะกี้ตั้งคุยกับทางพื้นที่อ่ะก็สร้างมาเป็น100ปีละนะครับโดยบริเวณที่เช่าของที่เช่าจะเป็นที่เช่าของที่ดินของวัดไตรมิตรนะครับก็โดยที่คุยกับทางสำนักงานโยธาสำนักงานควบคุมอาคารก็คือลักษณะอาคารเก่าเนี่ยมันจะไม่มีเข็มนะครับก็ใช้ผนังในการรับน้ำหนักนะครับนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ลักษณะของอาคาร100ปีก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นงั้นเดี๋ยวต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนึง
1: มีความเห็นของศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ให้ความเห็นว่าส่วนที่พังถล่มลงมาไม่น่าจะเป็นโครงสร้างหลักของอาคารครับแต่น่าจะเป็นระเบียงหรือว่ากันศาสตร์คอนกรีตที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารเบื้องต้นมีข้อสันนิษฐาน4ประเด็นที่จะต้องตรวจสอบก็คืออาคารเนี่ยมีอายุการใช้งานยาวนานจนโครงสร้างเสื่อมสภาพเหล็กเสริมภายในเกิดสนิมจากการเผชิญกับแดดและฝนมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงนะครับอาจจะเร่งการกัดกร่อนให้รุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้โครงสร้างแบบยื่นมีจุดรับน้ำหนักเพียงด้านเดียวก็มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มมากกว่าโครงสร้างทั่วไปครับรวมถึงต้องไปตรวจสอบแล้วครับว่ามีการวางสิ่งของน้ำหนักมากบนระเบียงหรือมีการต่อเติมโครงสร้างเพิ่มเติมหรือไม่อาจารย์อมรยังระบุนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งกับอาคารเก่าในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีอาคารอีกจำนวนไม่น้อยครับที่ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจอาคารเก่าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยส่วนเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุนะครับก็มีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนครับลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยซึ่งแน่นอนความปลอดภัยในชีวิตของคนเมืองเป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงในเวลานี้ที่จะต้องเร่งแก้ไขกันครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายเกิดอุบัติเหตุในอุโมงค์ดอยหลวงนะคะในอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ทำให้มีคนเสียชีวิต2คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากผนังอุโมงค์ส่วนที่ยังไม่ได้มีการเสริมความแข็งแรงนะคะได้รับผลกระทบเพราะว่ามีฝนที่ตกลงมาสะสมเป็นเวลานานจนทำให้เกิดความอ่อนตัวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ค่ะภายในอุโมงค์ดอยหลวงอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะระหว่างที่คนงานกำลังติดตั้งอุปกรณ์ภายในอุโมงค์คาดว่ากำลังติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเนี่ยแหละค่ะจากนั้นอุปกรณ์บางส่วนหล่นลงมาทับคนงานที่ปฏิบัติงานอยู่ค่ะซึ่งทำงานอยู่บนโครงเหล็กค้ำยันในอุโมงค์หลังเกิดเหตุตำรวจและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยกู้ภัยแสงธรรมสาธารณกุศลเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เร่งลำเลียงผู้ประสบเหตุออกจากอุโมงค์ส่งโรงพยาบาลแต่จากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ2คนและก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนอีกด้วยค่ะ
1: นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาราวๆ 16:30 น.ครับบริเวณช่วงอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเสริมความแข็งแรงของผนังคอนกรีตหรือว่าโปรเทคชั่นโดยอุโมงค์ดอยหลวงเนี่ยมีความยาวราวๆ 3.4 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เจาะทะลุไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ำฝนที่สะสมในพื้นที่ครับทำให้ผนังหินบริเวณที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบป้องกันถาวรเนี่ยเกิดความอ่อนแอส่งผลให้อุปกรณ์และโครงสร้างชั่วคราวบางส่วนหล่นลงมาครับยืนยันว่าเป็นเหตุเฉพาะจุดและจะไม่กระทบต่อส่วนของอุโมงค์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จครับ
7: คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากเหตุสุวิสัยที่เกิดจากอุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเจาะทะลุมาประมาณ1ปีแล้วแล้วก็ท่านก็ทุกท่านก็ทราบดีว่าในพื้นที่เชียงรายเนี่ยมีภูมิอากาศนะครับแล้วก็เหตุแห่งภัยธรรมชาติเนี่ยฝนตกเอาง่ายๆนะครับอุโมงค์ภูเขาดอยหลวงลูกนี้ก็รับน้ำฝนค่อนข้างเยอะพอสมควรในตลอดปีความสะสมตรงนี้อาจจะเข้าโจมตีหรือทำให้ผนังที่ส่วนที่เปลือยนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความอ่อนแอได้แล้วก็ตัวติดตั้งของเราเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างเป็นงานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เราโปรเจคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนดังกล่าวเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับสะท้อนไปถึงก็ว่ากำลังจะบอกว่าในส่วนที่เปิดใช้บริการเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ
0: ด้านนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะบอกว่าได้รับการมอบหมายค่ะจากนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์นะคะโดยมีการสั่งให้รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการประเมินเบื้องต้นค่ะก็พบว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธรรมชาติซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมเพิ่มเติมโดยเฉพาะผลกระทบจากฝนและระบบน้ำภายในอุโมงค์ขณะที่การดูแลผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีการประสานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
8: รายงานจากท่านในอำเภอโดยหลวงก็นำเรียนท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งมีภารกิจอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีพอดีท่านนายกก็เป็นห่วงครับสั่งให้ผมเข้ามาดูโดยทันทีนะครับเพื่อที่จะสรุปรายงานท่านนะครับในส่วนของการสรุปรายงานก็อย่างที่ทราบว่าเกี่ยวเป็นเหตุสุริสัยอุบัติเหตุจริงๆนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับฟ้าฝนด้วยนะครับซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดนะครับก็ได้มีการประเมินเวลาเฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆนะครับทางนี้ทางผู้ที่ปฏิบัติงานก็คงจะต้องไปวิเคราะห์นะครับไปวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเวลาถ้าฟ้าฝนตกมานะครับในจุดทางวิศวกรรมที่ท่านบอกแล้วนะครับงานโครงการก็คงเดินหน้าต่อไปนะครับ
0: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นโครงการสำคัญที่จะเชื่อมภาคเหนือไปสู่ชายแดนไทยลาวนะคะมีระยะทาง323กิโลเมตรค่ะวงเงินก่อสร้างกว่า 85,000 ล้านบาทปัจจุบันมีความคืบหน้า 64% แล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดที่จะเปิดให้บริการในปี2571ซึ่งอุโมงค์ดอยหลวงก็เป็น1ใน4อุโมงค์หลักของเส้นทางแห่งนี้ด้วยค่ะ
1: ไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจสภ.ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังจากที่ร่วมกันก่อเหตุยิงพ่อค้าลอตเตอรี่เสียชีวิตเพื่อชิงยาบ้าในพื้นที่อำเภอประโคนชัยนะครับโดยที่ทั้งคู่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยื่นประกันตัวจากญาติครับพนักงานสอบสวนสภ.ประโคนชัยนำตัวนายสุทธิรักษ์หรือว่าทิอายุ24ปีครับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีใช้อาวุธปืนยิงนายพิชิตชัยภูมิอายุ40ปีพ่อค้าลอตเตอรี่เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยเมื่อคืนวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะชิงยาบ้าไปเสพและจำหน่ายต่อครับและควบคุมตัวนายเกียรติศักดิ์อายุ26ปีครับเป็นคนขับรถเก๋งที่พาผู้ก่อเหตุไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็พาหลบหนีส่งฝากขังยังศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาหนักร่วมกัน3ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับก่อนที่จะนำตัวฝากขังเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกสอบถามถึงความรู้สึกนะครับนายสุทธิรักษ์ผู้ต้องหาซึ่งเป็นมือยิงเนี่ยระบุว่ารู้สึกเครียดแล้วก็นอนไม่หลับครับเนื่องจากกังวลว่าศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษหนักส่วนนายเกียรติศักดิ์คนขับรถก็ระบุว่ารู้สึกเครียดเช่นเดียวกันครับแต่ยังสามารถที่จะนอนหลับได้แล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สงสารครอบครัวของตัวเองด้วยครับ
9: ครับ
10: เครียดไหมมีความเครียดอะไรไหมพี
9: ่ก็เครียดอยู
10: ่เครียดเรื่องอะไรพี่รัต
9: หลายเรื่องสงสารแม่สงสารน้อง
10: สงสารแม่สงสารครอบครัวเช้านี้กินข้าวหรือยังอยากมีอะไรอยากจะพูดไหมพี
9: ่ไม่ไว้พูดในชั้นศาล
10: อะไรนะ
9: ผมไว้พูดในชั้นศาล
10: พูดในชั้นศาลเนาะ
1: ตามรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่ายังไม่มีญาติของผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมหรือว่ายื่นคำร้องขอประกันตัวนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำตัวส่งศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: พาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรีนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเขามีการบุกจู่โจมบ่อนพนันปลากัดค่ะได้นักพนัน40กว่าคนแต่ช่วงระหว่างที่เข้าไปจับกุมเนี่ยปรากฏว่าวิ่งหนีกันกลาหลเลยค่ะตัวของเจ้าของบ่อนเขาก็อ้างนะคะว่าเป็นการเปิดให้ปลากัดเนี่ยมาซ้อมกัดกันเฉยๆไม่รู้ว่าจะต้องขออนุญาตก่อนเปิดค่ะนี่เป็นนาทีที่ฝ่ายปกครองพร้อมชุดเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรีนำกำลังอส.กว่า30นายค่ะบุกจู่โจมเข้าไปจับกุมบ่อนพนันปลากัดนักพนันเห็นวงแตกเลยค่ะคุณผู้ชมวิ่งหนีกันโกลาหลเลยนะคะแต่สุดท้ายสามารถติดตามจับกุมตัวมาได้ทั้งหมด43คนพร้อมของกลางค่ะเป็นปลากัดเครื่องชั่งน้ำหนักปลาขวดโหลแผ่นการพนันน้ำเต้าปูปลาก็มีด้วยนะคะการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดให้มีการเล่นพนันปลากัดเป็นประจำทุกคืนเลยในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามมีนักพนันทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะนำปลากัดมากัดกันแล้วก็ส่งเสียงดังสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านนายจักรพลซึ่งยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนยอมรับนะคะว่าแต่ละวันมีคนที่นำปลากัดมาซ้อมกัดกันที่นี่เป็นจำนวนมากแต่ไม่รู้ค่ะว่าถ้าจะเปิดให้ปลากัดมาซ้อมกัดกันเนี่ยจะต้องขออนุญาตด้วยทำให้ทางนายอำเภอโพธารามต้องออกมายืนยันนะคะว่าบ่อนปลากัดเนี่ยสามารถขออนุญาตได้เหมือนกับบ่อนไก่ชนแต่ว่าบ่อนแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตและพอมีการร้องเรียนเข้ามาก็ต้องดำเนินการจับกุมค่ะ
11: ผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าบ่อนนี้เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะคะให้เปิดซึ่งมีการลักลอบเล่นการพนันกับปลาโดยไม่ได้รับอนุญาต
12: ซึ่งจริงๆมันสามารถขออนุญาตได
11: ้จริงๆการพนันเรื่องของกัดปลาเนี่ยนะคะสามารถได้รับอนุญาตได้นะคะตามกฎหมายอยู่ในบัญชีการพนันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็เป็นบ่อนที่คล้ายๆกับลักลอบเล่นไม่ได้

0: จ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหานักพนันทั้งหมดนะคะลักลอบเล่นการพนันปลากัดโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือว่าจำคุก2ปีค่ะแล้วก็มีการส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.โพธารามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อค่ะ
1: ไปดูเหตุการณ์ที่ชายบุกเดี่ยวเข้าไปที่ทำการพรรคภูมิใจไทยที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาทำทีไปถามหาส.ส.ก่อนที่จะใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่ป้ายแล้วก็ตัวอาคารได้รับความเสียหายแต่ไม่ทันข้ามวันครับตำรวจทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกแล้วก็ติดตามจับกุมได้กลางห้างสรรพสินค้าในขณะที่กำลังกินบุฟเฟ่อยู่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลาประมาณ 8:20 น.เมื่อวานนี้นะครับจับภาพขณะที่ชายคนหนึ่งครับขับรถยนต์สีดำทะเบียนกรุงเทพมหานครเข้าไปจอดด้านหน้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยตำบลหมู่ที่6นะครับอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ภายในตัวอาคารจังหวะเดียวกับนายวรรณกรชูศรีกำนันเดินออกกำลังกายอยู่ที่หน้าที่ทำการพักพอดีครับชายคนนี้ก็เลยถามหานายพิชัยชมภูพลส.ส.สุราษฎร์ธานีแต่เมื่อได้รับคำตอบว่าส.ส.พิชัยยังไม่ได้เข้ามาผู้ก่อเหตุก็เลยหันกลับไปใช้อาวุธปืนยิงใส่เข้าไปที่ป้ายที่ทำการพักและตัวอาคารนะครับก่อนที่จะหลบหนีไปตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยตำรวจสภ.เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าคนร้ายเนี่ยใช้ปืนขนาด9มิลลิเมตรมีปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน13ปลอกด้วยกันต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกครับสังกัดสำนักงานตำรวจภูธรภาค8มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็พกอาวุธปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเวลา 13:10 น.หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังนั่งรับประทานบุฟเฟ่อยู่โดยเจ้าหน้าที่อาศัยจังหวะที่คนร้ายเดินเข้าห้องน้ำเข้าไปชาร์จตัวนะครับจึงนำตัวไปสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสอบปากคำด้วยร้อยตำรวจเอกเอกชัยอ้างว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ชายของตัวเองถูกส.ส.พี่ชัยข่มขู่ครับเลยมีความโกรธแค้นก็เลยบุกไปในที่เกิดเหตุนะครับขณะที่นายพี่ชัยซึ่งเป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีให้ข้อมูลบอกว่าก็ไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุนะครับยืนยันว่าไม่เคยไปข่มขู่พี่หรือว่าน้องชายของผู้ก่อเหตุแล้วถ้าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวชส.ส.พี่ชัยก็บอกว่าก็เข้าใจแต่ก็อยากให้เข้ารับการบำบัดนะครับและถ้ามีความตั้งใจมาก่อเหตุก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในเมืองโดยใช่เหตุรวมไปถึงทำให้เสียทรัพย์ครับ
0: และเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการใหญ่นะคะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ค่ะในพื้นที่3จังหวัดอันดามันก็คือภูเก็ตพังงาและจังหวัดกระบี่ปรากฏว่าเข้าไปตรวจค้นทั้งบริษัทและก็เครือข่ายที่ต้องสงสัยนะคะว่ามีคนไทยเนี่ยถือหุ้นแต่เป็นการถือหุ้นแทนคนต่างชาติหรือที่เรียกว่านอมินีค่ะมีการควบคุมตัวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายได้48 คนด้วยกันแล้วก็ยึดที่ดินถึง49 ไร่มูลค่ารวมๆแล้วกว่า1,000 ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริษัทก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันประกอบด้วยภูเก็ตพังงาและกระบี่จากนั้นค่ะช่วงบ่ายมีการแถลงผลปฏิบัติการพบการถือครองที่ดินต้องสงสัยรวม89 แปลงค่ะเนื้อที่กว่า49 ไร่รวมที่ดินสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ 1,053 ล้านบาทและมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ48 คนด้วยกันโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่พบการกระทำผิดมากที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายนอมินี10 บริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารฟิตเนสและบริการท่องเที่ยวมีการถือครองที่ดิน4 แปลงนะคะแล้วก็พบบริษัทที่มี

0: ผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่ากึ่งหนึ่ง39บริษัทครอบครองที่ดิน52แปลงค่ะรวมมูลค่าราว231ล้านบาท
1: ส่วนจังหวัดพังงา นะครับพบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินี9บริษัทครับครอบครองที่ดิน7แปลงมูลค่าประมาณ269ล้านบาทพร้อมกับจับกุมชาวอังกฤษกรณีเปิดวิลล่าหรูริมทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่วนที่จังหวัดกระบี่นะครับไปพบบริษัทเข้าข่ายนอมินี9บริษัทด้วยกันถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าราวๆ209ล้านบาทครับ
2: 59หมายสารประวัติจับกุมได้ตอนนี้48หมายนะครับเป็นคนไทยก็ประมาณครึ่งหนึ่งต่างชาติก็ครึ่งหนึ่งนะเป็นอิสราเอลประมาณ11ที่เหลือก็แต่ละชาติก็ลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้มาดูคดีเก่าของภูเก็ตที่น่าสนใจภูเก็ตเคยทำกุมเคยจับกุมมาแล้วนะทั้งหมด15คดีเฉพาะจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้าที่เราจะมีเฟส3นะครับก็มีคดีหนึ่งที่ศาลเนี่ยลงโทษจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารนะปรับ 50,000 บาทอันนี้น่าจะสู้ต่อสู้คดีกันไป
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็คือมีขึ้นในพื้นที่3จังหวัดอย่างที่บอกไปภูเก็ตพังงากระบี่เป็นปฏิบัติการต่อเนื่องค่ะมาจากเฟส1และเฟส2ซึ่งมีการดำเนินคดีกับบริษัทต้องสงสัยเป็นธุรกิจนอมินีในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญให้คนไทยเนี่ยสามารถประกอบอาชีพมีรายได้ได้อย่างเป็นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะท่ามกลางข้อสังเกตที่ว่าคดีการหลอกลงทุน Forex เนี่ยเป็นคดีการเมืองหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทาง DSI ก็ยังคงย้ำชัดอีกครั้งว่ามีทั้งพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นเงินที่โยงไปถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุชนะคะซึ่งเป็นส.ส.พรรคประชาชนแต่ทั้งหมดก็จะต้องรอฟังความชี้แจงจากเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
1: ซึ่งกระบวนการที่จะเข้ารับฟังคำชี้แจงของ DSI นะครับจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมครับหลังจากที่ปิดสมัยประชุมสภาแล้วแม้ว่านายภาวุฒิจะแสดงเจตจำนงที่จะไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ก็ตามนะครับเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธความเกี่ยวข้องแล้วก็ชี้ว่าเงิน28ล้านบาทที่ไหลเวียนเข้าออกในบัญชีมาจากการเทรดทองคำครับพนักงานคดีพิเศษที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนชักชวนลงทุน Forex ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังคงตรวจสอบคดีต่อเนื่องโดยระบุว่าผู้เสียหายจำนวนมากส่วนกรณีที่พบเส้นเงินจากบริษัท Spark Digital โอนเงินเข้าบัญชีของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนในวันที่18กรกฎาคม2567รวม14ครั้งภายในวันเดียวรวมเป็นเงิน28ล้านบาท DSI บอกว่ามาจากการตรวจสอบแล้วก็พบความเชื่อมโยงบริษัทPayment Gateway ต่างๆนะครับร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันในพยานหลักฐานที่ตรวจสอบพบครับขณะนี้ยังรอการชี้แจงจากนายภาวุฒิโดยเฉพาะที่อ้างว่าเงิน28ล้านบาทได้มาจากการเทรดทองโดยหลังจากปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวจะส่งหนังสือเรียกให้นายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อมูลประกอบการสืบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ส่วนนายรัฐภูมิหรือว่าฟิล์มนะคะก็พบความเชื่อมโยงในกรณีนี้ก็คือไปเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ค่ะที่หลอกให้ลงทุน Forex อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลนะคะซึ่งพนักงานสอบสวน DSI ก็ระบุว่ารอการชี้แจงจากฟิล์มเช่นเดียวกันมีรายงานล่าสุดนะคะว่าฟิล์มได้มีการหารือกับทนายความที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็เตรียมหลักฐานเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวน DSI อยู่เช่นเดียวกันค่ะ
1: ขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุนะครับก็โพสต์ Facebook ด้วยข้อความสั้นๆบอกว่าผมเทรดทองคำแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยเคยประกอบธุรกิจหลากหลายนะครับอย่างเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีพรอไวเดอร์อีกมากมายโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลายประเภททั้งบริษัทในและต่างประเทศแต่ตอนนี้ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วนะครับจึง ไม่สามารถที่จะให้ความเห็นใดๆได้นะครับ
0: ส่วนเงิน28ล้านในบัญชีธนาคารนะคะตัวของนายภาวุฒิก็ชี้แจงว่ามาจากบัญชีการลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading ค่ะและเมื่อมีการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากถอนในบัญชีหลายครั้งแต่ว่าตอนนี้ขาดทุนแล้วก็หยุดการลงทุนไปนานแล้วยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหลอกลงทุนสแกมเมอร์หรือว่าการพนันออนไลน์ใดๆแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเข้าให้ข้อมูลโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.ค่ะ
1: เรื่องนี้ DSI จะเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงหลังจากที่ปิดสมัยประชุมสภาเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเข้าไปชี้แจงกับ DSI เนี่ยก็อาจจะต้องไปชี้แจงกับหน่วยงานอื่นๆอย่างน้อยๆ2ชุดนะครับก็คือกรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรและอนุกรรมาธิการปปงที่ตอนนี้เตรียมจะเรียกนายภาวุฒิเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลแล้วนะครับ
0: แน่นอนตอนนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเป็นไปตามเรื่องของการตรวจสอบตามกลไกของกฎหมายและเส้นเงินที่มีการสืบทอดต่อกันไปนะคะแต่หลายคนก็ยังมองว่าก็น่าจะเกี่ยวข้องหรือว่ามีการเบี่ยงเบนประเด็นทางการเมืองหรือไม่อย่างเช่นแกนนำของพรรคประชาชนค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นก็คือหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะที่มองว่าเรื่องนี้ผิดปกติที่มีการอ้างชื่อของนายภาวุฒิออกมาแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีหมายเรียกหรือว่าหมายจับออกมาค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการที่ DSI ระบุชื่อนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคในการตรวจสอบครั้งนี้ทั้งที่ยังไม่มีหมายเรียกหรือหมายจับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติค่ะเพราะว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายภาวุฒิกำลังตรวจสอบเรื่องของไทย AI Passport แต่ว่าเรื่องนี้ตัวของหัวหน้าเท้งบอกว่าไม่รู้สึกกังวลนะคะเพราะว่าหากนายภาวุฒิชี้แจงและก็เคลียร์ได้ทุกอย่างเรื่องนี้ก็จะกระทบความเชื่อมั่นของรัฐบาลเองรวมถึง DSI ก็จะต้องตอบคำถามสังคมเอาเองเช่นกัน
3: ก็ลองดูนะครับว่าช่วงที่จะมีการเรียกว่ามีกระแสข่าวมีข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่2กรรมาธิการก็คือกรรมาธิการกฎหมายแล้วก็กรรมาธิการติดตามงบเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องโครงการ THAI Passport ซึ่งคุณป้อมภาวุฒิเองก็เป็นคนนึงที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างแข็งขันเนาะนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีข่าวออกมาเนี่ยพยายามจะสร้างกระแสหน้าข่าวมากลบข่าวพยายามจะมาดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือของคุณภาวุฒิหรือไม่นะถ้าถามเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาก็คงตอบแบบนี้นะครับแต่ผมว่าตัวผมเองแล้วก็สังคมเองก็กำลังตั้งคำถามแบบเดียวกันว่าการดำเนินการแบบนี้ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะยิ่ง DSI เนี่ยมันเป็นการดำเนินการโดยปกติหรือเปล่าผมคิดว่าค่อนข้างแปลกนะที่กลายเป็นว่าคนที่ถูกเปิดเผยชื่อออกมาซึ่งมีคุณป้อมคนเดียวเนี่ยที่เผยชื่ออย่างชัดเจนเนี่ยยังไม่อยู่ในฐานะผู้ต้องหาเลยด้วยซ้ำ
1: นอกจากหัวหน้าเท้งแล้วก็ยังมีแกนนำพรรคประชาชนอีกหลายๆคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการเมืองหรือไม่นะครับแต่ว่าในซีของพรรคภูมิใจไทยครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยคุณแนนเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าการที่ DSI ออกมาแถลงข่าวได้มีการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานเรื่องนี้มานานหลายเดือนแล้วจนมั่นใจว่าหลักฐานมั่นใจในพยานหลักฐานนะครับจึงเกิดการตรวจค้นแล้วก็ตรวจยึดครั้งใหญ่ซึ่งมีการระบุชัดเจนถึงจำนวนเงินและก็ผู้เสียหายดังนั้นจึงไม่ได้เกิดจากการกลบกระแสอะไรรวมไปถึงโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งคุณแนนบอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามหลักฐานผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ต้องว่าไปตามถูกครับ
0: นอกจากจะต้องเข้าชี้แจงต่อ DSI แล้วนะคะตัวนายภาวุฒิเองก็ต้องเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการอีกหลายคณะค่ะทั้งกรณีของนายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วก็จะขอมติในการเชิญตัวนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยระบุว่านอกจากการ ชิญเข้าชี้แจงเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้กลไกกรรมาธิการชี้แจงต่อสังคมแล้วยังเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อสาธารณชนไปอีกด้วยขณะที่คณะอนุกรรมการในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดโดยนายธนดลสุวรรณฤทธิ์เลขานุการคณะอนุกรรมการเปิดเผยว่าได้เตรียมออกหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานกลต.ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบ3บริษัทค่ะซึ่งก็พบว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของฟอเร็กซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัท

0: ตัวย่อพอพานบริษัทตัวย่อมอม้าหรือว่าบริษัทตัวย่ออ่ออ่างที่รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านระบบเพย์เมนต์ค่ะมีเส้นทางเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็พบว่าอาจจะมีลักษณะการกระทำผิดเพื่อสกัดกั้นแล้วก็ลดจำนวนผู้ที่เสียหายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะและแน่นอนค่ะกรณีการตรวจสอบเส้นเงินของนายภาวุฒิที่ถูกมองว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นทางการเมืองหรือไม่นะคะทางพรรคประชาชนเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเทียบเคียงได้กับกรณีการไปจับกุมอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาชนเขต13กรุงเทพมหานครเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตอนนั้นเขาถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกดำเนินคดีเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในช่วงก่อนการเลือกตั้งแต่สุดท้ายแล้วคดีนี้พอส่งไปอัยการก็ไม่สั่งฟ้องต่อนะคะ
1: ครับซึ่งล่าสุดนะครับทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ยืนยันแล้วครับว่าคดีนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเนื่องจากว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเพียงบางส่วนและตำรวจก็เตรียมที่จะทำความเห็นแย้งเสนอต่ออัยการสูงสุดครับพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดชี้แจงนะครับว่าคดีนี้พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในบางคดีครับและได้ส่งสำนวนกลับมายังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะพิจารณาทำความเห็นทางคดีล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับสำนวนการสอบสวนและความเห็นของพนักงานอัยการแล้วและเตรียมจะจัดทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องเพื่อที่จะส่งสำนวนและความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้พิจารณาต่อไปส่วนในความผิดฐานอื่นพนักงานอัยการยังคงมีคำสั่งฟ้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายตามปกตินะครับ
0: ทางพลตำรวจโทอัชยนต์ก็ยังอธิบายถึงที่มาของคดีนะคะโดยบอกว่าคดีนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี2568ค่ะที่ตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ทำการสืบสวนขยายผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญรวม10คดีจนกระทั่งไปพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ต้องหาและนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับการเข้าทลายเครือข่ายตลอดจนการตรวจค้นจับกุมและอายัดทรัพย์สินหลายรายการโดยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้รวมทั้งสิ้น11รายและในจำนวนนี้มีชื่อของนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขต33ของพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินมีพฤติการรับโอนหรือโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นโดยได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปให้พนักงานอัยการตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2569แล้วค่ะ
1: สัปดาห์หน้าคณะกรรมการดีอีของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเตรียมจะเชิญรัฐมนตรีปลัดกระทรวงและผู้ที่เชี่ยวชาญด้านไอทีเข้าให้ความเห็นในเรื่องความคุ้มค่าของโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งในส่วนของประธานกรรมการเขาอ้างว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยประชาชนขอให้เร่งเดินหน้าโครงการนี้นะครับ
0: แน่นอนเรื่องนี้ยังไม่จบแค่คณะกรรมการชุดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีต่อเนื่องอีก2กรรมการนั่นก็คือกรรมการยุติธรรมและติดตามงบประมาณก็จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาตรวจสอบแล้วก็ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะนายแพทย์อลงกตมณีกาศ สส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยในฐานะคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงโครงการไทย AI Passport ว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ต้องการใช้งาน AI สูงมากค่ะและอยากให้เกิดโครงการนี้ขึ้นโดยเร็วเนื่องจากว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทแล้วก็ยังตั้งคำถามด้วยนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิ์โครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์เท่านั้นถ้าเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งถือว่าใช้งบประมาณน้อยมากแต่ว่าผลลัพธ์คือการลงทุนพัฒนาคนและการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กต่างจังหวัด ได้มีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหานครโดยวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจโครงการต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี้แล้วก็จะมีการเชิญรัฐมนตรีดีอีปลัดกระทรวงเข้ามาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: นอกจากคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโดยนางสาวรักชนกศรีนอกประธานกรรมการและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีนายรังสิมันโรมเป็นประธานนะครับจะเตรียมออกหนังสือเชิญปปช.และสตง.เข้าชี้แจงหลักการจัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลโครงการไทย AI Passport หลังจากที่นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีเข้าให้ข้อมูลการดำเนินโครงการแล้วนะครับ
0: ทางด้านของนายอัศพลสันไตรภพนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำชับและตักเตือนประธานกรรมการทุกคณะให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบอำนาจข้อบังคับการประชุมสภาอย่างเคร่งครัดหลังจากที่เขาพบว่ากรรมการบางคณะหยิบยกประเด็นซึ่งอาจไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยตรงมาพิจารณาโดยอ้างถึงกรรมาธิการติดตามบริหารงบประมาณที่ประชุมร่วมกับกรรมาธิการกฎหมายในการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดีอีแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ขัดขวางการตรวจสอบแต่เพื่อให้การทำงานมีความถูกต้องไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่ก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ระหว่างกันค่ะ

0: ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้เรียกว่าเข้มข้นนะคะแล้วก็มีการเปิดเวทีปราศัยนำเสนอนโยบายกันเป็นระยะระยะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ประเทศไทยก็มีการเปิดเวทีสาธารณะด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นการเปิดเวทีในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีข้อเสนอเรียกร้องให้ทางผู้ว่ากทม.คนใหม่ออกแบบเมืองค่ะเป็นการรองรับคนทุกกลุ่มแล้วก็เปิดพื้นที่การชุมนุมนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิและเสรีภาพค่ะ
1: วันเลือกตั้งงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกแค่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองก็ทำให้ตอนนี้ผู้สมัครแต่ละคนต้องงัดกลยุทธ์หาเสียงกันอย่างเต็มที่ล่ะครับเพื่อที่จะดึงดูดคะแนนเสียงจากคนกรุงครับเริ่มที่นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับผู้สมัครเบอร์14ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรครับไปฟังผู้ค้าสะท้อนปัญหาการบริหารจัดการตลาดในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุนะครับว่ามียุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูตลาดจตุจักรให้กลับมาเป็นตลาดระดับโลกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ตลอดทั้งปีเชื่อมโยงกับสวนจตุจักรสวนวชิระเบญจทัศน์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และระบบรถไฟฟ้าทุกสายครับ
0: ขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครเบอร์5จากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคลงพื้นที่พบปะประชาชนค่ะที่มาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแต้จิ๋วต่อด้วยไปตลาดเช้าเซนหลุยและไปตลาดบางแคล่องเรือผ่านชุมชนริมคลองราชมนตรีนะคะนายอนุชาบอกว่าตอนนี้มี2เรื่องหลักค่ะที่ประชาชนเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้สูงเรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการขยะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังเวลาฝนตกส่วนเรื่องคะแนนนิยมผ่านการสำรวจค่ะตัวคุณอนุชาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะเดินหน้าหาเสียงตามนโยบายที่ตั้งไว้ต่อไปค่ะ
1: ส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กทม.เมื่อวานนี้ร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในครับเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน28มิถุนายนหัวหน้าเท้งบอกว่าอยากจะให้ชาวกรุงเทพเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆแล้วก็ให้โอกาสนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครเบอร์10ของพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครครับส่วนเจ้าตัวคุณชัยวัฒน์ก็ลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครสก.เขตคันนายาวและเขตสวนหลวงนะครับโดยประกาศจะเพิ่มงบพัฒนาย่านท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้เกิดการกระจายรายได้ครับ
0: ขณะเดียวกันค่ะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ประเทศไทยเปิดเวทีสาธารณะนะคะ

ด้านสิทธิมนุษยชนในกรุงเทพมหานครที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมผู้จัดการฝ่ายรณรงค์แอมเนสตี้ประเทศไทยบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะถูกพัฒนาตามนโยบายหลายด้านตั้ง

0: โดยสงบไม่รบกวนประชาชนคนอื่นที่ใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นค่ะเลยมีการส่งเสียงเรียกร้อง5ข้อก็คืออยากให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ทุกคนพูดได้อย่างปลอดภัยเป็นเมืองที่อำนวยความสะดวกต่อการชุมนุมโดยสงบเป็นเมืองที่ฟังเสียงทุกคนก่อนตัดสินใจเป็นเมืองที่การบริการไม่เลือกปฏิบัติและเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างเป็นธรรมไม่ผลักใครออกไปค่ะ
1: สิ่งที่คิดว่าสำคัญมากๆในมุมของสิทธิมนุษยชนแล้วกันนะคะ1เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกค่ะคนมองอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของระดับชาติหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลยสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกคือการที่แสดงออกได้รับรู้ได้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคนรู้ว่าถนนจะปิดเมื่อไหร่คนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนสามารถออกไปสื่อสารข้างนอกได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญไม่อย่างนั้นประชาชนก็เป็นเพียงแค่หมากตัวเล็กๆของการจัดการขนาดใหญ่นะคะ
2: การเปิดเวทีนี้นะครับก็มีตัวแทนภาคประชาชนร่วมการแสดงความคิดเห็นทั้งเครือข่ายคนจนเมืองคนไร้บ้านแรงงานข้ามชาติผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนครับต้องการที่จะสะท้อนปัญหาแล้วก็คาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปช่วยแก้ไขปัญหานะครับซึ่งในระหว่างกิจกรรมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าเนี่ยเข้าไปภายในงานด้วยโดยเจ้าตัวนะครับคุณชัชชาติระบุว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องมีสิทธิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากการกลั่นแกล้งรังแกและมีนโยบายขยายโรงเรียนและการดูแลเด็กพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง50เขตครับพร้อมกับย้ำนะครับว่าการออกแบบเมืองให้น่าอยู่สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่บางคนเท่านั้นครับซึ่งจะต้องครอบคลุมกับทุกคนทุกช่วงวัยทุกเพศสภาพและทุกกลุ่มอาชีพครับ
0: เรื่องของสภาพอากาศเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีฝนตกสะสมมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะมีฝนตกอยู่ที่68มิลลิเมตรด้วยกันแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบไม่มากนักทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เตือนค่ะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22มิถุนายน2จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนราธิวาสและยะลานะคะเพราะว่าจะมีฝนตกมากกว่า200มิลลิเมตรคุณนิตยาคะคำเตือนที่ออกมา2จังหวัดเนี่ยจะกระทบกี่อำเภอที่จะต้องเฝ้าระวังเอาไว้ตั้งแต่วันนี้อะค่ะ
3: ตอนนี้นะคะจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ให้เฝ้าระวังประมาณ1อำเภอเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะไปกระจุกตัว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะ3วันนี้ถ้าฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรนะคะก็อาจจะทำให้เกิดท่วมหนักได้นะคะแต่ว่าต้องดูกันสภาพอากาศต่อไปเพราะว่าระยะนี้นะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ระยะนี้มีฝนนั่นเองและวันนี้เองนะคะมี23จังหวัดนะคะในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตกหนักค่ะเนื่องจากว่าหลายพื้นที่นั้นนะคะก็มีมรสุมเข้ามานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มของสภาพอากาศแต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรค่ะแม้ว่าวันนี้ฝนจะลดลงแล้วจะเห็นได้ว่านะคะวันนี้พื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะไม่ได้ตกหนักส่วนภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครฝน 60% ตกหนักนะคะในหลายพื้นที่มาดูเรดาร์อากาศของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะจากจุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะที่เป็นสีเขียวๆนี่ก็คือกลุ่มฝนค่ะที่ตกอยู่ที่ประมาณ 5-10 มิลลิเมตรนะคะไม่ได้ตกมากอะในช่วงเช้าซึ่งช่วงเวลานี้ไปจนถึง10นาฬิกาจะยังมีกลุ่มฝนจากกรุงเทพฝั่งตะวันออกมุ่งหน้าไปสมุทรปราการชลบุรีช่วงเช้านี้ฝนไม่ได้มากนะคะแต่ว่าบ่ายถึงค่ำอาจต้องเฝ้าระมัดระวังต่อเนื่องจากว่ายังมีคำเตือนฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครอยู่ส่วนภาคกลางนะคะวันนี้ตกหนักหลายจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะคะมีหลายจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะมีทางด้านของสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนะคะซึ่งหลายจังหวัดเหล่านี้ทั้งนราธิวาสพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะเพราะว่าคลื่นลมนะคะที่พัดผ่านเข้ามาจากมรสุมยังทำให้มีโอกาสฝนตกค่ะแม้ว่าระยะนี้ฝนตกแต่ว่าไทยก็กำลังก้าวสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วท่ามกลางกระแสลดโลกร้อนปีนี้ไทยก็เริ่มมีบทบาทสูงในการที่จะกระตุ้นให้ประชาชน

ชนหันมาสนใจขณะเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ประดับและไม้แปลกหายากของไทยปัจจุบันนี้กำลังก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนะคะและระดับโลกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลต่อภาคการเกษตรไทยล่าสุดไทยก็เตรียมนะคะรวมรุ่นนะคะเตรียมว่าล่าสุดนี้ไทยเตรียมนะคะเพื่อที่จะให้ไต้หวันนำเอาเทคโนโลยี AI เป้าหมายยกระดับในการเพาะพันธุ์พืชนะคะในฐานะเป็นศูนย์กลางไม้ประดับของโลกนั่นเองค่ะดิฉันได้มีโอกาสไปคุยกับนักปรับปรุงพันธุ์ไม้แปลกหายากของไทยนะคะถือว่ายุคนี้ได้รับความนิยมสูงค่ะเพราะว่าคนปลูกพืชกันเยอะและพืชไม้แปลกหายากที่เห็นนี้ก็คือบูริสนะคะแอนเทเรียมบุลลีนะคะไม้ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่ใช้เวลาพัฒนาถึง7ปีจนได้ลวดลายและก็เท็กเจอร์สีซ้อนกันนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งต้นที่เติบโตสมบูรณ์ในระบบปิดนี้มีมูลค่านับล้านบาทนะคะขณะเดียวกันยังมีมอนสเตเตล่าหยินหยางค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้ได้กลายเป็นไม้ที่สามารถพัฒนาความโดดเด่นโดยคนไทยกำลังเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกค่ะส่วนทางด้านของนายสภสิริชาววณิชระบุด้วยนะคะว่าเป็นในสภาพภูมิอากาศของไทยระยะนี้เอื้อต่อการเพาะปลูกไม้พันธุ์เขตร้อนทำให้ไทยได้เปรียบในระดับสากลไทยสามารถผลิตและสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆสู่ตลาดแอฟริกาตลาดรัสเซียตลาดยุโรปตลาดอเมริกาได้มากมายและตอนนี้นะคะไทยก็ถือว่าเป็น Garden of the World

0: หนึ่งในผลไม้ที่คนไทยรู้จักดีที่สุดดงกล้วย
1: บางทีก็มาเป็นหวีบางทีก็มาเป็นลูกและบางทีก็มาในร่างใหม่หลากหลายเมนู
2: กินตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำข้าวต้มมัดด้วยแล้วก็คุณย่าเนี่ยเลี้ยงมากับกล้วยเลย
3: แม่ชอบทานกล้วยน้ำว้าค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยหาง่ายมากๆแล้วคุณแม่ชอบซื้อ
4: ก็กินเป็นกล้วยหอมครับผมกินง่ายครับพลังงานก็ได้ทันทีเลยอย่างเงี้ยครับ
1: กล้วยนั้นสำคัญชะไหนรู้ไหมครับโครงการพัฒนาแห่งองค์กรสหประชาชาติเขาได้จัดลำดับให้กล้วยเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญเป็นอันดับ4ของโลกรองจากข้าวสาลีข้าวและข้าวโพดโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอปัจจุบันนะครับมีประเทศที่ปลูกกล้วยกว่า150ประเทศผลผลิตรวมมีมากถึง105ล้านตันต่อปีและในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศโดยเฉพาะทวีปแอฟริกากล้วยเป็นอาหารสำหรับประชากรหลายร้อยล้านคนเลยนะฮะโอ้โหแม้ว่าคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่และกล้วยตานีแต่กล้วยที่คนส่วนใหญ่ในโลกนิยมกินกันนั้นเป็นกล้วยหอมเขียวพันคาเวนดิชซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญในแง่ของความมั่นคงทางอาหารมากๆทุกวันนี้ 80% ของกล้วยที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกก็คือกล้วยหอมชนิดนี้นั่นแหละฮะโดยแหล่งปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชรายใหญ่ของโลกอยู่ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนั่นเอง

ช่างหวานนุ่มหอมกลิ่นผลไม้ไม่ว่าจะกินผลสดหรือผ่านการแปรรูปมันลงตัวกรุบกรอบหนุบหนับแถมกินได้บ่อยๆกินก็ง่ายถ่ายก็คล่องคล่องผลไม้อะไรอร่อยด้วยสุขภาพก็ดีดีนะ

0: SOS ถึงกับแปลอักษรมาขอความช่วยเหลือเลยเหรอ
1: ช่วยกล้วยด้วย
0: แล้วจะให้ช่วยอะไรอ่ะ
1: กล้วยกำลังจะตาย
0: กล้วยกำลังจะตายเป็นไปไม่ได้กล้วยเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ไหนก็ปลูกได้ไปที่ไหนก็เห็นแต่กล้วยกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยสวนกล้วยมีเต็มไปหมดกล้วยอ่ะไม่ตายหรอก
2: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาค่ะกล้วยเขาโดนโรคระบาดเพราะว่าต้นที่เขาเอาไปปลูกอ่ะมันเป็นต้นที่มาจากหน่อเพราะฉะนั้นพอมันโดนโรคอะไรสักอย่างนึงเวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัดก็ทำให้เกิดความหวั่นวิตกกันในคนที่ปลูกกล้วยที่ในแอฟริกากับในอเมริกาใต้
0: ฮะโลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยน้องกล้วยกำลังจะตายและหายไปจากโลกใบนี้จริงๆหรอครับเนี่ยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจะพาไปสำรวจกันในตอนกล้วยไม่กล้วยอีกต่อไป

0: ัญหาก็คือว่าทุกๆประเทศที่ผลิตกล้วยส่งออกนะคะก็จะนิยมปลูกกล้วยหอมเขียวเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าลูกก็ใหญ่โดกแต่โรคที่กำลังจะระบาดใหม่อยู่ๆมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือว่ากล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแคบมาจากแม่ต้นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอมันโดนโรคอะไรสักอย่างนึงแล้วมันไม่ทนทานเนี่ยมันก็สามารถที่จะตายยกแปลงเลย
1: โรคที่มันรุนแรงคือเจอแล้วอาจจะตายไปเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นโรคไตพลายถ้าในภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกปานามาดีซีสนะคะก็คือเป็นลักษณะของการติดเชื้อฟูซาเรียมหรือเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะทำให้ลักษณะเนี่ยก็คือต้นเหี่ยวแล้วก็ตายยืนต้นตายไปเลยก็ไม่สามารถให้ผลผลิตได้อันนี้อาจจะตายยกแปลงได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าติดแล้วเนี่ยรักษายากทั่วโลกเนี่ยเวลาเจอก็จะค่อนข้างที่จะไม่สามารถปลูกซ้ำที่ได้แหละอีกตัวนึงที่เป็นปัญหาซึ่งเรายังไม่เจอพันธุ์ต้านทานเลยก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสตัวนึงนะคะเราเรียกว่าเป็นโรคบันชีท็อปนะคะบานาน่าบันชีท็อปทำให้ใบกล้วยเนี่ยมีลักษณะของใบแคบลงต้นเตี้ยแคะแกนแล้วก็ไม่ให้ผลผลิต
2: รายงานล่าสุดจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนคริสเตียนเอดนะครับเขาได้เปิดเผยข้อมูลชวนตระหนกว่าภายในปีค.ศ.2080 2ใน3ของพื้นที่ปลูกกล้วยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยที่สำคัญของโลกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกกล้วยอีกต่อไปจากภาวะโลกที่ร้อนขึ้นฮะโดยเฉพาะกล้วยหอมเขียวหรือคาเวนดิชซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักในการส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากกล้วยต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนและภัยแล้งทำให้ต้นแคร่แกรนพายุที่รุนแรงขึ้นทำให้กล้วยเกิดความเสียหายและโรคระบาดทำให้กล้วยติดเชื้อราสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปลูกกล้วยได้และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะสูญเสียแหล่งปลูกกล้วยที่สำคัญของโลกไปด้วยแล้วคนทั่วโลกจะยังได้กินกล้วยกันอีกไหมครับเนี่ย
3: Let's go
4: ถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยยังมีกล้วยให้กินแบบหลากหลายนะครับผมเราก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกว่าตอนนี้กล้วยโลกกำลังวิกฤตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากโลกร้อนแล้วก็โรคระบาดนะครับที่คุกคามกล้วยของโลกอยู่ในตอนนี้นะครับที่สำคัญบ้านเรานะครับประเทศไทยยังอยู่ในโซน Southeast Asia นะครับที่เป็นที่ที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์กล้วยป่านะครับและก็น่าจะเป็นความหวังในการกอบกู้วิกฤตของกล้วยโลกด้วยนะครับผมวันนี้ผมติดตามการทำงานของทีมสำรวจกล้วยป่านะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมเขาจะมาดูว่ากล้วยป่าที่เนี่ยพอจะมีความหวังไหมนะครับในการที่จะมากอบกู้วิกฤตของกล้วยโลกนะครับนี่มันป่ากล้วยชัดๆจานบุเป้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าในเขตตลิ่งชันจะมีสิ่งที่อาจารย์มาตามหานั่นคือกล้วยป่าด้วยนะ
0: จริงๆแล้วกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่ามาก่อน
4: ครับ
0: มันก็จะมีกล้วยป่าเนี่ยโดยเฉพาะกล้วยตานีป่าเนี่ยค่ะขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลอง
4: ครับ
0: ก็มาเจอพื้นที่ตรงนี
4: ้
0: ก็เลยจะเก็บไปดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่า
4: เลือกต้นไหนดีครับวันนี้
0: จะเลือกต้นนี้ค่ะ
4: ต้นนี้ที่มีลูกนี่แหละครับ
0: ที่มีลูกมีปลีค่ะ
4: อ๋อเห็นกล้วยในนี้ก็เป็นร้อยต้นเลยนะครับ
0: ก็คืออ
4: าจารย์ถูกใจต้นนี้
0: เพราะว่าเราต้องการจะเก็บเมล็ดทีนี้เมล็ดก็จะสุกเมื่อลูกใกล้จะแก่จะสุกแล้วอะค่ะเราก็จะเลือกที่มันแข็งแรง
4: โอเค
0: เพราะว่าจะเอาเมล็ดไปใช้
4: โอเค
0: อันนี้ที
4: ่สายวัดเสื้อผ้านี่เลยฮะ
0: ใช่
4: วัดรอบเอวจ่อยจ้า
0: วัดรอบเอวค่ะ68ค่ะ
4: 68ครับ
0: นะคะเราก็จะจดเอ้าม
4: าแล้วมาแล้วครับลบให้ดีลบให้ดี
0: มันจะมาครับ
4: กล้วยล้ม
0: โอ้โห
4: อย่างกล้วยที่เราตัดมานี้เป็นกล้วยอะไรครับอาจารย์กล้วยตานี
5: กล้วยตานีเพราะว่ากล้วยตานีเนี่ยเป็น1ใน2ที่เป็นพ่อแม่ของกล้วยปลูกที่เรากินกันส่วนใหญ่กล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกจะมีพ่อหรือแม่เนี่ยแหละเป็นกล้วยตานีและอีกชนิดนึงเป็นกล้วยป่า
2: 6.5 บรรพบุรุษของกล้วยอร่อยๆที่เรากินในปัจจุบันเนี่ยมาจากกล้วยป่านะครับส่วนใหญ่มักจะมีเมล็ดเยอะเนื้อน้อยที่เรารู้จักกันก็คือกล้วยตานีป่านั่นเองแต่เมล็ดเยอะๆเหล่านี้นี่แหละทำให้กล้วยป่าถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์จนได้กล้วยปลูกที่มีคุณลักษณะเด่นๆและมีชื่อเรียกที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นั่นแหละครับและเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ทำให้กล้วยปลูกมีคุณสมบัติเหมือนพ่อแม่ทุกอย่างจึงต้องทำให้ไม่มีเมล็ดหรือกล้วยเป็นหมันทำให้วิธีการขยายพันธุ์ต้องใช้หน่อกล้วยแทนการเพาะด้วยเมล็ดนั่นเอง
4: มันมีกล้วยที่เราตามหาอยู
0: ่ค่ะ
4: แสดงว่าอาจารย์ออกตามหากล้วยป่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
4: นอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้แล้วไปที่ไหนมาบ้างล่ะครับ
0: ส่วนมากเรามักจะไปตามชายแดนต่างๆนะคะที่ยังมีป่าเหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาหรือไม่ก็เป็นแม่น้ำที่กั้นประเทศนะคะ
4: ครับ
0: แล้วก็กล้วยก็จะชอบอยู่บริเวณแบบนั้นจริงๆอ่ะศึกษาเรื่องกล้วยป่าเนี่ยมา25ปีแล้ว
4: โอ้โหครับ
0: ก็สะสมความรู้มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเพิ่งช่วงเมื่อปลายปี2567จะได้ทุนใหญ่ทุนหนึ่งที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้ว เขามีเป้าหมายที่จะออกตามหาพันธุกรรมของกล้วยป่าเนี่ยทั้ง Southeast Asia เพื่อที่จะเอาพันธุกรรมดีเนี่ยไปช่วยในการปรับปรุงพันธุ์กล้วย
4: ของ
0: โลกนี้กล้วยที่เขาไปปลูกตามที่ต่างประเทศนะคะ เราจะเห็นกล้วยหอมตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จะมีอยู่แบบเฉพาะกล้วยหอมนี่แหละอย่างเดียวในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกแล้วมันไม่มีเมล็ดใช่ไหมคะเวลาเราขยายพันธุ์กล้วยเราต้องทำยังไง
4: เราก็ใช้หน่อ
0: เราก็ใช้หน่อใช่ไหมคะทีนี้หน่อมันก็จะเหมือนต้นแม่เราเอาหน่อจากต้นเดิมไปกี่หน่อมันก็คือเหมือนต้นแม่หมดเลยแล้วทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดไม่ทนโรคค่ะแมลงชอบกินหรือว่าเป็นโรคง่ายติดเชื้อราติดไวรัสติดแบคทีเรียนะคะ
4: ครับ
0: มันก็จะอ่อนแอหมดเลยทั้งแปลงแล้วแปลงนี้ไม่ใช่เล็กๆก็คือ 1,000 เอเคอร์ 2,000 เอเคอร์เนี่ยปลูกแต่กล้วยอย่างเดียว
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสี่ยงสูงที่กล้วยมันจะตายทั้งหมดเลยนะคะแล้วพวกนี้เป็นประเทศที่ยากจนในพวกอเมริกาใต้แล้วก็พวกแอฟริกา
4: ครับ
0: ที่เขาไม่ได้มีความหลากหลายเหมือนเราเนาะถ้าเกิดมันเกิดตายหมดทั้งสวนทั้งไร่ทั้งเมืองเขาก็จะมีปัญหาไม่มีรายได
4: ้
0: กระทบหมดเราก็เลยมาตามหาต้นพ่อแม่มันที่มันมีเมล็ดเนี่ยแหละเพื่อจะเอามันไปผสมเอาต้นที่ดีๆไปผสมเพื่อให้ได้ลูกที่ดี
4: ๆที่อาจารย์บอกว่าออกเดินทางตามหากล้วยตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยตามพื้นที่ป่าต่างๆนี
0: ่
4: มีอุปสรรคไหมครับมันหายากไหม
0: เมื่อก่อนเนี้ยมันจะเห็นเยอะอะค่ะพอเห็นกล้วยตรงไหนเราก็ลงไปเก็บได้เลยมันเยอะแต่ตอนเนี้ยเราเดินทางไปเนี่ยเราจะเห็นภูเขาหัวโล้นเต็มไปหมด
4: ไม่มี
0: เขาก็จะทำไร่ข้าวโพดทำไร่มันสำปะหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้วยมันก็จะอยู่หลังไร่นู่นน่ะไปชิดภูเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วมันก็เหลือที่น้อยลงความหลากหลายมันก็น้อยลงประชากรมันก็น้อยลงเงี้ยค่ะมันยากขึ้นเยอะเลย
4: เพราะว่าป่าน้อยลงแสดงว่าภารกิจตามหากล้วยป่าเพื่อเป็นความหวังของโลกก็มีอุปสรรคอีกเพราะว่าป่าน้อยลง
0: จะเรียกว่าแข่งขันกับเวลาก็ได้เพราะว่าโหมันก็แบบเหลือน้อยลง

0: ตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่สถานีวิจัยลำตะคองนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับเมล็ดกล้วยป่าที่อาจารย์ปูเป้เจอเนี่ยนะครับจะถูกส่งมาที่นี่ครับเพื่อที่จะมาทำการคัดเลือกและมาดูว่าเมล็ดกล้วยป่าไทยเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะไปช่วยกู้วิกฤตกล้วยโลกได้หรือไม่ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับมาที่นี่ก็จะได้เห็นกล้วยป่าด้วยนะครับแล้วเรายังได้เห็นเครือเนี่ยดูฮะกล้วยก็จะมีความเป็นแบบลูกเล็กๆจุ๋มจิ๋มน่ารักน่ารักมากเลยนะครับนี่ก็กล้วยเหรอเนี่ยเมื่อกี้ว่าเล็กแล้วนะครับอันนี้เล็กกว่าอีกนะครับโหต้องกินทีลูกถึงจะอิ่มเนี่ยอาจารย์อุ๋ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดินทางตามเส้นทางของกล้วยมาครับทำไมเขาต้องส่งเมล็ดของกล้วยป่าไทยเราเนี่ยฮะมาที่นี่ด้วยครับ
1: เรามีศักยภาพที่จะทำในเรื่องของธนาคารเมล็ดพันธุ์อยู
0: ่
1: ก็เลยส่งเมล็ดพันธุ์มาเพื่อที่จะให้เราโปรเซสในกระบวนการจัดการเมล็ดพันธ
0: ุ์ให้มาร่วมทีมในการกู้วิกฤตกล้วยโลก
1: ประมาณนั้นคิดซะว่าเป็นฟันเฟืองนึงแล้วกันนะครับในการขับเคลื่อนกระบวนการในการกู้วิกฤต
0: แล้วตอนนี้มีน้องกล้วยที่เดินทางมาถึงมือทีมงานของอาจารย์อุ๋ยนี
1: ่
0: เยอะๆมั้ยครับอาจารย
1: ์ตอนนี้น่าจะมีอยู่ไม่น้อยกว่า50หรือ60เซสชั่นแล้วครับที่ได้มา
0: ครับขออนุญาตนะครับขอดูหน่อยว่ากล้วยที่ส่งมาในห้องนี้เนี่ยนะฮะจะมีลักษณะอย่างไร
1: ก็อันนี้เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นกล้วยตานีนะครับนิวซ่าบาวิเซียนา
0: คือชื่อของ
1: ชื่อวิทยา
0: วิทยาศาสตร์ของเขา
1: ใช่ครับเวลาที่เราเก็บตัวอย่างนะครับมันก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแท็กหมายเลขของตัวอย่างที่ส่งมา
0: อ่านไม่ออกนะครับแต่เห็นเขียนว่าแม่ห้องสอน
1: ใช่
0: มาจากแม่ห้องสอนเลยนะเจ้า
1: ลองแกะดูนะครับ
0: น้องกล้วยป้อมป้อม
1: ชึบ
0: เฮ้ย
1: ครับก็จะมีเมล็ดเยอะมากครับ
0: อันนี้คือเมล็ดมันเหรอครับอาจารย
1: ์ใช่
0: เพียบเมล็ดเพียบเลยอย่างกล้วยลูกนึงนะครับอาจารย
1: ์
0: ที่เราเคยเจอที่เมล็ดมันเยอะแค่ไหน
1: จะมีน้อยสุดจนถึงเยอะสุดนะครับถ้าน้อยสุดก็ประมาณสัก40ถึง50เมล็ด
0: โหนี่น้อยแล้ว
1: น้อยสุดแต่ถ้าเยอะสุดนี่ได้ถึง70ถึง80เมล็ดเลยครับอันนึงที่สำคัญของเมล็ดที่มันมีเยอะเพราะว่าแต่ละเมล็ดเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะของเขาเรียกว่าจีโนไทป์ของมันอยู
0: ่ครับ
1: ลักษณะของมันที่พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นต้น
0: ครับ
1: ที่จะมีลักษณะพิเศษอย่างเช่นทนโรคให้ผลผลิตสูง
0: ครับแปลว่าใน40 50เมล็ดในผลเดียวกันเนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
1: ใช่หน้าที่ของเราคือทำยังไงจะรักษาเมล็ดพวกนี้คงสภาพให้มันสามารถมีชีวิตอยู่ไปได้อีก 40-50 ปีไปข้างหน้านี่คือหน้าที่ของเราอันนี้คือเมล็ดที่ผ่านการทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
0: ที่เห็นข้างหลังนี้กำลังนั่งส่องเมล็ดอยู่นี่คือเขาทำอะไรครับ
1: คือน้องเขากำลังทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดอยู่
0: ทดสอบความมีชีวิตเดี๋ยวไปดูครับทดสอบความมีชีวิตของกล้วยนะเป็นยังไงครับ
1: เราจะต้องใช้กระดาษเพาะเมล็ดนะครับก็มาจุ่มน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็นำมาลงไปในกล่องใสหลังจากนั้นก็นำเมล็ดกล้วยที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็มาวางจัดเรียงหลังจากเราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เมล็ดที่งอกกับเมล็ดที่ไม่งอก
0: อย่างนี้ผมเห็นกล่องแบบนี
1: ้ถือมาได้เลยครับ
0: ถือมาได้เลยนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้คือเมล็ดกล้วยที่ทดสอบการงอกอยู่
1: ใช
0: ่นานหรือยังครับอาจารย
1: ์ปกติเมล็ดมันจะใช้เวลาประมาณสักเกือบ30วันในการที่จะงอก
0: เดือนนึงแล้ว
1: ครับ
0: เดือนนึงยังไม่มาเลยครับอาจารย
1: ์ใช่จะมีเมล็ดที่ไม่งอกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เมล็ดที่ติดเชื้อรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนกาทีฟก็คือเวลาที่เรานับจำนวนก็จะนับเป็นลบส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันที่ดีหน่อย
0: อันนี้มีนี่งอกนี
1: ่ครับต้นก็จะงอกอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
0: ครับ
1: ก็คือจะแทงเขาเรียกว่าคอตติลิดอนหรือว่าใบเลี้ยงขึ้นมา
0: โอ้ขอต้อนรับสู่โลกจ้าลูกหมายความว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เมล็ด
1: เนาะงอกมาแค่1นี่คือความยากของคนที่จะต้องเพาะเมล็ดหลังจากที่เสร็จจากกระบวนการนี้เราก็จะย้ายลงไปปลูกปลูกเสร็จเราก็จะเอาไปเพาะที่อาคารเรือนกระจก ต่อไป
0: ครับคือน้องก็จะมีโอกาสได้เติบโตมาเป็นกล้วยต่อไป
1: ถูกต้อง
0: ดูซิว่าจะเป็นกล้วยลักษณะไหนแข็งแรงไหมต่อไป
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกล้วยป่าแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: สูงขนาดนี้ฮะโอ้โ
1: หอันนี้ก็จะเป็นกล้วยตานี
0: กล้วยตานี
1: กล้วยตานีแต่อันนี้จะเป็นชนิดที่เป็นกล้วยตานีที่อยู่ในป่าฝั่งด้านนู้นจะมีปลีอยู่ครับมีช่อดอกมีปลีใหม่ๆเลยเพิ่งออกมา
0: ได้เลยหัวปลีออกมาแล้ว
1: อันนี้ก็คือโตจากเมล็ดอันนี้น่าจะประมาณ 4-5 ปีมาแล้วครับตัวนี
0: ้และนี่นะครับก็คือเจออีกกล้วยนึงแล้วครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกกล้วยนึงจะเป็นชนิด Musa acuminata เลย
0: กล้วยน้ำว้าป่าซึ่งเขาออกผลแล้ว
1: ใช่ครับติดผลแล้ว
0: เป็นเครือแล้วผลเขาจะใหญ่ไปกว่านี้ไหมครับ
1: ไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้ว
0: เมื่อเทียบกับกล้วยที่เราคุ้นเคยกันเพราะอันนั้น
1: เรามีการคัดพันธุ์ไว้แล้วให้มันได้ผลที่โตเต็มที่
0: จะได้กินเต็มปากเต็มคำ
1: ถูกต้อง
2: นอกจากที่นี่จะทำหน้าที่คัดกรองดูคุณสมบัติและเก็บรักษาเมล็ดกล้วยป่าแล้วนะครับงานวิจัยของอาจารย์ปูเป้ยังส่งผลกล้วยป่าจำนวนหนึ่งไปที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและเพาะขยายพันธุ์กล้วยป่าต้านโรคส่วนวิธีการจะเป็นยังไงไปถามผู้รู้กันเลยครับ
3: กระบวนการของเราเนี่ยหลังจากเรารับเมล็ดมาจากทางทีมของอาจารย์ปูเป้แล้วเนี่ยเราก็จะนำเมล็ดเนี่ยมาฟอกฆ่าเชื้อนะคะนำมาฟอกฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะผ่าเมล็ดโดยที่นำไอ้ส่วนของขับพาตรงนั้นเนี่ยมาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อที่จะให้เขางอกออกมาเป็นต้นพอได้เป็นต้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำแต่ละต้นเนี่ยมาขยายยังไงก็คือ1ต้นเมื่อเราผ่าก็จะได้เป็น2ต้นนะคะเราก็เลี้ยงต่อเพื่อให้ได้ต้นในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งไปให้ทางทีมของอาจารย์ก้อยเนี่ยทดสอบโรคค่ะที่เราเลือกวิธีการเพาะเลี้ยงเอมบริโอเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเรานำท่อนพันธุ์เนี่ยจากหูทั่วประเทศเลยโอกาสเป็นไปได้มากที่จะอาจจะได้รับเชื้อโรคนะคะหรือแมลงเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่ปลูกทีนี้ละเป็นเรื่องนะคะก็อาจจะเกิดโรคระบาดใหม่ๆขึ้นมาได้เราก็เลยเลือกที่จะนำเมล็ดเนี่ยส่วนเมล็ดเท่านั้นเนี่ยมานะคะแล้วก็มาเพาะเลี้ยง
2: นอกจากการขยายพันธุ์ต้านโรคด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่นี่ยังมีการนำเอาเชื้อโรคต่างๆมาทดสอบความต้านทานโรคในกล้วยอีกด้วย
4: ตัวเชื้อที่เราทดสอบหรือโรคที่เราทดสอบก็คือโรคบานาน่าบันชีท็อปซึ่งก็คือมันระบาดในต่างประเทศหรือทั่วโลกเลยวิธีการที่เราจะทดสอบโรคนะคะเขาก็จะทำกล้วยหรือผลิตกล้วยในระบบทิชชูเคาน์เตอร์หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาให้เราก็จะได้ต้นที่สะอาดแล้วก็ไม่มีโรคเนาะฝั่งนักโรคพืชเนี่ยก็คือหาเชื้อไวรัสซึ่งจริงในประเทศไทยไม่ได้หาง่ายนะคะมันไม่ได้ระบาดโดยวิธีการเนี่ยค่ะเชื้อมันไอตัวบานาน่าบันชีท็อปเนี่ยมันถ่ายทอดด้วยเพียอ่อนจุดที่สองที่อาจารย์ต้องทำคืออาจารย์ต้องไปหาเพียอ่อนในสภาพธรรมชาติด้วยแล้วก็นำมาเลี้ยงให้มันปราศจากไอตัวไวรัสจริงหลังจากนั้นคือพอเราได้ต้นกล้วยมาเนี่ยเราเอาแมลงพาหะที่ไม่มีเชื้อเนี่ยไปดูดเชื้อไวรัสมาค่ะเราก็เอาเจ้าแมลงที่มีเชื้อไวรัสติดตัวเขาเนี่ยเอาไปใส่ในต้นกล้วยที่เราได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะให้มันส่งถ่ายเชื้อเข้าไปในต้นแล้วเราก็รอตรวจสอบว่ามีอาการไหมมีการเพิ่มปริมาณของไวรัสในเชื้อพันธุกรรมกล้วยที่เรานำมาทดสอบหรือไม่สิ้นสุดเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเราถึงถ้ามันอ่อนแอมากๆมันจะโชว์อาการ
3: ในส่วนของไตพลายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโรคที่สำคัญแล้วก็มีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ตอนนี้เราก็ได้กล้วยพันธุ์หนึ่งมานะคะชื่อว่าพันโรสนะคะที่มีความต้านทานลักษณะนี้อยู่ในส่วนงานปรับปรุงพันธุ์ของเราด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวบันชีท็อปตัวนี้เราหวังอย่างยิ่งแล้วเราก็ค่อนข้างมีหวังนะคะเพราะว่าในบ้านเรายังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้เลยถ้าเราได้พันธุ์นี้มาก็น่าจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราจะสร้างพันธุ์ต้านทานตัวนี้ค่ะกู้ได้ค่ะกู้ได้แน่นอนค่ะกู้ได้แน่นอน
2: และนี่คือแปลงปรับปรุงพันธุ์กล้วยที่นำเมล็ดกล้วยป่าที่ผ่านการทดสอบความต้านโรคนำมาผสมกับกล้วยพันธุ์ต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยที่มีคุณสมบัติต้านโรคจนได้กล้วยพันธุ์โรสกล้วยน้ำว้าปากช่อง50กล้วยไข่เกษตรศาสตร์2ที่มีความต้านทานต่อโรคตายพราย และกลายเป็นพันธุ์กล้วยที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโรคระบาดได้และนี่อาจจะเป็นความสำเร็จเล็กๆที่น่าจะเป็นความหวังและทางออกให้กับกล้วยยอดนิยมของคนทั่วโลกอย่างกล้วยหอมเขียวหรือคาเวนดิชได้ในอนาคตขอเพียงพวกเราช่วยกันรักษาบ้านของกล้วยป่าที่เป็นต้นกำเนิดของพันธุ์กล้วยที่เรานิยมกินดูแลให้บ้านของพวกเขาไม่ถูกทำลายเราช่วยกันได้เพื่อให้กล้วยยังคงเป็นผลไม้ที่เป็นความมั่นคงทางอาหารสร้างอาชีพรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: น้องรู้ไหมกว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันผ่านอะไรมาบ้าง
2: ไม่รู้ครับ
1: อ่ะกินซะมันไหมล่ะ
2: มันสุดๆเลยอ่ะ
1: เธอท่าปลาเกือบ 30,000 ไร่เป็นมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดแต่ลูกที่นี
2: ่ว้าว
3: ลูกผมจบป.ตรี 2 คนก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละผมนี่ไม่ลืมคุณมะม่วงหิมพานต
2: ์เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แต่สร้างรายได้ทั้งชุมชนไปติดตามเรื่องราวกันต่อข้างในรายการมหานาบานาทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
4: ด้วยรู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าถ้าให้อาหารปลาผสมน้ำดองบ๊วยแล้วปลาจะแข็งแรงขึ้นด้วยสูตรนี้ปลาในเมืองไทยจะกินอาหารผสมอะไรดี
5: ธรรมดาเดือน3กับเดือน5เนี่ยจะเป็นปลาที่อร่อยแต่เขาสามารถให้อาหารพิเศษที่จะทำให้อร่อยได้ตลอดปีเลย
6: ปลากินแล้วแข็งแรงมากกว่าปลาธรรมดาที่ไม่ใช้การกินบ๊วย2เท่านะ
7: กลิ่นมันคล้ายๆหัวอาหารปลาชนิดพืชเลย
6: ผมขอดมดิ
4: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนไปกินปลาดิบอร่อยกว่าเดิมที่วากายามะที่นี่ที่เดียววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
8: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog

0: บ่ายโมงตรงทางไทย PBS โค้งสุดท้ายของการตามหามือตบเล็บเจลจากทั่วประเทศกับศึกชิงพื้นที่ตัวแทนแห่งแดนใต้เฟ้นหา2ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่เวทีฟินาเล่สาวเหล็กโนแอลคัพไทย PBS 2026สนามที่4ชิงแชมป์ภาคใต้ถ่ายทอดสดจากโรงยิมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
1: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

0: ้ไหมกว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบนี้อร่อยแบบนี้มันแบบนี้มันผ่านอะไรมาบ้าง
1: ไม่รู้ครับ
0: อ่ะป้อนกินซะเป็นไงล่ะหนุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่นี่มันไหมล่ะ
2: สุดยอดครับมันทะลุจอ
1: มหาอำนาจว่าหนอมาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินานขอแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่แอดนะครับนางเอกของเราในวันนี
0: ้ไปจะพาไปรู้จักกับต้นมะม่วงหิมพานต์ตามมาเลยนี่คือต้นมะม่วงหิมพานต์อายุ20กว่าปีแล้ว
1: อายุพอๆกับคนข้างๆเลยหรือเปล่า
0: ออ
1: บวกลบนิดหน่อยหรือเปล่าน
3: ิดนึง
1: เขินน่ารักเชียวว่าแต่ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ไหนครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ
1: ์ของดีประจำอำเภอเลยปะเนี่ย
0: อำเภอท่าปลาแทบจะทุกหลังคาเรือนเป็นสวนมะม่วงหิมพานต์
1: เกือบจะทั้งอำเภอเนี่ยนะปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์กันหมดเลย
0: ปลูกหมดเลยพื้นที่ทั้งหมดเกือบ 30,000 ไร่เอาเม็ดมารวมกันแล้วก็แปรรูปที่นี่
1: นี่ผมมาอาณาจักรของต้นมะม่วงหิมพานต์เลยปะเนี่ย
0: อันนี้ต้นเดี๋ยวไปดูลูกมัน
1: แต่ไหนอ่ะถ้ามันควรจะอยู่บนต้นสิ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูมีให้เห็นอยู่บ้างก็คือแต่ก็ส่วนน้อยเดือนเมษาจะเห็นสีเหลืองสีแดงเต็มเลย
1: มาช้าที่ไหนนี่ก็ยังเห็นอยู่เนี่ยๆๆๆแดงๆเนี่ย
0: มันเด่นดีเนาะกับไข่งามเด่นแล้ว
4: เล่นอยากๆ
1: แต่ถึงจะไม่เห็นบนต้นเนี่ยแต่วันนี้ขอมากินแบบเน้นๆเลย
0: ดูกันเก็บก่อนดิว่ามันเก็บยังไง
1: จะข้ามขั้นตอนซะหน่อย
0: ตามมาเลย
1: ครับผมถืออะไรมาในมือด้วยเนี่ย
0: ถือคู
1: ่คู่ก็คือ
0: กระถังนี่วิธีการเก็บเม็ดมะม่วง
1: อุ๊ยก็คือหยิบจากพื้นเลยเหรอเนี่ยนะมะม่วงหิมพานต
0: ์อันนี้คือผลมะม่วงหิมพานต์อันนี้เรียกผลอันนี้เรียกเม็ด
1: แล้วการเก็บคือเราเก็บจากพื้นเนี่ยนะไม่ได้สอยเอาหรอ
0: ที่อุตรดิตถ์เราไม่สอยบนต้นอันนี้เราต้องเอาที่มันแก่เต็มที่มันจะหล่นลงพื้นเราถึงจะเก็บ
1: แล้วเราจะร่วงเนี่ยนานไหม
0: เขาจะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาประมาณปลายเดือนมีนาก็จะเก็บผลผลิตจะให้ดูนะว่าเก็บยังไงนี่บิดอย่างนี้เลยเอาแต่เม็ด
1: เก็บง่ายจริงๆเม็ดเนี่ยกินบ่อยเลยแต่ผลน่ะเขากินกันไหม
0: ส่วนหนึ่งก็กินจริงๆผลเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หนึ่งเอาไปทำสุราขาวขายดีเด้อตัวเนี้ยแล้วก็ทำเป็นน้ำมะม่วงหิมพานต์หรือก็เอาไปหมักทำปุ๋ย
1: อุ๊ยประโยชน์เยอะจังเลย
0: กิน

0: ดก็ได้แต่มันจะเปรี้ยวๆฝาดๆเขาบอกว่าแกงได้แต่ทางอุตรดิตถ์ไม่เคยแกง
1: เออน่าสนใจ
0: นี่นี่เนื้อมัน
1: เออเป็นไงสูตรไปซะเต็มปอดเลย
0: ชื่นใจน่ากินน้ำลายไหลเลยไหมจิ้มเกลือได้แต่นี้มันสุกเกินมันเละแล้ว
1: เชื่อครับคุณแม่แล้วที่เห็นอยู่อ่ะทำไมมันมีหลากหลายสีจัง
0: มันต่างสายพันธุ์กันผลสีแดงจะเป็นพันสก60ขีด1เผาผลสีส้มจะเป็นสก60ขีด2ถ้าเป็นสีเหลืองๆจะเป็นสีสะเก็ด3งามกว่า
1: ไม่เท่าคนถือหรอกงามกว่าเยอะ เป็นไงปากหวานดีไหมเลือกแบบนี้หลากหลายสีหลากหลายรสชาติด้วยไหมครับ
0: สีของผลต่างแต่รสชาติเหมือนกัน
1: เริ่มแม่ที่เก็บเสร็จแล้วไปที่ไหนกันต่อตามผมมันเลยมีอะไรครับเนี่ยคุณแม่เยอะแยะไปหมด
0: เราบิดเสร็จเราเก็บมาปุ๊บเราก็จะเอาไปตากแดดไว้3วันพอ3วันปุ๊บก็เก็บมากองไว้ในกระดังถึงจะตักเอาไปขั้นตอนการผลิตและทีนี
1: ้ว่าแต่ทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ล่ะครับ
0: อันนี้สต็อกไว้แกะทุกวันจนถึงนู่นเมษาปีหน้าเม็ดก็จะหมดพอดีเม็ดใหม่ที่หล่นจากต้นก็จะมามันก็จะเป็นวงรอบต่อช่วงกันพอดีชาวบ้านก็จะมีงานทำตลอดทั้งปี
1: แล้วทำไมมีแบ่งสองฝั่งด้วยล่ะครับ
0: อ๋อมันเป็นคนละช่วงอันนี้ต้นเดือนเมษาอันนี้หลังสงกรานต์วันนี้ฝนตกเลยไม่ได้ตากให้ดู
1: ตากในร่มโชว์ก็ได้นะครับอยากเห็น
0: เอาเทเลยพวกเรา
1: แม่น่ารักอ่ะเฮ้ยตามใจดีจริงๆเลย
0: ปกติเวลาเม็ดลงเนี้ยมันจะอยู่เป็นกองๆใช้ไม้นี้เกี่ยเม็ดอย่างงี้นี่เกี่ยอย่างเงี้ยให้เม็ดเข้าโดนแดดทุกเม็ดพอเราตากได้สักประมาณบ่ายๆเราก็มีอุปกรณ์ต่อไป
1: นั่นก็คือ
0: นี่ใหญ่มั้ยล่ะ
1: ใหญ่โตเชียว
0: อันนี้เอาไว้กับเม็ดพลิกอีกด้านนึงขึ้นมาให้เขาโดนแดดจากเขาสัมผัสกับปูนเขาก็จะพลิกกลับด้านดันไปอย่างเงี้ยจนหมดที่ตากในลานเต็มเลยพออีกรอบนึงก็พลิกมาด้านนี้เพื่อให้เม็ดอ่ะมันกลับด้านให้โดนแดดให้ทั่วคุณภาพมันถึงจะดีไม่มีเม็ดเน่าเม็ดเสีย
1: โอเคเลยครับแล้วก็ทำแบบนี้3วันเลยนะจนได้เม็ดอย่างที่เห็นในโกดัง
0: เม็ดที่เราเก็บจากสวนมาไม่ตากสีมันจะไม่เหมือนกันถ้าเม็ดที่เราตากแห้งแล้วสีมันจะใสเห็นไหมอมชมพูนิดๆแต่กล้องเข้ามาดูใกล้ๆดูเม็ดนะไม่ต้องดูแม
1: ่ก็น่าดูทั้งคู่เลยนะ
0: ก็สวยเหมือนแม่แหละดูเม็ดนะอย่าดูแม่นะ
1: ไม่ดูได้ไงอ่ะสวยเหมือนกันว่าแต่ผมใกล้จะได้กินหรือยังครับเนี่ย
0: อันนี้แค่เริ่มต้น
1: ไปกันต่อและนี่ก็คือพี่นิพนธ์นะครับนี่พี่อยู่แผนกไหนครับเนี่ย
2: โรงต้มครับต้มเม็ดต้มในน้ำเดือดประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้เม็ดขาวน่ะมันหดแล้วก็เปลือกนอกมันขยายเวลาเราเอาขึ้นมาปุ๊บเจอความเย็นปุ๊บคือมันจะไม่หดกลับเวลาเขย่ามันจะคอนเวลากระเทาะมันจะง่ายแต่ว่าถ้าเราเอาไปกระเทาะทั้งดิบๆอย่างเงี้ยมันจะฉีกหมดเลยคือมันแน่นไงแน่นทั้งในแน่นทั้งนอกเวลากระเทาะออกมาปุ๊บเป็นเม็ดซีกเสียราคา
1: อันไหนเทียบให้ดูหน่อยสิครับ
2: อันนี้เม็ดก่อนต้มอันนี้เม็ดต้มแล้วอันนี้คือเงียบกริบแต่อันนี
1: ้อ๋อมันมีพื้นที่ให้เขาขยับไปมาแล้วที่นี่ก็จะต้มต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมครับเนี่ย
2: การต้มเนี่ยเวลาเราใส่น้ำไปเนี่ยคือใส่ให้มันเยอะๆเวลาเดือดมันจะหลวม10ตันเนี่ยเราจะเปลี่ยนน้ำทีนึงแต่เปลี่ยนไม่หมดเหลือเอาไว้สัก2ส่วนเพื่อให้มันจะมียางเนี่ยสีดำๆเนี่ยเกาะเม็ดมันจะทำให้เม็ดแข็งเวลาเครื่องกระแทกเนี่ยมันจะอ้าออกมาเลยแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนน้ำหมดเนี่ยมันจะนิ่มเวลาเครื่องกระเทาะไปเนี่ยมันจะยุบเคล็ดลับของเขามีอยู่ตรงนี้แล้วน้ำนี่ก็มีคุณประโยชน์เอาไปโรยใส่ปวกหายปวกตายหมดทุกอย่างไม่มีการทิ้งใช้ได้หมด
1: ใจดีกันจังบอกทุกเคล็ดลับไม่มีกั๊กกันเลยอะแล้วยางมันมีพิษไหมอะปลวกตายหมดเลย
2: คือมันไปกดอ่อนๆโดนไปเนี่ยมันจะคันคือรู้ว่าคันปุ๊บรีบล้างหายเลยแต่ถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยมันจะเป็นตุ่ม
1: นี่ก็คือเหตุผลที่ต้องใส่ถุงมือกันมาดูเรื่องต้มกันต่อต้มทีนึงเยอะไหมครับพี
2: ่อันนี้150-160โลจะใส่มากกว่านั้นไม่ได้มันจะแน่นเพราะว่าต้มไปปุ๊บเนี่ยมันจะบวม
1: และไอ้เครื่องที่ต้มเม็ดเนี่ยระบบมันทำงานยังไงครับ
2: เตาจะอยู่ด้านบนฟืนเราจะใส่ด้านล่างของเราใช้ไม้สักต้มเพราะมะม่วงราคาแพงมะม่วงราคา300-400มันต้องไม้สักต้มฉะนั้นมันถึงจะสมราคา
1: พูดจริงปะเนี่ยพี
2: ่ถูกต้องไม่เห็นแล้วดูนั่นไม้สักทั้งนั้นแล้วไม้สักทองด้วยนะจะบอกซะให้รู้
1: ซะให้รู้แล้วครับตอนนี้คือไม้สักมันถูกเหรอครับที่นี่เลยเอามาใช้กันอ่ะ
2: ไม้สักที่เนี่ยมันเยอะมา ากปลูกกันแล้วราคามันถูกชาวบ้านก็คือรื้อต้นสักแล้วมาปลูกมะม่วงหิมพานต์แต่อย่างรุ่นผมเนี่ยปลูกสักเนี่ยคงไม่ได้ใช้เงินตายก่อนชาวบ้านก็เลยโค่นสักแล้วปลูกมะม่วงหิมพานต์3ปีก็ได้ผลผลิตละระยะการปลูก 8x8 1ไร่ต่อ25ต้นแล้วก็เก็บไป 4-50 ปีปุ๋ยไม่ต้องใส่ยาไม่ต้องฉีดน้ำมันจะลดฟ้าเลี้ยงเนี่ยฟ้าฝนเนี่ยลงมาละเลี้ยงละสบาย
1: สบายสิต้มกันดีกว่าพี่อยากกินรสชาติความอร่อยแล้ว
2: เป็นอันเสร็จวิธีแล้วก็ปิดหม้อปิดอย่างนี้ปุ๊บคราวนี้ก็อัดไฟข้างล่างให้เต็มที่รอการเดือดจับเวลาจบ
1: ระหว่างรอต้มไปนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าพี่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยสิครับ
2: ผมชื่อนิพนธ์ฉิมมณีตำแหน่งรองประธานอยู่แผนกต้มเม็ดตากเม็ดแล้วก็เก็บเม็ดเพราะผมเป็นผู้ชายที่แข็งแรง
1: โชว์กล้ามหน่อยสิแข็งแรงจริงหรือเปล่าน
2: ี่นี่มีอยู่น้อยนึง แต่ก็แข็งแรงนะ
1: เชื่อครับว่าแข็งแรงจริงแล้วที่บ้านพี่นิพนธ์ได้ปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ด้วยไหม
2: บ้านแฟนผมเนี่ยปลูกมะม่วงหิมพานต์ลูกผมจบป.ตรี2คนก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละผมนี่ไม่ลืมคุณมะม่วงหิมพานต์
1: เข้าใจละว่าทำไมทุกบ้านอ่ะถึงปลูกกันแล้วพี่นิพนธ์มาอยู่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้ยังไงครับเนี่ย
2: ก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันผมก็ผ่านไปผ่านมาก็ก็มาช่วยเขาก็แก๊กๆทำไปมาอยู่ที่นี่มา20กว่าปีละก็คือแบบตั้งกลุ่มกันแบบพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยทีแรกก็3คน4คนคราวนี้ก้าวมาทีละขั้นตอนนี้ก็ 90% ละถือว่าโอเคละ
1: แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่มันต้องอร่อยมากๆเลยสิถึงมาได้ไกลขนาดนี้ขอไปชิมเลยแล้วกันหมายถึงผมชิมสิไม่ใช่คุณพ่อชิมอันนี้พ่อบุญส่งนะครับไร่ของเราอุ้ยวันนี้มาเป็นอะไรนะพ่อ
3: เป็นพรีเซนเตอร์คือ
1: คุณพ่อถอยหลังไปหน่อยสิมันไกลกล่องไปนิดนึงอ่ะ
3: ไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรพ่อมีพิษไม่ไฟไม่มีไฟด
1: อกไม่ใช่อย่างนั้นพ่อไม่ได้กลัว
4: เดี๋ยวมุมกล้องไม่สวย
1: ว่าแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นประธานอีกท่านที่ปลอมตัวมาหรือเปล่า
3: เป็นสามีประธาน
1: สามีประธานเหรอเนี่ยอย่างนี้คุณพ่อก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยไหม
3: ของเราเนี่ยก็คือสมาชิกกลุ
1: ่มไม่รองประธานหน่อยเหรอ
3: ไม่มีรองคือมันง่ายดิไม่ต้องการเอาตำแหน่งนะ
1: งั้นวันนี้ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยละกันในร้านกินอะไรได้บ้างครับ
3: กินได้ทุกอย่างนะของในร้าน
1: อยากกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะพ่อมีรสอะไรแนะนำบ้าง
3: ก็มีหลากหลายรสเนาะแล้วก็มีรสตักรสไถรสกระบะแล้วอีกรสนึงคือรสแรกแจกแถม4รถ
1: ไปไหนกันแล้ววันนี้เปลี่ยนเอารถที่ขายดีๆอ่ะ
3: ขายดีทุกรถเลยแต่ถ้าปรุงรถนี่ก็จะเป็นรถต้มยำเม็ดเล็กเนื้อแน่นหวานมันอร่อยทุกคำลำทุกเม็ด
1: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
3: ใช่ปาก
1: เหมาะแล้วที่เป็นพรีเซนเตอร
3: ์นี่ลำทุกเม็ดนะมันเชื่อลองไปชิมอ่ะชิมได้เลยนะ
1: เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้เนื้อข้างในแน่นมากเลยนะครับแล้วก็กรอบด้วยนะส่วนรสชาติต้มยำเนี่ยมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดๆบอกเลยว่านัวสุดๆมาพ่อมาตั้งวงกันหน่อย
3: ชอบนะชอบลำนะ
1: เชื่อครับมือเนี่ยพริ้วเชียวอันไหนมีรสชาติไหนแนะนำอีกไหม
3: รสนี้เป็นรสมะม่วงกรอบแก้วเขาไปแปรรูปเขาจะมีส่วนผสมของงาขาวงาดำ
1: ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับพรีเซนเตอร์รู้งาน
3: กรอบหวานมันหอมอร่อยมันเชื่อลองชิมดู
1: ได้รับอีกไหมเนี่ยอันนี
3: ้อร่อยทุกคำลำทุกเม็ด
1: อันนี้หวานกรอบหอมมันอร่อยเคี้ยวไปเนี่ยมีรสชาติของงานนิดๆด้วยนะอร่อยขนาดนี้อยากจะรู้ต้นกำเนิดแล้วอะต้นมะม่วงหิมพานต์มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตั้ง 30,000 กว่าไร่เนี่ย
0: อธิบายอย่างนี้ให้ฟังก่อนว่าคนอำเภอท่าปาเป็นชุมชนที่อพยพจากการสร้างเขื่อนประมาณปี2511ต่อมาประมาณปี2520ก็มีหน่วยงานเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาให้ปลูกชาวบ้านก็ปลูกแต่ว่าชาวบ้านทำกินไม่เป็นไม่รู้จะแกะยังไงเป็นบุญของคนอำเภอท่าป่ามี2ตายายชื่อตาบุญสามีภรรยาก็ชื่อยายบุญตาบุญกับยายบุญก็ร้องผิดร้องถูกลองจนสุดท้ายตาบุญได้เนื้อในมากินเนื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะมันอร่อยตาบุญก็เริ่มแกะเยอะขึ้นเอาไปขายสมัยนั้นขายกิโลนึง80บาท
1: โอ้โห80บาทยุคนั้นเนี่ยเยอะมากเลยนะ
0: ใช่80บาทแพงสมัยก่อนก็ไม่มีใครรู้เนาะว่ามันขายได้ส่วนหนึ่งก็โคตรทิ้งไงเฮ้ยตะบูนขายได้ปลูกใหม่เถอะเราปลูกเยอะเลยทีนี
1: ้ก็เลยทางอำเภอกันเลยทีนี้รู้ประวัติศาสตร์ของต้นมะม่วงหิมพานต์กันไปแล้วเม็ดต้มเสร็จหรือยังนะ
2: เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นละ
1: เอาขึ้นยังไงละเนี่ย
2: เอาลอกสาวขึ้นมามันจะมีตะขออยู่นี
1: ่โอ้โหเฮ้ยธรรมดาที่ไหนเน
2: ี่
1: ย
2: มาทั้งชุดอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปพาดกับไอ้นี่แล้วผมจะรดใส่อ้าวนี่เม็ดที่ต้มจะรอการกระเทาะ
1: เที่ยวนึงเข็นไปได้กี่กิโลครับเนี่ย
2: ประมาณ30กิโล
1: ผมช่วยเข็นไหม
2: ไม่ต้องครับเดี๋ยวมาแย่งหน้าที่ผม
1: ใครจะมาแย่งหน้าที่ของพี่รองประธานล่ะครับ
2: ครับ
1: และนี่ก็คือพี่สู่นะครับหนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอันนี้ขั้นตอนไหนแล้วครับพี่
4: ขั้นตอนกระเทาะค่ะเอาเม็ดใส่กระแทกให้ฟันน่ะมันกระแทกกับเม็ดมะม่วงให้มันแตกค่ะกระแทกค่อยๆแต่ถ้าแรงเกินไม่ได้เขาจะโดนเม็ดมันจะผ่าซีกเลย
1: ต้องใช้ความชำนาญอย่างสูงเลยนะแต่ละหน้าที่อ่ะแล้วเครื่องมันทำงานยังไงอ่ะคล้ายๆจักรเย็บผ้าไหม
4: จักรเย็บผ้าไหมมันก็ใช่เนาะเพราะเราใช้เท้ากดข้างล่างให้ฟันเนี่ยฟันมันลงมาโดนเม็ดมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เรางัดเปลือกออกแล้วก็แคะเม็ดขาวออก
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับว่าแต่เปลือกมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหม
4: เปลือกเหรอคะก็ส่งขายได้นะคะเข้าโรงงานเอาไปบีบเอาน้ำยางน้ำมันเนี่ยค่ะไปทำส่วนผสมของที่ทำผ้าเบรกรถยนต์นะคะ
1: ทำประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วนี่พี่มาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
4: 8โมงถึง4โมงครึ่งก็กลับบ้านกันละคือเม็ดขาวเนี่ยค่ะได้กิโลละ25บาทคือเราไม่ต้องทำอะไรนั่งกระเทาะอย่างเดียว
1: เป็นรายได้ในชุมชนนะเนี่ยแล้วเม็ดที่กระเทาะกินได้หรือยังครับ
4: เมล็ดนี้ยังกินไม่ได้ค่ะต้องเอาไปตากก่อนตากอย่างน้อยๆ 2-3 แดด
1: โอ้หลายขั้นตอนจริงกว่าจะได้กินเต้นตามจังหวะเพลงด้วยอันนี้คือตากอยู่เหรอครับพี
2: ่แดดแรกเนี่ยสีมันจะยังไม่เปลี่ยนตากฝนไป1ฝนแล้วแต่ถ้าไม่มีแดดจริงๆถ้าเป็นหน้าฝนเราก็อบด้วยตู
1: ้แล้วถ้าแบบนี้ทำไมไม่อบล่ะครับ
2: เพราะว่ามันน้อยมันไม่คุ้มกับค่าแก๊สของเราอบทีนึงประมาณ300โลถ้าเราตากเอาไว้เนี่ยถ้าสีมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็ไปอบซ้ำประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าอบสดๆอย่างเนี้ย7ชั่วโมง
1: ก็ประหยัดไปเยอะนะครับเนี่ยแล้วตากแดดแบบนี้ต้องดูแลยังไงบ้างไหมครับ
2: ทุกเช้าเราก็มาคนเพื่อให้มันคุกเข้ากันอันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวดูแดดนี้เป็นแดดที่2สีมันก็เริ่มจะเปลี่ยนแล
1: ้วมาขอดูหน่อย
2: มาเลยอันนี้คือเป็นแดดที่2เห็นป่ะสีมันจะเปลี่ยนละนี
1: ่เฮ้ยแล้วมันแดดขึ้นได้ไงอ่ะ
2: แดงเองเพราะว่าคือแบบมันโดนแดดแล้วยางมันเกาะมันก็จะแห้งทีแรกเห็นป่ะสีขาวตอนเนี้ยสีมันจะแดงแล้วดูนี่ถ้าเราไม่คนนะก็คือแดงข้างนึงขาวข้างนึงแล้วคราวนี้ไอ้ฝั่งแดงเนี่ยมันจะแค่ออกแต่ฝั่งสีขาวมันแค่ไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องคนทุกเช้า
1: โอเคครับแล้วแดด3จะแดงขนาดไหนเนี่ย
2: แดด3เก็บไปแล้วเดี๋ยวไปดูที่แดด3อันนั้นคือเก็บเรียบร้อยแล้ว
1: ครับที่เก็บมาแล้วอันนี้คือต้องทำอะไรอีกครับเนี่ย
5: อันนี้คือห้องคัดแยกเม็ดค่ะหลังจากที่เราตากแห้งแล้วนะคะก็จะเป็นเม็ดแดงอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอามาแคะเปลือกแดงออกเราก็จะได้เป็นเม็ดขาวๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือเม็ดสมบูรณ์ที่ยังไม่แตกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเปลือกค่ะเปลือกเยื่อนี้ก็เอาไปทำปุ๋ยค่ะใส่ต้นไม้ได้ค่ะส่วนอันนี้คือเป็นเม็ดที่แตกแล้วก็จะคัดแยกออกอีกต่างหาก
1: เม็ดที่แตกนี่ก็ไม่ได้ทิ้งใช่ไหมครับ
5: เม็ดซีกเอาไปแปะหน้าขนมคุกกี้เอาไปทำคุกกี้อย่างเงี้ยค่ะเม็ดซีกจะโลละ300บาทอันนี้360ถ้าเม็ดดิบนะคะแต่ถ้าแปรรูปก็จะโลละ430
1: ราคาดีแต่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับทุกแผนกที่ทำเลยเน
5: า
1: ะ
5: เม็ดให้แห้งอย่างงี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเอาไปปอกได้แกะได้เขาก็จะมีรายได้เขาแล้วก็เขาก็จะไม่เหงาค่ะเขาเหมือนเขามีคุณค่าในตัวเอง
1: กลุ่มนี้เข้มแข็งจริงๆกระจายรายได้ให้ทั้งชุมชนเลยงั้นขอไปคุยกับประธานกลุ่มสักหน่อยดีกว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเหรอครับคุณแม่
0: ก็คือแม่เดิมมาเป็นสาวโรงงานทำงานอยู่ชลบุรีประมาณปี47-48ประมาณเดือนเมษาเนี่ยแม่ก็กลับมาบ้านก็แม่ก็จะเห็นว่าเขาอะขนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปมีรถรับซื้อไปเยอะมากที่อื่นซื้อไปหมดแต่คนท่าปลาเป็นคนว่างงานไม่มีงานทำก็จึงเกิดไอเดียที่จะแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็เลยมีการรวมกลุ่มชวนเพื่อนๆมารวมกันทำ
1: มันพูดเหมือนง่ายนะแต่ว่าเริ่มยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ก็คือเริ่มแรกเลยพอกลับมาอยู่บ้านแม่ก็ไปอบรมก่อนพอไปอบรมได้ความรู้มาเราก็มาสอนต่อทุกคนก็เห็นว่าเหมือนว่าเป็นผู้นำก็อยากจะนำไปในสิ่งที่ดี
1: ตั้งแต่วันนั้นแล้วก็นำมาไกลเลยเนาะ
0: 21ปีละตั้งแต่ทำมาพอเราเห็นว่ามีผลผลิตเยอะเราก็เลยรวมตัวกันทำจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นนะคะจนถึงปัจจุบันนี้มีการแปรรูปที่หลากหลายรสชาติ
1: หลากหลายรสชาติเลยเหรอที่กินไปสักครู่เนี่ยมีแค่สองรสชาติเอง
3: ยังมีอีกรสนึงอีกอันนึงเพิ่งเปิดมาเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ในตู้แช่อ
1: ันนี้มันคืออะไรครับเนี่ย
3: น้ำนมมะม่วงหิมพานต์ขั้นตอนเขาเอาเม็ดไปอบก่อนปั่นต้มกองเอามาให้เป็นน้ำนมเม็ดมะม่วงหิมพานต
1: ์อร่อยไหม
3: อร่อยทุกคำล้ำทุกแก้ว
1: สโลแกนเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่จากเม็ดเป็นแก้ว
3: ดื่มเพื่อสุขภาพนะกินแล้วมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลหวานด้วยธรรมชาตินะกินอร่อยทุกคำล้ำทุกแก้วในแก้วนี้ก็จะหมดแล้วเนี่ยอร่อยไม่อร่อยก็จะหมดแก้วแล้วเนี่ย
1: พูดจริงคุยกันหน่อยดีกว่าพ่อสมัยก่อนแสดงตลกอยู่แถวไหนอ่ะ
3: ทำงานบริษัทงานเชื่อมดูงานคุมงาน
1: ก็นึกว่าเป็นตลกซะอีกแล้วมาทำมะม่วงหิมพานต์ได้ยังไงครับเนี่ย
3: เริ่มแรกนะก็เริ่มอย่างนี้แหละเริ่มแรกๆก็ไม่มีใครทำหรอกมีกระต๊อบอยู่ตรงเนี้ยเป็นกระต๊อบก็มี 4-5 คนกระเทาะกันอยู่นี่ผ่ากันอยู่นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะกว่าจะมายืนได้จุดเนี้ยโอ้ไม่ใช่น้อยโอ้อุปสรรคเยอะแยะ
1: เช่นอะไรบ้างครับ
3: เช่นตลาดต้องไปหาตลาดขับรถไปกัน2คนเนี่ยงานก็ทำอยู่ไอ้นี่ก็ต้องวิ่งหาตลาดล้มลุกคุกคานกันมาตลอดไงพอนานๆเข้าของของเราเนี่ยมันมีคุณภาพส่งไหนก็ติดใจกันไปหมดปีถึงเราทำมันมีผลกำไรมีอะไรขึ้นมาก็ขยายออกไปต้นทุนการผลิตมันก็ใช้เยอะเพราะหน้าซื้อเม็ดเราใช้ทุนเยอะ
1: นอกจากที่นี่จะแปรรูปแล้วเนี่ยยังรับซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของคนทั้งชุมชนอีกเหรอเนี่ย
3: ส่งเสริมให้เขาปลูกออกผลผลิตเก็บเกี่ยวได้เขาก็มาขายให้เราส่งเสริมให้เขามีรายได้ตั้งแต่ทำรายวันจนถึงรายปี
1: น่าสนใจเกินอยากปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์บ้างนะเนี่ยว่าแต่มันดูแลยากไหมครับคุณแม
0: ่การดูแลต้นก็คือหลังเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเราก็จะตัดแต่งกิ่งกิ่งที่ท่านเห็นก็คือเป็นกิ่งใหม่ต้นมีอายุ20กว่าปีแต่กิ่งนี้แค่4ปีเองเนี่ยกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยกิ่งเล็กๆแบบเนี้ยเนี่ย4ปีกิ่งอ่อนกิ่งใหม่ก็จะให้ผลผลิตดี
1: แล้วต้องดูแลอะไรอีกไหมครับเนี่ยน้ำไม่ต้องลดแล้ว1
0: ก็จะใส่ปุ๋ยหมักไงเพราะว่าที่บ้านหมักปุ๋ยด้วยจากเยื่อมัน
1: แล้วดินที่ใช้ปลูกล่ะครับเขาชอบยังไง
0: เป็นดินปนหินไม่ใช่ดินปนทรายรสชาติเลยไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่อื่น
1: แล้วศัตรูพืชเนี่ยเขามีบ้างไห
0: มส่วนมากไม่มีนะอินทรีย์ปลอดภัย 100%
1: ว่าแต่ที่นี่พอจะมีต้นขายผมบ้างไหมครับ
0: อันนี้คือต้นที่เราเพาะเพื่อขยายพันธุ์ที่นี่เราจะคัดพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการเพราะจากเมล็ดค่ะ
1: แล้วที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่บ้างครับ
0: เดือนนึงจริงๆแค่นี้ก็ปลูกได้ละ3ปีถึงจะให้ผลผลิตรอได้ไหมล่ะ3ปี
1: นานเหมือนกันนะถ้ารอไม่ไหวล่ะครับ
0: ก็คือมาซื้อเม็ดที่ท่าปลาเลยหรือไม่งั้นก็สั่งซื้อออนไลน์ส่งทุกวัน
1: โอ้ขายเก่งตอนนี้เราดูมันแทบจะทุกขั้นตอนละเหลือการทอดที่นี่เขาทอดยังไงให้อร่อยขนาดนี้ไปดูกัน
3: เม็ดมะม่วงก่อนที่เราจะเอามาทอดมาลงกระทะเราต้องล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแล้วค่อยเอามาลงกระทะอีกทีนึงถ้ามันแห้งเนี่ยมันไม่นี่นะความชื้นมันจะไม่มีสีจะไม่เหมือนกันล้างปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้นานไม่ได้ล้างแล้วรีบลงกระทะเลยอันนี้คือเคล็ดลับ
1: เดี๋ยวก่อนคุณพ่อมันจะกระเด็นมั้ยเนี่ยเพิ่งโดนน้ำมาด้วย
3: ไม่กระเด็น
1: จริงหรือเปล่าครับไอ้คุณไม่ทันจบเลย
3: น่ากินเน
1: า
3: ะ
1: น่ากินมากครับ
3: จะหอมแล้วนะเนี่ย
1: ไฟนี่กี่องศาครับเนี่ย
3: ไฟเนี่ยเราเช็คโดยที่เราเคยชำนาญประมาณ15นาทีจับเวลาเลย
1: ได้เลยครับได้เลยครับ15นาทีปิ๊ด
3: เดี๋ยวสลัดน้ำมันแล้วตักให้กินหน้าเตานี่เลย
1: โอ้ยสีนี่น่ากินมากเหลืองเท่ากันทุกเม็ดเลยอ่ะหยิบกินได้เลยปะเนี่ย
3: ยังไม่ได้จ้ะจะต้องไปเข้าเครื่องสลัดน้ำมันก่อนไม่งั้นมันชื้นมันจะอมน้ำมันมันจะไม่กรอบแต่ถ้าเราจะเอาไปแปรรูปปรุงรสบาร์บีคิวบาร์บีคิวต้มยำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำมันเครื่องปรุงจะไม่กรอบแต่ถ้าเราจะทำก็ต้องไปอบเม็ดขาว
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วสลัดน้ำมันนานเนี่ยอยากกินแล้วอ่ะ
3: ขวา1นาทีกับซ้าย1นาทีก็เป็น2นาที
1: แล้วกลับบ้าน
3: ถ้ากลับบ้านก็ไปเลย
1: อยากเล่นอยากเล่นมาเรามาสะบัดน้ำมันกันก่อนแรงขนาดนี้เข้าใจแล้วเราว่าทำไมข้างละ1นาทีน้ำมันกระเด็นหายหมดสบัดเสร็จละขอชิมหน่อยนะครับเฮ้ยกรอบหอมหวานมันเนื้อข้างในเนี่ยแน่นนะครับได้รสชาติของเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างแท้จริงเลยอร่อยสุดๆอ่ะนอกจากจะกินสดๆอร่อยแล้วเอาไปทำอาหารก็อร่อยนะ
6: ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์จ้ะอร่อยทุกคำ
1: ล้ำทุกเม็ดติดจากคุณพ่อนะเนี่ยเอ้าทำเลยดีกว่า
6: เสร็จแล้วจ้าไก่เผ็ดผัด
1: ครับผัดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดอีกท
6: ีเสร็จแล้วจ้าไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยมันทุกเม็ด
1: คนหมู่บ้านนี้อารมณ์ดีเนาะเม็ดที่เพิ่งทอดเสร็จสดๆเลยเนี่ยพอนำมาผัดกับพริกเผาเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับแล้วพอกัดไปโดนเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยความกรอบมันตัดรสชาติความเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะผมขอพูดได้เลยว่าอร่อยทุกคำล้ำทุกเม็ดพูดแล้วคิดถึงคุณพ่อเลยเป็นไงครับคุณพ่อทุกวันนี้ไปสุดยังครับ
3: ยังไม่สุดต้องไปต่ออีกสินค้าของเรานะมีอะไรที่ว่ามันแปรรูปได้ขึ้นมาอีกแล้วก็ทำต่อการให้ในชุมชนเรามีรายได้บางคนรู้จักเก็บรู้จักใช้ก็ได้เยอะนะ
1: อย่างนี้พูดได้ไหมว่าต้นมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเลี้ยงคนทั้งชุมชนได้เลย
2: ถูกต้องอย่างชาวบ้านแถวเนี้ยลูกทำงานธนาคารรับราชการเป็นตำรวจเป็นทหารก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละพลิกชีวิตทำให้ชาวบ้านเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แล้วก็คือไม่ต้องไปทำงานที่กรุง

0: เทียบคุณใครคือแบบมีมะม่วงของตัวเองอ่ะเหมือนกับมีตังค์อยู่ในกระเป๋าอ่ะ
1: ภูมิใจไหมคุณแม่จากที่แค่เริ่มทำกัน 4-5 คนเนี่ยตอนนี้สร้างรายได้ทั้งชุมชนเลยอ่ะ
2: ที่ภูมิใจที่สุดก็คือสามารถเป็นจุดสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนแม่มองว่าการที่เราเป็นชุมชนผลิตเรารู้ทุกขั้นตอนรู้ทุกวิธีการผลิตนี่แหละคือความตั้งใจของแม่ที่อยากให้คนไทยได้กินของดีของอร่อย
1: จากเมล็ดเล็กๆที่เติบโตอยู่บนพื้นที่ของอำเภอท่าปลาวันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่ใช่แค่อร่อยแต่กลายเป็นพลังสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนทั้งอำเภอผ่านความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งชุมชนโดยภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาหลาย10 ปีนี่ไม่ใช่แค่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ธรรมดาอีกต่อไปคือรายได้ความภูมิใจและรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ว่าแต่คุณพ่ออยู่ไหนอ่ะ
3: อ้าวอยู่นี่นี่เองจะขายนมผมนะครับเนี่ย
4: อันนี้กินแล้วความจำดี
3: โอ้สรรพคุณมากมายพรีเซนเตอร์ดื่มโชยอีกละ
4: เอ๊ะเมื่อกี้เราพูดอะไรกันมาทำอะไรกันมาถ่ายรายการอะไรกัน
3: แล้วบอกความจำดี
4: มายังไงจำไม่ได
3: ้อ่ะพอแล้วคุณพ่อแอคติ้งนี่ผ่านละ
4: เอ็งไปใคร
3: ไอ้อย่างอีก
4: มาจากไหน
3: สนุกเขาล่ะ
4: มาอยู่นี่ได้ยังไง
3: ผมว่าที่ถืออยู่ในมือเอาไปทิ้งกับพ่อว่าจะซื้อกลับบ้านซะหน่อยไม่เอาละ
4: ดื่มเพื่อสุขภาพนะดื่มเพื่อสุขภาพ
3: สั่งซื้อก็ได้นะครับถ้าอยากความจำดีแบบคุณพ่อโอ้ยส่วนผมไปแล้ววันนี้เอ้ยจอดรถไปไหนนั้นทีมงาน

0: งานนี้สำคัญตรงเราไม่เรียกว่าดีเบตเราเรียกว่าวงติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพมันคือเวทีที่มาหารือกันเขาจะไปแข่งกันที่เวทีไหนไม่เป็นไรแต่เวทีนี้เขาจะมาระดมสมอง
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีพิเศษติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ
2: งานนี้ก็สมกับชื่อว่าติ้งแท้งเลยนะครับก็ชวนให้แคนดิเดตผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้คิดสังเคราะห์ถึงวิธีการออกแบบนโยบายออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเมืองนะครับ
3: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาแสดงนอกจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆในเมืองของเราอย่างไรด้วย
4: สนุกดีนะคนเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองนั่นเลยก็ขอบคุณมากที่ไทยพีบีเอสกับพันธมิตรร่วมมือกัน
5: ได้เห็นมุมมองของว่าที่ผู้ว่ามีแนวความคิดยังไงกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาทั้งแบบเรื่องปากท้องเป็นปัญหาโจทย์ที่จะต้องแก้เราได้เห็นว่าแบบความจริงแล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายยังไง
6: เราจะเป็นแสนยานุภาพทางอาหารได้เราควรจะเคารพวัตถุดิบทางอาหารให้มากกว่าที่ควรจะเป็น
7: อีสานแท้ขนาดแท้ไม่ได
8: ้รสชาติเหมือน9ปีก่อน
6: สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่คิดประณีตศิลป์หรือว่าความประณีตในการปรุงอาหารแบบชาวบ้าน
9: เอาไปต้มแล้วเอาไปเคี่ยวแล้วก็มาตับ
6: มันเป็นเสมือนการเคารพในตัวอาหาร

0: เมื่อคนรุ่นใหม่เห็นถึงผลกระทบแฝงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เศรษฐกิจพวกเขาจึงมีนโยบายเพื่อมารับมือกับประเด็นเศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจเมือง
1: เศรษฐกิจย่านที่เรามองเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่มุ่งเน้นแต่การเติบโตของตัวเลข
2: ที่นโยบายของเรายังไม่ได้ผลเพราะเราขาด2อย่างค่ะอย่างแรกคือความเชื่อมั่นค่ะและอย่างที่2คือแรงจูงใจที่อ่อนแอค่ะ
0: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดพลิกเมืองไปพร้อมกันแบงคอกพิชแผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 16:05 นทางไทย PBS
3: เครื่องบรรจงที่มันไม่สมบูรณ์มันตายไปแล้วเนี่ยก็มาชุบชีวิตใหม่เพื่อให้กลับฟื้นคืนศิลปะเป็นรูปร่างอื่นเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเราทำชิ้นใหญ่ไม่ได้เราต้องทำอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถจะติดตัวเพื่อให้คนอื่นได้เห็นก็เลยนึกถึงเครื่องประดับ
4: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
5: คือทางค่ายอะค่ะอยากจะซื้อบทประพันธ์เรื่องเพื่อนรักป่าลึกของคุณปู่ไปทำเป็นซีรีส์นะคะไม่แน่ใจว่าคุณปู่ขายให้ใครไปหรือยังคะ
6: ถึงต้องตายตอนนี้ก็มีหน้าไปเจอคุณปู่ทัดได้นะ
7: ปู่ตื่นไปแล้วปู่ปู่ปู่ปู่ปู่
8: ไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
9: ฤดูกาลก็วนแบบนั้นซ้ำๆไป
10: มันใช้ความสามารถพิเศษในการค้นหาตัวเมียที่เชื่อกันว่าเหมือนกับช้างในปัจจุบันการกระทืบเท้านี้ส่งคลื่นไหวอันทรงพลังผ่านพื้นดิน
8: ติดตามสารคดี Walking Witch Dinosaur อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีตอนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 21:30 ทางไทย PBS
11: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คุณจอมดูให้ดูสเตชั่นเอ๊ะโน้กก็สอบไปดูญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นกันอิกิมาโชะ

0: ธรรมดาแล้วเดือน3กับเดือน5เนี่ยจะเป็นปลาที่อร่อยเพราะเป็นช่วงที่มีไข่แต่เขาบอกว่าเขาสามารถให้อาหารพิเศษที่จะทำให้อร่อยได้ตลอดปีเลยบินแบบลวกกินแบบดิบกินแบบต้มแล้วก็ที่ใช้ทานกับบ๊วยมันจะรสชาติแตกต่างกันยังไงดมก็หอมนะผมจะบอกเลยว่าถ้าใครจิ้มน้ำจิ้มนี่คือเรื่องของเลยปลากินแล้วแข็งแรงมากกว่าปลาธรรมดาที่ไม่ใช้การกินบ๊วยสองเท่านะ
1: กลิ่นมันคล้ายๆหัวอาหารปลาชนิดพืชเลย
0: เหรอผมขอดมดิผมนึกว่าแพงกว่าโอ้ถูกกว่าแล้วก็เก็บไว้ได้นานกว่าแล้วอร่อยกว่าด้วย

0: ดูให้รู้รู้ให้ลึกต่อจากตอนที่แล้วเรามีแขกรับเชิญพิเศษจากเมืองไทยเชฟออฟที่มีความตั้งใจไฟลุกโชนที่อยากจะพัฒนาวงการประมงบ้านเราด้วยการเดินทางไปกับดูให้รู้เพื่อไปเก็บเกี่ยวความรู้ในเรื่องประมงของญี่ปุ่นที่ใต้สุดของเกาะฮอนชูจังหวัดวากายามะเมืองคุชิโมโตะซึ่งคนในพื้นที่ก็ใจดีกับเรามากๆตั้งแต่สหกรณ์ประมงไปจนถึงเจ้าของฟาร์มปลาที่เราจะได้ไปเจอในวันนี้เป็นฟาร์มปลาแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่เลี้ยงปลาด้วยอาหารพิเศษที่ไม่เหมือนที่ไหนตามฟูจิเซนเซและเชฟออฟไปกันค่ะ
1: เช้าวันที่3นะครับเราไปฟาร์มปลาอุเมะมาได้หลักใหญ่อ่ะผมอยากรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงปลาด้วย

0: ารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเพื่อให้ลดกลิ่นรสชาติดีขึ้นเท็กเจอร์สีสันดีขึ้นหรือเพิ่มกลิ่นที่ต้องการนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจไปแต่มุมมองที่เขามีต่อปลาเขาคือเขาอยากให้ปลาเขาแข็งแรงเขาไม่ได้สนใจว่าคนกินจะอร่อยอย่างเดียวแต่ปลาของเขาต้องดีที่สุดนะที่เขาด้วยมันทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองแล้วกันว่าการที่จะทำให้ของมันดีอ่ะมันไม่ใช่ว่าดีจากการเสริมแต่งอย่างเดียวแต่มันต้องดีจากภายในผมก็ได้รู้ว่าการเลี้ยงปลามาใดในกระชังมันเป็นยังไงลักษณะฟาร์มเป็นแบบไหนมีความลึกอะไรยังไงปลากินเหยื่อแบบเม็ดจมนะอะไรอย่างนี
1: ้เชฟออฟ
2: ครับ
1: วันนี้ผมมาที่นะฮะอิวาตานิซุยซังคืออ่าวตรงเนี้ยเขากำลังมีการลำเลียงปลาขึ้นมาบนบกไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่า
2: โดนใจมากๆเลยครับเพราะว่าการลำเลียงปลาจากน้ำขึ้นมามันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆปลาจะเครียดปลาจะช้ำปลาจะป่วยอยู่ที่ตรงนี้เลย
1: แสดงว่าที่ประเทศไทยกับที่ญี่ปุ่นอาจจะมีอะไรที่แตกต่างหรือมีอะไรที่เรียนรู้ได
2: ้ครับ
1: งั้นไปทัก
2: ไปดูกันดีกว่า

0: ゆうたにさん、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: お願いします。いや、今どんなことされてるんですか？
1: マダイの出荷をしております。
0: ก็บอกว่านี่กําลังลําเลียงปลามาไดปลานี่ถ้าไม่ใช้ยาแล้วมันเติบโตได้จะดีมากเลยเนาะ
2: ดีครับ
0: ถ้าใช้ยาปฏิชีวนะอะไรเงี้ย
2: ใช่สังคมเริ่มกังวลเรื่องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะตกค้างถ้าไม่ใช้ยาได้ก็จะดีมาก
0: แล้วเขาเลือกไป
2: เลือกไปยังไ
0: งどうやってあの選んだりするんですか？
1: 出荷のサイズに仕分けたものを
0: ดูหนึ่งก็คือผิวดูความใหญ่ดูตาว่าแล้วก็ดูว่ามีรอยอะไรที่มันเป็นแผลไหมเนี่ย
2: ปลามาไดของคุณอิวาทานิเนี่ยสีเขาแดงสดมากเลยนะครับเขามีวิธีการเลี้ยงน้ำลึกหรืออะไรยังไงครับ
1: เนี่ย育て方にも秘訣がありまして
0: เขาบอกว่ามีวิธีการเลี้ยงพิเศษด้วยนะเคล็ดลับยังไงวันนี้จะเปิดเผยด้วย
2: โอ้ขอบคุณครับ
3: คนญี่ปุ่นที่กำลังอธิบายเรื่องต่างๆให้เราฟังอยู่นี้เป็นท่านประธานบริษัทเลยนะคะสืบทอดกิจการมาเป็นรุ่นที่8ต่อจากคุณพ่อและทำงานจริงจังมากเราเห็นความตั้งใจของท่านตั้งแต่ประชุมรายละเอียดการถ่ายทำซึ่งท่านอยากให้ความรู้กับเราเต็มที่ในส่วนที่บอกได้ค่ะ
2: การแทงลวดเข้าไปในปลาเนี่ยมันเป็นเทคนิคสากลซึ่งตอนนี้มันเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วด้วยเนเจอร์คนญี่ปุ่นไม่มีทางที่เราจะเข้าไปได้ลึกขนาดนี้โดยปกติแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำด้วยซ้ำเพราะมันคือความรู้ที่เป็นสิทธิบัตรของเขาเนอะเราจะเข้าไปล้วงอะไรอย่างเดียวก็คงไม่ได้ก็เขาสร้างมากับมือเนอะเขาก็ต้องห่วงความรู้เขาความลับเขาแล้วก็เรื่องของกฎกติกามารยาทสำคัญสำหรับคนญี่ปุ่นมาก
0: ธรรมดาแล้วในซีซั่นก็คือฤดูนะฮะเดือน3กับเดือน5เนี่ยจะเป็นปลาที่อร่อยเพราะเป็นช่วงที่มีไข่แต่เขาบอกว่าเขาสามารถให้อาหารพิเศษที่จะทำให้อร่อยได้ตลอดปีเลยปลาที่อร่อยเขาบอกว่าผิวหนังกับเนื้อมันจะมีไขมันเยอะถ้ามีหนังอยู่ด้วยจะอร่อยมากเลยธรรมดาแล้วปลาเนี่ยจะมีเส้นเลือดการที่ไม่เห็นเส้นเลือดนั่นหมายถึงว่าปลาเนี่ยมีเลือดไหลเวียนดีเส้นเลือดไม่หนืดจึงอร่อย
4: それとあとこの酸化の具合
0: 酸化ああ
4: 弱くなっていく度合いが
0: ท่านบอกว่าปลาเนี่ยจะเป็นปลาที่นะมีการออกซิเดชันช้ากว่าปลาอื่นถ้าเป็นปลาอื่นพันเดียวกันนะวันเดียวก็ไม่อร่อยแล้วแต่นี่บอกวันที่3จะอร่อยที่เมืองไทยก็เป็นงี้มั้ยฮะหรือว่า
2: ปกติแล้วปลาญี่ปุ่นมาถึงไทยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันก็มาปุ๊บอร่อยเลยไม่ต้องเอทเพิ่มแล้วอ๋ออยากรู้ว่าซาโจมีวิธีเคล็ดลับอะไรในการเลือกปลามาใดมั้ย
4: このブルーのラインがある
2: でしょ。สีฟ้า
4: โอ้ฮะブルー。
0: คือวิธีดูครับผมว่าขอบตาเนี่ยเหมือนกำลังทาสีอยู่เลยนะถ้านานเข้าเนี่ยขอบตาและหนังเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสีฟ้าเยอะ
2: ถ้าอิเกจิเมะชินเกจิเมะเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง
4: ชินเกะนุ่ยเตะสู้ดับเกจิเตะ
0: ดื้อเลือดออกแล้วก็ใช้ความเย็นใช้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
2: ทีนี้เห็นที่ฟาร์มนี้แทงทางจมูกปลาอื่นๆก็แทงทางจมูกได้เหมือนกันไหม
4: ครับผมนั่นก็คือเลยここ切らないのは
0: ท่านบอกงี้ครับว่าถ้าทำจากหางน้ำจะเข้าไปในปลามันจะทำให้อร่อยลดลงมันจะเจือจางแล้วจากจมูกกับหางนี่มันยากต่างกันฮะ
2: ยากครับจากจมูกเนี่ยต้องชำนาญมันไม่ใช่ทุกคนจะแทงจากจมูกนะเรามันจะทะลุได้บางคนก็แทงทางตาอย่างผมมันไม่ชำนาญผมเลยต้องตัดหาง
0: มันยากเนอะ
2: มันยากครับมันยาก
0: เป็นหลายๆร้อยครั้ง
2: ใช
3: ่คนที่สาธิตวิธีการถนอมความสดให้ปลาอยู่นี้จริงๆแล้วท่านคือประธานบริษัทตัวจริงไม่ได้มุกนะคะท่านคือคุณพ่อของท่านประธานอีกทีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลามาอธิบายและสาธิตอย่างเต็มที่ค่ะ
5: Not here. No. แทงลงไปแล้วขึ้นเลย
4: คุณบอกคู่นู่นเต็มเลยคู่นี
0: ้อย่าจิ้มล่างให้ขนาน
2: ใช่ไหม
0: จริงๆแล้วมันต้องฝั่งเดียวก็โอเคใช่ไหม
2: คือจมูกสองข้างอ่ะมันก็วิ่งไปที่เดียวกันนะครับแต่ว่าพอแทงตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะต้องวิ่งเหนือโพรงตรงนี้ซึ่งการแทงจมูกเนี่ยยากต้องอาศัยประสบการณ์มากๆเลยเดี๋ยวซาโตจะแทงทางจมูกนี้ให้
0: เ
2: นี่ย
0: โอ้เนี่ยโอ้สวยเลยมันเป็นรูธรรมชาติของมันอยู่แล้วใช่ไหม
2: กะโหลกมันจะเชื่อมถึงกันหมด
0: อยู่แล้ว
2: เพียงแต่ว่าองศาหรืออะไรเงี้ยมันต้องชำนาญไม่งั้นก็จะเหมือนผมอะแทงแล้วทะลุข้าง
3: จริงๆแล้วเชฟออฟมีความรู้เกี่ยวกับการแทงลวดเพื่อรักษาความสดของปลาให้ยาวนานนะคะแต่การได้มาเห็นวิธีที่ต่างออกไปก็ทำให้ได้ไอเดียใหม่เพิ่มอีกค่ะ
0: ส่วนที่อร่อยที่สุดคือส่วนที่มีหนังเพราะตรงที่หนังอ่ะมันจะมีไขมันชั้นไขมันที่มันอร่อยกระดูกเนี้ยจะไม่ทิ้งนะครับบอกว่าจะกระดูกเนี้ยเอามาใช้กับต้นบวยบวยเอามาให้ปลากินแล้วกระดูกปลาที่เหลือเอาไปให้ต้นบวยบอกว่าต้นบวยก็บางครั้งอาจจะต้องการโปรตีนจากสัตว์ด้วยเช่นกันถ้าไม่ใช้วิธีแบบนี้นะจะอยู่ได้แค่วันเดียว2วันแต่นี่ส่งไปที่อเมริกาก็ยังอร่อยในประเทศญี่ปุ่นจะชอบปลาไม่เหมือนกันชนิดเดียวกันแต่ชอบปลาที่นะมันผ่านไปหลายวันกับปลาที่ต้องสดถ้าเป็นของฝั่งโตเกียวคันโตจะชอบปลาที่มันกำลังอร่อยก็คือผ่านตายไปแล้ว3วัน4วันแต่ส่วนคันไซก็คือแถวโอซาก้าชอบแบบสดๆเคี้ยวแล้วมันกรอบ
3: มาค่ะจุดต่อไปจะได้ลงเรือกันแล้วไม่ใช่การลงเรือเพื่อไปจับปลาแต่เป็นการลงเรือเพื่อไปให้อาหารปลาค่ะซึ่งก็คือสิ่งที่เชฟมีคำถามมากมายเหมือนกัน
2: ตั้งแต่ก่อนไปนะครับผมก็มีความคิดว่าผมอาจจะเอาเรื่องของการใช้สารต้านอนุมูลอิสระมาใช้พัฒนาปลาในเมืองไทยเหมือนกันจะมีการใช้สารเสริมอย่างเช่นที่ระยองระยองเป็นเมืองผลไม้ผมก็จะศึกษาเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เอาแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้าง
0: ข้อดีของที่นี่ก็คือว่าข้างล่างอาจจะมีกระแสคลื่นข้างล่างเยอะแต่ว่านะฮะข้างบนจะไม่มีคลื่นก็ทำให้ปลาไม่ชนกันก็เนื้อก็จะสวยแต่ว่ามีคลื่นข้างใต้น้ำเยอะก็ทำให้นะฮะปลาแข็งแรงด้วย
3: อย่างที่เราเห็นนะคะทางฟาร์มมีการเลี้ยงปลาในกระชังนอกชายฝั่งค่ะโดยมีการให้อาหารพิเศษเป็นอาหารที่ทางฟาร์มใช้เวลาคิดค้นทดลองร่วมกับศูนย์วิจัยในพื้นที่อย่างที่ซาโจหรือประธานคนก่อนอธิบายให้เราได้ฟังในห้องแล่ปลานะคะว่าปลาที่นี่กินอาหารที่มีส่วนผสมของบวยส่วนไหนของบวยต้องมาฟังกันค่ะ
0: ถ้าเป็นที่เลี้ยงปลาจะใช้เวลา2ปีในการเลี้ยงปลาแล้วจะทำให้ปลาอร่อยได้มีภูมิต้านทานต่อสู้โรคได้ต้องเป็นอาหารพิเศษด้วยこれですか？
1: そうです。この資料に秘密がありまして、この餌の中に和歌山県の梅の南高梅の梅酢エキスとあと紀州の備長炭の粉末を配合した岩谷水産のオリジナル飼料になりまして、この飼料の特許も自社で保有しています。飼料の。はい。
0: ทำไมถึงต้องใช้ถ่านบินโจตันหรือถ่านเผาก็บอกว่านะฮะหลังจากที่ปลากินอาหารนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสออกมาที่ทะเลน้อยจึงทำให้ไอ้แพลงก์ตอนเกิดน้อยด้วยก็ทำให้
2: น้ำไม่เสีย
0: น้ำไม่เสียด้วย
5: โอ
0: ้ละเอียดเนาะ
3: ส่วนผสมพิเศษอย่างแรกคือถ่านคิชูบินโจตันที่เป็นสุดยอดถ่านไม้ขาวระดับพรีเมียมของญี่ปุ่นผ่านกระบวนการเผาแบบดั้งเดิมที่ควบคุมอุณหภูมิสูงมากจนได้คาร์บอนบริสุทธิ์เกือบ 95% ซึ่งมีที่จังหวัดวากายามะที่เดียวเท่านั้นค่ะส่วนผสมพิเศษอย่างต่อไปที่สำคัญมากก็คือน้ำส้มสายชูบ๊วยหรือน้ำดองบ๊วยเมืองนี้เป็นแหล่งปลูกบ๊วยที่สำคัญของญี่ปุ่นมีโรงงานทำบ๊วยดองมากมายและนี่ก็คือแหล่งอาหารสำคัญของปลาด้วยค่ะ
0: การที่ใช้นะฮะบวยนะฮะให้ปลากิน

0: มันมีข้อดีนะครับไม่ใช่ว่ามันอร่อยนะปลากินแล้วไม่ใช่ว่าเนื้ออร่อยนะมันจะมีภูมิมากเลยก็เหมือนกับคนเราถ้ามีภูมิก็จะเป็นหวัดยากเป็นโรคยากเป็นไข้ยากไอ้บ๊วยนี่แหละทำให้ปลาแข็งแรงมากกว่าปลาธรรมดาที่ไม่ใช้การกินบ๊วยอ่ะ2เท่านะคําว่า2เท่าคืออะไรต้องถามดูดีกว่าโอ้2倍違うってどういうふうに分かるんですか
1: 約2倍それは水産試験場さんの方で
0: ท่านบอกครับว่านะฮะนอกจากการที่ได้กินบ๊วยแล้วเนี่ยแข็งแรงนะครับมากกว่าปลาธรรมดา2เท่าแล้วไม่พอถ้าใช้ยาปฏิชีวนะกับปลานะก็จะทําให้นะมันเหม็นมากกว่าถ้าติดโรคไม่ใช้ยาแล้วติดโรคนี่คือติดแล้วติดเลยจะป่วยกันหมดเลยนะขออนุญาตดมนะสีสันเป็นอย่างนี
2: ้กลิ่นมันคล้ายๆหัวอาหารปลากินพืชเลย
0: โอ้ปลากินพืช
2: ใช่มันจะมีหัวอาหารปลาดุกพวกนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ของปลาป่นเยอะแต่เนี้ยกลิ่นเป็นหัวอาหารปลากินพืช
0: เหรอผมขอดมดิดมไม่ออก
2: ต้องชิมไหม
0: ฮะชิมเลยเหรออันนี้มีสิ่งอื่นก่อนอันนี้มีสิ่งอื่นก่อนไม่ควรกินไม่ควรกินที่เชฟบอกว่าปลาที่มันมีไข่อ่ะมันจะอร่อยเนาะแล้วหลังจากที่ออกไข่แล้วจะไม่อร่อยแต่ผมว่าปลาของที่เนี่ยมันอร่อยตลอดเลยเพราะอาหารเนี่ยมันทำให้อร่อยหลังจากที่วางไข่แล้วออกไข่แล้วก็ยังอร่อยออลซีซั่นเลยคืออร่อยอร่อยทุกฤดูกาลเลยเพราะอาหารโอ้โหการที่จะให้ปลาได้อาหารดีสิ่งแวดล้อมดีอย่างนี้ไม่พอนะเขาบอกว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาช่วยดูแลทะเลด้วยมันก็เลยทำให้ดีกันหมดเลยนะเขาพูดมาแบบว่าโอ้มันดีอย่างนี้นะมันมีภูมิอย่างนี้แล้วไม่ต้องใช้ยาอย่างนี้นะฮะแล้วอร่อยเก็บไว้นานผมไม่เชื่อดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไป
2: ชิม
0: อย่างนี้ไม่พอไปดูข้อมูลว่ามันมีการทดลองว่ามันจริงหรือเปล่าผมจะไม่เชื่อจนกว่าจะดูข้อมูลว่ามันต่อสู้โรคจริงมีภูมิมากกว่านั้นต้องไปดูกัน
3: ปกติแล้วทางฟาร์มจะตั้งเวลาให้อาหารแบบอัตโนมัตินะคะแต่ว่าวันนี้อยากให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ก็เลยพาเราลงทะเลมาให้อาหารปลาด้วยตัวเองเลยค่ะ
4: ดูให้รู
5: ้พอได้ไปชิมปลาบาไดบ๊วยเนี่ยสิ่งที่ผมเจอก็คือเขามีการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันส่งผลต่อเท็กเจอร์และรสชาติจนน่าประทับใจ
0: มีการแล่ได้ดูแล้วต้องชิมรสชาติที่มันอร่อยจริงๆนะ
5: ว่าปลาที่เพิ่งจับเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้ว มากินเลยมันจะเป็นยังไง
0: ไปกันดีกว่าจะนั่งให้เต็มไหมครับ
6: ぜひご案内させてもらいます
0: 大谷マルテ大雄マルテ大雄マルテ大雄マルテ大谷じゃなくて

0: ไหนๆมาแล้วเราก็ต้องกินคิชูอูเมมะไดโอบินแบบลวกกินแบบดิบกินแบบต้มหลายอย่างเลยแล้วก็ที่ใช้ทานกับบ๊วยมันจะรสชาติแตกต่างกันยังไงงั้นผมขอไอ้เอาก้อนหนาก่อนเขาบอกให้ต้องก้อนหนา
1: จิ้มกับโชยุ
0: ใช่ครับเอาจิ้มแบบนิดๆใช่ไหม
1: ใช่นิดเดียว
0: หวานหวานนานแล้วก็ไม่คาวแล้วก็หอมแล้วก็มีความมันด้วยชิ้นต่อไป
1: ฮาบุริครับ
0: ท่านบอกนะก็คือมีการเผาหนังนิดหน่อยก็จะทำให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นนะไม่ต้องจิ้มอะไรก็ได
1: ้กรอบฮะมันกรอบเลย
0: ดมก็หอมนะผมจะบอกเลยว่าถ้าใครจิ้มน้ำจิ้มนี่คือ
1: เสียของ
0: เลย มันหอมหวานมันมันอร่อยขนาดที่เหร
1: อหัวเนี่ยมันจะมีสองอร่อยอยู่สองส่วนมีแก้มกับตรงอก
0: มันฉ่ำเนาะ
1: มันฉ่ำแล้วมันก็มีความหวานของน้ำต้มลงไปถึงในเนื้อถ้าเกิดว่าต้มเสร็จแล้วเสิร์ฟเลยเนี่ยน้ำซอสน้ำซุปเนี่ยจะไม่เข้าเนื้อก็เลยต้องแช่ไว้หนึ่งคืนก่อน
2: กินอาหารแต่ละอย่างของเชฟน่าจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนคนอย่างเรากินนะคะคำว่าอร่อยของเราอาจไม่เท่ากันก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ได้ความรู้มาเยอะเลย
0: อีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าเขานะสร้างความแตกต่างสร้างแบรนด์ทำให้ขายดีนั่นคืออันนี้เพื่อนบ๊วยมีเนื้อปลาอยู่ข้างในอ่ะเนาะเชฟเป็นไงฮะ
1: ไม่เคยเห็นเลยครับ อันนี้ไม่เคยเห็นเลยรู้แต่ว่าทำยากจะผ่าบ๊วยโดยเอาเม็ดออกไม่ให้มันเละยังไงมันยากนะ
0: นอกจากนี้แล้วจุดเด่นนะบอกว่ามีการจัดท่องเที่ยวเอาไปโปรยอาหารให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็นะมาอธิบายด้วยว่าปลานี้เลี้ยงยังไงปลานี้เป็นยังไงแล้วก็ให้กลับมากินอาหารที่นี่ก็คือได้เรียนรู้ทดลองการให้อาหารปลาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการมีปลากินบ๊วยที่เขาสนใจที่ใส่ใจก็คือสิ่งที่เป็นขยะแทนที่เป็นขยะก็ทำเป็นให้กลับคืนต้นไม้กลับคืนสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: เราอธิบายเพิ่มเติมสิ่งที่ท่านประธานพูดให้เห็นภาพชัดๆคือที่นี่เลี้ยงปลาแล้วก็ส่งไปทำอาหารขายเศษก้างที่เหลือทิ้งต่างๆจะถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยเพื่อนำไปปลูกต้นบ๊วยแล้วพอได้ผลบ๊วยก็นำมาแปรรูปมาดอกจนเกิดเป็นน้ำดอกบ๊วยนำไปผสมกับอาหารปลาเพื่อเลี้ยงปลาเห็นไหมคะว่าวนเป็นวงกลมเลยค่ะ
3: ดูให้รู้
2: ต้องขอบคุณทางฟาร์มปลามากๆเลยนะคะที่เปิดให้เราดูหลายอย่างเลยจากฟาร์มปลาไปต่อกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นค่ะเราอยากรู้ว่าปลาที่กินอาหารพิเศษนี้ราคาในท้องตลาดเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะ
1: โดยเนเจอร์คนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะจะชื่นชอบแล้วก็ให้ค่าปลาธรรมชาติมากกว่าราคาที่เขาขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่แพงเลยถูกมากจะถามว่าถ้าเทียบปลาตัวอุเมะมาไดเนี่ยกับมาไดธรรมดาเนี่ยเรารู้สึกความแตกต่างไหม
0: ฟูซูโนมาไดโตคิชิอุเมะมาไดやっぱ違います
4: เออ違いますねやっぱり普通のマダイと比べて
0: เออเออท่านบอกนะว่าเนื้อมันแน่นกว่าแล้วก็มันอร่อยกว่าด้วยกลิ่นน้อยกว่าพวกมาไดธรรมดาเลย
4: 普通のタイだともう次のおろして次の日になったらもう結構
0: ถ้าเป็นมาไดธรรมดาเนี่ยแล่ปุ๊บนะฮะวันรุ่งขึ้นก็สีน้ำตาลแล้วแต่ถ้าเป็นคิชิอุเมะมาไดเนี่ยวันรุ่งขึ้นยังไม่เป็นไร
4: เลยสกุ
0: ลเ
4: ตย
0: สายกุ้งสกุลราคาถูกกว่าเนี่ยผมนึกว่าแพงกว่าโอ้ถูกกว่าแล้วก็อายุยืนกว่าเก็บไว้ได้นานกว่าแล้วอร่อยกว่าด้วย
2: วันนี้ตระเวนกันมาทั้งวันเลยค่ะได้ความรู้เต็มโทรศัพท์แน่นอนเพราะเห็นเชฟบันทึกวิดีโอตลอดเลยแต่ยังเหลืออีกสถานที่ที่เรานัดไว้ให้เชฟได้ไปคุยด้วยในวันสุดท้ายของการเดินทางค่ะ
1: วันที่3เนี่ยค่อนข้างยมนะครับวันที่4เนี่ยไปดูศูนย์วิจัยประมงงานวิจัยของเขาคืองานวิจัยเรื่องของอุเมะมาไดเป็นหลักมีการแสดงชาร์ตให้ดูว่าเรื่องเม็ดเลือดขาวดีขึ้นโปรตีนสูงขึ้นการเจ็บป่วยน้อยลงมันสะท้อนว่าปลาของเราอ่ะมันดีจากภายในจริงๆแล้วมันก็ส่งผลเรื่องคุณภาพไปถึงรสชาติด้วย
0: พวกผักผลไม้ที่เป็นคาโมสึที่เป็นยูซึหรือเป็นบ๊วยอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกสรุปว่าเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะเอามาใช้กับบาไดหรืออุเมบาไดเนี่ยปรากฏว่ามีภูมิมากขึ้นแข็งแรงจริงก็เลยใช้เวลานานสมควรกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เราไม่เชื่อไงก็เลยมาดูว่าการทดลองอ่ะมันใช้ได้จริงไหมกับการใช้บ๊วยนะครับคำว่ากล้ามเนื้อไหนดีกันนี่คือปลามาไดที่ใส่นะฮะบ๊วยจะมีกล้ามเนื้อดีกว่าครับส่วนตัวนี้ครับ EPA เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือสารที่ทำให้เส้นเลือดนะฮะดีนี่คือข้อมูลที่ไม่สามารถดูได้นะครับเขาบอกว่าใช้ถ่านเข้าไปเนี่ยนะฮะทำให้ปลาเนี่ยมันไม่ผลิตสารไนโตรเจนกับโดยเฉพาะกับพวกฟอสฟอรัสที่ผลิตน้อย
1: ซึ่งฟอสฟอรัสกับไนโตรเจนเนี่ยเป็นของเสียในระบบปลาทะเลถ้าคนเลี้ยงตู้ปลาทะเลเราจะต้องสร้างแบคทีเรียไว้กินสิ่งเหล่านี
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดว่าตู้ที่มีไนโตรเจนสูงเกินไปเนี่ยปลามันจะค่อยๆป่วยแล้วก็ตายอย่างการให้อาหารที่มีการผสมสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยหลายๆที่เขาจะให้กันเดือนสุดท้ายทำไมถึงไม่ให้ตลอด
4: これは他県さんの事例なんですけれども、その出荷前の2から4週間、2から4週間程度、まあその給餌すれば、まあまあ効果があるというふうに言われておるというところです。
1: ผมเคยเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการฉีดวัคซีนให้ปลาแล้วมันจะไม่เป็นอันตรายต่อคนใช่ไหม
4: うちも同じでまあワクチンを許可するところがあってまあそこをした許可したワクチンが。
0: ท่านบอกงี้ฮะที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันมีออยที่จะอนุมัติเรื่องวัคซีนได้หรือไม่ได้แต่ว่าถ้ามันได้ยากจริงก็แนะนำก็คือใช้สมุนไพรเหมือนกับคุณอิวาตานิซุยซังที่ใช้อาหารธรรมชาติในการเป็นอนุมูลอิสระป้องกัน
2: ทางศูนย์วิจัยก็ใจดีกับเราเช่นกันนะคะพาเราไปเดินดูพื้นที่โครงการต่างๆภายในศูนย์และที่สำคัญแถมหัวข้อใหญ่ให้เราด้วยค่ะ
1: เขาก็ไปที่เรือสำรวจชื่อคิโนกุนิ

0: ขามีการส่งผ่านข้อมูลกันสถาบันวิจัยก็มีการส่งผ่านข้อมูลกลับมาที่ฟาร์มปลาฟาร์มปลาก็มีการทดลองเพาะเลี้ยงแล้วก็กลับไปส่งไปวิจัยจริงๆแล้วเรื่องของการวิจัยเนี่ยต้นทุนสูงนะครับการตรวจกรดอะมิโนในประเทศไทย1ตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 7-8,000 นะแล้วถามว่าเกษตรกรบ้านเราอ่ะจะมีงบเพียงพอต่อการทำสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากทางรัฐผมว่ายาก
1: ที่บอกว่าอันเนี้ยมาปล่อย
2: โดยใช้ไวเออร์เนี่ยลงไปที่ทะเล
1: แล้วสามารถเช็คได้นะครับว่าอุณหภูมิน้ำความเค็มของเกลือนะแล้วก็คลอโรฟิลล์แล้วก็ดูไข่ปลาต่อไปถ้าจะเป็นตะข่ายแบบนี้ครับตะข่ายที่ปล่อยลงไปจะลึกประมาณ150เมตรเลยนะฮะเพื่อที่จะไปดูไข่ปลาถ้ามีไข่ปลาน้อยลงก็ควรจะจับน้อยหรือจับเยอะแต่ละปีก็คือตะข่ายนี่แหละเป็นตัวกำหนดแล้วก็ส่วนจังหวัดนี่เป็นตัวกำหนดเลย
3: เป็นกำลังใจให้เชฟออฟให้นำความรู้ไปต่อยอดต่อไปนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าการเดินทางมาญี่ปุ่นกับดูให้รู้ในครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นยังคงต้องหาความรู้ข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้อีกเยอะเลยค่ะ
0: สิ่งแรกที่จะต้องลงมือก่อนคือการสรุปเนื้อหาที่เราได้จากการมาเดินทางในครั้งนี้งานนี้ไม่ใช่คนเดียวที่ทำได้ละอย่างเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาหารเขาก็บอกว่าเขาต้องใช้เวลาวิจัยมาตั้ง 3-4 ปีถ้าทุกคนร่วมมือกันมันก็จะคงไม่นานมากถ้าเราเดินตามทางที่เขากลุยไว้แล้วมันก็จะเร็วขึ้นเพียงแต่เราต้องหาทีมหาสมัครพวกที่จะร่วมเดินไปด้วยกันประทับใจอะไรเนี่ยอันดับ1ผมชอบสหกรณ์ประมงเพราะเป็นเป้าหมายที่ผมตั้งใจไปดูอันดับ2ที่ผมประทับใจก็คือเรื่องของฟาร์มปลาได้ไปดูว่าการเพาะเลี้ยงฟาร์มปลาเขาเป็นยังไงแล้วเขามีมุมมองยังไงก็จากความรู้ที่ไปมาวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะไปที่ระยองนะครับเพราะว่าระยองเนี่ยเป็นทะเลที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฉะนั้นของทะเลถ้าจับตอนเช้าวิ่ง3ชั่วโมงก็มาถึงกรุงเทพละการบูรณาการงานวิจัยแล้วก็เรื่องการจัดการปลาแล้วก็จะเอาเหล่านั้นมาสอนชุมชนประมงได้ว่าจะมีการคัดแยกหลายๆเกรดผลิตภัณฑ์เพื่อจะเพิ่มมูลค่าของแต่ละอันสิ่งที่ตั้งใจจะทำในอนาคตจากตรงนี้นะครับอยากสร้างชุมชนตัวอย่างขึ้นมาก่อนถ้ามันประสบความสำเร็จก็จะเอาตรงนี้ไปเซตในพื้นที่จังหวัดอื่นๆต้องขอบคุณไทย PBS นะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้ไปดูงานจริงๆโอกาสที่จะได้เข้าไปถึงศูนย์วิจัยไปเจอคนในจริงๆหรือว่าได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้โอกาสเข้าไปถึงยากอยากให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับถ้าเราสามารถสร้างทุกอย่างให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและเข้มแข็งได้และมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่ามันพัฒนาไปในทุกๆองค์กรได้เราอาจจะใช้เวลาอีกเป็น10ปีกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้แต่การที่เรามีใครบางคนจุดประกายทั้งแรงบันดาลใจชี้ให้เห็นระบุถึงโอกาสผมว่ามันย่นระยะได้เป็น10ปีเลยนะ
3: จากจุดนี้เราจะให้เวลาเชฟได้ลงมือทำตามความตั้งใจนะคะแล้วเราจะมาอัปเดตสิ่งที่เชฟไปสานต่อกันอีกครั้งเมื่อมองเห็นหนทางที่ชัดเจนค่ะสู้ๆนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
4: โอ้โหถ้านี่ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการ Interactive ก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
5: การตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ
6: 500ล้านกับ 12,000 ล้านมันคนละเรื่องกันเลย
7: ถ้านายไม่ทำเราก็ลำบากเป็นคำสั่ง
6: เจอบ้านของประธานหญิงของบริษัทลาฟิตแล้วลา
7: หนีผมไม่รับฟังเรื่องสมมุติหรอก
8: เจ้าหน้าที่ชิบะดะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
9: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
6: ท่านโอวาดะครับ
9: ถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้าท่าน
10: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.

0: ห้วงลึกแห่งท้องทะเลสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทรเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงเอาไงลุงคะลุงคะเลือกตั้งผู้ว่าลุงอยากได้ผู้ว่าแบบไหนคะ
2: ก็อยากได้ผู้ว่าคนที่เขาไม่รังแกประชาชน
1: ขอคนดี
2: ขอคนที่เขาไม่รังแกคนยากคนจน
1: แล้วมีสิทธิ์เลือกไหมเนี่ยเรา
2: ไม่มีสิทธิ์แต่สนับสนุนคนที่เขาจริงใจทำงาน
1: มาWalk with ชีวิตคนกรุงเทพกับรายการเสียงเปลี่ยนเมืองทุกวัน

0: พบกับเรื่องราวหลากหลายและความสนุกสนานจากข่าวสารทั่วทุกมุมโลกกับรายการสีสันทันโลกค่ะ
1: พบกันทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 11:30 น.ค่ะวันนี้กับคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพตะวันเถระในพงค์ค่ะ
0: ค่ะสีสันทันโลกวันนี้เริ่มกันด้วยเรื่องราวเหมียวป่วนนะคะเป็นแมวที่เขาไปป่วนเหตุการณ์ที่ดังในโลกอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียวเมื่อบทประพันธ์สุดเศร้าอันเป็นโศกนาฏกรรมความรักเนี่ยกลับถูกป่วนโดยฝีมือแมวเหมียวสี่ขาไม่แน่ใจว่าคนดูจะยังมีโอกาสได้อินกับการแสดงชุดนี้หรือไม่ค่ะนี่คือละครเวทีสุดคลาสสิกนะคะโรมิโอแอนด์จูเลียตหลายคนรู้จักกันดีเห็นกันมานักต่อนักแล้วก็คงจะไม่ได้แปลกพิสดารอะไรถ้าไม่มี
1: ตัวนั้นคือจูเลียตใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่
0: จูเลียตอะ
1: โรมิโอโดนลากด้วยนะเมื่อคุณเมื่อกี
0: ้คือกินซีนนางเอกไปแล้วอะเนาะ
1: ใช่
0: นั่นแหละเขางัดกับศีรษะของนักแสดงชายคือโรมิโอนั่นเองพอใจแล้วก็กระโดดขึ้นไปเอ้า
1: ไม่ออกจากเวทีด้วยนะ
0: ไม่ลงจากเวที
1: เห็นแบบนี้ไม่ตื่นเวทีจริงๆนักแสดงบางคนเนี่ยสั่นนะคุณ
0: โอ้นั่นสิคือไม่ใช่นักแสดงสมทบอะไรแต่บทเด่นกว่าโรมิโอกับจูเลียตไปแล้วนะคะสำหรับแมวเหมียวจอมป่วนตัวนี้เลือกมาขโมยซีนเป็นฉากสำคัญด้วยเป็นช่วงที่จูเลียตต้องเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของโรมิโอเพราะความเข้าใจผิดกันตามบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์แต่ว่านักแสดงสุดฝีมือทั้งคู่เนี่ยต้องเสียท่าให้กับแมวเหมียวตัวนี้แบบไม่มีทางเลือกคือทำอะไรไม่ได้เลย
1: จะ
0: ไล่ก็ไม่ได้ก็ต้องแสดงต่อไปนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตุรกีค่ะเพราะว่าการแสดงชุดนี้เป็นของ Imperial Russian Ballet Company นะคะจัดขึ้นที่เมืองอิสเมียของตุรกีประเทศที่ได้ชื่อว่ามีแมวจรชุกชุมและน่ารักน่าชังเป็นที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยเรารวบรวมภาพมาให้คุณผู้ชมดูก็คือความตุรกีกับความแมวจรก็จะเป็นของคู่กันทำไปทำมาแมวจรไปโผล่บนเวทีการแสดงละครเวทีแล้วก็ไปเป็นนักแสดงรับเชิญมีซีนขนาดนี้อ่ะคิดดู
1: ค่ะ
0: โด่งดัง
1: เรียกได้ว่าเห็นแบบนี้นะคะคือตุรกีเขาก็ขึ้นชื่อแหละในเรื่องของแมวเหมียวแบบนี้แล้วก็คนที่ไปเที่ยวหลายคนก็จะชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอที่มีแมวออกมาแต่แบบนี้เห็นโดยไม่ตั้งใจคือตั้งใจไปดูละครแต่มีตัวประกอบเข้ามาแย่งซีนแบบนี้นะคะ
0: กลายเป็นตัวเอกแทน
1: ใช่คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะช่วงของมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะคะเรียกได้ว่ามีเรื่องราวตื่นเต้นรอให้ติดตามกันมากมายเลยทีเดียวในสนามว่าสนุกแล้วคุณผู้ชมนอกสนามเขาบอกว่ามีเรื่องน่ารักน่ารักให้อมยิ้มได้ด้วยจะเป็นอะไรไปชมภาพกันดีกว่าค่ะแซกอยู่บนถนนนะคะ
0: ชอบเสื้อ
1: แล้วเขาเป็นดาราดังด้วยบอกเลยคือใครมาเห็นแบบนี้สะดุดตากันบ้างแหละแล้วคุณดูชุดนะ
0: มีรองเท้าด้วยนะ
1: ใช่แล้วเนี่ยแฟนๆมาถ่ายรูปด้วยมาเล่นด้วยแล้วเขาก็ดูไม่ได้ตื่นคนสักเท่าไหร่เจ้าเป็ดน้อยตัวนี้มีชื่อว่าแมริ

0: นะคะวัย2ปีเดินไปทั่วกรุงเม็กซิโกซิตี้ค่ะหนึ่งในเมืองเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้พร้อมกับสวมชุดทีมชาติเม็กซิโกสีเขียวนะคะแฟนๆบอลเนี่ยคุ้นตากันดีอยู่แล้วทำเอาใครหลายๆคนชอบอกชอบใจนำไปลงในสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นไวรัลค่ะแล้วคุณดูเดินตามแบบนี้
1: เดินเกาะติดข้างรถหวัดเสียวเหมือนกันนะกับล้อ
0: ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงแล้วเขาบอกว่าคลิปที่โพสต์ลงเนี่ยมีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งด้วยกันนะคะคือปกติแล้วเจ้าเป็ดน้อยตัวนี้จะปรากฏตัวพร้อมกับคุณคาร่าโกเมสค่ะเป็นแม่ค้าขายเครื่องดื่มคนนี้แหละที่เราเห็นเข็นรถอยู่นี่นะคะคือเขาจะเข็นรถคู่ใจไปตามที่ต่างๆทุกสัปดาห์พอมีการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะได้ทำมาค้าขายเธอก็เลยไม่พลาดเช่นกันแต่ประเด็นคือน้องเป็ดแมรินเนี่ยที่ไปกับเธอเป็นคือต้องเรียกได้ว่าบรรดาแฟนๆเนี่ยชอบอกชอบใจอย่างมากนะคะแฟนบอลคุณดูกอดกัน
1: โอ้โห
0: คือใครเห็นเขาบอกว่าพากันมาขอถ่ายรูปทักทายน้องบ้างบางทีน้องทักทายกลับด้วยนะทำเอาแฟนบอลเรียกร้องนะคะอยากเห็นเจ้าเป็ดตัวนี้ไปปรากฏตัวในสนามกันยกใหญ่บางคนก็บอกว่าเจ้าเป็ดตัวนี้เป็นสมบัติของชาติไปแล้ว
1: ใส่เสื้อทีมชาติไง
0: คุณคาร่าบอกว่าเธอพาแมรินออกไปขายเครื่องดื่มกับเธอด้วยเสมอค่ะเพราะว่าไม่อยากที่จะทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวนะคะซึ่งเจ้าเป็ดเนี่ยเหมือนกับลูกของเธอคนนึงไปแล้วแล้วก็ยังเป็นเพื่อนคู่ใจของลูกชายเธอมาโดยตลอดด้วยแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าวันนึงเนี่ยเจ้าเป็ดตัวนี้จะดังเป็นพลุแตกแบบนี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจไปยังทีมชาติเม็กซิโกค่ะว่าเราจะอยู่เคียงข้างพวกคุณเสมอแล้วก็แมรินคือแฟนคลับอันดับหนึ่งของคุณค่ะก็ต้องติดตามผลงานทีมชาติเม็กซิโกกันนะคะว่าจะทะลุไปได้ลึกสักเท่าไหร่เพราะว่าพอนัดเปิดสนามคว้าชัยมาได้ก็มีโอกาสอย่างมากที่จะผ่านไปสู่รอบต่อๆไปด้วยค่ะ
1: ไม่รู้ว่ามีลุ้นไหมถ้าทีมชาติเม็กซิโกไปได้รอบลึกๆแมรินจะได้ไปปรากฏตัวในสนามกับเขาด้วยหรือเปล่า
0: แต่ไม่รู้ว่าไปปรากฏตัวแล้วจะตกใจกับเสียงเชียร์คนในสนามบอลหรือเปล่านะ
1: เป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: แต่ก็เป็นบรรยากาศสีสันนอกสนามที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันก็น่ารักดีทีเดียวนะคะตัวนี้
1: ช่วงนี้เวลาดูบอลนะคะบางคนชอบดูอยู่บ้านแต่บางคนจะไปหาดูที่คนเยอะๆไปลุ้นด้วยกันเนาะอย่างตามร้านอาหารอะไรต่างๆวันนี้พาไปรู้จักร้านหนึ่งที่ไมอามี่เป็นตัวเลือกยอดนิยมของคอบอลอยู่แล้วแต่ถ้าไปช่วงนี้จะได้อินกับการแข่งขันมากเป็นพิเศษค่ะตอนแรกอ่ะก็นึกว่ายกรองเท้าขึ้นมาจะดมหรือจะอะไร
0: ต้องทำความสะอาดก่อนนะแบบนั้น
1: ตกใจนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นแก้ว
0: ค่ะ
1: แก้วเนี่ยคุณผู้ชม
0: ช่าง
1: คิดมากนะทรงรองเท้าสตั๊ดก็คือเอาใจแฟนบอลโดยเฉพาะแล้วนอกจากรองเท้าสตั๊ดโอ้โหดูสิออกแบบมาดีนะเขาบอกว่าที่นี่ชื่อว่า Grail Sport Barเป็นร้านอาหารและบาร์ออกแบบมาเพื่อคนรักกีฬาอยู่ที่ไมอามี่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐสีสันเนี่ยการเชียร์ฟุตบอลก็เสิร์ฟเครื่องดื่มมาในแก้วรูปทรงพิเศษแบบนี้นะคะแฟนบอลเขาบอกว่าเลือกแปะสติกเกอร์ที่รองเท้าอ่ะ
0: ดิฉันกำลังสงสัยเลยจะถามว่าเห็นธงชาติเยอรมนีแบบนี้แล้วเราเลือกธงชาติอื่นได้ไหมถ้าเราเป็นแฟนของทีมอื่นอ่ะ
1: ได้และนี่มีถ้วยฟุตบอลโลกถ้ามุนไม่อยากดื่มจากรองเท้ามีถ้วยให้นะผู้จัดการของร้านเขาบอกว่าที่นี่เดิมทีก็เป็นบาร์ในธีมรองเท้าผ้าใบแต่ว่าขึ้นชื่อเรื่องการจัดปาร์ตี้ชนฟุตบอลด้วยพอถึงช่วงฟุตบอลโลกก็เลยตัดสินใจเอาแก้วรูปรองเท้าสตั๊ดออกแบบมาเป็นพิเศษเลยมาเอาใจแฟนบอลโดยเฉพาะนะฮะแฟนบอลที่มานั่งร้านนี้ก็บอกว่าโอ้โหมีไอเทมพิเศษแบบนี้ก็ยิ่งอยากจะมานั่งเชียร์บอลร้านนี้จะได้รู้สึกว่าได้เชียร์ทีมในดวงใจมากขึ้นแล้วมันน่ารักมันได้คอนเทนต์ด้วยเครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วสวยๆเนี่ยรสชาติดีขึ้นเสมอแล้วไม่ใช่ดื่มถ่ายรูปกับแก้วแล้วกลับนะคะเขาให้เอาแก้วกลับบ้านไปได้ด้วย
0: แต่วางเอาไว้เนี่ยอย่าไปวางอยู่หน้าบ้านนะหน้าประตูอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวสวมผิดแน่นอน
0: เข้าใจผิดดิฉันว่าก็คล้ายอยู่นะ
1: ได้อยู่ทำเหมือนเลยทีเดียวนะคะซึ่งไมอามี่เนี่ยเขาเป็นเมืองหนึ่งนะที่เป็นเจ้าภาพร่วมของศึกฟุตบอลโลกปี2026นี้นะช่วงนี้บาร์ร้านอาหารต่างๆเนี่ยสถานที่จัดกิจกรรมทั่วเมืองเขาก็พากันจัดเต็มต้อนรับกระแสฟุตบอลโลกช่วงนี้นะคะคึกคักเลยทีเดียวสำหรับไอเดียที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องบอกว่าการที่ เปลี่ยนธงชาติได้เนา
0: ะ
1: ทำให้หลายคนน่ะเลือกมาใช้บริการร้านนี้เพราะว่าอะไรในแก้วกลับบ้านไงแล้วก็เป็นทีมในดวงใจด้วย
0: อ๋อนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการตลาดที่ใช้ได้ผลจริงๆในช่วงของฟุตบอลโลกแบบนี้ด้วยซึ่งถ้าจบงานนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการตลาดที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าวันที่4กรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้เป็นวันชาติของสหรัฐค่ะแล้วก็ปีนี้พิเศษนะคะเพราะว่าครบรอบ250ปีของการประกาศอิสรภาพด้วยผู้นำอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองก็เลยจัดการปรับปรุงแปลงโฉมสถานที่ต่างๆในเมืองหวังที่จะสร้างความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ฉลองอย่างยิ่งใหญ่แต่มีบางที่ค่ะที่ดูจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ค่ะสถานที่นี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเคยเห็นตามข่าวหรือว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสหรัฐเป็นสระน้ำ reflecting pool ค่ะอยู่หน้าอนุสรณ์สถานลินคอนในบริเวณ National Mall นะคะใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีนั่นเองซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งทุ่มงบประมาณหลายล้านดอลลาร์สหรัฐปรับปรุงแปลงโฉมเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐจากอังกฤษโดยเฉพาะค่ะทางการบอกว่าใช้งบไปประมาณ2ล้านดอลลาร์แต่บางรายงานชี้ว่างบอาจสูงถึง15ล้านดอลลาร์นะหรือประมาณ480ล้านบาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วเนี่ยเป็นสระสีเขียวเป็นสระเขียวมรกตนะคะคิดอยู่ว่านี่แปลงโฉมแล้วใช่หรือเปล่าคำตอบคือนี่เป็นสภาพหลังจากลงมือปรับปรุงสระน้ำแล้วแต่ปัญหาคือไม่ได้เป็นไปตามแผนที่คิดเอาไว้นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผู้นำสหรัฐสั่งให้ทาสีพื้นสระน้ำเป็นสีน้ำเงินแบบเดียวกับบนธงชาติสหรัฐแล้วลองนึกภาพดูคุณสระน้ำใหญ่สะท้อนเป็นสีน้ำเงินจะสวยขนาดไหนปรากฏว่าพอเปิดใช้งานได้ไม่กี่วันสภาพคุณดูสิคะ
1: เขียว
0: เป็นแบบนี
1: ้เขียวปี
0: ๋ไม่คาดคิดจริงๆอุตส่าห์ทุ่มเงินไปตั้งเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บางคนก็ออกมาเหน็บแนมเสียดสีนะคะคือเปิดใช้งานได้ไม่กี่วันสาหร่ายลอยเต็มสระแล้วก็เลยได้สระสีเขียวขจีอย่างที่เห็นนะแต่มันก็เป็นปกติค่ะเพราะถ้าเป็นสระน้ำตื้นๆแบบนี้เจอกับทั้งแสงแดดส่องลงมาทั้งความชื้นอุณหภูมิสูงตะไคร่ก็ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะคนนี้เป็นประชาชนนะคะที่มาเห็นเขาก็บอกว่าคนอย่างคนนี้ค่ะเขาบอกว่าสระน้ำเป็นของตัวเองนะคะบอกว่าเปลืองเงินมากเลยแบบ 100% นะคะแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเห็นถึงความพยายามนะแต่บางทีเราก็คงฝืนธรรมชาติไม่ได้จริง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะถ้าจะปรับปรุงกันจริงๆเนี่ยเอาแค่สระน้ำไม่เหม็นก็โอเคแล้วนั้นเธอมองไว้แบบนี้นะคะคือหลายคนก็มีความเห็นหลากหลายอย่างเพราะว่าจริงๆจุดบริเวณนี้เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมด้วยคือไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันเท่านั้นแต่ว่าชาวต่างชาติเองเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะชอบมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันบริเวณนี้แล้วเห็นภาพเป็นแบบนี้ก็แม้บางคนก็บอกว่าผิดหวังหรือเปล่า
1: เดิมทีน้ำจะเป็นสีออกจากมืดๆเทาๆหน่อยก็คือความที่ไปถ่ายรูปตรงนั้นก็จะมีแบบอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเงาสะท้อนลงไปเขาถึงเรียก reflecting pool แต่พอมันเป็นสีเขียวแบบนี้หลายคนก็
0: ก็แปลกตาแต่ว่าบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการที่อุตส่าห์ทุ่มเงินไปตั้งเยอะทำไมได้มาเป็นแบบนี
1: ้ก็จัดการกันต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกที่หนึ่งกันบ้างที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสขึ้นชื่อนี้มาทุกคนมีภาพในหัวแน่นอนต้องเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปเป็นเมืองศิลปะงดงามแต่ว่าจะเป็นยังไงถ้าอยู่ๆมีชิ้นงานรูปทรงแปลกตาโผล่ขึ้นกลางเมืองค่ะถ้าคุณผู้ชมไปปารีสช่วงนี้นะคะล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนอยู่ดีๆอาจจะตกใจกันได้เงยหน้าขึ้นมาเจอแบบนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างคล้ายถ้ำนะเป็นถ้ำหินไปโผล่กลางแม่น้ำมันเป็นภาพที่ก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นตรงนี้เนาะไม่คุ้นเท่าไหร่จะขัดกับสถาปัตยกรรมโรแมนติกรอบข้างมากๆแต่ถ้าลองเช็คบนแผนที่ดีๆจะเจอว่านี่ไม่ใช่สถานที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่จริงๆคือสะพานปงเนฟสะพานเก่าแก่อยู่คู่เมืองมา400กว่าปีนี่แหละเพียงแต่ว่าศิลปินชาวฝรั่งเศสแนวสตรีทอาร์ตชื่อว่า JR สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาบนสะพานเป็นถ้ำมาเลยเรียกเสียงฮือฮาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะผลงานชิ้นนี้ถ้าชื่อแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือชื่อว่าถ้ำแห่งปงเนฟอย่างที่เห็นเป็นเหมือนก้อนหินใหญ่ยักษ์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นซุ้มที่เขาทำจากผ้าทั้งหมดเลยนะคะความยาว120เมตรสูง18เมตรส่วนที่เห็นพองๆเขาอัดเอาลมเข้าไปปริมาตรเนี่ยคือประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรน้ำหนักรวมประมาณ5ตันเพิ่งจะจัดแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเพราะว่า ขอเจรจากับทางการท้องถิ่นมานานหลายปีกว่าจะได้จัดแสดงนะคะส่วนคำถามว่าเออแล้วผลงานชิ้นนี้เนี่ยอยากจะสื่อสารหรือว่าเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ทางศิลปินคือ JR เนี่ยบอกว่าแสดงความเคารพต่อคริสตัลแล้วก็ชองคลอสศิลปิน2 สามีภรรยาที่เคยสร้างผลงานศิลปะจนเรียกเสียงฮือฮามาแล้ว40กว่าปี

0: ้ก่อนคือ2ท่านเนี่ยใช้ผ้าห่อสะพานปงเนิร์ฟครั้งนี้ตัวเองก็เลยมาสร้างผลงานศิลปะให้เป็นที่จดจำเหมือนกันส่วนใครอยากเดินเข้าไปชมด้านในเป็นถ้ำที่ทำจากผ้าแบบนี้นะคะดูได้จนถึง28มิถุนายนนี้
1: ก็ถือว่าเป็นผลงานศิลปะที่ดูแปลกตาดีทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นที่หลายๆคนที่ไปเที่ยวน่ะก็ได้ถือโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมด้วยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานศิลปะที่เยี่ยมชมได้และเข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในผลงานศิลปะชิ้นนั้นได้ด้วย
0: ซึ่งมองแล้วตอนแรกไม่คิดว่าทำจากผ้านะโดยรายละเอียดฝีมือตอนนั้นก็เป็นกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่แต่ว่าฝีมือทีเดียว
1: ค่ะก็เข้ากับช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวในช่วงนี้พอดีนะคะอากาศกำลังดีที่นู่นคุณผู้ชมคะเคยอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหงาๆบ้างหรือเปล่าคือบางคนบอกว่าอาจจะทำงานทุกวันไม่มีเวลาเจอคนในครอบครัวเลยหรือว่าปล่อยให้ใครบางคนอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะเราอาจจะอยู่คนเดียวแบบเหงาๆเยอะวันนี้เราพาไปดูโครงการนึงที่ประเทศสวีเดนนะคะจะทำให้ทุกคนมีเวลาคลายความเหงาเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าคุณผู้ชมทำงานบริการอย่างงานในร้านขายยาแบบนี้อาจจะหาเวลาพักจริงๆจังๆยากหน่อยนะคะเพราะว่างานเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าถ้าลูกค้าเข้ามาก็ต้องทำงานต่อนะคะตอนนี้ที่สวีเดนค่ะเขามีร้านขายยาชื่อว่า Apotek ขยาทาร์ทค่ะแต่เลยกำลังดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขของสวีเดนนะคะเพื่อมุ่งแก้ปัญหาใหญ่ที่หลายคนเผชิญในปัจจุบันนั่นก็คือความเหงาค่ะหนึ่งในพนักงานผู้ร่วมโครงการคือเธอคนนี้นะคะเธอชื่อยามิสลินลินเบิร์กค่ะเธอจะได้รับเวลา15นาทีต่อสัปดาห์ระหว่างเวลางานพร้อมกับเงินอีก 1,000 โครนาสวีเดนหรือประมาณ 3,400 บาทเพื่อออกไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้กับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็ตามเพื่อคลายความเหงานะคะหรืออาจจะเอาเวลามาใช้ทีเดียวก็ได้เป็น1ชั่วโมงต่อ1เดือนก็ได้ค่ะอย่างคุณยาสมินค่ะใช้เวลานี้ออกไปหาคนรู้จักค่ะก็นั่งพบปะพูดคุยกินข้าวคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตกันสักหน่อยเธอบอกช่วยคลายเหงาได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเสียแล้วนะคะเหลือแค่คุณพ่อที่ต้องอยู่คนเดียวก็เผชิญความเหงาเหมือนกันบางครั้งก็ใช้เวลานี้แวะไปหาด้วยถือว่ามีเวลาได้ใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากได้เวลาและเงินไปใช้เวลาว่างแล้วพนักงานของบริษัททั้ง 4,400 คนยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการรับมือและป้องกันความเหงาหรือว่าความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้องการด้วยนะคะโดยทางการสวีเดนค่ะเคยทำผลสำรวจพบว่าจากประชากร10ล้านคนมีมากถึง 600,000 คนนะคะที่รู้สึกเหงาเป็นประจำส่วนอีก 1,300,000 คนรู้สึกขาดคนที่จะคอยพึ่งพาทางใจได้ค่ะซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินหน้าขจัดความเหงาในสังคมนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตต่อโครงการเขาว่าเวลาค่อนข้างจำกัดทีเดียวจริงๆถ้าปรับสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตให้พอดียิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะช่วยคลายความเหงาได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ฟังตัวเลขที่บอกเวลาพักเนี่ยต่อให้จะบอกว่ารวมกันก็ยังรู้สึกว่าน้อยเกินไปอยู่ดีคือมันรู้สึกว่าถ้าจะพักแบบนี้ใช้เป็นวันพักร้อหรือว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าข้อแรกเปลี่ยนตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นการล่าด้วยที่ยังได้เงินอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ไม่เสียรายได้
1: ก็ถือว่าเป็นโครงการที่คิดขึ้นมาช่วยในเรื่องนี
0: ้เป็นข้อริเริ่มใหม่ๆนะคะทีนี้ชวนคุณผู้ชมไปนั่งรถไฟชมบรรยากาศกันบ้างค่ะไปที่โปแลนด์กันต่อต้องบอกว่ารถไฟขบวนนี้มีความพิเศษอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เร่งรีบกับการเดินทางนะคะแต่สำหรับคนที่อยากพักผ่อนพักจากโลกเครียดๆรอบตัวน่าจะถูกใจค่ะรถไฟธรรมดาแบบนี้ที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าคุณนั่งรถไฟแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หลายคนคงนานและหลายปีนะเดี๋ยวนี้เวลาจะไปเที่ยวไปทำธุระที่ไหนเนี่ยมักจะนั่งรถยนต์ไปไกลหน่อยก็ขึ้นเครื่องบินกันด้วยค่าโดยสารที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แพงมากนักแล้วแล้วก็ประหยัดเวลาเยอะหลายคนเลยไม่ค่อยได้ไปรถไฟแบบนี้นะคะการรถไฟโปแลนด์เลยจัดบริการรถไฟขบวนพิเศษหวังจะเรียกผู้ใช้บริการให้มากขึ้นตัวรถไฟเขามีชื่อว่าเนสเปสเนยแปลไทยเป็นประมาณว่าสบายสบายก็คือสบายตามชื่อจริงๆเพราะว่าตัวรถไฟเนี่ยจะเดินรถแบบไม่เร่งรีบอะไรไปเรื่อยๆจอดตามสถานีต่างๆในเส้นทางคือปกติถ้าเป็นรถด่วนพิเศษเนี่ยก็ขับไปเลยจะจอดเฉพาะสถานีสำคัญนะฮะแต่ว่าขบวนนี้เขาจะปล่อยให้ผู้โดยสารเนี่ยสัมผัสบรรยากาศสองข้างทางกันให้เต็มที่แถมตู้อย่างที่เราเห็นบรรยากาศไปตอนต้นในขบวนเนี่ยบรรยากาศจะเป็นแบบเนี้ยมันจะ

0: ้อนยุคนิดนึงนะคะประมาณแบบยุค80แล้วไม่มี Wi-Fi ไม่มีเครื่องปรับอากาศอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณผู้โดยสารจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งรอบข้างนะคะแล้วก็อาหารในตู้เสบียงเรื่องอาหารนี่ไม่แพ้ใครเขาบอกว่าจัดเต็มมาหลายเมนูต้องบอกว่าเป็นขบวนรถไฟที่ให้บริการเป็นเส้นทางจริงนะคะไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวคือพาไปถึงปลายทางจริงๆแต่จะใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติหลายชั่วโมงแต่ถึงจะนานนะปรากฏว่ามีคนไม่น้อยเลยยอมควักเงินมาเลือกเดินทางด้วยรถขบวนนี้ถือว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะหลายคนอย่างคนนี้คุณพ่อพาเป็นลูกชายมาลูกชายอายุ12ปีตัวคุณพ่อบอกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆในโปแลนด์สมัยที่ตัวเองยังเด็กยังอายุเท่าลูกชายไงก็เคยนั่งรถไฟแบบนี้แหละมีความสุขกับบรรยากาศสวยๆข้างทางยุคที่ยังไม่ต้องเร่งรีบมากอ่ะก็เลยพาลูกมาสัมผัสอะไรแบบนี้บ้างนะคะนักท่องเที่ยวบางคนเองเขาก็บอกว่าถ้าเกิดอาจจะไปทำงานเนี้ยหรือช่วงที่เร่งรีบก็คงไม่นั่งรถไฟแบบนี้ขอไปพึ่งพาพวกรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเหมือนเดิมดีกว่าแต่ถ้าเป็นวันพักผ่อนแน่นอนขบวนนี้ตอบโจทย์นะคะบรรยากาศดีนั่งไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนแล้วก็จริงๆเหมือนได้ไปเที่ยวในตัวแหละเพราะแวะเที่ยวแวะชมสองข้างทางไปเรื่อยๆนั่นเอง
1: แต่ดิฉันชอบการเดินทางแบบรถไฟแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางเรายังได้มองบรรยากาศสองข้างทางริมรางรถไฟซึ่งบางทีเราก็ได้เห็นธรรมชาติบางทีเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนก็มีเสน่ห์อีกแบบนึง
0: เป็นการพักผ่อน
1: ค่ะเรื่องราวใกล้บ้านวันนี้คุณผู้ชมเราชวนไปดูนะคะเรื่องราวน่ายินดีในวงการอนุรักษ์สัตว์ของประเทศอินโดนีเซียค่ะที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของสัตว์สองสายพันธุ์นะคะท่ามกลางความหวังในการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ให้เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นติดตามชมในช่วงสีสันอาเซียนกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์ค่ะ
2: อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกค่ะโดยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากรวมไปถึงสัตว์เฉพาะถิ่นหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่ขณะเดียวกันการกระทำของน้ำมือมนุษย์ก็ทำให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันแสนโชคร้ายแต่ล่าสุดพอมีข่าวดีมาให้ชื่นใจได้บ้างค่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตตัวน้อยตัวนี้ลืมตามาดูโลก
3: ตัวอย่างเล็กตั้งหลักอาจจะยังไม่ค่อยดีเลยมีเซกันไปบ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็อยู่ไม่ห่างขยับตัวไปอยู่ใกล้แม่ให้ได้มากที่สุดที่เราเห็นกันอยู่นี้คือเจ้าลูกช้างสุมาตราตัวเมียตัวน้อยๆที่เพิ่งลืมตามาดูโลกเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี้ในอุทยานแห่งชาติเทสโซนิโลในจังหวัดเรียวโดยมีควานช้างไปเจอเข้าหลังจากนั้นทีมแพทย์ก็รีบลงพื้นที่เพื่อไปเช็คอาการเจ้าตัวเล็กนี้ทันทีเจ้าลูกช้างตัวน้อยสูง93เซนติเมตรยาว104เซนติเมตรและรอบอก112เซนติเมตรอุณหภูมิร่างกาย 37.8 องศาและอัตราการเต้นของหัวใจปกติซึ่งสัตวแพทย์ยังเล่าให้ฟังว่าผลการตรวจชี้ว่าเจ้าลูกช้างตัวนี้สุขภาพแข็งแรงมากกระฉับกระเฉงและสามารถดูดนมจากแม่ได้ที่สำคัญลูกช้างตัวนี้เป็นลูกตัวที่5ของแม่ช้างตัวนี้ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติกับช้างป่าในเทสโซนิโลฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่นี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเกินคาดเพราะว่าลูกช้างตัวนี้เป็นลูกของเรียแม่ช้างสุมาตราวัย55ปีที่เคยเผชิญชะตากรรมที่น่าสงสารอย่างมากเพราะเคยตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์เมื่อประมาณ20ปีก่อนจะถูกจับมาฝึกและเลี้ยงดูเพื่อลดพฤติกรรมเช่นนั้นขณะที่การเกิดมาครั้งนี้ของเจ้าลูกช้างตัวน้อยก็นับเป็นข่าวดีสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเป็นความหวังใหม่สำหรับช้างสุมาตราที่กำลังเผชิญกับการสูญพันธุ
2: ์ปัจจุบันช้างสุมาตราถูกจัดอยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการล่าสัตว์ที่ทำให้จำนวนประชากรลดลงอย่างหนักโดยข้อมูลจากกระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียเมื่อปี2020คาดการณ์นะคะว่าน่าจะมีช้างสุมาตราหลงเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 900-1,300 ตัวเท่านั้นค่ะ
3: ส่วนที่เห็นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กกันอยู่นี้ไม่ใช่ลูกแมวที่ไหนแต่นั่นคือ4ลูกเสือโคร่งสุมาตราที่เพิ่งกลายเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ในจังหวัดอิสชวาของอินโดนีเซียลูกเสือทั้ง4ตัวลืมตาดูโลกเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็นตัวผู้3ตัวและตัวเมีย1ตัวทั้งหมดเป็นลูกของพ่อเสือปลา

0: จาอายุ12ปีและแม่เสือดีนีอายุ10ปีก่อนที่ทางสวนสัตว์จะพาทั้ง4ตัวมาเผยโฉมต่อสายตามนุษย์เมื่อวันที่4มิถุนายนนี้เองการลืมตาดูโลกของลูกเสือโคร่งสุมาตรา4ตัวนี้ทำให้จำนวนเสือโคร่งสุมาตราในสวนสัตว์แห่งนี้เพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด8ตัวท่ามกลางความพยายามเพิ่มจำนวนและอนุรักษ์สัตว์ป่าของสวนสัตว์แห่งนี้ทั้งการเพาะพันธุ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์และการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ของอินโดนีเซียให้ดียิ่งขึ้นการถือกำเนิดของเจ้าลูกเสือทั้ง4ตัวนี้นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของอินโดนีเซียค่ะเนื่องจากเสือโคร่งสุมาตราถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและพบได้แค่เฉพาะบนเกาะสุมาตราเท่านั้นโดยปัจจุบันคาดการณ์ว่าน่าจะมีเสือโคร่งสุมาตราลงเหลืออยู่ในธรรมชาติเพียงแค่ไม่ถึง600ตัวค่ะ
1: นี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันในสีสันทันโลกวันนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามชมรายการสีสันทันโลกได้ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมค่ะ
2: ค่ะก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้นะคะเช่นเคยอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานแน่นอนค่ะ
1: แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังทางออนไลน์กันได้นะคะทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS ด้วยค่ะ
2: ปิดท้ายรายการสีสันทั่วโลกในวันนี้ค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงศิลปะโคมผสมผสานการออกแบบสวนสไตล์ราชวงศ์ซ่งนะคะอยู่ในมณฑลหูหนานค่ะจำลองบทกวีจีนโบราณปลาวแบกว่ายใต้ใบบัวค่ะ
1: วันนี้นะคะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับเอ็มเด็กหนุ่มวัย18ปีที่กำลังจมน้ำในแม่น้ำและต้องเผชิญหน้ากับแทมมี่อวตาร AI โค้ชด้านการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาจนสร้างแรงบันดาลใจให้เขาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแรงผลักดันและความกระหายที่จะลงมือทำเริ่มถาโถมเข้าหาและเธอก็ทำมันได้ดี
0: วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ท้ายของการตามหามือตบเล็บเจลจากทั่วประเทศกับศึกชิงพื้นที่ตัวแทนแห่งแดนใต้เฟ้นหา2ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่เวทีฟินาเล่สาวเหล็กโนแอลคัพไทย PBS 2026สนามที่4ชิงแชมป์ภาคใต้ถ่ายทอดสดจากโรงยิมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
3: อนาคตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมรับทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
4: วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
5: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.vipa.me และ Vipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ผู้เชี่ยวชาญชี้อาคารเก่าในพื้นที่กรุงเทพเสี่ยงหลายแห่งเตือนเจ้าของอาคารปล่อยพังอาจถูกดำเนินคดีหลังการสาดอาคารเก่าย่านพระราม4พังถล่ม
1: เหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2คนคาดเกิดจากฝนตกหนักสะสมดินถูกกัดกร่อนวิศวกรยืนยันไม่กระทบโครงการ
0: ผู้ก่อเหตุจ่อเข้ามอบตัวยิงคู่กรณีกลางงานศาลเจ้าพ่อสักกระโจมสุพรรณบุรีเสียชีวิตคาดเกิดการทะเลาะวิวาทกันมาก่อน
1: ผู้แทนอิหร่านและสหรัฐเตรียมเจรจาขยายผลข้อตกลงยุติสงครามหลังอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมซ์อีกรอบ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาขำดวงครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์อาคารพาณิชย์บนถนนพระรามที่4หลังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารทรุดตัวลงมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าแต่ว่าอาคารพาณิชย์ที่อยู่คูหาข้างเคียงก็ยังคงมีประชาชนที่อยู่อาศัยอีกหลายคนนะคะหลายคนก็ออกมาส่งเสียงสะท้อนว่าต้องการให้มีการตรวจสอบอาคารเก่าทั่วพื้นที่เพราะว่ากังวลว่าเหตุการณ์จะเกิดซ้ำรอยอีกติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะจากคุณกัญญารัตน์เรือนใจรายงานจากจุดเกิดเหตุบนถนนพระรามที่4ค่ะคุณกัญญารัตน์คะ
2: ค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาคะในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะยังคงมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารที่ติดกันมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องโครงสร้างของอาคารค่ะขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่สุดตัวแล้วค่ะเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่โดยรอบอาคารพาณิชย์ที่เกิดการทรุดตัวเพื่อกันแนวห้ามเข้าเนื่องจากเป็นพื้นที่อันตรายและมีเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและตรวจสอบโครงสร้างและความแข็งแรงของอาคารนายเจริญวงศ์ผู้ดูแลศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่ในอาคารข้างเคียงเปิดเผยว่าก่อนที่อาคารจะทรุดตัวค่ะได้ยินเสียงสัญญาไม่ได้ยินเสียงสัญญาณที่บอกถึงความผิดปกติไม่มีใครรู้ตัวส่วนสาเหตุส่วนตัวคาดว่าอาจเกิดจากการสาดของอาคารอุ้มน้ำไว้มากเนื่องจาก3วันก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ค่ะ
3: มันคือมันเป็น100ปีนะครับ
4: มันน่าจะ
3: แล้วก็1เราตรงนี้น่ะมันเกิดได้หลายสาย

0: เหตุอะจากเมื่อก่อนอดีตทำไฟฟ้าใต้ดิน2แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในศาลเจ้านี่สะเทือนเลยนะครับโคมนี่โยกหมดเลยโคมเนี่ยนะครับโยกหมดเลย2เมื่อ3วันติดที่ผ่านมานี่ฝนตกกลางคืนเกือบทุกวันยันมาถึงเช้าข้างบนอาจจะอุ้มน้ำรับน้ำไว้เพราะว่าหลังคาเก่ากันศาสตร์เก่าอันเนี้ยมันไปสังเกตมันไม่มีรูครับมันไม่มีรูระบายลงมา
1: ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในคูหาข้างเคียงยอมรับว่าความกังวลใจจะเกิดการซ้ำเหตุเนื่องจากอาคารสร้างมานานกว่า100ปีจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารในพื้นที่ทั้งหมดค่ะ
2: มันก็กลัวเนาะมันเกิดเหตุขึ้นแล้วก็กลัวเนาะแต่ว่าบ้านมันก็ไม่ใช่ว่าบ้านดีๆบ้านมันก็เก่ามากแล้วแล้วก็ต้องคิดว่ามันก็ต้องทำใหม่มั้ง
3: อยากให้เขามาตรวจสอบไหมเราด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าทั้งแถบเลย
2: ทั้งแถบเลยแหละถ้ามาตรวจสอบให้มาตรวจทั้งแถบเลยถ้าตรวจก็ตรวจทั้งแถบเลย
4: แล้วหลังเกิดเหตุที่เราได้มาดูร้านดูบ้านเราบ้างไหมว่ามีตรงไหนอาจจะชำรุด
2: ไม่รู้ค่ะไม่ดูอะไรเลยแต่ก็มองอย่างนี้ก็กลัวกลัวใช่ไหม
1: ส่วนการจราจรบริเวณโดยรอบพบว่าถนนพระราม4ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติมีเพียงบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุที่ช่องทางเดินรถจาก4ช่องทางลดเหลือ2ช่องทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่กันไว้เป็นพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะค่ะทั้ง2ท่านคะสำหรับอาคารที่ทรุดตัวขณะนี้นะคะยังถูกกันไว้เป็นพื้นที่อันตรายซึ่งทางทีมวิศวกรที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นวางแผนว่าจะดำเนินการนำกันสาที่ทรุดตัวลงมาเนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดการล่วงหล่นใส่ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ค่ะ
5: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะ
6: ขอบคุณครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเหตุการณ์การสาดอาคารเก่าอายุกว่า100ปีที่ย่านพระราม4พังถล่มลงมาและก็มีผู้เสียชีวิต1คนเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่จะสะท้อนความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังกลายเป็นสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของอาคารเก่าทั่วกรุงเทพมหานครที่หลายแห่งมีอายุการใช้งานยาวนานมากว่า 40-60 ปีครับท่ามกลางข้อกังวลในเรื่องการเสื่อมสภาพของโครงสร้างและความจำเป็นในการตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างจริงจังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคตครับถ้าย้อนดูข้อมูลของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะพบว่าอาคารพาณิชย์และตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนมากถูกก่อสร้างในช่วงปี2500ถึง2520นะครับหรือเมื่อกว่า 40-60 ปีก่อนในช่วงเวลานั้นกฎหมายควบคุมอาคารยังไม่เข้มงวดเท่ากับปัจจุบันนะครับซึ่งเทคโนโลยีการออกแบบการคำนวณโครงสร้างและการผลิตคอนกรีตยังคงมีข้อจำกัดครับเมื่ออาคารมีอายุการใช้งานยาวนานความเสื่อมสภาพของวัสดุก็เลยเป็นปัจจัยที่จะต้องเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีการบำรุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องนะครับพื้นที่ที่มีอาคารพาณิชย์อายุหลายสิบปีหนาแน่นเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวกันอยู่ในเขตเมืองเก่านะครับ
5: นอกจากนี้ก็มีย่านร้านค้าดั้งเดิมนะคะหลายจุดด้วยกันแต่ถ้าย้อนไปค่ะคุณผู้ชมเมื่อปี2568นะคะเกิดเหตุการณ์กันสาดอายุ100ปีถล่มย่านสำราญราษฎร์ค่ะครั้งนั้นมีคนติดอยู่ในบ้าน5คนแต่ว่าไม่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือเจ้าของบ้านช่วยกันตรวจสอบอาคารป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกขณะที่ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและกรรมการเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะบอกว่าสาเหตุหลักของการถล่มเนื่องจากความเสื่อมสภาพของวัสดุตามกาลเวลาค่ะทั้งเนื้อปูนและเหล็กเส้นที่ต้องเผชิญกับฝนและความชื้นจนเกิดสนิมขึ้นแต่จุดที่น่ากังวลที่สุดก็คือจุดเชื่อมต่อระเบียงซึ่งพบว่ามีการเชื่อมยึดไว้เพียงบางจุดเท่านั้นนะคะไม่ได้เชื่อมตลอดแนวทำให้ความแข็งแรงไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักได้ในระยะยาว นอกจากนี้จากการตรวจสอบอาคารข้างเคียงก็พบว่ามีลักษณะการก่อสร้างอายุการใช้งานที่ใกล้เคียงกันค่ะจึงดูแล้วมีความเสี่ยงสูงนะคะที่อาจจะเกิดเหตุลักษณะเดียวกันได้อีกค่ะ
6: ศาสตราจารย์อมรย้ำว่าปัจจัยเรื่องแผ่นดินไหวไม่ใช่สาเหตุหลักสำหรับอาคารเตี้ยเหล่านี้นะครับส่วนแรงสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกก็เป็นเพียงปัจจัยเสริมเท่านั้นครับแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือโครงสร้างที่หมดอายุการใช้งานโดยปกติปูนเนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ50ปีครับแต่อาคารที่เกิดเหตุมีอายุมากว่า100ปีแล้วสภาวิศวกรก็เลยเสนอให้กรุงเทพมหานครครับเร่งสำรวจความมั่นคงของอาคารเก่าในย่านเมืองเก่าโดยเฉพาะอาคารที่มีระเบียงยื่นออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงปี2563หรือว่ากฎหมายควบคุมอาคารที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าของอาคารตรวจสอบและแก้ไขอาคารที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยได้ในทันทีครับ
7: ก็คือตัวเนื้อปูนหรือว่าตัวเหล็กเส้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีการเสื่อมสภาพตามเวลาอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะโดนพวกฝนโดนความชื้นทำให้เหล็กเนี่ยเกิดเป็นสนิมได้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมลงพื้นที่ไปเนี่ยก็พบจุดสำคัญจุดหนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อตลอดแนวนะมันเชื่อมเฉพาะแค่บางจุดทำให้ไอ้ความแรงของจุดเชื่อมต่อเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่เราคิดว่าจะเป็นประเด็นทำให้มันถล่มลงมาได้แล้วพอเรามองดูอาคารข้างๆเนี่ยเราก็พบว่ามันก็มีลักษณะของการเชื่อมต่อหรือว่าการสานระเบียงเนี่ยลักษณะที่คล้ายกันหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นอาคารเก่าเหมือนกันด้วยดังนั้นเนี่ยอาคารต่างๆเหล่านี้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะเกิดการถล่มดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือกทม.เนี่ยจะต้องมีการสำรวจสภาพการยึดของตัวระเบียงการศาสตร์ตัวเนี้ยลงพื้นที่ตรวจสอบหนึ่งดูว่ามันมีความเป็นสนิมไหมแล้วก็ตรวจสอบเข้าไปด้านในของตัวการคอนเนคชันหรือว่าตัวรอยต่อตรงเนี้ยว่ามันยึดกันแบบไหนมันมีความแข็งแรงไหม
5: หลังจากเกิดเหตุวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะคะว่าเจ้าของอาคารไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยเรื่องของการดูแลรักษาเพราะว่าอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สรรำผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปัตตภีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปรียบเทียบแล้วก็ให้เห็นภาพนะคะว่าการเป็นเจ้าของอาคารก็ไม่ต่างจากการเลี้ยงสุนัขค่ะถ้าปล่อยให้สุนัขออกไปกัดคนเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับอาคารที่เราเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเจ้าของอาคารปล่อยให้เกิดการทรุดโทรมจนเกิดการถล่มลงมาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบโดยตรงนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาคารที่มีอายุการใช้งาน 20-50 ปีขึ้นไปประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องของการออกแบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าอดีตเนี่ยออกแบบแบบไหนแต่คือการบำรุงรักษาในปัจจุบันค่ะเพราะว่าโครงสร้างย่อมเสื่อมสภาพตามกาลเวลาถ้าละเลยจนเกิดเหตุร้ายแรงก็ถูกฟ้องทั้งทางแพ่งเพื่อที่จะชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงทางคดีอาญาค่ะฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ค
6: ่
5: ะ
6: ให้คุณผู้ชมไปดูพื้นที่ที่มีอาคารพาณิชย์อายุหลาย10ปีที่มีอยู่หนาแน่นนะครับอย่างที่บอกไปคือส่วนใหญ่เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองเก่าแล้วก็ย่านการค้าดั้งเดิมในเขตสัมพันธวงศ์ก็อย่างเช่นย่านเยาวราชนะครับเจริญกรุงและตลาดน้อยซึ่งมีตึกแถวเก่าแก่แล้วก็มีการต่อเติมอาคารสะสมเป็นจำนวนมากนะครับส่วนเขตพระนครอย่างเช่นที่ถนนข้าวสารเสาชิงช้าและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังที่มีอาคารโบราณและอาคารอนุรักษ์อยู่จำนวนมากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายย่านโบเบและพระพลาชัยครับซึ่งเป็นพื้นที่ค้าส่งมีการใช้งานอาคารอย่างหนักและเก็บสินค้าปริมาณมากและที่ย่านบางรักยานนาวาและประตูน้ำซึ่งเป็นตึกแถวริมถนนสายหลักที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองหลายแห่งเนี่ยมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานครับ
5: อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ดอยหลวงโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ภายในแต่ว่า ผนังพังถล่มลงมาแล้วก็ทับคนงานทำให้มีคนเสียชีวิตถึง2คนด้วยกันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ไปค่ะเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการกำชับให้ดูแลเรื่องของผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลา 21 นาฬิกานายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุภายในอุโมงค์ดอยหลวงบริเวณบ้านห้วยช้างลอดตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นหนึ่งในอุโมงค์ของโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีนะคะขณะที่คนงานกำลังติดตั้งอุปกรณ์ภายในอุโมงค์ค่ะโดยอุปกรณ์และโครงสร้างบางส่วนบริเวณจุดปฏิบัติงานได้หล่นลงมาทับคนงานที่กำลังทำงานอยู่บนนั่งร้านภายในอุโมงค์เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีคนเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมงานของโครงการก็ได้เร่งรำเรียงผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะ
6: วิศวกรโครงการคาดการนะครับว่าสาเหตุอาจจะเกี่ยวข้องกับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้ผนังอุโมงค์บริเวณที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งระบบป้องกันเกิดความอ่อนตัวครับจนไปกระทบต่อโครงสร้างชั่วคราวและอุปกรณ์ที่กำลังติดตั้งยืนยันว่าเป็นเหตุเฉพาะจุดนะครับและตอนนี้ได้เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างต่อพร้อมกับเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ
8: คาดการว่าน่าจะเกิดจากเหตุสุวิสัยที่เกิดจากอุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเจาะทะลุมาประมาณ1ปีแล้วแล้วก็ท่านก็ทุกท่านก็ทราบดีว่าในพื้นที่เชียงรายเนี่ยมีภูมิอากาศนะครับแล้วก็เหตุแห่งภัยธรรมชาติเนี่ยฝนตกง่ายๆนะครับอุโมงค์ภูเขาดอยหลวงลูกนี้ก็รับน้ำฝนค่อนข้างเยอะพอสมควรในตลอดปีความสะสมตรงนี้อาจจะเข้าโจมตีหรือทำให้ผนังที่ส่วนที่เปลือยนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความอ่อนแอได้แล้วก็ตัวติดตั้งของเราเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างเป็นงานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เราโปรเทคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนดังกล่าวเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับสะท้อนไปถึงก็ว่ากำลังจะบอกว่าในส่วนที่เปิดตอนเปิดใช้บริการเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ
5: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุและอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องค่ะแต่อาจต้องมีการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมตามหลักวิศวกรรมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแต่ก็ได้กำชับนะคะเรื่องของการดูแลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกค่ะ
9: ได้รับรายงานจากท่านในอำเภอดอยหลวงก็นำเรียนท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งมีภารกิจอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีพอดีท่านนายกก็เป็นห่วงครับสั่งให้ผมเข้ามาดูโดยทันทีนะครับเพื่อที่จะสรุปรายงานท่านนะครับในส่วนของการสรุปรายงานก็อย่างที่ทราบว่าเกี่ยวเป็นเหตุสุริสัยอุบัติเหตุจริงๆนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับฟ้าฝนด้วยนะครับซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดนะครับก็ได้มีการประเมินเวลาเฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆนะครับทางนี้ทางผู้ที่ปฏิบัติงานก็คงจะต้องไปวิเคราะห์นะครับไปวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเวลาถ้าฟ้าฝนตกมานะครับในจุดทางวิศวกรรมที่ท่านบอกแล้วนะครับงานโครงการก็คงเดินหน้าต่อไปนะครับ
6: ทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปัตตภีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ให้ข้อสังเกตนะครับว่าการจะสรุปว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากฝนตกหนักนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเชิงวิศวกรรมอย่างละเอียดครับทั้งปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นจริงการออกแบบระบบรองรับน้ำใต้ดินรวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่โดยคาดว่าจุดที่ได้รับความเสียหายอาจจะเป็นบริเวณผนังชั่วคราวระหว่างการติดตั้งแผ่นกันซึมซึ่งได้รับผลกระทบจากแรงดันน้ำใต้ดินครับ
10: สภาพอากาศนะฮะแผ่นดินไหวหรืออะไรที่มันเป็นก็เรียกว่าแรงกระทำที่มาจากธรรมชาตินะฮะที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ตัวแรงกระทำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าฝนตกแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงหรือว่าหนักนะฮะตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดอะไรกันไว้หรือเปล่า ผมยกตัวอย่างเช่นนะในกทมเนี่ยกทมเลยแล้วก็มีระบบระบายน้ำของเราเนี่ยนะครับ ระบบระบายน้ำกทมเนี่ยก็รับน้ำฝนได้ประมาณสัก50-60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ถ้ามันตกมา100กว่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเกินเหตุที่ไอตัวระบบโครงสร้างระบายน้ำมันจะรับได้พอเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับการต้องมาดูว่าไอคำว่าสุดวิสัยเนี่ยคือไอเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันในทางธรรมชาติเนี่ยมันหนักเกิน

0: ว่าที่คาดไว้หรือเปล่านะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากนักวิชาการนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปัตตภีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะและถ้าพูดถึงโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟระยะทางรวมแล้วกว่า323กิโลเมตรค่ะวงเงิน 85,000 ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี2571โดยอุโมงค์ดอยหลวงที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยค่ะมีความยาวประมาณ3.4 กิโลเมตรและเป็น1ใน4อุโมงค์หลักของโครงการซึ่งปัจจุบันภาพรวมการก่อสร้างยังเดินหน้าได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าก่อสร้างได้ใกล้เคียงแผนงานที่กำหนดไว้ค่ะ
2: ไปดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพวกเขาออกมารวมตัวกันขับไล่เจ้าอาวาสวัดดังครับหลังจากที่มีพฤติกรรมถูกกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมหลายประการทั้งดื่มสุราในกุฏิคบหาสตรีแล้วก็ไปยืมเงินชาวบ้านจำนวนมากนะครับรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 600,000 บาทก่อนที่คณะสงฆ์จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีมติให้ลาสิกขาในทันทีครับกลุ่มวยาวัจกรญาติโยมผู้สูงอายุและชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันรวมตัวกันที่หน้าวัดแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับพร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าอาวาสพ้นจากตำแหน่งโดยอ้างว่ามีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสร้างความเสื่อมศรัทธาอย่างหนักทั้งการแอบดื่มสุราในกุฏิเป็นประจำเมื่อมึนเมาก็มักจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงมีปัญหาเรื่องการยืมเงินจากพระลูกวัดและญาติโยมครับโดยอ้างว่านำเงินไปใช้ในการบูรณวัดแต่ว่าภายหลังชาวบ้านระบุว่าเงินดังกล่าวถูกนำมาใช้ส่วนตัวนะครับ
1: ชาวบ้านบางส่วนก็อ้างว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมคบหาสตรีหลายรายค่ะแล้วก็มีการแอบออกจากวัดในเวลากลางคืนทำให้เกิดความไม่พอใจสะสมมาเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมข่มขู่หากมีการนำเรื่องไปเปิดเผยจะมีการทำของหรือสาปแช่งให้เกิดอันตรายส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากหวาดกลัวนะคะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรวมตัวกันขับไล่ออกจากวัดค่ะต่อมาพระครูสุนทรชัยวัฒน์เจ้าคณะอำเภอประโคนชัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะมีทั้งพระผู้ใหญ่คณะกรรมการวัดร่วมรับฟังข้อร้องเรียนจากชาวบ้านด้วยนะคะพร้อมพิจารณาหลักฐานประกอบไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือภาพขวดสุราที่พบบริเวณกุฏิค่ะ
3: เงินทำบุญตามวัดเนี่ยเหลืออยู่ 5-6,000 อย่างเงี้ยโอ้ 50,000 เนี่ย 7-80,000 แสนหนึ่งอะไรคือจริงๆมันเป็นหน้าที่ของวัยวัจกรควรจะเก็บใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ให้เก็บเองถือเองจ่ายเองอะไรประมาณนี้แล้วเป็นหนี้เป็นสินจากที่อื่นก็ไม่เคยแจ้งครับคณะกรรมการใช่
4: ซึ่งคุณพ่อก็เป็นวัยวัจกร
3: ใช่ถูกต้องเป็นวัยวัจกร
5: เขามาทวงเหรอคะ
3: ทวงเยอะเลย
2: ระหว่างการตรวจสอบคณะสงฆ์ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบ้านเมื่อเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหาเนี่ยขับรถยนต์ออกจากวัดไปพร้อมกับหญิงรายหนึ่งก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่พอใจครับแล้วก็มีการปลดป้ายชื่อเจ้าอาวาสออกจากวัดในทันทีขณะเดียวกันคณะสงฆ์อำเภอประโคนชัยได้มีมติให้เจ้าอาวาสรูปดังกล่าวลาสิกขาเพื่อที่จะรักษาความเรียบร้อยของคณะสงฆ์และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพร้อมกับเตรียมรายงานเรื่องต่อเจ้าคณะจังหวัดต่อไปทางด้านตัวแทนของชาวบ้านระบุนะครับว่าไม่อาจจะยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวได้ขณะที่ญาติของเจ้าอาวาสบางส่วนก็ยอมรับว่าพฤติกรรมบางอย่างเคยทำมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นนี้ครับ
6: กลับบ้านไปนอนกับเมียตัวเอง
7: จ้ะ
6: บ่อยไหมคะ
7: ก็เพิ่งไปตอนที่เขาพาไปก็เพิ่งเห็นในตอนที่เขาพาไปนี่แหละจ้ะจ้ะ
6: คุณยายเห็นแล้วคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไง
7: เสียใจเพราะว่าตอนแรกนะคือรักเขาคือพ่อแม่เขาเสียแล้วก็คือเราเป็นน้าเราก็ต้องเห็นใจว่าลูกกำพร้าอย่างเงี้ยที่ไหนได้มาทำอย่างนี้แล้วไม่เอาแล้ว
2: ขณะที่คณะสงฆ์ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการตรวจสอบและจัดการตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบต่อภาพรวมของศาสนาอีกในอนาคตครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะตำรวจภูธรโพกลางก็มีการแกะรอยไปถึงแก๊งตระเวนลักทรัพย์ค่ะตระเวนไปในช่วงเวลากลางคืนนะคะจนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้3คนพร้อมของกลางเป็นจำนวนมากค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายต้องสงสัยจำนวน3คนค่ะจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขากำลังปีนรั้วเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะนี่เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ตำรวจภูธรโพกลางใช้เป็นหลักฐานและแกะรอยค่ะติดตามจนถึงตัวผู้ก่อเหตุที่ตระเวนลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางคืนจากการขยายผลจับกุมนายทวีนายวิสารและนายธวัชชัยโดยผู้ต้องหาคนที่หนึ่งก็คือนายทวีและนายวิสารผู้ต้องหาคนที่สองเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็เช่าห้องอยู่ด้วยกันนะคะในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในซอย30กันยาพอไปตรวจค้นภายในบ้านเช่าก็พบของกลางจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปพระเครื่องนาฬิการวมมูลค่านับแสนบาทส่วนผู้ต้องหาอีกคนค่ะติดตามจับกุมได้ในห้องพักอีกแห่งหนึ่งที่ชุมชนบ้านประโดกนะคะที่อำเภอเมืองนครราชสีมาผู้ต้องหารับสารภาพว่าใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะตระเวนไปสำรวจตามบ้านเป้าหมายจากนั้นก็จะเลือกบ้านที่ก่อเหตุแล้วก็เข้ามาในช่วงเวลากลางคืนอาศัยจังหวะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่จากนั้นก็เข้าไปรื้อค้นและขโมยทรัพย์สินภายในบ้านค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในช่วงเวลากลางคืนและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
2: ไปดูเหตุทะเลาะวิวาทกลางงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสักกระโจมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะใช้อาวุธปืนยิงคู่กรณีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็หลบหนีไปออกจากพื้นที่ไปนะครับล่าสุดมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุได้ประสานเข้ามอบตัวแล้วครับชายอายุ40ปีถูกยิงเสียชีวิตกลางงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสักกระโจมตำบลสักกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อคืนนี้นะครับโดยกล้องวงจรปิดจับภาพขณะผู้ก่อเหตุและคู่กรณีมีปากเสียงกันจากกล้องวงจรปิดจะเห็นนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทะเลาะ กับผู้หญิงคนหนึ่งโดยมีผู้ชายซึ่งคาดว่าเป็นสามีของผู้หญิงพยายามที่จะเข้ามาห้ามปรามครับบางช่วงเนี่ยได้เข้ามาอบไหล่ผู้เสียชีวิตแต่ว่าการทะเลาะวิวาทเริ่มรุนแรงขึ้นจนกระทั่งผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงชายอายุ40ปีก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานครับหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.ดอนเจดีลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะไปเก็บหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่ในภายในงานนะครับสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมีปากเสียงกับผู้หญิงคนหนึ่งภายในงานก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็พบว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตครับ
8: ไม่รู้ว่าเขายิงกันยังไงหรือก็คือนั่งคือผู้ตายก็จะเดินตรงนี้มั่งอะไรบ้างแต่ผมก็นั่งกินอยู่
9: คร
8: ับ ก็คือเขามาหาผมก็มานั่งนั่งแป๊บเดียวถึงก็ได้ยินเสียงว่าเขาทะเลาะกับผู้หญิงคนนึงพอได้ยินเสียงผู้หญิงก็คือผมก็ไม่ได้สนใจคือเหมือนธรรมดาทั่วไป
9: ครับ
8: แต่เสียงปืนปั้งนึงผมก็ไม่ได้แรกผมไม่ได้คิดว่าปืนเสียงปั้งนึงอ้าวอะไรวะแต่ผมไม่ได้ดูว่าใครบ้างเป็นไร
9: อ
8: ๋
9: อ
8: เงยไปเพื่อผมรีบไปมีเลือดเอ้ยโดนยิงนี่วะเงยไปรถออกไปแล้ว
2: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับด้วยความโศกเศร้าแล้วก็เล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าจะพาลูกไปเที่ยวงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสักกระโจมและไม่ทราบว่ามีปัญหากับใครจนถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตพันตำรวจเอกปริญญาเกาชวัตรผู้กำกับการสภ.ดอนเจดีระบุนะครับว่าชุดสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วครับเบื้องต้นได้ประสานว่าจะเข้ามามอบตัวในวันนี้ส่วนสาเหตุเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมาก่อนหน้านี้แล้วครับ
1: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีชายคนหนึ่งเขาบุกเดี่ยวเข้าไปที่ทำการพรรคภูมิใจไทยที่อำเภอท่าฉางค่ะแล้วก็ทำทีเป็นถามหาตัวส.ส.ก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงไปที่ป้ายแล้วก็ที่ตัวอาคารได้รับความเสียหายไม่ทันข้ามวันนะคะตำรวจก็ไปสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกแล้วก็ตามจับกุมตัวได้กลางห้างสรรพสินค้าขณะที่นั่งกินบุฟเฟ่ค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อช่วงเวลา8 นาฬิกา 20 นาทีเมื่อวานนี้นะคะ

0: ประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชและพกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลาหน่วยปฏิบัติการพิเศษจึงติดตามจับกุมตัวได้ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งขณะที่กำลังนั่งรับประทานบุฟเฟ่ค่ะเจ้าตัวอ้างว่าก่อนหน้านี้พี่ชายของตนเนี่ยถูกสส.พิชัยข่มขู่ก็เลยมีความโกรธแค้นในที่สุดจึงตัดสินใจบุกเข้ามาก่อเหตุขณะที่นายพิชัยสส.สุราษฎร์ธานีให้ข้อมูลนะคะว่าไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อนค่ะและก็มองว่าถ้าผู้ก่อเหตุเนี่ยป่วยเป็นจิตเวชจริงก็อยากให้เข้ารับการบำบัดแต่ถ้ามีความตั้งใจมาก่อเหตุก็ขอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในเมืองโดยไม่ใช่เหตุและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันครับเมื่อนายยอดชายพึ่งพรส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับอ้างว่าถูกหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาโทรศัพท์เข้ามาข่มขู่คุกคามหมายจะเอาชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนายนจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลครับให้หามาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับบุคคลในแวดวงการเมืองครับ
2: จนมาถึงผมยอดชายพึ่งพรวันนี้ก็โดนขู่ยิงอีกนะครับก็ต้องถามไปยังรัฐบาลว่าบุคคลที่เป็นคนสำคัญระดับประเทศนะครับซึ่งมีอยู่500คนในประเทศนี้นะครับโดนขู่โดนลอบยิงขนาดนี้นะครับรัฐบาลทำไมยังนิ่งเฉยอยู่นะครับปล่อยให้บ้านเมืองมีอิทธิพลมาเฟียแบบนี้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็ผ่านไปยังนะครับผบ.ตำรวจท่านกิติรัตน์ทันเพชรครับ
0: ตำรวจนะสอบปากคำนายยอดชายอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ที่สภ.บางละมุงค่ะเพื่อที่จะให้ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: ผมก็บอกว่าครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สืบเนื่องจากเรื่องของการหลอกลวงลงทุน Forex นะคะนอกจากที่จะต้องชี้แจงต่อ DSI หลังจากการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนายภาวุฒพงศ์วิทยพานุสสพักประชาชนต้องเข้าไปชี้แจงกับกรรมธิการเรียกว่าไปชี้แจงอย่างน้อยๆ2คณะด้วยกันนะคะ
1: 1คณะก็คือกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะขอมติที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเชิญนายภาวุฒเข้าชี้แจงนะครับส่วนอนุกรรมธิการปปง.เตรียมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ3บริษัทที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์ Forex ครับนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยนะครับว่าเตรียมจะนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมกรรมการการตำรวจเพื่อที่จะพิจารณาเชิญนายภาวุฒพงษ์วิทยพานุเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้ใช้กลไกของกรรมการในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อสาธารณชนครับซึ่งก็สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทาง DSI ได้มีการแถลงข่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายภาวุฒกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจนนำไปสู่การพบหลักฐานการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทส่วนจะเชิญตัวนายภาวุฒเข้ามาชี้แจงในวันและเวลาใดนะครับรวมถึงจะมีการพิจารณาเชิญบุคคลหรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆมาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นั้นจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมธิการการตำรวจเพื่อกำหนดความชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ขณะที่นายธนดลสวนฤทธิ์เลขานุการประจำคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดมอบหมายให้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งประสานความร่วมมือกับ3หน่วยงานเพื่อตรวจสอบนะคะโดยจะเข้าตรวจสอบกลุ่มบริษัทระบบรับชำระเงินหรือว่าPayment Gateway ค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบหลังจากที่เขาพบเบาะแสสำคัญว่าอาจเป็นช่องทางการโอนเงินให้กับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ต่างประเทศที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยสร้างความเสียหายมากกว่าพันล้านต่อปีจากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานธุรกรรมเบื้องต้นก็พบพฤติการของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่กลับมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์ Forex ชื่อดังอย่างย้อนแย้งค่ะ
1: โดยบริษัทพอพานนะครับพบพฤติกรรมรับชำระเงินผ่านระบบ

0: QR code หน้าเว็บไซต์โอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงเพื่อที่จะเติมเงินเข้าสู่ระบบของโบรกเกอร์ส่วนบริษัทมอม้าเนี่ยครับพบหลักฐานสลิปการโอนเงินและเส้นทางธุรกรรมเชื่อมโยงกับการเติมเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มของโบรกเกอร์และบริษัทออ่างครับพบเบาะแสการทำหน้าที่เป็นตัวกลางชำระเงินหรือว่าสมาร์ทเพย์ให้กับกลุ่มแพลตฟอร์มรายใหญ่อนุกรรมธิการจึงเตรียมทำหนังสือสอบถามและขอความร่วมมือในการกวาดล้างขบวนการนี้นะครับประกอบไปด้วยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานปปง.ครับขอความร่วมมือให้แกะรอยเส้นทางการเงินยึดอายัดทรัพย์สินและขยายผลดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคนซึ่งหากข้อมูลนี้พบว่ากลายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายก็จะได้ยับยั้งสกัดกั้นเพื่อที่จะลดจำนวนผู้เสียหายลงได้ครับ
1: ขณะเดียวกันรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีเครือข่ายต้องสงสัยกับเว็บพนันออนไลน์และฟอเร็กซ์ที่มีเส้นทางการเงินค่ะใช้เป็นเส้นทางผ่านไปยังร้านอาหารขนาดใหญ่หลายจุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะก่อนหน้านี้นายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงเส้นทางการเงินค่ะโดยบอกว่าร้านอาหารประเภทยำในจังหวัดปทุมธานีแล้วบอกด้วยนะคะว่ามีหลายจุดค่ะลักษณะคล้ายกับการทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับชำระเงินหรือว่า payment gateway ให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์กระทั่งตำรวจท้องที่ต้องเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกับร้านอาหารดังกล่าวล่าสุดนายชัยชนะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโดยบอกว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงไปถึงเว็บพนันออนไลน์และมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex และกลุ่มสแกมเมอร์ที่กำลังเป็นประเด็นหลายหน่วยงานก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้ก็เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอย่างเข้มงวดซึ่งจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังบอกนะคะว่าได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่ระบุว่าเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่มีข้อสังเกตเรื่องของเส้นทางการเงินค่ะที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการพนันออนไลน์แล้วก็ยังพบความเชื่อมโยงไปยังร้านอาหารในพื้นที่ย่านรังสิตอีกด้วยค่ะ
0: ตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดสงขลาร่วมอ่านแถลงการไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่เชื่อมอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากับอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับเพราะเกรงว่าจะไปส่งผลกระทบกับผืนป่าผาดำซึ่งเป็นป่าต้นน้ำผืนสุดท้ายบนเทือกเขาบรรทัดของจังหวัดสงขลาครับตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดสงขลารวมตัวกันที่หน้าอนุสรณ์สถานการต่อสู้ของกองทัพปลดแอกประชาชนเขตงานจังหวัดสงขลาครับบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองจำไหลอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากับตำบลทุ่งตำเสาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลเนื่องจากกังวลว่าจะกระทบต่อป่าผาดำซึ่งเป็นป่าผืนป่าต้นน้ำผืนสุดท้ายบนเทือกเขาบรรทัดของจังหวัดสงขลาครับโดยเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการดังกล่าวอย่างรอบด้านรวมไปถึงศึกษาทางเลือกอื่นแทนเส้นทางสายนี้โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าของป่าต้นน้ำผาดำไม่น้อยไปกว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งศึกษาทางเลือกอื่นที่สามารถจะตอบสนองความต้องการทางด้านคมนาคมได้โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดและจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านครับ
2: การตัดถนนผ่านป่าต้นน้ำอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของผืนป่าระบบนิเวศแหล่งน้ำและสัตว์ป่ารวมทั้งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการฟื้นฟูในอนาคตพวกเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าว อย่างรอบด้าน
0: ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดสงขลาระบุด้วยนะครับว่าจะขับเคลื่อนแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างต่อเนื่องโดยมีพลังมวลชนที่พร้อมจะร่วมคัดค้านโครงการขยายวงเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาอุโมงค์บารอยทุ่งตำเสาสำหรับโครงการนี้เนี่ยถ้าดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะการเดินทางได้ประมาณ50กิโลเมตรครับและจะลดระยะเวลาเดินทางได้มากกว่า40นาทีแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางบางช่วงเนี่ยมันไปพัดผ่านพื้นที่ป่าต้นน้ำครับทางกรมทางหลวงจึงจำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมของโครงการรวมไปถึงจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อย่างรอบด้านก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ
1: ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะก็ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดในการตั้งหลงกลางขึ้นมาค่ะช่วยดูแลเรื่องของราคาแล้วก็เพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกรแต่ว่าล่าสุดภาครัฐเดินหน้าในรูปแบบของหลงชุมชนแทนนะคะก็ทำให้กลุ่มตัวแทนเกษตรกรบางส่วนตั้งคำถามค่ะว่าทำไมแนวคิดถึงการตั้งหลงกลางถึงเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับนะคะว่าภาครัฐไม่สามารถจัดตั้งหลงได้โดยตรงจึงผลักดันแนวคิดหลงชุมชนขึ้นมาเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกรและสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมค่ะโดยทางกระทรวงพาณิชย์จะช่วยในการสนับสนุนองค์ความรู้อุปกรณ์และการเชื่อมโยงตลาดปัจจุบันมีการนำร่องแล้วในจังหวัดราชบุรีและมีแผนขยายไปยังแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญในพื้นที่อื่น
3: ภาครัฐทำลงคงทำเองไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีกลไกในลักษณะนั้นแต่ภาครัฐทำได้คือสนับสนุนให้ชุมชนทำลงแล้วก็ขาดอะไรยกตัวอย่างเช่นขาดเครื่องไม้เครื่องมือขาดในเรื่องของความรู้ความเข้าใจขาดในเรื่องของการช่วยทำเรื่องแพคเกจจิ้งการคัดแยกหรือว่าการหาตลาดให้ลักษณะแบบนี้ภาครัฐเข้าไปช่วยได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกนะคะท่านจรัญซึ่งท่านก็ผลักดันจนตอนนี้เรามีละที่ราชบุรีนะคะซึ่งเป็นโรงชุมชนแล้วเราก็อยากที่จะเอาโมเดลเนี้ยไปทำต่อเนื่องกับจังหวัดอื่นด้วยนะคะที่เป็นจังหวัดหลักในการทำมะพร้าวน้ำหอม
0: ขณะที่นายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ระบุนะครับว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนนั้นร่วงลงเหลือเพียงลูกละ3บาทนะครับจากการถูกกดราคารับซื้อแต่หลังจากที่มีการจัดตั้งลงชุมชนประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ประสานห้างค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมันช่วยกระจายสินค้าก็ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นครับปัจจุบันอยู่ที่ลูกละ13ถึง15บาทพร้อมสนับสนุนให้มีล้งชุมชนในแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะรองรับช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจำนวนมากขณะที่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ประกอบการรายย่อยจากจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีและนครปฐมได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่าการเปลี่ยนจากล้งกลางมาเป็นเพียงล้งชุมชนอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ครับ
4: รัฐมนตรีนะครับกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ลั่นออกมาว่าเขาจะทำโรงกลางนะครับมาถึงวันนี้จากโรงกลางกลายเป็นศูนย์แค่โรงชุมชนนะครับผมไม่ทราบว่ามันเป็นคำถามตัวโตๆว่าณตอนนี้เสาเข็มมันแพงหรือท่านไปเจอปออะไรที่ราชบุรีหรือเปล่าท่านถึงเก็บมาเก็บฉากถอยกูดกันลงมาเลยนะครับณตอนนี้เรื่องมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยคือราคาโอเคครับแต่ปริมาณของในสวนมันไม่สมดุลกัน
1: แม้ว่าขณะนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมจะเริ่มฟื้นตัวตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงนะคะแต่ว่าเกษตรกรก็ยังต้องการเห็นมาตรการรองรับที่ชัดเจนก่อนที่ผลผลิตรุ่นใหม่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำซ้ำรอยค่ะ สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้สอเขารุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องด้วยขณะที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนไทยอาจจะต้องรับมือกับอิทธิพลซูเปอร์เอลนีโญ

0: ค่ะล่าสุดก็ทำให้เขื่อนเจ้าพระยานั้นปรับลดการระบายน้ำลงนะคะเพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้สู้กับช่วงของภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
1: มีความเห็นของนักวิชาการนะครับก็แนะให้ทุกภาคส่วนต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับเลิกแก้ปัญหาแบบปีต่อปีแล้วก็เร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำสำรองล่วงหน้าอย่างน้อยๆ2ปีครับจากการสำรวจจุดวัดน้ำ C2 ที่บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็พบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่าน563ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆก็ส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยลดอัตราการระบายน้ำลงจาก300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงมาเหลืออยู่ที่140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อที่จะสงวนน้ำต้นทุนเหนือเขื่อนเอาไว้รองรับกับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงผลจากการลดการระบายน้ำอย่างรวดเร็วก็ทำให้ระดับน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจนเห็นสันดอนทรายและโขดหินโผล่ขึ้นพ้นน้ำเป็นวงกว้างรวมทั้งฟันจระเข้ซึ่งเป็นแท่งคอนกรีตชะลอน้ำบริเวณหน้าบานระบายน้ำทั้ง16บานโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวยาวตลอดแนวเขื่อนขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประกาศเตือนประชาชนครับโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่กำลังเพาะปลูกในรอบนี้ให้รีบวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อที่จะลดความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้ายาวต่อเนื่องไปตลอดเดือนกรกฎาคมครับ
0: ด้านนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีผลกระทบชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปีนี้โดยเฉพาะระยะเวลาของปรากฏการณ์ที่จะยืดเยื้อไปจนถึงปีหน้ามาตรการรับมือที่สำคัญในขณะนี้ก็คือการเตรียมพื้นที่พักน้ำกักเก็บน้ำต้นทุนและพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกพืชในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะคะโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนปรับแผนบริหารจัดการน้ำสำรองล่วงหน้า2ปีค่ะเพื่อเป็นการรับมือกับความผันผวนของสภาพอากาศ
2: หลายหน่วยงานก็จะเริ่มคิดว่าเราควรจะวางแผนน้ำ2ปีล่วงหน้านะเว้นว่าปีนี้จริงๆปีนี้ถึงแม้จะดีโน่แต่ว่าน้ำในเขื่อนหลายจุดเนี่ยปีที่แล้วน้ำเยอะนะเพราะฉะนั้นในปีนี้คาดว่าในพื้นที่ชนบทฐานเนี่ยบทงานผลกระทบอาจจะยังไม่เยอะจะมีเยอะในส่วนที่พื้นที่ที่นอกเขตแต่ถ้ามันต่อเนื่องไปปีหน้าเนี่ยหน้าปีหน้าจะน่าห่วงมากกว่าสำหรับเขื่อนนะเพราะในแง่นี้ก็อยากจะให้พวกเราคิดเป็นสัก2ปีล่วงหน้าแล้วก็เผื่อว่าในพื้นที่ตัวเองเนี่ยเราสามารถจะเก็บน้ำไว้ก่อนนะแน่นอนถ้าฝนตกมาเราก็จะผ่อนคลายลงไปแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังมีไปแต่แน่นอนนะเราก็ต้องเผื่อว่าถ้าแล้งจริงเนี่ยเราก็ต้องปรับพืชที่เราจะปลูกนะ
1: อนาคตการจัดการน้ำจึงต้องเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาแบบปีต่อปีนะครับไปสู่การวางแผนอย่างยั่งยืนในระยะ 3-5 ปีการบูรณาการข้อมูลระดับตำบลจังหวัดและประเทศเข้าด้วยกันก็จะช่วยให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการกักเก็บน้ำในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่รับน้ำยามเกิดฝนตกหนักในจุดเดียวกันได้อย่างเป็นระบบครับ
0: สถานการณ์ต่างประเทศตอนนี้ต้องจับตาไปที่อิหร่านนะคะหลังจากที่ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งค่ะโดยบอกว่าเป็นผลจากการตอบโต้อิสราเอลที่ไปโจมตีเลบานอนตอนใต้อีกแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอิหร่านก็ยังส่งคณะผู้แทนไปเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะหารือกับคณะผู้แทนของสหรัฐอเมริกาตามกำหนดการในวันนี้ค่ะชาวเลบานอนในเมืองทรายทางตอนใต้ก็ทยอยสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเป็นครั้งแรกหลังจากสหรัฐและอิหร่านลงนามในกรอบข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งในทุกแนวรบพบว่าที่พักอาศัยเต็มไปด้วยซากความเสียหายขณะที่บริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนยังพบภาพกลุ่มควันจากการโจมตีกระจายในหลายจุดโดยเมื่อวานนี้ค่ะกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มภาคใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วถึง 4,057 คนนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนสู้รบกันมานานกว่า3เดือนสถานการณ์ในเลบานอนเกิด

0: ึ้นท่ามกลางความพยายามเดินหน้าเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งคณะของอิหร่านเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วขณะเดียวกันค่ะเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันดีซีมุ่งหน้าสู่สวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันเพื่อทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐในการเจรจาโดยตรงกับอิหร่านตามกำหนดการวันนี้หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและมาซูดเปเซชเคียนประธานาธิบดีอิหร่านลงนามในข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานเกือบ4เดือนความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้กรณีที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนท่ามกลางข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างฝั่งอิหร่านกับสหรัฐโดยกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐระบุว่าเรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบฮอร์โมสในวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ55ลำขออภัยค่ะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน้อย55ลำแม้ว่าอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสและมีรายงานเรือหันหัวเรือกลับหลายลำก็ตาม
1: ฝรั่งเศสเผชิญกับอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับส่งผลให้ทางการต้องประกาศเตือนแล้วก็สั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงเกิดผลกระทบทางสุขภาพครับชาวกรุงปารีสพากันหาวิธีคลายร้อนด้วยการทำกิจกรรมต่างๆใกล้กับแม่น้ำแซนและอาศัยร่มเงาต้นไม้พักผ่อนหย่อนใจครับท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายนั้นพุ่งทะยานเกือบ40องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ40องศาเซลเซียสจนทางการต้องประกาศยกระดับเตือนภัยคลื่นความร้อนสู่ระดับสีแดงครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า1ใน3ของประเทศครับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรมากกว่า26ล้านคนนอกจากนี้ทางการฝรั่งเศสยังออกคำสั่งฉุกเฉินห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาดระหว่างการจัดเทศกาลดนตรีประจำปีที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการล้มป่วยเพื่อไม่ให้ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ต้องแบกรับภาระหนักเกินไปและสามารถให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสสั่งเปิดสวนสาธารณะและสวนหย่อมทั่วเมืองหลวงตลอดทั้งคืนครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนคลายความร้อนโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงระหว่าง 39-40 องศาเซลเซียสและอาจจะแตะระดับ41องศาเซลเซียสในบางพื้นที่และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสระบุนะครับว่าไม่สามารถประเมินได้อย่างแน่ชัดว่าอากาศร้อนจัดลักษณะนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องไปนานเท่าใดครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบค่ะ
2: สวัสดีค่ะ30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันเป็นประโยคที่หลายคนคุ้นหูนะคะว่าต้องสู้ถึงจะชนะค่ะแต่ว่าในยุคนี้ที่แนวคิดเรื่อง manifestation กำลังได้รับความนิยมคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยค่ะกลับเชื่อว่าต่อให้โชคชะตาจะมีส่วนกำหนดชีวิตเป้าหมายที่ชัดเจนและการลงมือทำก็อาจจะพาเราไปถึงความฝันได้เช่นกันและหนึ่งในคนดังค่ะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในฐานะตัวแทนแนวคิดนี้ก็คือดัวลิป้าที่ชาวเน็ตยกให้เป็นลูกรักจักรวาลติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
3: วันวิวาห์ของนักร้องสาวดัวลิป้ากับนักแสดงหนุ่มแคลลัมเทอร์เนอร์โลกออนไลน์ไม่เพียงพูดถึงแค่ชุดเจ้าสาวหรือบรรยากาศสุดโรแมนติกเท่านั้นค่ะแต่ยังนำมาสู่มุกตลกบทใหม่บนโซเชียลเมื่อมีชาวเน็ตเตือนกันขำๆค่ะว่าหากใครกำลังฝึก manifestation หรือพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอย่าเพิ่งรีบเปิด Instagram ของดัวลิป้าเพราะอาจรู้สึกว่าจักรวาลกำลังเข้าข้างเธอมากเกินไปทั้งความสำเร็จในหน้าที่การงานความรักที่ลงตัวการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกและไลฟ์สไตล์ที่หลายคนมองว่าเป็นชีวิตในฝันจนเกิดมีมว่าดัวลิป้าขโมยคำอธิษฐานของฉันไปหมดแล้วหรือเปล่า

0: และยกให้เธอเป็นภาพจำของสิ่งที่คนรุ่นใหม่เรียกว่า Lucky Girl Syndrome
1: People can maybe think of manifestation of this idea that you're doing witchcraft or something but it's really if you set an intention and you think about it every single day of your life and
0: เบื้องหลังมุกตลกที่ชาวเน็ตพูดกันขำๆกำลังสะท้อนปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแนวคิดเรื่อง manifestation หรือแนวคิดที่เชื่อว่าการมองเห็นภาพเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนสามารถช่วยผลักดันให้เราไปถึงจุดนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในแนวคิดยอดนิยมของคนรุ่นใหม่จนคำว่า manifest ได้รับเลือกให้เป็นคำแห่งปีของ Cambridge Dictionary ในปี2024โดยมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์และคนดังจำนวนมากออกมาพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองค่ะ
1: Right in my first album I'm big into like dream boards and manifestation and whatever and I'd written it down that on my third recordI'd love to headline Glastonbury.
2: Oh wow.
0: แต่หนึ่งในคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือดัวลิปปาซึ่งเธอเคยเล่าว่าเธอเชื่อทั้งในพลังของการลงมือทำการส่งความตั้งใจออกไปสู่จักรวาลและการจดบันทึกความฝันเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่การขึ้นแสดงบนเวทีระดับโลกไปจนถึงการร่วมงานกับศิลปินและโปรดิวเซอร์ที่ชื่นชอบก่อนที่หลายเป้าหมายจะเกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในแนวคิดเดียวกันนักร้องสาววัย30ปีจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปินเจ้าของเพลงฮิตแต่กลายเป็นภาพแทนของการแมนิเฟสต์ที่ดูเหมือนจับต้องได้จริงว่าชีวิตสามารถถูกออกแบบวางแผนและพาไปสู่เป้าหมายได้หากมองภาพนั้นชัดเจนพอและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอจึงกลายเป็นคนดังที่ถูกยกให้เป็นลูกรักของจักรวาลอยู่บ่อยครั้งบนโลกออนไลน์หากในอดีตผู้คนชื่นชมคนดังจากความร่ำรวยความสวยหรือชื่อเสียงเป็นหลักแต่ในยุคที่ผู้คนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความเหนื่อยล้าจากการทำงานและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตสิ่งที่ถูกมองว่าน่าอิจฉาอาจไม่ใช่การมีมากกว่าใครค่ะแต่เป็นการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมีงานที่รักมีเวลาพักผ่อนมีความรักที่มั่นคงมีอิสระในการเดินทางและยังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไปพร้อมกันหลายคนจึงไม่ได้อิจฉาดัวลิปปาเพราะเธอมีชื่อเสียงหรือรายได้มากกว่าแต่เพราะเธอดูเหมือนเป็นคนที่จัดการทุกด้านของชีวิตได้อย่างลงตัวปรากฏการณ์ดัวลิปปา The Lucky Girl Syndrome ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมคนดังในยุคโซเชียลมีเดียจากเดิมที่ผู้คนติดตามศิลปินเพราะผลงานเพลงภาพยนตร์หรือความสามารถเฉพาะด้านปัจจุบันคนดังจำนวนมากกลายเป็นวิชั่นบอร์ดหรือภาพชีวิตในฝันที่มีชีวิตค่ะผู้คนไม่ได้ติดตามว่าออกเพลงอะไรหรือแสดงเรื่องอะไรแต่อยากติดตามว่าอ่านหนังสืออะไรไปเที่ยวที่ไหนใช้ชีวิตอย่างไรและมีวิธีมองโลกแบบไหนเพราะในโลกที่อนาคตยากจะคาดเดาผู้คนอาจไม่ได้มองหาคนดังที่ประสบความสำเร็จที่สุดอีกต่อไปแต่กำลังมองหาคนที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตที่ดีและชีวิตในฝันยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ต่างหาก
3: เดี๋ยวไทยบันเทิงกลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะตอน 20:15 ตอนนี้กลับไปที่คุณปวินาและคุณอนุชาค่ะ
4: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
5: ขอบคุณครับตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้หลายๆภาคทั่วประเทศจะมีฝนตกหนักนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะวันนี้อุตุนิยมวิทยายังคงเตือนประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับช่วงนี้ก็ยังคงมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับชาวเรือนะคะระยะนี้ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะว่าในบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและช่วงนี้มาดูอากาศรายภาคนะคะรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝน 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-37 องศาค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 23-37 องศาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนัก 40-60% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก 40-60% ของพื้นที่ปกคลุมครบทั่วทุกจังหวัดอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักตั้งแต่ 40-60% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ลงไปจนถึงนราธิวาสค่ะอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทำให้คนงานเสียชีวิต2คนและยืนยันจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ครับเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน2คนคือนายอภิเดชอายุ24ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้อายุ29ปีสัญชาติเมียนมานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนครับล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างจุดปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างและสภาพแวดล้อมในการทำงานครับและหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดรอบด้านก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกพร้อมกันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่ครับทั้งในด้านการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและการช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุดเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับรถกระบะไล่ยิงวัยรุ่นอีกกลุ่มที่กำลังไปรวมตัวดูกลุ่มรถซิ่งทำให้เยาวชนอายุ16ปีถูกยิงเสียชีวิตตำรวจภูธรตำรวจจังหวัดพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุวัยรุ่นถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลตำรวจอำเภอตำรวจโดยในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำล้มอยู่หน้าร้านค้าในชุมชนและพบเยาวชนอายุ16ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ลำคอนอนหมดสติอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตำรวจครับแต่เยาวชนคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบถามเพื่อนผู้ตายซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินทางมาจากพื้นที่อำเภอป่าบอนพร้อมกลุ่มเพื่อนอีกหลายคันมาเพื่อรวมตัวดูกลุ่มแต่งซิ่งระหว่างเดินทางมาถึงถนนสายหลักในพื้นที่รอยต่ออำเภอบางแก้วมีรถกระบะคันหนึ่งขับไล่ติดตามมาโดยกลุ่มวัยรุ่นซึ่งนั่งอยู่ท้ายกระบะได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายบอกกับเพื่อนว่าถูกยิงจากนั้นทั้งคู่พยายามขี่รถหลบหนีเข้ามาในซอยแต่รถเกิดเสียหลักพุ่งชนถังน้ำแข็งหน้าร้านค้าจนล้มลงครับส่วนเพื่อนผู้ตายวิ่งหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่ารกข้างทางพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นตำรวจภูธรตำบดอยู่ระหว่างสอบปากคำรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงครับเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับนายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิสประกาศภาวะฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดควันพิษจนทางการต้องสั่งการให้ประชาชนเลี่ยงการออกนอกอาคารครับภาพมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มควันไฟพวยพุ่งขึ้นจากหลังคาคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องครับโดยมีเฮลิคอปเตอร์และรถดับเพลิงหลายสิบคันระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ต่อเนื่องตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาเปลวไฟลุกลามไปตามแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารและความร้อนสูงส่งผลให้ก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสารทำความเย็นภายในโกดังรั่วไหลและฟุ้งกระจายไปกับกลุ่มควันที่ลอยเข้าปกคลุมชุมชนล่าสุดทางการท้องถิ่นเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงและพื้นที่หลบภัยชั่วคราวหลายแห่งทั่วเมืองเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นฉุนควันพิษและสารเคมีตกค้างในอากาศพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบจุดเกิดเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนแล้วหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็ก Noel Cup 2026สนามที่4ชิงแชมป์ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสวัสดีครับ
1: จับตาเกมสกัดปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพส่องดีลประวัติศาสตร์โลกวิเคราะห์เงื่อนไข MOU ยุติสงครามสหรัฐอิหร่าน

0: ตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาวเหล็กโนอาครับไทย PBS 2026สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับและนี่คือสนามสุดท้ายแล้วครับเป็นสนามชิงแชมป์ภูมิภาค2โควต้าสุดท้ายที่จะหาตัวแทนภาคใต้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดสงขลาครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับผมตอนนี้เราได้2ทีมที่จะเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ภาคใต้ครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการแข่งขันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขอเชิญสงบนิ่งเป็นเวลา1 นาทีเชิญครับ

ขอขอบคุณทุกท่านครับเอาเลยครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราได้2ทีมที่เป็นโควต้าของภาคใต้ผ่านทะลุเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะไปเจอกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของภาคใต้เรามีคู่ชิงอันดับที่3รออยู่ก่อนครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับเข้ามาร่วมให้กำลังใจทีมที่คุณชื่นชอบได้ผ่านทาง LINE @ @thaipbs ครับ

0: ถึงช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport ครับรวมถึงวิภา .me และวิภาแอปพลิเคชันนะครับเอาละครับคู่ชิงอันดับที่3กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้2ทีมพร้อมอยู่แล้วครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเพื่อนตำรวจพบกับเตยยำเอ็กซ์บ้านดาวทีมแรกพร้อมอยู่แล้วครับและนี่คือสาวๆจากเพื่อนตำรวจผู้เล่นหมายเลข8นูนันมูฮัมหมัดอาดูนันดอนล็อกผู้เล่นหมายเลข9เรือบินเม็ดเยอะสวิตแวร์ตาผู้เล่นหมายเลข1น้องวาบูลานอันวายาป้าผู้เล่นหมายเลข3ตาต้าโรบินากุลาบฟิตกรีดูราแมผู้เล่นหมายเลข14ชินจังมัวมาดาริซันรอเฮงผู้เล่นหมายเลข5หนูนุนุอันวาดูราแมหมายเลข7ท่านหญิงฟาติมาชนละการพานสำริดผู้เล่นหมายเลข10โมจีฟ้าอีกเพ่งชัยผู้เล่นหมายเลข13น้องเขี้ยวกุดนิติพลนิยอผู้เล่นหมายเลข4แรนโบว์ธนพัฒน์โมฮัมหมัดผู้เล่นหมายเลข12นิกปายางวัชรินทร์พิจิตรและโค้ชของเราครับโค้ชทานตะวันที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวชื่อยาวๆโค้ชอ่ะและทีมที่จะต่อสู้กับพวกเขาครับจำหน้าไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อเช้าหน้าตาไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะและนี่คือเปยามเมสบ้านดาวผู้เล่นหมายเลข6ชีดะมิอาชิดับยูลองมามาผู้เล่นหมายเลข2ชาร์ลอตอับยูลอเจนูอาโปผู้เล่นหมายเลข1มูฮัมหมัดอีฟันนูแมนาผู้เล่นหมายเลข15ครับน้องพีซับรีมามิผู้เล่นหมายเลข14ฟาฮีมฟาฮีมเจมาโอ้ขาไปไรขาไปไรขาไปไรผู้เล่นหมายเลข4น้องซันมัวเมดเอซันมีนะผู้เล่นหมายเลข9นิสามัวหมัดฮานิฟซามอบือตาผู้เล่นหมายเลข8ปังปอนอาทิตย์ดือราผู้เล่นหมายเลข7น้องพิงซูฟันลีบินยักโกผู้เล่นหมายเลข3นิวเยียอานาสลีฮามากาแมผู้เล่นหมายเลข13ครับน้องเหวยโซเปียนมาผู้เล่นหมายเลข5ไก่ต้มฮูชวันกามาผู้เล่นหมายเลข10ดีดีอาฟานดีซาเล้งโอ้โหผู้เล่นหมายเลข12ครับเดฟี่กราฟี่ปี้ผู้เล่นหมายเลข11อังอังฟิตรีซาอุดีโค้ชทั้ง2ท่านครับเป๋ปากเบี้ยวบุชรันดือกาครับและเมเปะ100ไม้ปรีชาดาวประดับเชียร์ที่3เริ่มต้นขึ้นแล้วครับไปชมพร้อมๆกันเลย
1: ตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับสาวเหล็กโนเอลครับไทย PBS นะครับช่วงบ่ายครับชิงอันดับที่3จนถึงชิงชนะเลิศเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะเกิดความสนุกสนานและคุณผู้ชมที่ได้รับชมอยู่นะคะก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าประจำทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกค่ะคุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมได้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราและที่สำคัญเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลด้วยค่ะ
1: ครับผมคู่ชิงอันดับที่3นะครับเปยยำเอ็กซ์บ้านดาวนะครับจากนราธิวาสครับเจอกับเพื่อนตำรวจนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับเปยยำเอ็กบันดาวนะครับจากนราธิวาสนะครับเมื่อเช้านี้ก็แพ้ Real Estate มา 2-1 เซตนะครับมีคุณยุชรันดึกะนะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับและอนุชาเชหะเป็นผู้ควบคุมทีมครับ พยายามมาในเสื้อสีม่วงนะครับส่วนเพื่อนตำรวจนะครับจากปัตตานีเนี่ยเมื่อเช้านี้แพ้ทางด้าน SKIU มา 2-0 เซตเลยนะครับมีคุณฮาชิสุดารัตน์นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับ
2: ค
1: ุณนิธินันท์แววเซ็งนะครับเป็นผู้ควบคุมทีมนะครับเพื่อนตำรวจมาในเสื้อสีฟ้าครับปัญหาผมบอกเลยว่าปัญหา
2: อะไรคะป๊อป
1: จำหน้าไม่ได้ครับโอ้โหแต่งซะเอามาดูผู้ตัดสินก่อนนะครับประธานคงศักดิ์ควรนวลครับ
2: ซึ่งผู้ตัดสินก็คิดเหมือนเราค่ะ
1: ศาลบอกจำไม่ได้เลยศาลจำได้แล้วว่าใครเป็นใคร
2: เซตเมื่อเช้าเขาหายไปไหน
1: วันนี้ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับในผู้ชิงอันดับที่3นะครับอาจารย์วีรพงษ์สุรินทรานนท์นะครับ
2: ซึ่งเราจะให้ผู้ชมได้รับชมความสนุกสนานตลอดเวลา2ชั่วโมงเต็ม
1: ใช่ครับจนจบการแข่งขันเลยจะจบกี่โมงก็ว่ากันนะแต่ว่าปัญหาของเราตอนนี้จำกันใหม่แล้วฮะหน้าก็แต่งกันหมดนะตอนนี้สีทาบ้านหมดจังหวัดแล้วนะฮะสงขลาครับมาดูชาร์ลอตครับโอเคเสิร์ฟมาครับดูนี้เคียวกุดเล่นบอลเร็วเลยครับแล้วก็ได้ผลครับให้กับนิกปะยางครับ
2: นิกปะยางหรือวัชรินทร์พิจิตรค่ะจากเพื่อนตำรวจปัตตานีทำแต้มไปก่อนค่ะ
1: ในเกมนี้เพื่อนตำรวจเลือกใช้เคี้ยวกุดนะครับเป็นเซตเตอร์นะครับ
2: นิติพลนิโอค่ะ
1: เซตมาช้าหลอดหัวเสาต่อไปยังรับก็อยู่ล้นครับเกือบล้นไออันเดอร์มาแล้วก็ออกครับ
2: ชอบกับโกงของชาร์ลอตมากนะคะเสร็จแล้วนี่ขอเช่าต
1: ่อ
2: หน้าขาวเป็นเหมยตู
1: ผ่านสักสิบแอปไปถ้าขาวขนาดนี
2: ้น้องเกี้ยวกุดนิจพลนิโอสอบต่อค่ะ
1: 2-0ครับเกี้ยวกุดเสิร์ฟมาโอ้โหเนี่ยครับจุดเกรงใจครับต่างคนต่างถอยครับ
2: ขาแขนเนี่ยไม่ได้สื่อสารกันไง
1: ครับหรือว่าเพราะนี่มันติดกระโปรงเปล่าก็ไม่รู้นะใส่ชุดเดสแล้วมันก้าวขาไม่เต็มที
2: ่แนะนำให้ฉีกกระโปรงออกได้เลยค่ะเกี้ยวกุดเสิร์ฟต่อค่ะ
1: ขึ้นนำ3คะแนนติดเลยครับเพื่อนตำรวจครับโอ้โหชาร์ลอตเซฟมือเดียวไม่หาดเท่าไหร่ต่อฟรีบอลไปก่อนครับลูกนี้อันเดอร์ไปที่หัวเสาตกลงไปไม่เหลือครับ
2: ต่อแขนได้ไหมอ่ะชาร์ลอตบอกต่อแขนหน่อยได้ไหมคะอับดุลลอเจนุนะคะ
1: โอ้เปยยัมนี่รอบบ่ายนี่เหมือนจะยังไม่ตื่นนะครับส่วนเพื่อนตำรวจรอบบ่ายมาดีกว่าช่วงเช้าเยอะเลยครับ
2: มาต่อค่ะเคียวกูเสิร์ฟต่อค่ะ
1: ชาร์ลอตลูกนี้อันเดอร์มายังรับไว้อยู่ครับเกี่ยวกุดเลือกหัวเซตไม่ดีเท่าไหร่ครับฟรีบอลไปก่อนครับนี่ชาร์ลอตเลือกไปไหนไหลหลังมายัดใส่บล็อกออกครับ
2: เป็นผล
1: คะแนนแรกของเปยยามเอ็กซ์บ้านดาวมาแล้วครับ
2: คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี
1: ้
2: ค
1: ือ
2: ผัดกันนำผัดกันตามแล้วก็เกมพลิกในช่วงท้ายเกมนะคะ
1: นี่เคียวกูดเซตไหลหลังมาโอ้โหคมกริบเลยครับหัวเสาครับพยายามมองว่าลงไม่ลงชาร์ลอต
2: อยากรู้แรงบันดาลใจชาร์ลอต
1: เนี่ยดูครับ
2: นอนดึกหรือเปล่า
1: จะตีมีแพนด้าไงขาวแล้วก็ตรงตาดำไง
2: อ
1: ๋
2: อเพนว่านอนดึกน้องชินจังเสิร์ฟค่ะ
1: 5-1ครับ
2: มูฮัมหมัดอารีบอเฮงค่ะ
1: หมาโอ้โหออกไปนิดเดียวครับ
2: คือในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยในเซตแรกเนี่ยชินจังเนี่ยทำพลาดหลายลูก
1: ใช่ส่วนใหญ่จะเสิร์ฟติดเน็ตเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แล้วพอเซตที่2เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นปรับตัวได้ดีเลยค่ะ
1: ครับแล้วนี่ใครอ่ะเบอร์ก็ไม่เห็นด้วยครับ
2: เ
1: รื่องใหญ่แล้วมาดูกับโค
2: จิสาวกี่เผาแล้วกันสาวกี่เผา
1: ชาร์ลอตไหลหลังมาจริงจังหวะมันอยู่ครับเคี้ยวกุดเลือกมาลูกนี้ตกไปไม่เหลือครับ
2: ไม่ใช่แค่เที่ยวกุดนะเที่ยวตันเลยแหละยากๆเลยค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบนี้ค่ะหมายเลข9ท่าเรือบินเม็ดเยอะหรือสุวิทแวเตะทำแต้มให้กับทีม
1: นิกปะยางเสิร์ฟครับ6-2ชาร์ลอตมาโดดหลอก1ขึ้นหัวเสายังอยู่ครับเที่ยวกุดมาให้กับน้องโมจีพลิกเน็ตลงไปครับ
2: พลาดในจังหวะที่น่าเสียดายอีกแล้วนะคะสำหรับเปยัมเอ็กบ้านดาว
1: เนี่ยลูกมันพลิกเน็ตด้วยทำให้จังหวะบอลมันก็เสียไปนิดนึงอะคร
2: ับ ไม่เป็นไรยังไงเขาก็จำเราได
1: ้แต่เราจำเขาไม่ได้เลยนะมาดูชาร์ลอตบอลสั้นมาครับเปลี่ยนจังหวะเล่นกันบ้างครับ
2: เป ที่เรียกชาร์ลอตนี่คือนักกีฬาหมายเลข2อับดุลลอเจนูนะคะเป็นตัวเซตหัวเสาต้องบอกว่าลูกเขาเซตชงให้เพื่อนได้หวานหวานหลายลูกเลยค่ะ
1: อังเสิร์ฟมาครับ
2: ฟิโรตี

0: รับไม่ดีครับโอ้จิโอยังตกแก้ไขได้ดีแล้วก็ตกพลิกเน็ตมาอีกแล้วครับสำหรับน้องโมจิครับ
1: หรือว่าตอนพักเที่ยงนี่ไปกินข้าวมาแล้วง่วงหรือเปล่า
0: ตึงอยู่
1: ขายังตึงๆอยู่ตึงๆอยู
0: ่เออบินเสิร์ฟมาบอลหนึ่งรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดินมาให้โอ้โหแต่กลายเป็นว่าตกแก้ไขได้ดีมากเลยครับลูกนี้ครับ
1: พยายาม expand down จากนราธิวาสก็ตามขึ้นมาติดๆค
0: ่
1: ะ
0: เป็นน้องนิสานะครับ
1: นิสาหรือมูฮัมหมัดฮานิสสมะบูตา
0: เสิร์ฟเสียไปครับขอเสียงกรอบหน้าด้วยนะ
1: เป็นติมหรือตู
0: ก็จริงๆคือลอกออกมาเป็นหน้ากากเป็นหรือว่าไข่แผ่นมา
1: หน้าหนูนี่แหละค่ะพี
0: ่โมจิเสิร์ฟ9ต่อ4ชาลอตเลือกบอลสั้นมาก็ได้ผลอีกแล้วครับ
1: กี่เผาก็จุยจัน
0: การแข่งขันเราเนี่ย
1: เต็มหมัดเต็มข้อ
0: เรียกว่าแสดงออกได้เต็มที่สนุกได้เต็มที่แต่การแข่งขันจริงจังนะ
1: ใช่ค่ะแต่เหลือพื้นที่ให้เรายืนด้วย
0: ครับแต่เนี่ยใครเดี๋ยว
1: นี่คือกองเชียร์ค่ะ
0: 5ต่อ9ครับนี่เคียวกุดโอ้โหช็อตบอลมาได้ผลด้วยครับบอลเข้ามือให้กับเบนโบครับลูกนี
1: ้ธนพัฒน์โมฮัมหมัด
0: กดลงไปเลยคร
1: ับแล้วก็ธนพัฒน์โมฮัมหมัดค่ะน้องเรนโบว์เสิร์ฟ
0: 10ต่อ5ครับชาหลอดไหลหลังอ่ะ3เมตรจะแดกบล็อกออกไปครับ
1: แล้วก็เป็นแต้มของเปยามเอ็กซ์บาดาวเห็นหน้าเขานึกว่าใส่ฟิลเตอร์เน
0: า
1: ะ
0: มีอะไรมาครอบหน้าอยู่อ่ะ
1: เป็นการแบบว่านี่ไงอำพรางความรู้สึกไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ไงนี่ค่ะชาร์ล็อตเซิร์ฟ
0: กดเสิร์ฟมาดีด้วยครับเที่ยวกุดเสะมาติดบล็อกกันอยู่ครับเที่ยวกุดเลือกอีกทีนึงจาก3เมตรลอยมาแต่ไกลดูครับชาร์ล็อตความไวช่วงที่จังหวะเดียววันนี้ไม่ทันครับ
1: ข้อเข่ายังไม่ทันตึงเลยหล่อนอีกแล้วเหรอชาร์ล็อตนี่มีสัดส่วนเพียงแค่162เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแต่ความคล่องตัวเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วก็เป็นตัวเซตที่ดีด้วย
0: ใช่ไปอยู่ถูกจุดบ่อยๆนะวิ่งทั่วสนามครับเซตให้เพื่อนได้ดีครับ
1: จนบางทีก็บอกไม่ไหวจะวิ่งแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวกดเสิร์ฟครับ11ต่อ6ครับชาลอตลูกนี้เลือกหมานตรงกลางแล้วก็ตกลงไปตรงๆเลยครับ
1: 11ค่ะน้องอัลฟิรตีซาอุดี
0: ต่อ11เขียวกุดหมามีโดดหลอกหนึ่งโดนบล็อกเก็บไว้ได้ครับชาลอตไหลหลังมายัดใส่บล็อกไปเลยโอ้โหหันมายังเจอบอลครับถือว่าไวมากครับตบไปรับไว้อยู่ชาลอตเซตไปให้เพื่อนตบลงไปตรงๆอย่างนี้โอ้โหเหนียวมากครับแล้วมาดูโอกาสนี้โอ้ยไปไหนเลยครับเรือบินครับบินเลย
1: บินไปแล้วยิงนกยิงไม้ไปเลยค่ะต้องบอกว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทีมของไปยัง expand down เนี่ยมีแรลลี่พอยต์อยู่หลายแต้มนะคะในการแข่งขัน
0: ไปยังเหนียวโดยเฉพาะในวาบูลันลิโบโลนี่เหนียวมากครับลูกนี้หัวเสายัดใส่บล็อกดูดิพยายามจะยืดเท้ามารับไปแล้ว
1: ต่อขาต่อขาก่อนขออนุญาตไปต่อขาก่อน
0: เนี่ยใส่รองเท้าใหญ่กว่านี้ก็2เบอร์น่าจะถึง
1: ต่อขาได้ไหม
0: มันยากอ
1: ๋อ
0: เปลี่ยนรองเท้าก่อน
1: ทำ
0: หน้าที่ได้ดีครับ
1: เล่นเองตบเองแข่งเองเช็ดพื้นเองค่ะ
0: วันนี้ทางด้านเพื่อนตำรวจครับขอเวลานอกครับเพราะว่าโดนจี้เข้ามาเนี่ยเหลือ2คะแนนแล้วครับ
1: ที่บอกไปนะคะว่าความเครียดให้เป็นหน้าที่ของโค้ชครับเราไม่ต้องไปเครียด
0: เล่นให้สนุก
1: เล่นตามอารมณ์โค้ชกำลังบอกนะโค้ชทานตะวันที่จะหันหน้าเข้าพาทิตย์เพียงอย่างเดียว
0: ชื่อโค้ชนี่ยาวชื่อนักกีฬา
1: เหมือนชื่อหนังสือนิยายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยโค้ชตะวันค่ะจากทีมเพื่อนตำรวจจังหวัดปัตตานี
0: มาดูกันต่อนะครับ9ต่อ11ครับเที่ยวกุดมานี่แหละครับ
1: ฝังไปเลยอย่าไปดูสิคะ ลูกวอลเล่ฝังไปในน่องยังเนี่ย

0: เบอร์1น้องพีทมูฮัมหมัดลิฟันอิสรัน
1: ดูชินจังเสิร์ฟครับ
2: มาเลยครับลูกเสิร์ฟครับนี่เลยครับที่เขาพยายามมาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศครับ
0: ในรอบ4ทีมนี่คือแบบเสิร์ฟพลาดค่อนข้างบ่อย
2: แล้ววันนี้จริงๆเขาลองเลยนะข้ามเลยนะแต่ว่าออกไปนิดเดียวแต่ลูกนี้ถือว่าเพอร์เฟคเลยครับ
0: ใช่ค่ะเพอร์เฟคเลยค่ะ
1: ดูกันต่อครับ
0: มั่นใจไปต่อชินจังเสิร์ฟค่ะ
2: 3ต่อ9
0: แล้วก็ออก
2: ออกไปนิดเดียวครับ
0: ชินจังหรือมูฮัมหมัดฮาริสันบรอเฮงชอบอ่ะ
1: เกี่ยวกุดเลือดไหลหลังมา
2: จบดีมากครับเลอบินเนี่ยฟอร์มดีกว่าเมื่อเช้าเยอะเลยนะเลอบินอ่ะ
0: คือเขาแบบว่ามีความมั่นใจขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ลงสนามในรอบช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพกความมั่นใจมาเต็มค่ะแล้วก็นิกปะยางเสิร์ฟ
1: โอ้รับบอลหนึ่งไม่ดีครับหลุดเสียไปเลยครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงหน้าเราก็แน่นกว่าเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: หน้านิ่ง
0: หน้านิ่งคือคิ้วเหินอ่ะ
1: ครับ
0: หน้าแบบคิ้วเหินอ่ะ
1: เหมือนกันเป็นหมดเลยทีเนี้ย
0: อันนี้เขาเป็นแฝดสี่ปะนี่ไปย่างเสิร์ฟต่อค่ะ
1: มาดูลูกนี้ครับชาลอต
2: บอลสั้นมาเลยครับโอ้โหมันชนกันครับ
0: มีลูกตุ๊กตาอ่ะล้มเองเจ็บเองกดกันเองก็ไม่ได้เพราะต้องแข่งกันต่อละนะคะมากันแบบไม่ได้นัดหมายเลยค่ะระหว่างเขี้ยวกุดกับนิกปายานะคะอังเสิร์ฟค่ะฝั่งไปยามเอ็กซ์ปันดาวฟิรตีซาอุดี
1: บอลหนึ่งรับไม่ดีครับเขี้ยวกุดอัดเดอร์มาโมจิแก้ไขไปก่อนครับชาร์ลอตให้กับเดปีครับแล้วลูกนี้โหตบออกไปเองครับเดปีครับนี่ผมรู้แล้วจำได้แล้วสาวกีเผาครับหมายเลข12
0: น้องปีน
1: ้
0: องปีน้องปีกระมีปี
1: เดือบินเสิร์ฟครับบอลหนึ่งรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปมาโอ้โหเคาะเบาๆแต่ดูวาบูลันดีครับ3เมตรเรือบิน
0: บินไปไหน
1: ตบออกไปเองเสียได้อะคือนี้แต่ดูเนี่ยดูวาบูลันเนี่ยลิโบโร่ครับ
0: ตัวอ่อนช้อยอ่ะ
1: คล่องตัวมาก
0: นาบินไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเสียเซลอย่าเพิ่งเสียเซลความเครียดให้เป็นของโค้ชเราไม่ต้องเสียเซลเสียความมั่นใจนะคะ
1: เที่ยวกุดมาครับโมจิเขาข้ามไปรับไปอยู่ครับต้องให้เสียงกันครับอันเดอร์มาลูกนี้ตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ3เมตรเขาข้ามไปโอ้โหพื้นที่
0: โล่งจังหวะแบบ
1: คือเลอบินเห็นแล้วว่าไม่ต้องใส่หนักก็ได้มีพื้นที่ว่างๆอยู่อ่ะแค่เคาะไปลงตรงนั้นก็ได้แล้วครับ
0: ต้องบอกไหวพริบเขาดีมากนะคะสำหรับเลอบิน
1: เนี่ยดูนิดเดียวเท่านั้นพอทุกคนต่างคนต่างถอยไปแล้วไง
0: มูจิเสิร์ฟค่ะ
1: 18ต่อ11ครับ
0: ฟาอิเพ่งใส
1: ่ชาร์ลอตเดปิเลาะ1แล้วก็โอ้โหลูกนี
0: ้สไลด์เป็นปาโลมาเลยอ่ะเหมือนปาโลมาโชว์อ่ะ
1: คือถ้ามันลงเนี่ยก็ยังไงก็ไม่ทันนะครับ
0: เหมือนปาโลมาโชว์อ่ะโชว์เล่นบอล
1: น้องปีดาริโบโลอ่ะ
0: เหมือนปาโลมาโชว์เล่นบอลน้องปีไปเสิร์ฟ
1: เขียวกดช็อตบอลมาโอ้ตกติดไปเองครับ
0: ช็อตเฟลปีกรัมมีปีเสิร์ฟค่ะ
1: โอ้ยนี่ครับไม่ให้เสียงกันครับชาร์ลอตเสร็ไปหัวเสาดูว่าบูลันยังรับไว้อยู่ครับเคาะข้ามไปก่อนครับชาร์ลอตมา3เมตรลูกนี้พลิกเน็ตไปดูว่าบูลันยังอยู่ครับดูความเหนียวของลิเวอโร่ของเพื่อนตำรวจครับไปที่หัวเสา
0: โอ้
1: ยเกินต้าน
0: ต้องให้เขาต้องให้เขาลูกนี้ต้องให้เขา

0: 3ลิลลี่นะคะอนาสรีฮัมมะกาแมกรัมมีปิเสิร์ฟต่อค่ะ
1: 15ต่อ17ครับเดี๋ยวกุดช็อตบอลมาเลยครับ
0: ช็อตฟิลเพื่อนไปเลยเที่ยวกุดนี่ถือว่าทำแต้มให้เพื่อนได้หลายแต้ม

0: 35ครับชาลอตเซตมาโอ้โหลูกนี้ทำกันสวยมากครับ
1: คมเลยคมๆเลยลูกนี้ถ้าเป็นมีดนี่คือแบบว่าเลื่อนไหลเลยคมๆเลย
0: เนี่ยนิวเยียครับมาจากข้างหลังเลยครับ
1: แล้วก็ตกเฉียบบล็อกลงไปข้างหลังเลยค่ะ
0: ดูชาลอต
1: ชาลอตนี่เขาเป็นลูกครึ่งอะไรไม่รู้เนาะ
0: โอ้และเสิร์ฟดีด้วยครับชาลอตครับ
1: ในช่วงเช้าที่ผ่านมาชาลอตเสิร์ฟดีแบบ
0: เสิร์ฟดีเสิร์ฟดี
1: 4-5 ลูกติดต่อกันเลยครับคุณผู
0: ้ชมตามเหลือคะแนนเดียวนะครับ17-18ชาลอตเสิร์ฟครับมาดูชินจังโอ้โหตบดีมากครับ
1: คมๆชินจังบอกว่าตอนนี้รู้แล้วว่าจังหวะต้องเป็นยังไงน้ำหนักต้องประมาณนี้แหละ
0: โอ้ชั่งน้ำหนักมา1เกมมารอบรองอ่ะ
1: ชินจังมุฮัมมัดอาริซันบรอเฮง
0: โอ้เปลี่ยนเซตเตอร์ครับส่งมาอีกแล้วฟาติมาเมื่อเช้ายังหน้าขาวอยู่เลยทีนี้ก็จำยากแหละเมื่อเช้าไม่จำว่าเขาหน้าขาวไง
1: หร
0: ือ
1: บางท
0: ี
1: เราก็สับสนนอกจากจะจำชื่อแล้วต้องจำหน้าด้วยนะคะ
0: โอ้ลูกนี้ตบออกไปเองครับดูไหลมาตบหลุดออกไปครับมันไปโดนปลายนิ้วครับชาลอตเลือป่าตรงกลางยัดใส่บล็อกไปครับไม่ทันนะครับลูกนี้บอลลงพื้นไปแล้ว
1: ชาลอตบอกพยายามฉีกขาแล้วพยายามแล
0: ้
1: ว
0: ไม่อยู่จริง
1: มันไม่ถึงไงให้ทำไงอ่ะเขาพยายามแล้วไง
0: พยายาม
1: ก็พยายามฉีกขาแล้วมันไม่ถึงไงทำยังไงไม่เป็นไรชาลอตไม่ผิดชาลอตไม่ผิดอับดุลรอเจนุไม่ผิดอ่ะ
0: ยำเอ็กบ้านดาวต้องขอเวลานอกก่อนเลยครับคือก่อนหน้านี้จี้มาแล้วเหลือคะแนนเดียวครับไปมาครับ3คะแนนแล้วครับตอนนี้4คะแนนแล้วครับ
1: ใช่เพื่อนตำรวจจากปัตตานีได้เสิร์ฟฮะแบม
0: ๆมาเลือกไปที่หัวเสายัดบล็อกไปปาติมาเซตกลับมาให้กับชินจังยัดใส่บล็อกครับโอ้ลูกนี้มันจะไปแย่งกันครับ
1: ไปวิ่งกันแบบชุลมุนเลยล่ะลูกนี้คุณผู้ชมดูค่ะ
0: เนี่ยไปจะไปแย่งกันนะครับ
1: งั้นเอาป้ายออกให้หมดเลยเก็บป้ายเลยเก็บป้ายเลย
0: ปาติมาเสิร์ฟต่อครับ22-17ครับชาลอตไหลหลังกลับมาลูกนี้ยัดใส่แบบไป
1: เป็นผลเรียบร้อยตามขึ้นมาเป็น
0: 18-23
1: ค่ะเราพยายามขึ้นบล็อกแล้วนะคะคิดว่าแน่นแล้วแหละแต่ต้านไม่อยู่ค่ะลูกนี
0: ้เหลือบินยัดใส่บล็อกไปครับชาลอตไม่ไหว
1: อนุญาตให้ชาลอตใส่ต้นสูง
0: เนี่ยชาลอตบอกมือเดียวก็ไม่ไหวจริงๆครับจอ23แล้วนะครับ
1: ต้องบอกว่าในรอบชิงที่3เนี่ยทีมตำรวจเพื่อนตำรวจเนี่ยเล่นดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: รอบ4
0: โอ้โหแล้วดูลูกเสิร์ฟชิงจังเลยมาทำงานเลยครับยัดใส่บล็อกไปครับต้องยอมรับว่าเสิร์ฟดีแต่ก็รับดีด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พีทรับได้ดีมากครับแล้วก็เปลี่ยนให้ทีมเนี่ยได้บุกแล้วสุดท้ายเป็นนางอังครับตบลงไปครับ 19-23 ครับ
1: สาวคิ้วตก
0: พยายามเปลี่ยนตัวนะครับส่งฟาฮีมลงมานะครับแทนทางด้านน้องพิงค์ครับ
1: ฟาฮีมหรือฟาฮีมเจมะนะคะอายุ22ปีเท่านั้นค่ะสูง178ค่ะ
0: เปลี่ยนแล้วลงมาเสิร์ฟเลยนะครับ19-23ครับมาติมาไหลหลังมาลูกนี้โอ้เพราะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กลายเป็นรับก็เสียจังหวะไปด้วยครับแล้วเป็นเซตพอยต์ครับของทางด้านเพื่อนตำรวจจากปัตตานีครับ

0: จะได้ง่ายๆก็คือได้ง่ายๆนะสำหรับลูกที่แบบดูไม่ได้ยุ่งยากมากมายเลย
1: ส่งโรบิน่าลงมานะครับ24-19ครับโรบิน่ากลับเสิร์ฟมาชาร์ล็อตมามีหลอกหนึ่งยังรับไปอยู่ครับปาติมามาให้กับโมจิพีทยังรับไปได้ครับชาร์ล็อตไหลหลังกลับมาลูกนี้โอ้ยยังอยู่ครับอังอังครับ
0: อังอังฟิรตีซาอุดีค่ะต้องชมชาร์ล็อตนะเสร็จให้เพื่อนดีแล้วก็อังอังเห็นจังหวะเทคตัวขึ้นแล้วตบกดลงไปเลยค่ะ
1: สักครู่นี้เปลี่ยนน้องไก่ต้มลงมานะครับพยายามครับหมายเลข5ครับป๋าดุ๋งเนี่ยจะเลือกลงมาซื้อบล็อกเลยครับแล้วก็โดนบล็อกออกไปครับในเซตที่1นะครับเพื่อนตำรวจครับจากปัตตานีครับชนะทางด้านเปยามเอ็กซ์บ้านดาวไปนะครับด้วยสกอร์25-20ครับ
0: คุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะเชียร์ทีมไหนคะระหว่างเพื่อนตำรวจจากปัตตานีแล้วก็พบกับทีมเปยามเอ็กซ์บ้านดาวจากนราธิวาส
1: ครับ
0: นี่เพียงแค่เซตแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้บอกไปว่าประจำทุกสัปดาห์เนี่ยคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะคะแอดไลน์ออฟฟิเชียลของไทย PBS นะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์แอดไลน์ออฟฟิเชียลของไทย PBS ค่ะแล้วก็ตอบคำถามประจำสัปดาห์กับเหล่าตัวแม่นักตบจะได้เสื้อยืดสวยๆค่ะ10รางวัล
1: ใช่ครับคำถามของเราวันนี้ก็
0: ถามแว่
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กเนี่ยกำหนดให้ผู้เล่นอายุเกิน25ปีลงสนามได้ทีมละกี่คนนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษประจำสนามมีชื่อว่าอะไรนะครับและอีกหนึ่งคำถามคือในเซตที่3กำหนดให้มีการแข่งขันกี่แต้มครับถ้าเกิดมีการแข่งขันถึง3เซตเมื่อเช้านี้มีแล้วนะ
0: ถ้าสมมติไลน์มาบอกว่าตอบเหมือนเพื่อนอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้
1: ก็มีช้อยให้เลือกนะครับและนี่ก็เป็น10รายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับเสื้อนะครับ10รางวัลด้วยกันนะฮะ
0: เดี๋ยวผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากทีมงานนะคะ
1: คร
0: ับ แสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะเรามาดูการแข่งขันในเซตที่2ในรอบชิงที่3เป็นการพบกันของเพื่อนตำรวจจากปัตตานีและเปยามเอ็กซ์บ้านดาว
1: ครับ
0: อันนี้สาวหมวย3กีบเผาชอบหน้ามากเลยอ่ะเน้นหน้าไง

0: ดีครับส่วนนี้ผู้ชิงชนะเลิศกำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัว
1: เตรียมชุดลาตีหางปลารองเท้าตู้ปลาอยู่ค่ะคือเราไม่ปิดกั้นนะใครอยากแต่งตัวแบบไหนแต่งได้เลยอยากเล่นแบบไหนเล่นได้เลยร้องไห้ทำไมอ่ะแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะ
0: เหงื่อออก
1: เหงื่อออกโอเคโอเค
0: แค่ว่าสิ่งที่แบบใส่มาเนี่ยจะไม่ได้แบบไปรบกวนคู่แข่งนะ
1: ใช่มันเป็นความสุขของเราชีวิตเป็นของเราใช่ค่ะอยากแต่งแบบไหนไซส์ค่ะอันนี้กันน้ำออกหรือกันน้ำเข้าไม่รู้แต่ที่รู้หนูสวยเขาบอกมาดีคุณผู้ชมเห็นอยู่คือน้องโมจิฟาอิกเพ็งไซค่ะนี่หมายเลข6ของพยายาม Expand Down ค่ะซีดะนิฮาชิสค่ะ
0: มาดูกันต่อในเซตที่2ครับมีอังอังเพาะข้ามไปยังมารับไม่ได้ครับบาบูดันกลับมาเรือบินต่างต่างเคาะอยู่ครับมาดูลูกใช้ลูกหนักเข้าติดบล็อกเรือเซตตามหัวสาวยัดใส่บล็อกไปเลยครับตำรวจครับออกขึ้นนำไปก่อนครับ
1: ชอบท่าหมายเลข15มากเลยพิษสปรีม
0: ม
1: ี
0: ่ชาลอตไหลหลังมาลูกนี้ได้สวยมากเลยครับชีดะครับ

0: ชิดะเสิร์ฟครับ1เท่าม
1: ีฮาซิส
0: โอ้โหพีคเนตมายังรับไปได้ครับเหลือบินต่อไปโอ้พีคเหนียวเหลือเกินครับเล่งไปหน่อยครับ
1: เป็นแต้มของเปยัมเอ็กซ์บ้านดาวค่ะอาจารย์สู้ตายสู้สู้
0: ไม่ใช่เป็นการเล่น2จังหวะไปครับ
1: อ๋อเล่น2จังหวะ
0: คุณอาจารย์ให้กำลังใจเงี้ย
1: นี่ถ้ามีท่าแบบถ้ารับลูกยอดเยี่ยมต้องให้พีคเลยนะคะสับรีมัมมิง
0: โอ้โหดูชาลอตลูกนี้ก้มหลบไวมากครับ
1: ถ้าหนูไม่หลบก็ไม่รู้จะหน้าหรือหูซ้ายหนูเนี่ย
0: ถ้าไม่หลบก็หลับอ่ะลูกเนี้ยดูครับ
1: นี่ค่ะถ้าไม่หลบก
0: ็ชาลอตบอกอาจจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าหลบไปก่อน
1: อาจจะตื่นมาเอาพรุ่งนี้แล้วหรอเอ้าเมื่อวานเขาทำอะไรกันอ่ะนี่ค่ะโค้ชของเจ้าตำรวจ
0: อ้าวรับเราไม่รู้กันครับ
1: ไม่อ่านลายกลุ่มไม่อ่านลายกลุ่มเออทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาลักไม่เก็บอาการเลยนะคะชาร์ลอตคะจังหวะตกใจไงมันง่ายขนาดนี้ได้เหรอ
0: ลูกมีเสิร์ฟหลุดออกไปเองครับเป็นคะแนนของเพื่อนตำรวจครับ
1: ตอนนี้เพื่อนตำรวจตามอยู่นะคะ2ต่อ4ค่ะชินจังมูฮัมหมัดอาริซานบรอเฮงเสิร์ฟค่ะ
0: ลูกนี้เสิร์ฟดีด้วยครับแต่พีทยังรับอยู่ครับชาร์ลอตไหลหลังมายัดใส่บล็อกไปขุดขึ้นมาได้ครับดูที่เรือบินติดบล็อกยังอยู่ครับฟาติมามาตบมาตรงๆชาร์ลอตมาหัวเสาครับแล้วดูครับบอบูลันก็เหนียวดีเหลือเกินครับขอข้ามไปก่อนครับลูกนี้ชาร์ลอตเลือกโกยช็อตไปครับมาดูฟาติมาที่หัวเสาลูกนี้บ้างครับพีทบอกไม่ไหวและเกินไปครับ
1: พีทบอกว่าหลายจะพีทหลายจะพีทแล้วพีทก็ไม่จะพีทแล้ว
0: ก็คือลิโบโร2ทีมเหนียวทั้งคู่เลยนะครับ
1: ใช่ลิโบโร่น้องพีทนี่คือไปยามเอ็กซ์บ้านดาวนะคะเสื้อสีเขียวเบอร์15
0: ครับ
1: บอลยังอยู่แต่ตัวพีทไม่อยู่แล้วนะตอนนี้ลูกเสิร์ฟของชินจังเนี่ยคือเร็วแรง
0: ครับ
1: ถ้าเสิร์ฟได้คือดีเลย
0: ใช่ๆหวังผลได้เลยครับ
1: หมายเลข12ปิกรัมมีปิเสิร์ฟค่ะ
0: พยายามครับ5ต่อ3อันเดอร์หมาเหลือบินโล่งๆครับทะลุผ่านบล็อกมาเลยครับ
1: เป็นตัวเร่นหัวเสาด้วยนะคะสำหรับเรือบินเม็ดเยอะสวิตแวนเต
0: ้ตับไม่ดีเท่าไหร่ครับเดปีครับลูกนี้ต้องแก้ไขไปก่อนครับดูที่หัวเสาตบมาเอาไปโดนเท้าแล้วบอลเด้งขึ้นมาครับ
1: เป็นลูกปฏิหารลูกปฏิหาร
0: มือไปทางเท้าไปทางแต่ลูกมันเด้งขึ้นมาได้ดูสิครับ
1: เนี่ยมือจะรับแต่ขามันฉีกไปก่อนไง
0: ช็อตปฏิหาร
1: ลูกปฏิหารแล้วก็ลงด้วยแบบงงๆไปเลยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ย
0: อ๋อฟอร์ทัสครับพยายามจะเช็คครับว่าบอลลงพื้นหรือเปล่าครับ
1: ฟอร์ทัสค่ะพี่ว่าเป็นฟอร์ทัส
0: โอเครู้แล้วจ้ะ
1: โอเคโอเคแป๊บนึงนะจ๊ะเธอจะเป็นปฏิหารหรือไม่เออฟอร์ทัสฟอร์ทัสโอเคโอเคเลยเออแป๊บนึง
0: ยังบอกอยู่ว่าบอลลงพื้นแล้วหรือเปล่าครับ
1: หมายเลข13นี่น้องเขี้ยวกุดนิติพลนิโอนะจากเพื่อนตำรวจ
0: อาจารย์ชนาทิพย์นั่งเช็คแล้วครับเหมือนจะเห็นแล้วครับโอ้โหลงพื้นก่อนครับ
1: จริงค่ะ
0: ปาแม่นมากครับ
1: บอกแล้วว่าปฏิหารไม่มีจริงค่ะแสงเร็วกว่าเสียงแต่นี่ตาไวกว่าภาพค่ะ
0: นิกปะยางเสิร์ฟครับชาร์ลอตไหลมาลูกนี้
1: เป็นแต้มของเพื่อนตำรวจพลิกขึ้นมานำเป็น6ต่อ5ค่ะคุณผู้ชมคะใจเย็นใจเย็นเออทำแล้วนะโค้ชตะวันค่ะตะวันที่จะหันหน้าเข้าพระอาทิตย์เพียงอย่างเดียว
0: ปะยางเสิร์ฟต่อครับชาลอตไหลหลังม้าหัวเสาตกได้สวยมากดูแบบไล่เส้นมาเลยครับตบดีอังอังลูกนี
1: ้ยาต้องให้ถึงมือหนูอ๋อไม่ได้ลงนะถ่ายเฉย
0: อังอังครับดูโมจิครับยังรับกันไว้ได้ดีครับแล้วก็เคาะยัดใส่บล็อกไปวาบูรันมาให้กับเรือบินโดนบล็อกเอ้าเนี่ยครับจังหวะไม่ให้เสียงกันครับ
1: ชุลมุนชุลมุนสมระเทศอุ้ยอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะเนี่ยจะมือหรือจะขาหรือจะอะไรคือมันเหมือนทะเลาะกับตัวเองอ่ะ
0: ปฏิมาเซตมาโหลูกนี้ให้รับดูไปไกลเลยครับ
1: ได้เห็นรอยยิ้มของพิงซูสฟารีบินยาโกแล้วนะคะ
0: ปฏิมามาให้กับเรือบินครับรับไม่อยู่ครับ
1: เรือบินเม็ดเยอะนี่ถือว่าโชว์ฟอร์มดีเลยแหละเรือบินนี่เป็นนักกีฬาของทีมเพื่อนตำรวจจากปัตตานีนะคะ
0: มาเคาะไปติดบล็อกครับวันนี้ชาร์ลอตให้โอกาสอีกทีนึงกับนิวเจียครับยังไปตามเก็บมาได้ครับแล้วก็โดนกดลงไปลูกนี้ครับ
1: สวยๆลูกนี้สวยต้องชมต้องชมต้องชมพิงซูสฟารีบินยาโกค่ะ
0: ดูแต่ว่าความพยายามก็ต้องยอมรับเลยว่าตามไปสุดนะครับแต่พอล้นมาแล้วทิ้งยืนอยู่ครับ
1: กระโดดกดปลายนิ้วมือเท่านั้นเลย
0: ฟาติมามา3เมตรแล้วดูพีครับ
1: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ชาลอตแล้วครับ
1: ชาลอตชาลอต
0: ชาลอตบอกว่าชาเลน
1: กระโปรงลายดอกเน
0: า
1: ะ
0: ที่ไหนใส่กระโปรงมาบัลเล่
1: มันกระโปรงลายดอกแหละ

0: ำรวจนะครับ
1: ถึงแม้สรีระของชาร์ลอตจะตัวไม่ได้สูงมากค่ะแต่เซตที่เพื่อนได้ดีมากทีเดียว
0: โมจิ
1: ปาริคเพ็งไซเซ
0: ชาร์ลอตมา3เมตรครับแล้วก็พลิกเม็ดลงไปครับ
1: เป็นนำเป็น10ต่อ8ค่ะชาร์ลอตเซตให้อังๆนะคะถึงตกแบบตกฝั่งเลย
0: มา3เมตรเดินบินโดนบล็อกไปครับโอ้โหแล้วตรงนั้นโล่งๆครับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับตอนนี้เพื่อนตำรวจต้องขอเวลานอกเลยครับ
1: อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดให้ความเครียดเป็นของโค้ชคนเดียวเขาลงไปนอนอะไรกลางสนามตรงนั้นอ่ะ
0: น่าจะไปพัทยา
1: พัทยาเป็นการประสานมือแบบบูทูธได้เคยเจอปะอ๋อนี่คือเช็ดพื้น
0: โอ้ท่าเช็ดนี่ว่าสุดๆจริงๆ
1: เป็นคนละเอียดละออไงพิถีพิถันถึงแม้ยังไม่ได้ลงแข่งแต่ขอลงเช็ดพื้นก็ยังดีใส่ชุดละตีสีเทาโบสีเขียวนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าใบเข้ากันดี
0: เคี้ยวกุดลงมาแล้วครับ
1: อาจจะเคี้ยวกุดหรือเคี้ยวตันฮะนิติพลนิโย
0: ก็ในเซตแรกตัวเขาเองก็ถือว่าทำผลงานได้ดีด้วยนะครับลงมาเซตไปหัวเสาให้กับชินจังเนี่ยนะครับตบเจอไปนะบล็อกไม่ทันได้ขึ้นบล็อกเลยครับ
1: ชินจังนี่ก็อยู่ที่ปัตตานีนะคะเรนโบว์เซิร์ฟค
0: ่
1: ะ
0: ช็อตบอลมาจังหวะไม่ดีเท่าไหร่ครับไหลกลับมาลูกนี้ตบหลุดออกไปเองครับ
1: เป็นแต้มของปียัมเอ็กซ์บ้านดาวค่ะชอบท่าแบบเวลาแบบจัดแจงจัดการของชาร์ลอตมากเลย
0: เดี๋ยวกดไหลกลับมาครับจริงจังครับ
1: เป็นแต้มของพยายามเอ็กซ์บ้านดาวอีกแล้วค่ะที่กองจับอยู่คือชาร์ลอตนะคะชาร์ลอตอับดุลลอห์เจนุค่ะฟีโคเวอร์เป็นหมีแพนด้า
0: 3ต่อ9ครับเที่ยวกดไปหัวเสายัดใส่บล็อกไปทวีตมาสไลด์รับไว้ได้ครับลูกนี้ตบยัดใส่บล็อกแล้วดูว่าบาบูลันยังเคาะกลับมาได้ครับฟรีบอลไปก่อนครับชาลอตไหลหลังกลับมาเต็มๆครับ
1: สวยงามสวยงามสวยงามและสวยงามค่ะ
0: เหนียวทั้งคู่ครับ
1: อังอัลฟิเรตีซาอุดีชอบท่าสไลด์ตัวของลิเบโร่ของทีมไปยังเอ็กซ์ปันดาวมากเลยอ่ะเขาสไลด์ตัวได้ไกลนะแต่ไม่ค่อยโดนลูกเท่าไหร่นะบางทีอ
0: ่
1: ะ
0: ท่าไปก่อนลูกไว้ทีหลัง
1: มาแล้วดาวประจำทีมของเราอ่ะชาร์ลอตอับดุลเลาะ
0: วันหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเจอปาติมาเซตมาแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีครับ
1: เสียได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ของเพื่อนตำรวจได้เสิร์ฟค่ะ
0: นี่โอ้โห
1: คือพอจังหวะมันได้มันเหมือนทุกอย่างมันลงตัวนะ
0: ครับเริ่มเข้าจังหวะเข้าเกมตัวเองแล้วไง
1: พอเริ่มเหงื่อออกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอะ
0: เครื่องร้อน
1: แล้วเครื่องร้อนแล้วแต่อย่าร้อนช้านะคะชมหน่อยไม่ได้เลยเสิร์ฟติดเน็ตเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: พี่ดาต้องขอโทษเพื่อนเลยครับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับหนุ่มนุ๊กครับ
1: เอาหนุ่มนุ๊กเข้าเอาชินจังออกค่ะ ุหรือนวลวาดูราแม่มานิ่งเดี๋ยวดูเสิร์ฟค่ะ
0: ชาลอตช็อตบอลมาเลยครับลูกนี้ตบหลุดออกไปเองครับ
1: ใจร้อนไปหน่อยอ่ะปิกรันมีปินะคะจะตบให้ลงมุมแต่ไปโดนโค้ชก่อนโค้ชบอกไม่ได้นักกีฬา
0: ลืมดูงานนึกว่ามีผู้เล่นอยู่
1: โค้ชหลับไปยังคะ
0: ชาลอตไหลหลังกลับมาโดนบล็อกครับแล้วออกครับ
1: เป็นแต้มของไปยังเอ็กซ์บ้านดาวค่ะ
0: ของมิปะยางครับออกไปครับ16ต่อ12ครับเดะปิเสิร์ฟครับหมาช็อตบอลคืนครับ
1: กระโดดตบแบบฝังลงไปเลยค่ะ
0: โอ้รับเกือบจะล้นครับนี่ครับเล่นต่อยากครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเพื่อนตำรวจเริ่มตามมาเป็น14คะแนนค่ะ
0: ทำให้เป็นยามิกบ้านดาวต้องขอเวลานอกเลยครับ
1: ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาทำการแข่งขันในสนามที่4กันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลานะคะผู้ชม
0: มาค้นหาตัวแทนภาคใต้กันนะครับอันดับ1และอันดับ2ของสนามนี้จะผ่านสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่12กรกฎาคมนะครับ
1: ถูกต้องค่ะนกน้อยเพลินตาสำหรับเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าสูตรกันค้าแดนใต้นี่ก็คือกองเชียร์นะคะเชียร์ไปบ้างหาวไปบ้างไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ชาลอตชาลอตคือกันไงกันน้ำเข้ากันน้ำออกนี่ล้างไม่ออกนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ต้องรอลอกเองนิกปะยางวัชรินทร์วิจิตรเส
0: ร็จเสิร์ฟดูต่อไปครับ
1: เสื้อสีชมพูคือวาบุรันนะคะริเบโร่ตัวรับอิสระค่ะของทีมเพื่อนตำรวจ
0: พาทีมมาไหลมาให้กับเรือบินครับโดนบล็อกออกครับ
1: ของไปยังเอ็กซ์บ้านดาวค่ะอันนี้เป็นการไฮไลท์จมูกไง
0: บ้านดาวนะครับขอชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์เน็ตว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้โดนเน็ตหรือว่าโดนบล็อกนะครับเพราะว่าลูกกับมันออกไป
1: กรรมการนัดหนึ่ง

0: ื่อนตำรวจครับ
1: แต้มของเพื่อนตำรวจค่ะ
0: 15ต่อ17นะครับเดอร์บินเสิร์ฟครับบอล1รับไม่ดีครับมีคอมมานเดอร์มาให้โอ้ลูกนี้ตกหลุดออกไปเองครับ
1: โอ้ตามมาแบบหายใจรถต้นคอแล้วนะเพื่อนตำรวจตามมาเป็น16ต่อ17แล้วค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคะ
0: บินเสิร์ฟหลอดมา3เมตรและโดนบล็อกเอาท์นะครับตามตีเสมอได้สำเร็จครับ17เท่าครับ
1: ตำรวจมาแล้วนะตอนนี้ตำรวจมาแล้วนะคะ
0: มาทำอะไรครับ
1: มาเชียร์บอล
0: อ๋อ
1: เชียร์วอลเล่
0: เรือบินครับเสิร์ฟมาครับบอล1รับไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องเซตมาแก้ไขฟาติมาจะเล่นบอลสั้นครับวันนี้ฟาติมาเลือกมา3ไม่ให้กันเรือบินแต่ว่าตกหลุดออกไปเองครับ
1: ไม่รู
0: ้ศาสตร์ตามตีเสมอมาได้สำเร็จครับแต่ว่าลูกนี้พลาดไปเองครับ
1: เร็วแรงไป
0: หมด
1: หมดเลยค่ะ
0: ชิดะลงมาแล้วนะครับหมายเลข6ครับ
1: ชิดะหรือนิฮาซิสอับดุลเราะห์ค่ะ
0: นิวเยียเสิร์ฟมาบอลหนึ่งรับไม่ดีครับเดอร์บินต้องเซตมาให้แล้วก็ตกหลุดออกไปครับ
1: คือจังหวะที่มันบีบคั้นจังหวะคะแนนที่แบบสูสีและตึงเครียดเนี่ยเราต้องควบคุมแบบสถานการณ์ให้ดีเลยนะ
0: ครับ
1: คุมอารมณ์คุมอะไรไม่ได
0: ้เน้นเกินนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่อย่าไซด์อย่าไซด์ให้ความเครียดเป็นเรื่องของโค้ชค่ะคุณผู้ชม
0: โอ้แต่นี่ไม่มีคนนี้ไม่เครียดแล้วฮะ
1: เออ
0: แต่เพื่อนจะเครียดแทนนะ
1: ชอบมากเลยอ่ะชุดลาตีนเท้าผ้าใบนี่หายากนะคะแบบนี้เนี่ย
0: ลาตีนมาหัวเสาไปอ้าวโหเนี่ยครับมัวแต่มองหน้ากันครับ
1: บทจะได้ก็ได้ง่ายง่ายกันแบบนี้ค่ะผู้ชม
0: นี่ครับต้องขอเวลานอกแล้วล่ะครับเพื่อนตำรวจครับจากที่ตามตีเสมอมา17เท่าตอนนี้โดน

0: ทิ้งห่างอีก3คะแนนเลยครับ
1: เจอบล็อกของซีดากับตะวันไปนี่ถือว่าเจ้าตำรวจต้องขอเวลานอกเลยค่ะ
0: ประเด็นคือถ้าเสียเซตนี้ต้องไปแข่งต่อในเซตที่3นะครับเพื่อนตำรวจครับ

0: เขาหนาดีเนาะ
1: คิ้วถ้าจะต่อไปถึงไรผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยไปทักเจอเสียเลยกะทิ
0: แซวนิดแซวหน่อยไม่ได้น้อยใจเลยนะ
1: ตามมาเหลือ2คะแนนครับ18ต่อ20ครับสำหรับเพื่อนตำรวจครับนี่โมจิเสิร์ฟ
0: โมจิหรือฟาอิกเพ็งใส่ค่ะ
1: ชาลอตมาโอ้โดนบล็อกออกไปครับเป็นแต้มของเปยยัมครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเป็นเปยยัมขึ้นนำนะคะไม่รู้ว่าจะมีเซตที่3เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไง
1: ต้องรอลุ้นนะโอ้โหเดินดูได้จังหวะ2เลยครับชาลอตมาให้กับชีดะยาใส่บล็อกอยู่ฟาตีมาไปที่หัวเสาให้กับชินจัง
0: วิ่งวิ่ง
1: โอ้โหอยากจะไปตัด
0: วิ่งวิ่งวิ่งไม่ไหวจะวิ่งแล้ว
1: โอ้ลูกมันแรงมากอะครับโดนเนี่ยครับรับไปแล้วมันล้นออกไปไกลเลยครับตังปอนบอกไม่ไหวอะ
0: คือตอนนั้นทุกคนในสนามตื่นตัวกันหมดแล้วอะอยากจะบอกเลยครับผู้ชมคะ
1: อ
0: ้
1: าวครับเสิร์ฟผิดครับเสิร์ฟผิดคนครับ
0: มาแล้วมาแล้วชาร์ลอตอับดุลลอฮ์เจนุ
1: 22ต่อ19ครับพยายามขึ้นนำครับไปอู้เสาเคาะไปยังรับไปได้ครับชาร์ลอตบอลเดือดเซตให้สวยๆครับอาบุรันยังรับไปอยู่ครับชินจังลูกนี้แฉลบบล็อกไปยังรับขึ้นมาชาร์ลอตให้กับชีดะโล่งๆครับแบบนี้ครับมีโอกาสจะได้เห็นเซตที่3ด้วยแล้ววันนี้คำถามจะมีด้วยไงว่าเซตที่3แข่งกันกี่แต้มก็จะเอาโชว์เลยว่างั้น
0: จะโชว์เลยไงจะโชว์เลยชีดะเป็นตัวตกหัวเสาที่ทำแต้มได้ดี
1: ครับ
0: แล้วก็ชาร์ลอตก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟดีจริงๆจริงๆแต่ตอนน
1: ี้
0: เป็นแต้มของเพ
1: ื่อ
0: นตำรวจจริงๆ
1: ครับผมเล่นได้ไวนะครับสำหรับนิกปะยางครับเนี่ยช็อตบอลมาให้เลยครับ
0: ไม่ใช่แค่ช็อตบอลนะช็อตฟิลด้วยค่ะตอนนี
1: ้ฟาติมาเสิร์ฟครับ20ต่อ23ชาร์ลอตช็อตบอลคืนแต่ว่าจังหวะไม่ดีครับเป็นคะแนนของเพื่อนตำรวจครับค่อยๆบีบเข้ามาครับเหลือ2คะแนนอีกแล้วครับ
0: อย่าไปเครียดค่ะให้โค้ชเครียดคนเดียวพอนะคะเราไม่ต้องเครียดค่ะ
1: ชาหลอกไหลหลังมายัดใส่บล็อกไปยังอยู่ครับบอลบุรันยกมาเซตมาตกไปโอ้โหโล่งๆครับตามเหลือคะแนนเดียวเท่านั้นครับ
0: กลับมาหายใจลดต้นคออีกครั้งค่ะ
1: โอ้แล้วชินจังมาเล่นดีในช่วงท้ายๆแบบนี้ครับเปย์ยำต้องขอเวลานอกเลยครับตอนแรกเซตนี้นึกว่าจะเก็บได้สบายๆแล้วครับ
0: คุณผู้ชมที่ชมอยู่คิดว่าจะมีเซตที่3เกิดขึ้นหรือไม
1: ่ถ้ามีพิมพ์3มาเลย
0: ครับถ้ามีพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาบอกกันหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: ไหนๆก็รู้เนี่ย
1: ก็พ
0: ิ
1: มพ์2มา
0: ครับคุณผู้ชมคิดว่าไงคะ
2: ทําไมมันไหนไหนไหนไหน
1: ไหนตอนนี้มันดูไม่ออกนะตอนแรกเหมือนจะมีแววเซต3อยู่ดีเนี่ยเพื่อนตำรวจกลับมาได้นะครับ
0: บอกแล้วว่าจังหวะช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์อ่ะฟาติมาชลการพานสมฤทธิ์เสิร์ฟค่ะจากเพื่อนตำรวจปัตตานี

0: 223ครับชาร์ลอตเซฟมาให้โดนบล็อกไปหันมางัดขึ้นไปลูกนี
1: ้
0: เอ้าโห
1: สู้
0: ไม่ใช่เหมือนเล่น2จังหวะไปครับ
1: เป็นเซตพอยต์ของปียามเอ็กซ์บ้านดาวค่ะ
0: เซตพอยต์ครับ24ต่อ22ครับ
1: 24ต่อ22
0: หมาเหลือบินโดนบล็อกไปยังงัดขึ้นมาอยู่ครับหมาบูรันมาเหลือบินอีกทียัดใส่บล็อกออกไปครับยังไม่ยอมครับแต่ยังคงเป็นเซตพอยต์ของเปยัมอยู่นะครับ
1: เริ่มไม่นิ่งแล้วเริ่มที่จะเดิน
0: ดูไม่อยู่นิ่งไม่ได้ฮะ
1: อันนี้เริ่มขอพรพระเจ้าแล
0: ้
1: ว
0: ดีด้วยครับชาลอตบาโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ครับ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะมีเซต3เกิดขึ้นแล้วนะคะถือว่าในสนามที่4เนี่ยมีเซต2ถึง2ครั้งแล้วนะคะ
0: เซตถัดถึง2ครั้ง
1: ใช่มั้ย
0: รอบรองเมื่อเช้านี้ก็รอบ1แล้วนะครับและทีมที่เล่น1เซต3ก็คือเปยามนี่แหละครับ
1: เซต3ถึง2ครั้งค่ะ
0: แล้วในรอบรองเนี่ยที่เขาเล่น3เซตน่ะเซตแรกเขาก็แพ้ไปนะเซต2เขาพลิกกลับมาชนะได้
1: ยังไงอะไรยังไง
0: ต้องมาดูว่าเซต3จะเป็นยังไงครับ
1: ก็คือว่าเซตที่2ที่เพิ่งจบไปนะครับเวยามเอ็กซ์บ้านดาวเอาชนะเพื่อนตำรวจจากปัตตานีไป25ต่อ23ค่ะ
0: นี่ไงกันทีมวิธีเช็ดพื้น
1: ไม้ถูกพื้นหายแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยมันติดสเกลเออพื้นสะอาดเลยนะ
0: ใช
1: ่ได้แบบหมุนด้วยอะไรเงี้ยเออสะอาดเลยอ่ะขอแบบนี้ทุกเซตเลยได้ไหมคะ
0: ขอยืมไปเช็ดแบบแมตช์ชิงด้วยได้ไหม
1: แล้วคือแบบว่าไม่ลงมาแข่งด้วยนะจะเช็ดพื้นอย่างเดียวเลยงงมาก
0: โค้ชบอกทำหน้าที่นี้ดีแล้ว
1: มันคือทางของเราอะเนาะ
0: เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับในเซตที่3นะครับแข่งกัน15คะแนนครับ
1: เด็ดการการของเพื่อนตำรวจปัตตานีกับพยายามเอ็กซ์บ้านดาวค่ะ
0: ผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับทางหน้าจอเนี่ยจะมี QR code ขึ้นมานะครับก็สแกน QR code เพื่อนๆกันได้นะครับ LINE แอดของไทย PBS ครับมาร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามของเรากันได้นะครับ
1: ในสนามมันดูไม่ตื่นเต้นไงดูในมือถือดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสนาม
0: ดูในมือถือจะมีแบบภาพช้าให้ได้ดูไงบางทีจังหวะไม่ทันอะไรอย่างงี้นะ
1: นี่เขานั่งวิเคราะห์เกมกันแบบใส่อรรถรสแบบเต็มที่เหมือนกันเนาะ
0: มารอลุ้นครับเซตที่3จะจบยังไงครับจะสูญแรงขนาดนั้น
1: กล้องไม่ชัดกล้องไม่ชัด

ุทธศิลป์เช็คตำแหน่งแล้วครับมาลุ้นกันครับเซตสุดท้ายครับแล้วเป็นเซตตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้อันดับที่3ครับมาดูครับฟาติมาเสิร์ฟครับชาร์ลอตต์โดดหลอก1ยาใส่บล็อกไปเลยครับชิดะครับ

0: คีดะนี่เขาไม่ค่อยพลาดนะนี่ฮาซิดอับดุลละสูง180ด้วยค่ะผู้ชมคะอายุ26ค่ะ
1: สูง
0: มากลอสเซอร์ค่ะ
1: โอ้นี่ครับจังหวะไม่ดีครับเอาพลาดทั้งคู่ครับฟาติมาอันเดอร์กลับมาอูชาร์ลอตเหนียวครับเซตมาให้ก็ขอข้ามไปก่อนครับฟาติมาช็อตบอลมายัดใส่บล็อกไปเลยครับทีแบบไม่ทันจริงๆครับ
0: เหมือนว่าจะเสียจังหวะไปแล้วนะสำหรับทีมเพื่อนตำรวจแต่ก็แก้เกมกลับเอาชนะได้ค่ะ
1: ชินจังครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับมาดูครับต้องไปตามเก็บกลับมาเลยครับไอดามาครับกรรมการให้เป็นแต้มของเพื่อนตำรวจด้วยครับพยายามชี้ว่าลงตรงนี้นะโอ้ตอนนี้พยายามขอชาเลนจ์บอลอินเอาท์นะครับ
0: คือชินจัง
1: ครับ
0: หรือมูฮัมหมัดอาริซันรอเฮงเนี่ยจะบอกว่าเขามีลูกเสิร์ฟเป็นไม้ตายเหมือนกันนะ
1: เสิร์ฟดีมาก
0: ใช่ถ้าเล็งจังหวะดีๆแล้วไม่ติดเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนที่มีลูกเสิร์ฟที่น่ากลัวค่ะ
1: แต่ต้องไปเค้าเรียกว่าไปเพิ่มความต่อเนื่องนิดนึงนะ
0: ใช่ๆลูกไฟอ่ะเป็นเหมือนลูกไฟอ่ะใครเห็นก็ต้องหลบอะไรเงี้ย
1: มูซินว่า
0: เป็นแต้ม
1: เพื่อนตำรวจครับอาจารย์บอกว่าลงครับ
0: ปาติมาชินจังเสิร์ฟค่ะ
1: มาอีกแล้วครับแล้วดูนี่ดิครับ
0: ลูกไฟจริง
1: โอ้ลูกเสิร์ฟเขามาครับชินจังครับ
0: ลูกเสิร์ฟนี่ไวกว่าแสงค่ะ
1: แล้วดูจากมุมนี้ครับลูกพุกเลยอะชีดาบอกรับไม่ไหวจริงๆโอ้ยชาไม่ได้เสียดายนะ
0: แขนยังอยู่เปล่านิ้วครบมั้ย
1: เออดูแต่มีพีทเนี่ยที่ยังจะรับอยู่ครับถือว่าเหนียวเหมือนกันครับยัดใส่บล็อกไปหันมายังเจอบอลครับอันเดอร์มาลูกนี้ต้องฟรีบอลไปก่อนครับชาหลอดไหลหลังกลับมายอดเบาๆได้ด้วย
0: เราขอหยอดเบาๆอีกรอบนึง
1: ลุ้นไงจังหวะลุ้น
0: เป็นแต้มของเปดําเปยครับ
1: เปดํา
0: เอกบ้านดาวนะขึ้นมาเป็น2ต่อ3ค่ะ
1: อย่าไปดูสีตาชาร์ลอตดิ
0: เออแบบจังหวะจะพูดพอดีอันนี้ก็เป็นไอไลเนอร์ล่าง
1: ป๋า3เมตรครับใหม่เลยครับสําหรับชินจังครับ
0: อยากให้ชินจังต้องเสิร์ฟอยากให้ชินจังต้องตบแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ไม้และมือของเยาวชนทีมชาติครับสำหรับชินจังครับ
0: ชินจังนี่ก็เป็นอยู่ที่ปัตตานีนะ
1: ครับลูกนี้โอ้โหตบกดลงไปตรงๆเลยครับมือเยียครับ
0: แต่ชอบจังหวะเพื่อนตำรวจคือมือปิดหูเลยอ่ะวัดมารีบเอามือปิดหูเลยอ่ะคือยังไงก็ได้ค่ะหนูขอเก็บหูหนูไว้ก่อนนะคะพี่
1: มือเร็วแล้วก็แรงนะครับ
0: แรงจริงปิกรันมีปิเสิร์ฟ
1: ติดมาหัวเสารับไปอยู่ครับชาร์ลอตต์บาร์เดอร์ไว้ลูกนี้ต้องฟรีบอลไปก่อนครับปาติมาเลือกช็อตบอลยัดใส่บล็อกไปมาที่หัวเสาช่วงชิงอยู่ครับแล้วดูโอ้โหไกลไปครับไม่ขึ้นครับวาบูลันครับสกอร์ตอนนี้4เท่าครับเดฟิเซอร
0: ์ปิเซอร
1: ์ค่ะตีมาหมาลูกนี้เรือบินครับแล้วก็โดนบล็อกแล้วโดนตัวเองเด้งไปเลยครับ
0: เรือบินโดนบล็อกก็คือแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะว่าบูรันพยายามจะเอาแบบมีมาช่วยแล้วนะ
1: บอลมาเร็วด้วยเนาะ
0: ใช่คือขาไม่ไปอ่ะแต่แขนไปก่อนแล
1: ้วโอ้ลูกนี้คุณตกไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเป็นทางของ ปยังเอ็กซ์บ้านดาวครับเพื่อนตำรวจขอเวลานอกเลยครับโดนทำคะแนนมา4คะแนนติดอ่ะ
0: ครบแล้วค่ะตอนนี้ผู้กำกับขอเรียกครบเพื่อนตำรวจแล้วค่ะ
1: แบบนี้ไม่ได้ครับโดน4คะแนนติดนะครับ
0: แต้มมันหลั่น
2: สำหรับ
0: เสื้อสีเทาหมวกสีดำนี่คือโค้ชนะคะโค้ชตะวันที่จะหันหน้าเข้าพระอาทิตย์เที่ยงอย่างเดียวนี่คือชื่อนะสีทูต่อไปใช่ดอกทานตะวันดูงามหรูคือเซตที่3ของคู่ชิงที่3ค่ะผู้ชมคะเราจะแข่ง15แต้มค่ะแล้วก็จะรู้ผลทันทีการมีปิดเสิร์ฟค่ะ
1: นี่ค่ะบินมา3เมตรบินมาแต่ไกลเลยครับคิมจังครับ
0: ไปไปนางฟ้าเหินมาจากข้างหลังเลยค่ะผู้ชมคิมจังบอกอย่าต้องให้ถึงมือหนูชาร์ลอตถึงกระเซยอ่ะอึ้งอ่ะทุกคนอึ้งกรรมการอึ้งชาร์ลอตถามว่าหนูยังอยู่ในสนามปะคะตอนนี
1: ้เรือบินเสิร์ฟมาครับชาร์ลอตฉลับล็อกหัวเซ็ตมาหนูจีบคนลงไปยังงัดขึ้นมาได้ครับนี่ตกแก้ไขป่ะเรือบินอันเดอร์มาโอ้ล้นล้นครับถึงจังหวะกันครับแล้วก็เป็นแต้มของเปยังครับ
0: มีเงิบอ่ะมีเงิบอ่ะโอ้ยอะไรอะไรอ่ะมันจะยังไงอ่ะ
1: งงอยู
0: ่มันอึกอักหรือมันนี่เนี่ยเนี่ยดันกันไปดันกันมาดันหน้าหนูหงายไปเลยค่ะ
1: เดินมาให้กับโมจิยัดใส่บล็อกเลยเลยครับ
0: แล้วก็เป็นแต้มของเพื่อนตำรวจค่ะตามมาเป็น6ต่อ7ค่ะเหลือ1แต้มเท่านั้นจะสามารถตีเสมอกับไปยามเอ็กซ์บ้านดาวได้นะคะจะตีเสมอได้สำเร็จหรือว่าไปยามจะหนีห่างออกไปอันนี้น่ามีฟ้าด้วยเนาะ
1: ชาร์ลอตเสร็จกลับมาลุ้นลงครับ
0: ลูกยากๆลูกที่ต้องแก้เกมเนี่ยชาร์ลอตจะเซตให้เพื่อนแบบช่วยสถานการณ์จากตึงเครียดให้มันดีได้หลายลูกเลยค่ะ
1: เพยังเอ็กซ์บันดาวครับขึ้นนำ8ต่อ6นะครับในเซตที่3ครับแข่งกัน15คะแนนนะครับพอถึงคะแนนที่8ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันครับมาให้กับชินจังครับติดบล็อกครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของชินจังที่หัวเสาพีทอันเดอร์มาชีดะโดนบล็อกออกไปครับแทงของเตยามเอ็กซ์บ้านดาวครับ
0: เสื้อเขียวเวอร์15คือลิโบโลนะคะพีชมูฮัมหมัดอีรฟันยามเอ็กซ์บ้านดาวเสิร์ฟ
1: ไปครับบอลเด้งมาฝั่งเพื่อนตำรวจอีกทีนึง3เมตรครับโดนบล็อกอยู่ครับครั้งที่2นะครับอันเดอร์มาให้กับชินจังแตะหยอดไปนะครับ
0: โดนหลอกก็หยอดแบบง่ายๆเลยลุกลงได้ช่วยจับให้มือให้ลุกขึ้นด้วย
1: ถือว่าแก้ไขได้ดีนะครับเพราะว่า2จังหวะโดนบล็อกหมดเลยครับอันนี้เลยเปลี่ยนมาเล่นหยอดบ้างครับสำหรับชินจังครับ
0: มันเคี้ยวไง
1: มันเคี้ยวชาร์ลอต
0: อันนี้หน้าเขาเขินอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะหน้าเขาเหมือนเขินตลอดเวลาเลย
1: ชาร์ลอตเลือกมาชิตะยังรับไปอยู่ครับปัดติมามาให้กับชินจังลูกนี้โอ้โห
0: ตกฝังแบบดูพื้นด้วยค่ะพื้นลาวยังฝังลงไปแบบ
1: เข้าลงขาอังอังเลยครับเก้าครับชาร์ลอตเลือกมาโดนล็อกอยู่ครับแล้วมาดูชินจังลูกนี้ขอข้ามมา ชาร์ลอตเซตไปหัวเสาอีกทีนึงครับโอ้ยังเหนียวพอครับแต่ว่าต้องแก้ไขไปก่อนครับชาร์ลอตมีหลอกหนึ่งโดนบล็อกไปโอ้ดูช่วยกันรับได้ดีมากและชินจังยัดใส่บล็อกไปครับบอลยังไม่ตายครับชาร์ลอตไหลหลังกลับมา3เมตรรับล้นมาโอกาสของเปย์ย้ำหัวเสาเบาๆก็พอครับ
0: มันก็อย่างนี้เป็นลัลลี่พอยที่สนุกมากอ่ะ
1: คือลูกหนักก็แล้วไม่อยู่ครับเปลี่ยนมาใช้จังหวะลูกเบาบ้างครับ
0: ต้องชมทีมเพื่อนตำรวจกันค่ะว่าเหนียวจริงๆอะค่ะสุดท้ายมาแพ้ลูกเดียว
1: มัวแต่พวงกลัวจะเจอลูกหนักไงครับช็อตบอลครับยังรับไว้ครับชาร์ลอตให้กับชีดะ
0: แล้วก
1: ็ครับเป็นคะแนนของเพื่อนตำรวจครับ
0: นิดเดียวอ่ะนิดเดียวอ่ะ
1: แต่ว่ามีการขอชาเลนจ์อินเอาท์นะครับ
0: มีกล้องทุกมุมค่ะคุณผู้ชมคะจะขอชาเลนจ์มุมไหน

0: ูครับผ่านว่าไงครับ
1: ผลออกมาก็คือเป็นแป้งของผู้ตำรวจครับ12ผู้ชมเห็นอยู่ชื่อนิปะยางนะคะ
0: ปาติมาเสิร์ฟครับ9ต่อ10โอ้บอล1รับไม่ดีครับเอาเลยครับ
1: ไปไหนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อน
0: คะแนน10เท่าแล้วครับ
1: มันมีเสมอได้ค่ะ
0: อยู่ดีพยายามก็เริ่มช็อตนะครับ
1: ไม่รู้ว่าช็อตหรือว่าเหนื่อยนะเพราะว่าแข่งถึง3เซตแต่ไม่เหนื่อยค่ะแข็งแรงไปปาติมาเสิร์ฟต่อ
0: ชาลอตมาเนี่ย
1: ทำได้ดี
0: อีกครั้งหนึ่งครับเปยัง
1: ตกมาตรงที่ปาติมาเลยล่ะค่ะเสียดายไม่เป็นไรเยี่ยมเพื่อนบริโกด
0: ให้กำลังใจกัน
1: ให้กำลังใจกันไม่เป็นไรแล้วใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่มาแล้วชาลอตมาแล้วเสิร์ฟค่ะ
0: ปาติมาช็อตบอลมายัดไปครับชาลอตช่วยทุกจังหวะจริงๆครับลอตมายังอยู่ครับต้องแก้ไขไปก่อนครับจังหวะ2เซตกลับมาโอ้โหบล็อกดูทันครับ
1: จะมาหลอกเหรอจะมาหลอกเหรอไม่ได้หรอกนิกปะยังจะมาหลอกเหรอไม่ได้หรอกนี่นะคะจังหวะขึ้นไปปุ๊บเจอบล็อกไป
0: แล้วเดะปิสูง190อ่ะครับบล็อกที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: บล็อกของกรณีปินะคะน้องปิปิเมื่อเช้าก็มีคนที่บ้านมาเชียร์เหมือนกันนะทีมมาคุยบอกว่าหลานมาแข่งด้วยตะวันแต่ว่าแต่นักกีฬาไม่ต้องเครียดนะคะให้ความเครียดเป็นของคนเดียวค่ะ
2: ไม่เครียดไม่เครียดที่ไหนดีคะไม่เครียดจะช่วยตลอด
1: ก็คือกองเชียร์นะชอบแต่งหน้าเดี๋ยวไปขอสูตรเดี๋ยวขอสูตร
0: วันลุกดีครับไหลหลังกลับมาลูกนี้ยังรับไว้อยู่ครับชาร์ลอตต์มาเซตเลยครับให้กับอังยัดใส่บล็อกลงไปครับ
1: ต้องชมโรบิน่านะตอนที่จังหวะรับลูกตกเนี่ย
0: ชาลอตเสิร์ฟมาครับมาหัวเสาอ่ะเคาะลงพื้นที่ว่างไปครับลูกนี้ครับของเดอร์บินบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับโต

0: ว่าตกแก้ไขได้ดีมากเลยครับชีดาครับ
1: จังหวะอะไรถ้ามันจะเข้ามือมันก็ทำถูกที่ถูกทางถูกจังหวะไปหมดค่ะ
0: แล้วเป็นแมตช์พอยต์ของเปยยามเอ็กซ์บ้านดาวเลยครับจังหวะนี้ครับ
1: สงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเรือบินอย่าเพิ่งท้อมาแมตช์พอยต์ของเปยยามเอ็กซ์บ้านดาวค่ะ
0: ดีฟาติมาหมายกับโอ้โห
1: จบเจ้าไม่เล้าหรือค่ะไปยามเอ็กซ์ปาดาวชนะเพื่อนตำรวจไป15-11ครับนี่ดีใจเหมือนลงแข่งเองเลยอ่ะดีใจเหมือนลงแข่งเองอ่ะ
0: โอ้ดีครับโดน
1: ที่หนึ่งโอเคป่ะล่ะเออชอบชุดลาตีสีฟ้านะ
0: ยังมีอีกหนึ่งรางวัลของน้องๆนักกีฬาด้วยนะครับนั่นก็คือเบสเอนเตอร์เทนนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทีมไหนเนี่ยที่จะได้รางวัลนี้ไปครับนี่คือคู่ชิงที่3เท่านั้นนะครับสำหรับการแข่งขันสาวเด็กด้วยครับไทย PBS นะครับมาสรุปการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชิงอันดับที่3นะครับเปยามเอ็กซ์บ้านดาวนะครับจากนราธิวาส นะครับชนะเพื่อนตำรวจจากปัตตานีไป2-1เซตนะครับด้วยสกอร์20-25 25-23และ15-11ครับ
1: ซึ่งสนามนี้คือสนามที่4แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพบ่ายไทยทีวี2026ซึ่งเราเดินทางไปทั่วประเทศค่ะคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศซึ่งสนามที่5เราจะแข่งขันกันที่กรุงเทพมหานครนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ในว

0: ็นการพบกันของ Real Estate นะคะจากจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็พบกับทีม SKIU X เบญจรงค์จากสงขลาค่ะ
1: ตกใจเลยสบตาสบตาชาร์ลอตต์นี่ตกใจเลย
0: เน้นหน้าไม่เน้นผิวนะคะขอหน้าขาวไว้ก่อนเดี๋ยวผิวขาวตามมาเป็นการแบบสร้างจินตนาการในการแต่งหน้านะ
2: เป็นสไตล์เป็นสไตล
0: ์ไม่มีขอบเขต
2: ไม่ก็อย่างคือช่วงพักอะเหนื่อยๆไงเพื่อนบอกอ่ะพักสายตาไปเดี๋ยวแต่งหน้า
0: เออนั่งหลับไปก่อนนั่งหลับไปก่อน
2: หลับไป
0: ตื่นมามีคิ้ว
2: ครับ
0: หลับอีกทีนึงตื่นมามีตา

0: ็ให้นักกีฬาได้อบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับ
1: แล้วก็จะเห็นว่ามีชุดราตรีลงมาด้วยนะคะชุดราตรีเกงบอลเข้ากันใช่ป่ะ
0: เข้าก็ไปได้อยู
1: ่
0: สำหรับรายการนี้เข้าได้หมดครับ
1: เข้าไปก่อน
0: สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมนะครับบอกไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับดูจากสถานการณ์วันนี้แล้วคุณผู้ชมน่าจะได้ดูต่อช่องทางออนไลน์หลังจาก4โมงแน่นอนครับใครที่รับชมออนไลน์อยู่ครับ Facebook Live YouTube Live นะครับก็ลิงก์เดิมเลยชมกันแบบยาวๆเลยส่วนคุณผู้ชมที่ชมทางหน้าจอนะครับหลัง4โมงเย็นเปลี่ยนมารับชมออนไลน์กันได้นะครับดูจากสถานการณ์แล้ววันนี้ยาวอ่ะแล้วก็สถานการณ์เราเป็นไงพี่จำใหม่แล้ว
1: เดี๋ยวก็ลบภาพมาก่อนภาพเซตแรกนี่เราต้องลบไปก่อนเดี๋ยวเรามาจำกันใหม่ค่ะผู้ชมคะ
0: โอ้มาลำบากอีกแล้วครับ
1: ทุกคนคือทุ่มเทมากนะภาคใต้ปีนี้ต้องบอกร้อยนิจิเกย
0: ์ถือว่าภาคใต้ปีนี้แต่งเต็มเนาะปกติเราจะไม่ค่อยเจอแต่งแบบเต็มขนาดนี้เท่าไหร่นะครับ
1: คือเขาก็บอกว่าต้องมีการพัฒนา
0: เห็นแบบภาคอื่นแล้วยอมไม่ได้
1: แล้วจะเห็นว่าทุกทีมที่มาแข่งขันไม่ค่อยเครียดหรอก
0: ครับ
1: สบายสบายสนุก
0: จนบางทีโค้ชก็บอกเครียดบ้างลูก
1: ก็บอกว่าเรื่องเครียดนะ
0: เอาจริงจังบ้างก็ได้ลูก
1: นี่น้องมดแดงมาดิ
0: แต่ว่าแน่นอนว่า2ทีมนี้จะเป็นตัวแทนภาคใต้นะครับไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าต้องหาแชมป์สนามก่อน

0: จะเป็นทีมอาจารย์นะคะ
1: ครับ
0: ดูเขามีความสุขนะกล้องนึงก็จะไปแบบว่าหาอะไรแบบเจริญหูเจริญตานะเพลินรอสักครู่ค่ะผู้ชมคะเราจะได้รู้แล้วค่ะว่าใครจะได้แชมป์ในสนามที่4นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาไปครองค่ะ

0: มันจะจบกี่เซตเหมือนกันนะ
1: จะบอกเลยนะบรรยากาศที่เราเคยไปอยู่ในสนามเนี่ยคือบรรยากาศเนี้ยเวลาเขาช้อมเวลาอะไรคือเราต้องตื่นตัวแบบดูบอลตลอดเวลาเราต้องหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาถ้าเราไม่หลบบางทีเราจะหลับนะคะผู้ชมคะตื่นมาคือเขาเก็บกลับกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: การแข่งขันของเราเนี่ยสาวเล็กนูนเอลคัพเนี่ยคือเราเปิดพื้นที่ให้แสดงออกเต็มที่บางทีแบบดูด้วยความสนุกสนานเนาะแต่จริงๆอ่ะจริงจังคือน้องๆนักกีฬาหลายๆคนเองเนี่ยก็มีทั้งอดีตทีมชาติท
1: ี
0: มชาติตัวลีกเนี่ยมีมาครบเลยนะครับ
1: คือเขามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแต่เราก็มาเพิ่มสีสันด้วยการปล่อยให้เขาเป็นอิสระในเร
0: ื่
1: องของการแต่งกายความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันก็ผสมผสานทำให้เกมกีฬาเราสนุกขึ้นค่ะผู้ชมคะ
0: คู่ต่อไปนะครับคู่ชิงชนะเลิศ นะครับเดลเอสเตทวอลเลย์บอลคลับนะครับจากจังหวัดกระบี่ครับมาในเสื้อสีเขียวครับเจอกับ SKIUX เบญจลงนะครับจากจังหวัดสงขลาครับมาในเสื้อสีชมพูครับรายชื่อของเดลเอสเตทวอลเลย์บอลคลับจากจังหวัดกระบี่นะครับมีคุณนันทวัฒน์ซื้อตรงนะครับเป็นผู้ฝึกสอนครับและคุณณัชลาลีเด่นเป็นผู้ควบคุมทีมนะครับเดลเอสเตทนี่ชนะเปยัมมาในรอบรองชนะเลิศ2-1เซตนะครับส่วน SKIUX เบญจลงจากจังหวัดสงขลานะครับมี
1: คุ
0: ณทวีสินตั้งเซ็งครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับในรอบรองเนี่ยชนะเพื่อนตำรวจมา2-0เกมครับย
1: ัง
0: มีเวลาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกอยู่นะครับร่วมสนุกได้จนถึง4โมงเย็น
1: ถูกต้องค่ะแอดไลน์ official ของไทย PBS นะคะแอดไลน์ official ของไทย PBS แล้วก็พิมพ์มารวบตอบคำถามกันเยอะๆเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะซึ่งเราก็จะมีช้อย
0: ใช่ก็คือเข้าไปที่หน้าแชทของ LINE แอดไทย PBS เลยครับด้านล่างจะมีเมนูอยู
1: ่ค่ะ
0: มี3คำถามแต่ละคำถามมี2ช้อยให้เลือกเลือกง่ายๆเลยข้อ1หรือข้อ2เท่านั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับปรับอุปกรณ์นะครับที่ไว้ในการชาเลนจ์
1: เรื่องจากว่าตอนแข่งในคิวแรกเนี่ยคือแบบเต็มที่เต็มแรงกันมากนะคะเราก็จะมีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะอัปเดตแบบเร็วๆให้คุณผู้ชมได้รับชมแบบตรงไปตรงมาเนี่ยแหละค่ะ

0: สเกยูเองก็มีน้องนักกีฬาเคยมาร่วมแข่งกับเราแล้วนะครับหลายๆคนครับอย่างเซตเตอร์ของทีมต้นตะหวานเนี่ย2ปีก่อนก็มากับทีมสภาพันธ์นะครับรวมไปถึงแพลงต้นเองก็มาแข่งกับสภาพันธ์เช่นเดียวกันเนาะ
1: แพลงต้นสะท้อนแสงหาดสมิหราคือเป็นภาคใต้แต่มีลมภาคเหนือ
0: ครับ
1: การผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมตอนนี้ในสนามพร้อมแล้วเราไปดูนักกีฬากันเลยค่ะ
2: เอาเลยครับผมตอนนี้ครับนี่คือแมตช์ตัดสินว่าภาคใต้ใครจะครองมงฮะเพราะว่านี่คือ2ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะมี1เดียวที่จะเป็นแชมป์ประจำสนามนี้ครับไม่รอช้าครับนี่คือทีมแรกของเรามาในชุดเสื้อสีชมพูพร้อมอยู่แล้วกับ SKRU

0: มรัตน์ผู้เล่นหมายเลข8ปางฟารุตอันฟารุตมามาผู้เล่นหมายเลข14ป๊อกป๊อกวรินทร์คำชูผู้เล่นหมายเลข4ภูไก่ชนภูมิพัฒน์สงขลาผู้เล่นหมายเลข13จีจี้จีฮานนิยมเดชาผู้เล่นหมายเลข6พีพีพิรัตน์อินทรช่วยผู้เล่นหมายเลข11วิคิวนวดลนวลหงผู้เล่นหมายเลข10จ๋าจังณัฐพลเต็มรามผู้เล่นหมายเลข1ปั้นบาสฟาฮานมาชิม3ผู้เล่นตัวตึงประจำทีมหมายเลข15ปูหวานกิติโชคกิจพิทักษ์หมายเลข5แพงต้นนำโชคบินนาหลีและหมายเลข7กูลิโกปริวัติ4เซอร์ทำการแสดงได้ดีเยี่ยมเอาแหละเดี๋ยวรอดูอีกทีมก็ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมพร้อมอยู่แล้วตอนนี้เปิดพม่านกันพบกับเรียวเอสเตอร์ผู้เล่นหมายเลข6มิกฉลองศรีธนกิจสุพรมผู้เล่นหมายเลข8นาราเจตนิพัฒน์หอมเย็นกระบี่เข้ามาผู้เล่นหมายเลข9เดลี่กาชพลบัวเพชรผู้เล่นหมายเลข2กฐิยาไตรสิทธิ์หนูทองแล้วก็ผู้เล่นหมายเลข3ครับเอลี่ณัฐวุฒิบุญประดิษฐ์ผู้เล่นหมายเลข12ฟุกกะล่อนพัชรพลนิยมเดชาผู้เล่นหมายเลข14แพขวัญชินวัตรทอทองผู้เล่นหมายเลข15มานิต้าประวีณช่วยกันผู้เล่นหมายเลข13ปิงลี่วรพลพินกาผู้เล่นหมายเลข5พี่สกายลิขสิทธิ์ศิลปาวิโรจน์ผู้เล่นหมายเลข11จีสเปลตินภพประกอบแก้วผู้เล่นหมายเลข1มันชินภาชูเชิดผู้เล่นหมายเลข10นัทนิสาณทุท่าจีนโอ้เด้งๆผู้เล่นหมายเลข4ลูกตือทศพรสุขแก้วโอ้ยบีบอยผู้เล่นหมายเลข7ปักกอมราชพฤกษ์ขุนเทศโค้ชของท่านของเราครับบอสซินนันทวัฒน์ซื่อตรงและโค้ชนัสราลีแดไอ้ก้อนไอ้ก้อนใกล้ใกล้ไปก้อนใกล้ไปก้อนเอาว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแบบนี้ไปชมรอบชิงชนะเลิศ
1: นี้ผมว่าหนึ่งรางวัลหนักที่จะไปตกอยู่กับทีมคณะกรรมการคือ Best Entertainer ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนแล้วครับตอนนี้เปยำก็ดีเดียวเอสเตทก็ดีฮะที่หนึ่งครับ
2: เรียวเอสเตทจากกระบี่ค่ะ SKIU XP จะลงจากสงขลา
1: ใส่ชุดลาตีเลยต้องถือ
2: ชุดลาตีเบอร์12ชุดลาตีเบอร์12สีม่วงน้องฟุกกะล่อนพัชรพลนิยมเดชา
1: ให้กรรมการดูก่อนนะว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนครับในการลงครับแต่ผู้สื่อบอกไปใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวอาจารย์จำไม่ทันนะครับมาดูผู้ตัดสินในเกมนี้กันนะครับอาจารย์สุขใจต้อนรับนี้ครับเราช่วยเบอร์สี่ครับจันทพัฒน์ชัยจันดีครับเดี๋ยวเอสเตทเสื้อสีเขียวนะครับส่วน SKIUX เป็นจะลงเสื้อสีชมพูครับ

0: อนครับ
1: ทางตอนก็ถือว่าในรอบ4ทีมเนี่ยทำโชว์ผลงานได้ดีนะคะ
0: เป็นตาหวานจะเป็นคอนเสิร์ตก่อนครับคอนเสิร์ตของ SKRU ครับพี่สกายหมามีโดดหลอกหนึ่งครับแล้วก็ตกออกไปเองครับ
1: แข่งต้นไปไหนกลับมาก่อน
0: อ้าวหลุดจนได้ครับวิกครับเมื่อเช้านี้นี่โดดกี่ทีก็ไม่หลุดนะ
1: ต้นตาหวานเสิร์ฟต่อค่ะเมธีภูมิธรรมบรัตค่ะ
0: พี่สกายมา3เมตรโอ้โหแล้วก็ตบหลุดออกไปเองอีก1ลูกครับ
1: มันเหินไปนิดนึงต้นตาหวานเสิร์ฟต่อค่ะ
0: เอารับเสียไปเองครับสำหรับนันทิสาครับ
1: เหมือนแขนมันรุ่งอ่ะแขนมันรุ่งมันตกใจหรือมันเป็นยังไงใจเย็นแขนขาวอาจจะยังไม่ได้สามัคคีเท่าไหร
0: ่
1: ในเริ่มเกมช่วงเริ่มเกมจะเป็นแบบนี้
0: ให้แขนขาวคุยกันก่อน
1: ให้แขนขาวคุยตกลงกันดีๆก่อน
0: บอลหนึ่งก็รับยังไม่ดีครับวิสกายเซตมาเฉลิมศรีลูกนี้เอาดูครับเหนียวเหลือเกินครับแต่ว่าต้องฟีบอลไปก่อนครับพี่สกายเลือกมาไง3เมตรตบติดเน็ตไปเองครับ
1: แต่ของ SKRUX เป็นจรงค่ะ
0: จะต้องชมตั้งแต่ลูกที่ไปงัดขึ้นมาได้ครับใช้เท้างัดขึ้นมา
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะจริงเป็นจังหวะดูล้มราคาฉีกพอดี
0: โอเคไม่ได้ตั้งใจอ่ะดูครับหยอดมาเบาๆเลยครับ
1: เบาๆเราก็จุกได้นะคะรถถังบกเบาๆเราก็จุกได้นะคะฟาฮามหมาฉิมพยายามจะสไลด์ตัวเข้าไปรับแต่ก็มือไม่ถึงบอลพุ่งถึงบอลก่อนพุ่งถึงพื้นก่อน
0: ค่ะตัวตาหวานเซตกลับมามือเดียวกดลงไปเลยครับขึ้นนำ5ต่อ1แล้วครับเชียร์เดลเอสเตดมาแล้วนะครับในเกมสุดท้ายครับมีโดดหลอก1ไปครับตบยัดใส่บล็อกครับเป็นคะแนนของเดลเอสเตดครับหลุดออกไปเองครับเป็นแต้มของ SKIU ครับ
1: วันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่เกมไวมากนะคะ
0: เด้งกันแบบว่าไม่มีพักไม่มีเลยอะไรเลยนะครับ
1: เราจะไม่ให้พักอะไรนะคะเราจะให้แบบชุบชุบชับชุบชับชุบชับ
0: ตอนอันเดอร์ฟรีบอลมาครับพี่สกายหมาหัวเสาแบบนี้ไม่เหลือครับ
1: นะตั้งแต่ขายันแขนตบลงไปแล้วแบบสำฤทธิ์ผลง้างมาเลย
0: นิสาครับ
1: ลงเลยลงเลย
0: เป็นต้นตาหวานนี่โดดหลอก1ยัดลงไปครับ
1: ค่ะพยายามจะก้าวแล
0: ้
1: ว
0: ยังไม่ไป
1: แต่มันยังไม่ไปพยายามจะก้าวไปแล
0: ้
1: วแต
0: ่
1: ขายังไม่ไปมิกเฉลิมศรีบอกขามัน
0: พี่สกายช็อตบอลมาครับแต่ว่าบล็อกนี่รู้ทันครับโดนเต็มบล็อกเลยครับ
1: จะเล่นบอลสั้นจะเล่นบอลเร็วแต่ติดเน็ตไปก่อนค่ะสำหรับปุกกะล่อนนะคะ
0: มีอันเดอร์มานัดดิสาครับเป็นแต้มของเรียลเอสเตดครับ
1: เรียลเอสเตดตามมาอยู่ที่5ต่อ8ค่ะ
0: มีเสิร์ฟต้นต้นตาหวานช็อตบอลมาครับแล้วก็ได้ผลด้วยครับดูพีพีครับเป็นหนังบอลเร็วแล้วก็ดูดันด้วยครับดูลูกเสิร์ฟของป๊อกป๊อกครับป๊อกป๊อกเสิร์ฟดีด้วยครับ พี่สกายไหลหลังมาลูกนี้จังหวะไม่ดีตกหลุดออกไปเองครับ
1: ไหลไปไหนแล้วคะ
0: ทุกกันล่อนครับ
1: ไหลไปเลยไหมคะบอลออกไปแล้วนะคะวิ่งไปเก็บบอลเข้ามาเองด้วยค่ะเพราะมันไกลเกิน
0: เดี๋ยวเอสเตทขอเวลานอกเลยครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางไทย PBS นะคะพึ่งน้อยผมสีเขียวเสื้อสีเขียวกระโปรงสีเขียวหน้าสีขาว
0: ครับผมการเริ่มต้นเซตหนึ่งได้ดีของทางด้าน SKRU นะครับ
1: จากสงขลาค่ะดูไปชวนเสิร์ฟ
0: ลูกนี้ที่สกายเซตไปหัวเสาแล้วก็โดนบล็อกอีกแล้วครับ
1: ชอบจังหวะกระโดดตัวขึ้นไปแบบตบของตบลูกบอลของนักพิษามากๆค่ะคือเขาง้างทั้งตัวทั้งขาทั้งหน้าเขาไปหมดเลยอ่ะ
0: มาดูป๊อกป๊อกเสิร์ฟครับโอ้โหเสิร์ฟดีจริงเชียวหล่นมาก็โดนทำโทษเลยครับเก็บไปก่อนครับไม่รีบ3เมตรลูกนี้ยังรับไว้อยู่ครับพี่สกายไปที่หัวเสาแล้วก็หนักหน่วงคืนครับ
1: นัทนิสาค่ะนัทนิสาณัฐวุฒิท่าจีนค่ะ
0: ผ่านบล็อกมาเลยครับเร็วและแรงมากครับโดนตะหวันไหลหลังมากดไปโล่งๆครับตรงนี้ครับเร็วได้ดีครับสำหรับพีพีครับแล้วก็ไปเสิร์ฟครับ
1: คือรัตอินทรช่วยค่ะจะตบแบบเสิร์ฟแบบลูกที่มันเยอยๆติดเน็ตไปหน่อยค่ะ
0: กดหนักไปหน่อยครับสำหรับพีพีครับ
1: เขินด้วยนะเขินด้วยนะเขินด้วยนะไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเราผิดพลาดกันได้ไม่ต้องเขิน
0: ไหลหลังมาให้กับแพงต้อนครับเอาแล้วครับผิดพลาดเองเหมือนกันครับสำหรับทางด้าน SKIU ครับ
1: 2แต้มติดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย Real Estate ตามมาเป็น8-12ค่ะ
0: จะลอนเสิร์ฟมาครับบอล1รับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเซตมาตกไปรับมาล้นครับต้นตาหวานมาโอกาสอีกครั้งหนึ่งหยอดไปล้นยังงัดข้ามมาได้แต่ว่าแรงไปหน่อยครับออกไปครับเป็นคะแนนของ SKRU ครับ
1: ซึ่งตอนแรกเนี่ยฟุกะลอนเขาจะแต่งชุดราตรีนะ
0: ครับ
1: แต่โค้ชบอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อ
0: ไม่ถนัดหรอก
1: ไม่ถนัดมองไม่เห็นเบอร์ด้วยนะคะทีต้นตาหวานมีทีภูมิธรรมรัตน์เสร็จ
0: สกายไปที่หัวเสาลูกนี้โอ้ยังรับไปอยู่ครับอันเดอร์มาแต่ว่าฟาวไปก่อนครับ
1: เป็นแต้มของ Real Estate นี่ก็เป็นทรงคิ้วเหินเหมือนกันค่ะทรงก้างปลานะคะ
0: มีสกายเสิร์ฟครับ9-13
1: ถือว่าไปไวมากสำหรับคู่นี
0: ้ไปเอามาลองไว้ได้ครับต้นตะวันให้กับแพงต้อนแล้วก็ยาใส่บล็อกออกไปเลยครับ
1: แพงต้อนสะท้อนแสงหาสมิดาหรือนำโชคบินหลีค่ะ
0: มาลูกนี้ที่สกายเซตกลับมาเป็นแต้มของทางด้าน SKRU ครับ
1: จ
0: ี
1: เส
0: ิ
1: ร์ฟค
0: ่
1: ะ
0: ตบหลุดออกไปเองอีกแล้วครับ
1: จะเล่นแรงนะคะแต่คือจังหวะยังไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าว่างั้นมาเล่นเอง
0: เออจะเล่นได้ก็ไปแล้วแหละ
1: นี่หน้าเฉียวค่ะตาเฉียวคิ้วเฉียว
0: โอ้สุด

0: SKIU ครับ
1: ตอนนี้ Real Estate ตามมาเป็น10ต่อ16แล้วนะคะคุณผู้ชม
0: คะเฉลิมศรีเสิร์ฟครับ
1: ธนกฤตสุพรม
0: เสิร์ฟดีด้วยครับนี้ต้องเซตมาแล้วก็พลิกเน็ตลงไปครับ
1: เสิร์ฟดีแล้วนะคะรับดีแล้วก็ตบดีด้วยค่ะมันพยายามจะตั้งหลักตั้งรับแต่ไม่ได้ลูกเมื่อกี้นี
0: ้ช็อตบอลมาครับแต่ว่าบล็อกขึ้นมาแต่ว่ามันโดนตำแหน่งที่ดีครับทำให้โดนบล็อกออกไปครับสำหรับนาราครับ
1: นาราเจติพัฒน์ของเย็น
0: เปลี่ยนทางด้านปิงลี่ลงมาแล้วครับหมายเลข13ครับ
1: อันนี้หมู่บ้านยักษ์ปะคะวรพลพินกา
0: จริงๆเนี่ยปีอื่นเขาอีกชื่อหนึ่งนะเนี่ยฟิงลี่เนี่ยจำหน้าได
1: ้ที่นี่เราจะไม่ใช้เน้นปีละชื่อค่ะเกมละชื่อค่ะ
0: ครับผม
1: เช้าชื่อหนึ่งเย็นชื่อหนึ่งค่ะกลับบ้านชื่อหนึ่งค่ะ
0: บางทีเรียกแล้วก็ไม่หันนะเพราะว่าก็จำชื่อตัวเองไม่ได
1: ้ลืมนิดนึงเพราะชื่อโอ้โหกระโดดสูงมาก
0: พี
1: กระโดดสูงมากค่ะพีพีพิรัตอินทราช่วยบางฟารุตอันฟารุตมามาเซอร์ค่ะจาก SKIU Expert จรง
0: โอ้โหติดครับครับ
1: เขินจะมีความเขินไม่ต้องเขินเขาเห็นกันหมดแล้วว่าเราเสิร์ฟติด
0: เขินไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: เล่นต
0: ่อบางฟารุตอันเดอร์มาให้ตบข้ามไปเก็บไปอยู่ครับพี่สกายเซตไปหัวสาวโดนบล็อกแล้วครับ
1: นาทิสาหรือนาทูท่าจีนของ Real Estate เนี่ยเป็นตัวตบหัวเสาที่กระโดดได้สูงมากแล้วก็ตบแต่ละลูกนี่คือให้เลือกเลยระหว่างแขนกับพื้นเอาอะไรไปก่อน
0: เห็นมั้ยไปพื้นอยู
1: ่เอาแขนไปพื้นอยู
0: ่สาวเนี่ยไปได้สวยงามมาก
1: ใช่ค่ะตัวตบหัวเสาที่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีสำหรับ Real Estate เลยค่ะ
0: บางฟารุตอันเดอร์มาลูกนี้ตบข้ามไปโหรับไปไม่อยู่ครับวิกเตอร์ครับ
1: ตัวไม่อยู่แต่วิกยังอยู่นะคะนี่วิกยังอยู
0: ่ติดแน่นมากเลยนะ
1: ตัวไม่อยู่แล้วแต่วิกยังอยู่ยังสะบัดได้เอาเดี๋ยวเอาสิอ่ะ
0: ของภูไก่ชนลงมาแล้วนะครับ
1: ภูไก่ชนหรือภูมิพัฒน์สงไข
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พีเสิร์ฟมาครับพี่สกายไหลหลังมาลูกนี้หยอดเบาๆครับหยอดได้ดีมากเลยคร
1: ับแต่ของ Real Estate ค่ะตามมาเป็น14ต่อ20ค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ขับเบาๆทุกกะล่อน
1: เราจะรู้ว่าใครจะได้แชมป์ในสนามนี้แต่ที่แน่ๆทั้ง2ทีมนี้จะเข้าไปเจอกันในสนามชิงแชมป์ประเทศไทย
0: เอาเสิร์ฟดีด้วยครับ
1: บทจะได้ก็ได้ง่ายๆบทจะช็อตก็ช็อตไว
0: ๆเหลือคุณกำลังเสิร์ฟครับบอลมันฮุกเนี่ย
1: มันจังหวะเอ๊ะอ่ะดูฮะอะไรนะ
0: ยังไงนะฮะมาดูว่าบางฟารุตเลือกเซตมาตกไปโหนง่ายๆเลยครับสำหรับจีจี้ครับ
1: จีจี้จีฮานนิยมเดชา
0: ตกหนีบล็อกไปได้สวยมากครับลูกนี้ครับ
1: เนี่ยชอบคิ้วก้างปลาคิ้วเหินมากเลยความแดงของแก้มและปากนี่คือสีเดียวกัน
0: ใช้สีเดียวแหละแต่งได้หมดเลย
1: แก้มไม่แดงไม่มีแรงตี
0: แต่งหน้าโทนนี้ใช้สามสีพอใช่ไหมขาวดำแดง
1: เขียวด้วย
0: คุณตัวตาหวานเสิร์ฟมาครับพี่สกายมาบิ๊กเป็นแต้มของ Real Estate ครับเนี่ยทัชและลงด้วยครับ
1: ทัชมือของภูไก่ชนภูมิพัฒน์สมถันด้วยค่ะ
0: มีสกายเสิร์ฟครับ
1: เสิร์ฟ
0: โอ้บอลหนึ่งรับไม่ดีครับไปตามกลับมาตบแก้ไขไปก่อนครับพี่สกายเอ้าจังหวะเสียกันเองครับ แล้วก็อ้าวยังไงครับกรรมการให้เป็นแต้มของทางด้าน SKRU ครับยี่สิบสองต่อ16ครับจีจีเสิร์ฟบอลจะหย่อยไปครับที่สกายช็อตบอลมาครับลงด้วยครับ
1: ไม่ปล่อยให้มันง่ายดายขนาดนั้นหรอกถ้าจะเข้ารอบนี้ไม่ได้เราจะมาปล่อยง่ายดายแบบนี้ไม่ได้หรอกอันนี้คิดเองนะคะ
0: ครับคุณนนท์ตาหวานไหลมาให้กับแพลงตอนโอ้โหดูครับยังไปงัดขึ้นมาได้ครับแก้ไขมาเป็นโอกาสอีกครั้งนึงครับคุณนนท์ตาหวานเลือกช็อตบอลเอาโอ้ช็อตไปหน่อยจังหวะเสียเลยครับ
1: มันวืดมันวืด
0: ผู้ไก่ชน
1: มันวืดในจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้นี่นี่นี่นี่ปวดเอา
0: ผู้ไก่ชนก็ไม่ได้ตั้งใจดูครับวืดไปเลย
1: วืดไปเลยผู้ไก่ชนบอกมันวืดวืดลงไปนิดนึง
0: เฉลิมศรีเสิร์ฟครับ
1: ออกค่ะ
0: เสิร์ฟหลุดออกไปครับ
1: เป็น23ต่อ18ค่ะดูว่าจะปิดเกมนี้ได้เลยหรือเปล่านะคะผู้ไก่ชนผู้พิพัฒน์ส่งขายเสิร์ฟค่ะ
0: สกายเซตมาโดนบล็อกครับอยู่ครับโอ้ยนี่แหละครับจะไปเพื่อนก็นึกว่าจะเล่นจังหวะเดียวครับกลายเป็นว่าเซตย้อนกลับมาให้ครับแล้วเป็นเซตพอยต์ของ SKRU X เบญจลงครับจังหวะเลยเสียกันกับนาลาเลยครับ
1: งงกันหน่อยงงกันหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเขินไม่ต้องเขิน
0: คือสกายไหลหลังกลับมาลูกนี้โดนบล็อกเอาเกือบแย่งกันนะพี่สกายไปหัวเสา
1: เซตพอของ SKRU
0: ทำไรมาแล้วแต่ว่าไม่ทันครับสำหรับป๊อกๆครับดาวราเซ
1: ตราเจนนิพัฒน์หอมเย็นเสิร์ฟค่ะ
0: คุณต้นตาหวานให้กับแพงต้อนต่อไปยังรับไว้อยู่ครับไหลหลังมาแล้วก็ได้ด้วยครับ
1: ขอบเลียวเอสเตค่ะเป็นแต้มของเรือเอสเตทจากกระบี่ค่ะตามขึ้นมาแบบหายใจลดต้นคอหายใจไม่ทั่วท้องแล้วค่ะนาราเสิร์ฟติดเลยค่ะ
0: ปิดเกมให้เลยครับ
1: จบเจ้าค่ะไม่เล้าหรือในเซตแรก SKRU X เบญจรงค์เอาชนะไปได้25ต่อ20ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมที่รับชมทางหน้าจอนะครับชมต่อช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube ของไทย PBS ครับส่วนคุณผู้ชมที่ชมออนไลน์อยู่นะครับลิงก์เดิมไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนครับเซตที่1ครับ SKRU X เบญจรงค์เก็บชัยชนะไปก่อน25ต่อ20นะครับตอนนี้ขอลาทางหน้าจอไปเจอกันทางออนไลน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว16นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชูยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและ AI ครับที่จะต้องตอบวัตถุประสงค์3ข้อหลักโดยเชิญบุคคลในแวดวง IT แล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาครับ
1: ขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่าพรรคประชาชนเตรียมนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลับมาทบทวนเพื่อกำหนดให้สสร.มาจากการเลือกตั้งด้วยค่ะพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านจัดงานเปิดวิสัยทัศน์นโยบายดิจิทัลและ AI ของพรรคค่ะโดยเชิญบุคคลในแวดวง IT และประชาชนเข้าร่วมงานพร้อมชี้ว่ายุทธศาสตร์ด้าน AI ต้องตอบวัตถุประสงค์3ข้อหลักคือนโยบายที่ต้องเปลี่ยนสถานะไทยจากผู้ซื้อเป็นผู้สร้าง AI การขยายผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆและการเพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีโลกยังเปิดเผยว่าได้เตรียมส.ส.ค่ะของพรรคประชาชนสำหรับการอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับเอาไว้แล้วคือกฎหมายโอนงบปี2569และกฎหมายงบประมาณปี2570ค่ะก่อนจะย้ำว่าต้องการเห็นรัฐบาลชี้แจงตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์ด้วยการที่รัฐมนตรีนั่งฟังอภิปรายในสภาและตอบคำถามได้ทันทีโดยไม่ต้องรอสคริปต์จากข้าราชการค่ะและปฏิเสธข้อสังเกตถึงการทำสงครามทางการเมืองระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยค่ะแต่ชี้ว่าเป็นการทำสงครามกับระบอบน้ำเงินตามที่ได้กล่าวย้ำมาโดยตลอดว่าระบอบน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยที่ครอบคลุมไปองค์

0: กรอิสระและทำธุรกิจทางการเมืองค่ะนายณัฐพงศ์ยังเปิดเผยนะคะว่าพรรคประชาชนจะนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลับมาทบทวนให้สอดคล้องกับการหารือระหว่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับกรรมาธิการของสภาที่ชี้ว่าสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้พร้อมเรียกร้องทุกพรรคการเมืองค่ะนำร่างของแต่ละพรรคกลับมาทบทวนให้สสรยึดโยงกับประชาชนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะมีการประชุมครม.เงาพรรคประชาชนที่รัฐสภาก็ต้องกลับมาติดตามกันค่ะเรื่องของประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับกรุงวอชิงตันดีซีจัดงานฉลองความหลากหลายทางเพศประจำปีอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ครับบรรยากาศบนท้องถนนในกรุงวอชิงตันดีซีเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานคึกคักในงานแคปิตอลพรายพาเรดที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในสังคมปีนี้จัดขึ้นครับเกี่ยวกับเทศกาลจุนทีนหรือวันรำลึกการเลือกทาสในสหรัฐด้วยกลุ่มผู้เข้าร่วมขบวนพาเรดจำนวนมากพากันบวกธงสีรุ้งท่ามกลางขบวนรถแห่ที่ตกแต่งอย่างตระการตาครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนเรียงรายคอยปรบมือพร้อมชูแผ่นป้ายข้อความสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมทั้งนี้ตลอดเส้นทางของการจัดงานเฉลิมฉลองครับพบเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วย National Guard และตำรวจท้องที่ประจำการกระจายกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดหลังจากวอชิงตันดีซีเผชิญเหตุร้ายหลายครั้งช่วงเดือนที่ผ่านมาครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งเด็กหญิงเอมูนอายุ2ปี3เดือนสัญชาติเมียนมาสูง70เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นบางสวมเสื้อกระโปรงสีชมพูลายเป็ดสวมรองเท้าแตะแบบสวมสีน้ำเงินมีปานดำที่หน้าขาข้างขวาหายจากหลังวัดสวนวางหมู่ที่6ตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคุระบุรีครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับเวลาทันข่าว16นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการ Bangkok Peace แผนพลิกบางกอกนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจเมืองจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับสวัสดีครับ
2: จับตาเกมสกัดปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพส่องดีลประวัติศาสตร์โลกวิเคราะห์เงื่อนไข MOU ยุติสงครามสหรัฐอิหร่านติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะครับรายการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทำการ Pitching นะครับนำเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและก็ร่วมพัฒนาให้กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นในสไตล์คนเจนใหม่นะครับ

0: ซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมโหวตนะครับให้กับนโยบายและก็กลุ่มเยาวชนที่คุณชื่นชอบได้บนช่องทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับเรานะครับด้วยการโหวตนะครับด้วยการสแกน QR code บนหน้าจอของเราซึ่งร่วมโหวตได้นะครับตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับในแต่ละย่านของกรุงเทพมหานครของเรานะครับล้วนมีเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่นนะครับทำให้บางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับนอกจากจะสามารถสร้างรายได้กับผู้คนในท้องถิ่นแล้วนะครับยังมีการเพิ่มมูลค่ากับพื้นที่นั้นๆนะครับอีกด้วยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับก็มักจะมีผลกระทบแฝงที่เราจะต้องพึ่งพากรุงเทพมหานครเนี่ยเข้ามาควบคุมนะครับและในวันนี้ครับเรามีคนรุ่นใหม่2ทีมด้วยกันนะครับที่เขาจะมาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายนะครับตรงสู่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครคนต่อไปนะครับที่จะมารับมือและพัฒนานะครับในประเด็นเศรษฐกิจย่านเมืองนั่นเองเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมแรกทีมสีน้ำเงินครับทีมนิสิต3ย่านครับและทีมสีแดงครับทีมปากคลองบ้านฉ่ำครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับทีมสีเงินทีมสีแดงด้านนี้เลยครับสวัสดีครับทั้ง2ทีมครับสวัสดีครับถามความพร้อมกันหน่อยดีกว่าวันนี้ทีมนิสิต3ย่านพร้อมขนาดไหนครับ
1: พร้อมครับ
0: แต่ถ้าไม่สายตาลุกหลิกเลิกลักกันขนาดนี้พร้อมจริงหรือเปล่าถามหน่อยนะครับว่า3คนนี้เนี่ยรวมตัวกันมาจากคณะไหนมหาวิทยาลัยอะไรครับ
1: ก็คณะรัฐศาสตร์ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: โอเคเหมือนกันทั้ง3คนมั้ยครับ
2: ใช่คร
0: ับ มีอะไรกันแล้วคนแรกปีอะไรครับ
1: ปี3ครับ
0: ปี3ปีแล้วครับ
2: เพิ่งจะจบได้1ปี
0: อ๋อนี่จบไปแล้ว
3: ค่ะจบแล้วค่ะ2ปีอ๋อ
0: จบแล้ว2คนมีรุ่นพี่2คนกับน้องอีก1คนวันนี้จะมานำเสนอนโยบายเรื่องอะไรครับ
1: เรามานำเสนอนโยบายเมืองที่อยู่ได้ครับทุกคนครับ
0: เมืองที่สามารถอยู่ได้สำหรับทุกคนประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวมาลองฟังการนำเสนอนโยบายกันดูนะครับมาที่ทีมสีแดงกันบ้างดีกว่าทีมปากคลองบางฉ่ำอันนี้รวมตัวกันมาจากที่ไหนยังไงครับ
4: รวมตัวมาจากคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ
0: โอเคอันนี้คือมาด้วยกันเลยจากสถาปัตย์ศิลปากร
4: ใช่
0: มีอะไรกันบ้างจ๊ะ
4: ปี4ทุกคนเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าทีมของหนูเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นกันมากๆจริงไหมฮะ
4: จริงค่ะมีขาสั่นบ้าง
0: มีขาสั่นเหรอแต่ดูไม่ออกดูมั่นใจนะฮะเอางี้และทีมของหนูจะมานำเสนอนโยบายเรื่องอะไรครับ
4: จะเป็นพื้นที่ทดลองปากคลองตลาดย่านสร้างสรรค์ค่ะ
0: โอเคครับน่าสนใจทั้ง2นโยบายนะครับวันนี้นอกจากน้องๆทั้ง2ทีมแล้วนะครับวันนี้เรายังได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญที่ขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจย่านเมืองนะครับผมท่านแรกนะครับคุณเกียรติวัฒน์ศรีจันทร์วันเพ็ญครับประธานกลุ่มเม็ดอินทรงวาดครับท่านที่2ครับรองศาสตราจารย์ดร.สุพิชชาโตวิวิฒนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: และท่านที่3นะครับคุณอาทิตย์โกวิทวรังกูลครับ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
6: ครับ
0: เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราใช้ทีมสีน้ำเงินเป็นคนทำการพิชชิ่งก่อนพร้อมไหมครับหรือถ้าไม่พร้อมโยนให้ทีมสีแดงก่อนไหมฮะ
7: พร
0: ้อมอยู่แล้วนะครับทั้ง2ทีมนะครับที่ทำการพิชชิ่งเนี่ยจะมีเวลาทีมละ10นาทีนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะพิชชิ่งกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจย่านเมืองนั่นเองถ้าพร้อมแล้วขอให้ทำให้เต็มที่นะครับเชิญทีมสีน้ำเงินได้เลยครับมาสีแดงเก็บตัวก่อนครับผม
8: มีสิทธิ์3ย่าน
1: สวัสดีครับทุกคนกรุงเทพในสายตาทุกคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นเมืองที่มีตึกสูงเยอะๆไหมเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นสูงแต่สำหรับผมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆมากครับก็คือการใช้ชีวิตประจำวันครับ mm-hmm. ผมเนี่ยเป็นนิสิตที่อยู่ในพื้นที่สามย่านจุฬานะครับก็ใช้ชีวิตปกติเลยครับตอนเช้าก็เดินไปมหาวิทยาลัยไปเรียนตอนเที่ยงก็กินข้าวตอนบ่ายตอนเย็นก็ทำงานเคลียร์งานตอนค่ำก็กลับมาห้องแล้วก็เล่นเกมพักผ่อนครับฟังดูปกติใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเลยครับคนที่อยู่ในพื้นที่สามย่านได้เนี่ยต้องทนค่าเช่าราคาหลักหมื่นได้ต้องเจอแต่ร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าค่าครองชีพสูงครับคือผมก็เป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่อยู่ในย่านนี้ได้เพราะพ่อแม่จ่ายได้แต่กับอีกหลายคนไม่ได้เป็นแบบนั้นครับอย่างเช่นคนนึงที่ผมรู้จักก็คือเ ขาต้องขับมอเตอร์ไซค์มาเป็นชั่วโมงเพื่อจะมาทำงานตอนเช้าฝ่าแดดฝ่าฝนมาเพื่อจะมาเป็นคนสวนของมหาวิทยาลัยได้รายได้ขั้นต่ำแล้วก็เป็นพนักงานจ้างแบบไม่ประจำดังนั้นสิ่งที่เรามองได้จากสามย่านเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นแล้วมองถึงกรุงเทพได้ด้วยก็คือเมืองนี้ออกแบบมาเพื่อใครแล้วก็ใครกันแน่ที่ต้องปรับตัวเข้าหาเมืองแล้วเมืองอ่ะสามารถปรับตัวเข้าหาใครได้บ้างเมืองเนี่ยมีส่วนสำคัญครับในการที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมันดีขึ้นสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานสร้างบริการที่จำเป็นแต่เมืองทำได้มากกว่านั้นครับเมืองเป็นหัวหอกหลักได้ด้วยซ้ำในการที่จะนำองค์การพยพทุกส่วนเนี่ยมาคุยกันหาจุดร่วมกันในการพัฒนาที่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันครับ
2: ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับภาพเศรษฐกิจย่านที่เรามองเนี่ยนะครับจึงไม่ใช่พื้นที่ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่มุ่งเน้นแต่การเติบโตของตัวเลขนะครับและไม่ใช่พื้นที่ที่ผลประโยชน์เนี่ยนะครับจะเฉพาะกลุ่มแค่ให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับหากแต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมนะครับสนับสนุนการอยู่รอดของผู้ค้ารายย่อยนะครับแรงงานนะครับคนในชุมชนที่ยังสามารถดำรงอยู่ได้และที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับคือมีพื้นที่ให้กับคนในย่านนะครับสามารถร่วมกำกับและดูแลเศรษฐกิจย่านไปพร้อมๆกันได้นะครับ4องค์ประกอบดังต่อไปนี้ครับที่จะสนับสนุนภาพฝันเศรษฐกิจย่านที่เรามองครับประการแรกนะครับผมภาพเศรษฐกิจย่านที่เรามองเนี่ยนะครับจะต้องส่งเสริมนะครับการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของคนในย่านได้อย่างเท่าเทียมนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจย่านนะครับจะต้องเปิดโอกาสให้คนหลากหลายกลุ่มเนี่ยนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมเติบโตไปด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อยนะครับแรงงานหรือผู้ประกอบการในชุมชนนะครับพร้อมทั้งสร้างระบบหรือกลไกที่ช่วยรองรับสนับสนุนและลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพของพวกเขานะครับประการที่2นะครับการมีการกำกับร่วมของคนในย่านนะครับการกำกับร่วมเนี่ยนะครับจะไม่ควรจำกัดอยู่แค่เพียงการรับฟังความคิดเห็นการสำรวจหรือการลงพื้นที่แต่เพียงเท่านั้นนะครับหากแต่ยังรวมไปถึงการที่ให้คนในย่านนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตัดสินใจนะครับและร่วมบอกได้ว่าอนาคตของเศรษฐกิจย่านเนี่ยอยากจะเป็นอย่างไรนะครับผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตยครับประการที่3นะครับสนับสนุนทุนทางสังคมและอัตลักษณ์ของย่านนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจย่านต้องเห็นคุณค่าถึงอัตลักษณ์ของชุมชนต้องเห็นคุณค่าถึงทุนทางสังคมในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมตลอดจนถึงสถานที่ที่สำคัญนะครับผลักดันสิ่งเหล่านั้นให้กลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจย่านนะครับและประการสุดท้ายครับผมการที่จะมีเศรษฐกิจย่านที่ดีนั้นนะครับจะต้องสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อชีวิตและก็เอื้อต่อแรงงานในย่านครับการพัฒนาเศรษฐกิจย่านต้องไปพร้อมๆกันกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่รองรับชีวิตประจำวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในย่านครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารราคาที่เข้าถึงได้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะครับร้านค้าพื้นที่สาธารณะตลอดจนถึงขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายครับเพื่อให้คุณภาพของคนในย่านและแรงงานในย่านดีไปพร้อมๆกับการพัฒนาของเศรษฐกิจย่านครับ4องค์ประกอบที่กล่าวไปนี้นะครับคือองค์ประกอบที่จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจย่านที่เราใฝ่ฝันครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่านโยบายอย่างไรบ้างที่จะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างภาพฝันเศรษฐกิจย่านที่เราอยากให้เป็นครับ
3: คำถามสำคัญที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คือเราจะทำอะไรกันดีเพื่อให้ภาพฝันย่านของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วเป็นรูปธรรมค่ะเราก็มีนโยบาย3นโยบายนะคะที่จะนำเสนอถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อทำให้ภาพฝันของเราเนี่ยปฏิบัติได้และเกิดขึ้นจริงค่ะข้อแรกค่ะก็คือ land value capture ค่ะหรือการเก็บภาษีส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกำไรในการพัฒนากลับคืนสู่ระบบนิเวศย่านค่ะมันคืออะไรมันก็คือเราพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มันควรจะมีในให้เกิดขึ้นในย่านเพื่อพัฒนาชีวิตเนี่ยเราก็มักจะมีคำถามว่าเราจะเอางบที่ไหนมาทำถูกต้องไหมคะเราก็มีคำตอบให้ก็คือเราก็เอางบที่เกิดขึ้นจากกำไรในการพัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยเก็บภาษีแล้วก็นำมาคืนสู่สังคมคืนสู่ย่าน ไม่ว่าจะเป็นการเอางบต่างๆมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่กรุงเทพมหานครก็มีอยู่แล้วแต่มักจะเจอปัญหาว่าไม่มีงบในการพัฒนาทำให้คุณภาพของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในย่านค่ะเราก็นำเงินส่วนนี้เนี่ยมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กได้หรือแม้กระทั่งพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่นั่งพักพิงต่างๆที่ไม่ต้องจ่ายเพื่อให้เข้าไปใช้พื้นที่ได้หรือตลาดชุมชนหรือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตการอยู่ในย่านเนี่ยเป็นไปอย่างมีความสุขมากขึ้นเราสามารถนำเงินส่วนนี้กลับคืนสู่ย่านได้โดยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นผู้บังคับใช้และกระจายทรัพยากรไม่ใช่แค่เพียงผู้พัฒนาพื้นที่เท่านั้นที่จะได้กำไรแต่มันจะกลับคืนสู่ย่านด้วยค่ะนโยบายที่2ก็คือ Urban Commons Agreement หรือการมีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาย่านค่ะมันคืออะไรมันก็คือการที่การตัดสินใจต่างๆของย่านเนี่ยจะไม่ได้ผูกอยู่กับผู้พัฒนาอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยแล้วการที่ชุมชนหรือว่าผู้ที่อยู่อาศัยจะได้รับการคุ้มครองเนี่ยมันเป็นแค่ลมปากเดียวไม่ได้มันต้องมีรายลักษณ์อักษรมันต้องมีกลไกค่ะซึ่งกลไกที่เรานำเสนอก็คือไม่ว่าโครงการพัฒนาใดๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในย่านจะต้องทำ MOU หรือข้อตกลงร่วมกับย่านอย่างเช่นการกำหนดเพดานค่าเช่าไม่ให้ขึ้นค่าเช่าเกินเพดานที่ตกลงกันหรือการกำหนดพื้นที่แบ่งไว้ให้สำหรับเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เพียงเดียวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือพื้นที่ใช้สอยร่วมกันที่ไม่ต้องขออนุญาตใครค่ะต่อมาก็คือการนำทุนทางสังคมของย่านมาพัฒนาร่วมกันโดยที่มีส่วนร่วมและอย่างสุดท้ายก็คือการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องจ้างคนในชุมชนก่อนจ้างคนในย่างก่อนเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างงานสร้างกำไรได้ค่ะนโยบายสุดท้ายก็คือ Neighborhood Assembly หรือสภาย่านนโยบายทั้ง2ข้อแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีกลไกซึ่งสภาย่านเนี่ยก็จะมาเป็นกลไกที่กรุงเทพมหานครจะต้องรองรับให้มีสถานะทางกฎหมายให้มีอำนาจต่อรองที่ทัดเทียมกันกับผู้พัฒนาของเอกชนเพื่อที่จะการันตีว่านโยบายทั้ง2ข้อแรกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงสภาย่านจะต้องเข้าไปร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจทิศทางหรือว่าการดำเนินงานการพัฒนาของย่านเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีวงจรที่ย่านถูกไล่ที่ผู้คนถูกบีบออกแล้วผู้พัฒนาเข้ามาสร้างกำไรโดยที่ไม่ได้ส่งต่ออะไรคืนสู่ย่านเพื่อไปพัฒนาทุนทางสังคมที่พวกเขาก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นค่ะไม่ว่าจะมีการดำเนินงานใดๆสภาย่านเนี่ยสามารถวีโต้ได้เมื่อเขาไม่เห็นว่าการพัฒนาที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือ มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในกระบวนการค่ะก็ข้อสรุปของเราเนี่ยก็คือพื้นที่3ย่านเนี่ยมันจะมีตัวกระทำที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งมันก็สามารถนำไปใช้ปรับเข้ากับพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งก็คือมีมหาวิทยาลัยมีชุมชนมีผู้ประกอบการย่านต่างๆเนี่ยถ้า3ย่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วตัวกระทำหลักอย่างมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมมือกันกับกรุงเทพมหานครย่านอื่นๆในกรุงเทพก็จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันค่ะก็อยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากตัวกระทำที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือไม่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะกรุงเทพมหานครก็จะต้องเข้ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำให้นโยบายทั้ง3ด้านของเราเกิดขึ้นได้และก็จะทำให้ย่านในภาพฝันของเราเกิดขึ้นได้จริงค่ะ
0: โอเคครับขอเชิญตรงนี้แล้วครับทีมสีน้ำเงินครับต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจนะครับแล้วก็การนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีอะไรตกหล่นอีกไหมครบถ้วนไหมครบถ้วนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าชอบนโยบายของทีมสีน้ำเงินนะครับทีมนิสิต3ย่านเนี่ยสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับไปพักก่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญทีมสีแดงด้วยครับเชิญเลยครับเราได้ฟังทีมสีน้ำเงินไปแล้วเราจะเป็นทีมที่2ที่ต้องนำเสนอนโยบายยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะ
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับคุณผู้ชมกันนิดนึงมี เราชื่อทีมปากคลองบางฉ่ำเรามีท่าแนะนำตัวทีมเราหน่อยไหมมีถ้ามีเราจัดกันซะหน่อยไหมก่อนที่จะนำเสนอนโยบายนะครับ1 2 3
4: ปากคลองบางฉ่ำ
0: เอาทำไมมันเหี่ยวเฉาขนาดนี้จ๊ะมันไม่เห็นฉ่ำเลยเอาให้มันชุ่มฉ่ำหน่อยนี่นี่อาจารย์เขาบอกขออีกทีได้ไหมขอให้ฉ่ำๆเลย

0: พี่ถือนี่ให้มา1 2 3ปากคลองบางฉ่ำครับ
1: ปากคลองบางฉ่ำ
0: โอเคสดใสขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมใช้ได้ใช้ได้เอาละครับตอนนี้เป็นเวลาของทีมสีแดงที่ต้องนำเสนอนโยบายแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยได้เลยครับ
2: ปากคลองบางฉ่ำ
1: สวัสดีค่ะพวกเราทีมปากคลองบางฉ่ำวันนี้เราขอเสนอเป็นตัวปากคลองเวทพลิกทุนทางขยะสู่เศรษฐกิจบางฉ่ำค่ะนโยบายที่จะเปลี่ยนวิกฤตขยะดอกไม้ให้กลายเป็นความมั่นคงของชุมชนค่ะทุกท่านคะทุกๆวันทางกทม.ผลิตขยะสูงถึง 6,000 ตันแต่เรานำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริงเพียงแค่ 14.68% คิดเป็น1ใน7ของขยะทั้งหมดค่ะส่วนที่เหลืออีก 85% กลายเป็นภาระงบประมาณการฝังกบที่สูญเปล่าปีละหลายพันล้านบาทนี่คือโอกาสทางเศรษฐกิจที่หลุดลอยไปในทุกวินาทีค่ะเรามาดูกันว่าการจัดการขยะในกทม.ในปัจจุบันมีอะไรบ้างค่ะ
3: ในส่วนนโยบายกทม.นะคะโครงการแรกนะคะเป็นโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมค่ะจะแยกขยะลดค่าธรรมเนียมค่ะปกติจาก60บาทหรือ20บาทค่ะถ้าลงทะเบียนผ่านแอป BBKเพค่ะในส่วนโครงการที่2นะคะโครงการไม่เทรวมค่ะแยกเศษขยะค่ะโครงการนี้จะจัดตัดวงจรขยะเปียกค่ะเพื่อการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพค่ะส่วนโครงการที่3นะคะโครงการข้อเขียวค่ะโครงการนี้จะเป็นจุดพักเก็บขยะค่ะเพื่อป้องกันสัตว์มาแทะค่ะแล้วก็เหมือนเพื่อป้องกันให้ขยะไม่ตรงท่อระบายน้ำค่ะโครงการรถไซเล็กค่ะลดขนาดกระทัดรัดเข้าถึงตอกซอกซอยค่ะเพื่อเก็บขยะให้ไวขึ้นและลดปัญหากลิ่นเหม็นค่ะจากนโยบายกทม.ที่เน้นการเริ่มต้นแยกขยะเบื้องต้นนะคะเรามาลองเปรียบเทียบกับต้นแบบความสำเร็จอย่างเจแปนโมเดลค่ะว่ามีจุดเด่นหรือข้อแตกต่างยังไงค่ะ
4: Japan Model Zero Waste นะคะเป็นแนวคิดเพื่อการจัดการขยะให้เหลือน้อยที่สุดค่ะการแยกขยะค่ะญี่ปุ่นบางเมืองเนี่ยมีการแยกขยะละเอียดถึง45ประเภทค่ะเพื่อการรีไซเคิลที่แม่นยำ 100% ค่ะ Pay as you throw นะคะการใช้ถุงขยะแบบเติมเงินค่ะทิ้งมากจ่ายมากค่ะเพราะว่ามีขยะบางประเภทที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะจึงต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ชุมชนเป็นเจ้าของค่ะจุดทิ้งขยะในชุมชนจะมีคนในชุมชนเป็นผู้ดูแลค่ะแล้วก็กลับมาที่บ้านของเรานะคะก็มีนโยบายการคัดแยกขยะเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าทำไมนโยบายของบ้านเราถึงยังไม่ได้ผลค่ะ
1: ค่ะที่นโยบายของเรายังไม่ได้ผลนะคะเพราะเราขาดสองอย่างค่ะอย่างแรกคือความเชื่อมั่นค่ะและอย่างที่สองคือแรงจูงใจที่อ่อนแอค่ะชาวบ้านยังเห็นขยะถูกเทรวมรถขยะไซเล็กเข้าไม่ถึงชุมชนและการแยกขยะก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตพวกเขาง่ายหรือว่าได้กำไรขึ้นมาจริงๆค่ะแล้วทำไมเราต้องมาเริ่มที่ปากคลองตลาดค่ะแน่นอนค่ะว่าทุกท่านคงทราบกันดีว่าปากคลองตลาดเป็นพื้นที่ขายส่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกทม.และแน่นอนขยะอินทรีย์ต่อวันก็มีจำนวนเยอะมากเช่นกันแต่ว่าขยะอินทรีย์ที่นี่เป็นขยะคุณภาพดีค่ะเป็นขยะอินทรีย์เชิงเดี่ยวแปรรูปได้มูลค่าค่ะเราเลยมีตัวปากคลองโมเดล2ตัวค่ะคือตัวแรกคือตัวไบโอชาค่ะเราจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพสูงสำหรับการปรับปรุงดินค่ะแล้วตัวที่2ก็คือตัวจ็อบครีเอชั่นค่ะสร้างคนสร้างรายได้พื้นที่ภายในย่านค่ะ
4: ไบโอชานะคะคือฐานชีวภาพค่ะที่ได้จากการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรค่ะที่นำมาเผาไหม้แบบปีกค่ะหรือที่เรียกว่าไพโรไลซิสค่ะใช้สำหรับการปรับปรุงหน้าดินทางการเกษตรค่ะใช้ทำสารกรองน้ำในตู้ปลาหรือทำเครื่องหอมดูดกลิ่นค่ะค่ะไบโอชานะคะจะได้ผลผลิตออกมา2ประเภทก็คือถ่านไบโอชาค่ะและน้ำส้มควันไม้ค่ะที่เป็นสารไล่แมลงออร์แกนิกค่ะสามารถนำมาใช้เป็นที่ระลึกของย่านปากคลองตลาดได้ค่ะคัดแยกตามคุณภาพนะคะก็คือคัดแยกก้านใบและดอกตามเกณฑ์เซลลูลอสค่ะเพื่อให้ได้ถ่านไบโอชาเกรดพรีเมียมตามความต้องการของตลาดค่ะ
3: ขยะจากดอกไม้มีอะไรบ้างค่ะสไลด์นี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าขยะดอกไม้มีอะไรบ้างค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นดอกและกลีบค่ะนี่คือส่วนที่ช้ำแล้วก็เหี่ยวค่ะแล้วก็จะเป็นก้านและใบค่ะเป็นส่วนที่ตัดทิ้งค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนของพลาสติกค่ะที่เหลือจากการทำดอกไม้ค่ะในส่วนการคัดแยกนะคะจะแบ่งเป็น3เกรดค่ะเกรด A เป็นดอกโอเวอร์บูมค่ะจะส่งต่อคาเฟ่ค่ะประดับตกแต่งร้านค่ะในส่วนของเกรด B นะคะจะเป็นดอกช้ำค่ะสกัดสีค่ะทำผ้าย้อมแล้วก็ทำงานอีโคปิ้นค่ะในส่วนของเกรด C นะคะก้านและใบค่ะจะทำเป็นไบโอชาบำรุงดินค่ะในส่วนเส้นทางการสร้างรายได้นะคะอันแรกจะเป็นการแบ่งปันค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายร้านค้าเพิ่มงานให้ขนส่งรายย่อยค่ะส่วนที่2เป็นงานดาร์ฟค่ะอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวสายเวิร์กช็อปค่ะส่วนอันที่3เป็นเกษตรเมืองค่ะจะผลิตวัสดุปรุงดินขายกลุ่ม คนในย่านค่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นอีเวนต์ค่ะจะจัดเทศกาลค่ะเรานำโมเดลการแยกขยะของคทม.มาประยุกต์บริบทของปากคลองตลาดโดยเปลี่ยนดอกไม้ให้เป็นมูลค่าค่ะ
1: The Second Boom นะคะดอกไม้บานสู่เงินสะพัดค่ะเราจะเปลี่ยนดอกไม้ที่ขายส่งไม่ได้หรือว่าบานฉ่ำเกินไปนะคะให้เป็นรายได้ก่อนกลายเป็นขยะค่ะจะมี Flower Runner ก็คือเราจะจ้างงานเยาวชนในพื้นที่หรือว่าคนว่างงานในชุมชนรวบรวมดอกไม้บานจาก5ตลาดส่งต่อคาเฟ่ของย่านค่ะอย่างที่2ก็คือเซนออฟเพจค่ะคือเราจะสร้างอัตลักษณ์ของย่านค่ะส่วนตัวที่3ก็คือบุฟเฟ่ดอกไม้ค่ะในวีคเอนด์นะคะเราจะมีการขายส่งดอกไม้ช่างกิโลสำหรับนักท่องเที่ยวสายคราฟที่มาซื้อไปทำงานคราฟค่ะเราจะมีตัวเวิร์กช็อปอีโคโนมีค่ะโดยแบ่งเป็น2ตัวค่ะคือตัวสีธรรมชาติกับอีโคปินค่ะตัวสีธรรมชาติกับอีโคปินเนี่ยเราจะนำกลีบดอกไม้เนี่ยมาทำเป็นสีกราฟิกภาพพิมพ์ลายร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยรอบค่ะส่วนตัวที่2ก็คือ Flower Artisan ค่ะคือเราจะสร้างกลุ่มช่างฝีมือภายในย่านเนี่ยค่ะแปรรูปดอกไม้ให้เป็นกระดาษสาแล้วก็นำไปขายส่งนอกย่านได้ค่ะนี่คือคนที่เราจะร่วมด้วยนะคะคือเราจะเปลี่ยนดอกไม้บานให้เป็น Creative Economy ค่ะโดยร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภาและมอศิลปากรแปรรูปเป็นสีกราฟิกและงาน Art Installation จัดเทศกาล Eco Flower Fest เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาจับจ่ายใน5ปากคลองตลาดค่ะความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะตั้งแต่กทม.และสำนักงานเขตที่สนับสนุนนโยบาย5ตลาดใหญ่ที่ให้พื้นที่ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและโรงเรียนรอบย่านอย่างสวนกุหลาบและราชินีที่จะมาเป็นพลังสำคัญในโครงการนี้ค่ะและนี่ก็คือเป็นตัวโรดแมปของเราค่ะQ1 ของเราคือเราเซตอัพค่ะคือเราจะติดตั้งตัวเครื่องแปรรูปขยะเป็น3เกตค่ะร่วมกับ5ตลาดใหญ่ Q ที่2ก็คือแอคชั่นค่ะคือเราจะเริ่มระบบแยกเพื่อลดคัดเกตดอกไม้เพื่อนำไปส่งต่อไปสู่ต่อไปค่ะ Q ที่3ก็คืออินคัมค่ะคือเราจะเริ่มผลิตตัวฐานโดยโอชาแล้วก็เริ่มมาแปรรูปดอกไม้ค่ะเพื่อจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของย่านค่ะ Q ที่4คือเราจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาปากคลองจากงบประมาณที่กทม.ให้ค่ะ Separate for Survivor ค่ะเมื่อดอกไม้ทุกดอกมีชีวิตที่2ค่ะจากขยะดอกไม้เป็นการสร้างงานและการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของย่านให้กลับมาประสบความสำเร็จค่ะรายได้จะถูกโอนกลับมาเป็นกองทุนพัฒนาปากคลองเพื่อซ่อมทางเท้าติดไฟส่องสว่างหรือพัฒนาสวัสดิการของคนในชุมชนเราเองค่ะสุดท้ายนี้ปากคลองแซนด์บ็อกซ์คือการพิสูจน์ว่าถ้าเราจัดการทรัพยากรเป็นย่านอย่างมั่นคงมาเปลี่ยนกองขยะให้เป็นกองทุนและทำให้ปากคลองกลับมาบานฉ่ำอย่างยั่งยืนไปกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: กลางเลยครับพิมพ์สีแดงครับฟังแล้วก็อยากไปเดินปากคลองตลาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบนโยบายนี้ก็สามารถร่วมโหวตเข้ามาได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้ขอเชิญทีมสีน้ำเงินด้วยครับเชิญเลยครับทั้ง2ทีมได้ทำการนำเสนอนโยบายเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นโอกาสของผู้เชี่ยวชาญ3ท่านของเรานะครับซึ่งอาจจะมีคำถามหรือว่าคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับนโยบายที่ทั้ง2ทีมเนี่ยได้นำเสนอกันไปแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มที่ท่านแรกนะครับคุณกิตติวัฒน์ก่อนเลยครับ
5: ก็ชื่นชมนะครับทั้ง2ทีมก็มีการนำเสนอที่ดีนะแล้วก็ส่วนตัวเองเราก็ทำเรื่องคล้ายๆกันอยู่แล้วก็อาจจะมีบางคำถามที่ลองฝากไปคิดดูเนาะอย่างกลุ่มแรกที่ทำเรื่องเมืองเนาะโดยเฉพาะในโซน3ย่านเนาะผมก็ใช้ชีวิตผ่านแถวนั้นบ่อยเหมือนกันก็รู้ว่ามันก็จะมีปัญหาตามที่พูดเนาะแต่ว่าสิ่งที่เสนอมาทั้งหมดผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีพวกรายละเอียดอะไม่แน่ใจว่าถึงเวลาถ้าจะทำอะมันจะทำได้จริงหรือเปล่าก็ต้องแบบเอาใจช่วยครับแบบว่าต้องไปฝ่าฟันนะครับส่วนทีมปากคลองนะครับก็ใกล้กับย่านผมมากเลยสงว่านนะครับก็ดีใจมากๆครับที่ตอนนี้ปากคลองก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ได้ยินว่าตอนนี้ก็มีจัดเทศกาลดอกไม้อยู่ด้วยแล้วก็ตอนที่นำเสนอก็เห็นเอาเรื่องดอกไม้มาพูดถึงเยอะนะก็อยากจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเลยว่ารีuse ได้ไหมรีไซเคิลได้ไหมหรือว่าอย่างที่บอกมีชีวิตที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าเห็นความตั้งใจของน้องๆว่าก็อยากช่วยนะฮะสับสนว่าถ้ามีข้อแนะนำอะไรที่แบบพอจะช่วยเราได้นะก็ยินดีหรือว่าอยากจะถามทางเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับอยากให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับ
0: ขอบคุณครับทีนี้มาที่ผู้เชี่ยวชาญท่านที่2นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุพิชชาครับเชิญเลยครับ
6: ค่ะก็อุ๊ยสนุกมากนะคะแล้วก็เห็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันชอบตรงนี้ชอบที่พอเป็นเด็กรัฐศาสตร์ก็จะมีความดูที่โครงสร้างพอเป็นเด็กสถาปัตย์ปั๊บก็จะลงมือทําแบบว่าศิลปะนู่นนี่มาทางสีน้ําเงินก่อนนะคะอาจารย์ชอบหลายไอเดียมากเลยหลายนโยบายเลยชอบคําว่าสภาย่านมากแล้วก็ชอบที่ว่าจะเก็บภาษีแล้วกลับคืนสู่ย่านคือปกติเนี่ยแต่มันยากเนาะเราเรียนรัฐศาสตร์เราน่าจะ

ดูเนาะขนาดเก็บภาษีทั้งประเทศเพื่อให้กลับไปที่ท้องถิ่นไม่กลับมาอยู่ที่เฉพาะเมืองหลวงมันยังยากเลยเนาะอาจจะแบบเป็นคำถามนิดนึงละกันว่าเออแล้วเราจะอินเซนทีฟยังไงให้เขายอมที่จะเจียดให้มันมาลงในพื้นที่ที่มันเฉพาะลงไปใช่ไหมคะกับอีกอันนึงสภาย่านเนาะอยากให้มีมากเลยในหลายๆที่คำถามต่อไปนิดนึงก็คือว่า

0: คิดว่าอย่างแรกที่เราต้องเริ่มกันเลยเนี่ยก็คือการสื่อสารระหว่างกันระหว่างคนที่เป็นแลนด์ลอร์ดกับผู้อยู่อาศัยแล้วที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยคือกทม.เนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการฟาซิลิเทตตรงนั้นนะคะincentive ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ภาพที่เป็นผลประโยชน์แบบคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียแต่เราจะต้องทำให้แลนด์ลอร์ดเนี่ยเห็นได้ว่าการที่เขามาร่วมมือกับคนที่อยู่ใต้การปกครองของเขาคนที่จ่ายค่าเช่าให้เขาเนี่ยสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ที่จะได้มันทวีคูณนะคะคือถ้าเราอยู่กันแบบมีผู้มีส่วนได้ผู้เสียก็จะเสียสุดท้ายแล้วมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำใดๆซึ่งเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะคะมันไม่มีความสุขหรอกค่ะแล้วการที่ผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่ในย่านของเรามันไม่มีความสุขเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทางลงที่ดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดเนี่ยก็คือต้องมาคุยกันให้ได้ค่ะว่าโอเคถ้าคุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคือคุณจะได้ความร่วมมือจากชุมชนจากย่านเขาก็จะไม่มองแลนด์ลอร์ดเป็นศัตรูจะไม่มองแลนด์ลอร์ดเป็นคนที่จะมาดึงประโยชน์จากเขามาขูดประโยชน์จากเขาเพียงฝ่ายเดียวแล้วแลนด์ลอร์ดเนี่ยถ้าเขาจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเขาก็สามารถมีส่วนร่วมในการพูดคุยในการพัฒนาไปร่วมไปพร้อมกันด้วยซึ่งสำหรับเราอะค่ะคือการมองเรื่องผลประโยชน์ที่มันกลับหัวกับหางให้มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันจะดีต่อการพัฒนาไม่ว่าจะในย่านไหนๆอะค่ะแล้วมันยั่งยืนค่ะเท่านี้ก็คิดว่าควรจะเป็นincentive ที
1: ่ต้องมองยาวๆ
0: ต้องมองยาว
1: ๆเพราะถ้าผู้เช่าอยู่ไม่ได้ระยะยาว
0: เราก็อยู่ไม่ได้
1: ก็อยู่ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: กับสภาย่านเราเป็นใครนะคะ
0: สภาย่านเนี่ยคือต้องทบทวนก่อนว่าจริงๆแล้วในกทม.ของเราอะค่ะมีกลไกที่คล้ายๆกันแบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่ากทม.เนี่ยมีอะอย่าง3ย่านอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าเป็นย่านที่มีผู้ประกอบการเป็นหลักส่วนชุมชนเนี่ยจะอยู่แล้วที่ดินของของเขตปทุมวันสามย่านเนี่ยก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์เป็นหลักแล้วชุมชนเนี่ยก็จะอยู่รอบข้างๆแทนเพราะฉะนั้น เดี๋ยวขอพูดถึงชุมชนอื่นๆก่อนแล้วกันนะคะคือ โดยทั่วไปเนี่ยชุมชนก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรเป็นประธานชุมชนแล้วก็มีกรรมการชุมชนอยู่หลวมๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนเขายังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองขนาดนั้นแล้วเป็นเหมือนแบบคนดูแลชีวิตโดยทั่วไปของในชุมชนของตัวเองอะค่ะซึ่งถ้าเราทำให้กลไกพวกนี้เข้าไปร่วมตัดสินใจแนวทางหรือว่าความเป็นไปใดๆของย่านได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้กลไกที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นสภาที่มีอำนาจต่อรองมีแขนขาที่จะแบบนำเสนอนโยบายด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะถ้ากลับมาสู่สามย่านสภาย่านที่ เป็นภาพที่เรานึกถึงเนี่ยก็คือการมารวมกันของผู้ประกอบการค่ะและ มันก็ต้องมีนิสิตนักศึกษามีชุมชนอยู่ในนั้นด้วยแน่นอนแล้วถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการค่ะถ้าผู้ประกอบการหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์ใดๆในของพื้นที่เนี่ยมารวมกันได้หนึ่งก็คือนั่นแหละค่ะคือเขาก็จะสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ว่าเขาอยากให้มันเป็นแบบไหนเขาอยากให้งบประมาณตรงนี้เอาไปทำอะไรคืนสู่ย่านของเขาเขาไม่อยากได้โครงการพัฒนาแบบใดเขาสามารถร่วมตรวจสอบได้ว่ากระบวนการที่มันผ่านมาของโครงการเนี้ยมันถูกต้องชอบทำตามกฎหมายหรือไม่มันมีการมีกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะก็สภาย่านเนี่ยถ้ามันมีสเต็กโฮลเดอร์รวมกันได้มันก็จะ
1: เข้าใจแล้วคือเราอยากให้กทม.เข้ามาเพิ่มพลังเพิ่มความเป็นทางการของตัวแทนชุมชนตัวเล็กตัวน้อยเนาะใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะเสนอกทม.น่าสนใจน่าสนใจ
0: แล้วก็รองรับให้มีสถานะทางกฎหมายค่ะ
1: เข้าใจค่ะน่าสนใจ
0: เมื่อนั้นเนี่ยอำนาจมันถึงจะเท่ากันที่จะต่อรองกันได้ค่ะ
1: ดีค่ะสมเป็นคนรุ่นใหม่ส่วนของทีมปากคลองนะคะก็ปากคลองดินก็เป็นพื้นที่ที่จันคุ้นเคยเนาะแล้วก็อยากถามน้องๆ นิดเดียวว่าในเชิงของที่อยากให้กทม.ทำอะลูกจริงๆแล้วมันจะเป็นในลักษณะช่วยอำนวยความสะดวกใช่ไหมหรือเป็นคนผู้ช่วยทำในเชิงแยก

0: อยากให้ลงทุนในเชิงอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อให้สถาบันการศึกษาชุมชนหรือผู้ประกอบการเป็นคนทำเวิร์กช็อปอะไรกทมคงไม่ต้องมาทำเวิร์กช็อปเองเนาะใช่ไหมลักษณะของเราคือเราอยากให้กทมทำหน้าที่แบบเรื่องหลักๆใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะอยากให้กทมเอื้ออำนวยให้ในพื้นที่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีตัวฐานไบโอชากทมอาจจะหาการจัดการพื้นที่ให้หน่อยว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะสำหรับที่จะผลิตตัวนี้พื้นที่ไหนที่แบบว่าจะไม่รบกวนชุมชนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าปากคลองนี่ขยะเยอะจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้มันเป็นแค่ก็เอาไปทรีตเป็นขยะอินทรีย์จบขยะเปียกจบไม่ได้เอามาใช้ในความเป็นดอกไม้ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะถ้าสามารถมีนโยบายอะไรบางอย่างที่เอาอีกตัวขยะดอกไม้เนี่ยไปทำเป็นต้นแบบอะไรบางอย่างอาจารย์ก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เห็นรายละเอียดเยอะเนาะที่ว่าเราสามารถสร้างความมีส่วนร่วมจากร้านค้าอื่นๆที่สามารถเข้ามาร่วมเอาดอกไม้นี้ไปใช้ในส่วนอื่นได้ด้วยก็คิดว่ามันก็จะช่วยให้ย่านมีชีวิตชีวาแล้วก็ทั้งสร้างรายได้แล้วก็สร้างเลือกอัตลักษณ์ย่านด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจ
2: ขอบคุณมากครับมาต่อที่ท่านที่3นะครับคุณอาทิตย์เชิญเลยครับ
3: คือตอนแรกที่เราฟังการนำเสนอของทั้งสองทีมนะฮะก็จะรู้สึกว่าโอ้นี่เหมือนมาแบบคนละเวกันแต่พอเริ่มฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอว่าอ่ะจริงๆอ่ะมันมีจุดร่วมอยู่ที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวจะชี้ไปถึงประเด็นนั้นแต่ว่าผมอยากจะเริ่มจากทางทีมปากคลองบันฉ่ำก่อนว่าพอฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของดอกไม้เสียด้วยซ้ำนี่มันคือแบบโชว์เคสถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ดีของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีอันนี้คือเซอร์คูลาร์อีโคโนมีที่แท้ทรูโดยที่เริ่มจากพื้นที่ที่มันหนาแน่นด้วยตลาดด้วยผู้คนชีวิตจริงๆคือจะไม่ใช่โชว์เคสที่มันปลอมอ
2: ่
3: ะอันนี้มันคือของจริงที่มันเรียลมากๆมีชีวิตประจำวันอยู่แต่ว่าเมื่อเรามองใหม่มองตั้งแต่การคัดแยกมองตั้งแต่ว่าชีวิตของดอกไม้เนี่ยจริงๆมันสามารถเอาโมเดลทางธุรกิจในการตั้งราคาในการกระจายในการใช้ประโยชน์เนี่ยได้เต็มไปหมดเลยผมก็เลยว่าโอ้โหศักยภาพนี่มันมหาศาลแล้วก็อย่างโปรดักต์ตอนแรกที่ชงมาว่าเอาไปเผาเป็นถ่านเป็นอะไรแบบนี้จริงๆนี่คือเหมือนเป็นแค่ไอเดียเล็กๆอันนึงจากความเป็นไปได้ทั้งหมดเพียงจริงสิ่งนี้มันควรจะเป็นห้องเรียนปฏิบัติการระหว่างสมมติว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวงการพวกนี้ต้องมาระดมความคิดมหาวิทยาลัยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปินทุกอย่างอ่ะผมรู้สึกว่าโหถ้ามันจะมีสถานที่คือตรงนี้จริงๆมันไม่ต้องการโชว์รูมหรอกเพราะทุกมันเป็นโชว์รูมด้วยตัวมันเองอยู่แล
2: ้
3: วแต่ถ้าสมมติว่าอย่างกทม.เข้ามาแล้วมองว่าเนี่ยคือต้นแบบพื้นที่ที่จะทำให้เห็นเนาะเพราะกระบวนการเรื่องขยะบางทีมันเป็นเรื่องหลังบ้านอะหรือเรื่องนอกเวลาหรือเรื่องที่คนไม่ค่อยอยากจะไปมองอะแต่ถ้าเราทำตรงนี้คือเอาเรื่องข้างหลังมาขึ้นมาเป็นเรื่องข้างหน้าแล้วให้เห็นกระบวนการทุกคนเข้ามาร่วมได้แล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันดำเนินการปึ๊บปากคลองก็24ชั่วโมงชีวิตเขา24ชั่วโมงอยู่ละเพียงสิ่งนี้เนี่ยเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมตลอดเวลาที่เข้ามาเนี่ยไม่เพียงแต่มีความรื่นรมจากดอกไม้นะมีย่านเก่ามีเซตติ้งอะไรมันก็ดีหมดแต่ว่าหัวใจสำคัญคือ circular economy เนี่ยมันสามารถเรียนรู้แทบจะทุกมิติอะที่เมื่อกี้มองจากสไลด์นะครับก็ภายใต้พื้นที่แห่งนี้ถ้าเรามองมันอย่างเห็นโอกาสของมันนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ถ้าดูจากทีมนิสิตสัมยานเนี่ยเราเห็นข้อเสนอเห็นอะไรก็รู้ว่าเนี่ยเป็นโอ้โหเล่นใหญ่แล้วก็คิดในสิ่งที่มันเป็นเพดานความคิดที่สูงอ่ะ
2: ครับ
3: แต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรอเราก็คงตอบไม่ได้ว่าไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะการที่เมืองเนี่ยทุกคนควรจะเข้ามาร่วมมันคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพียงแต่ว่าเราเติบโตแล้วเราอยู่กับเมืองที่มันไม่ได้บริหารแบบนี้แต่บริหารแบบอีกขั้วนึงอ่ะใช่ไหมถึงขนาดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะตกลงผังเมืองกติกาเนี่ยมันโดนกำหนดโดยใครบางคนเพื่อใครบางคนเท่านั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะเรารู้สึกว่าเราโตมาในเมืองที่มันเอียงสุดขั้วแต่ทีเนี้ยพอเราเสนอข้อเสนอที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็เลยดูปฏิกิริยาแรกที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันก็ดูยากไปหมดแต่ถ้าเราถามให้มันพื้นฐานไปเลยว่า เรื่องเหล่านี้มันควรจะเกิดหรือเปล่าเราก็ถือว่านี่มันคือสิทธิพื้นฐานเนาะซึ่งผมเข้าใจว่าระยะหลังเนี่ยมันจะมีคนที่โปรโมทแนวคิดเนี้ยว่ามันมีสิทธิต่อเมืองหรือว่า right to the city ซึ่ง right to the city เนี่ยไม่ใช่เพียงว่าเราควรจะมีอาหารราคาไม่แพงเราควรจะอยู่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นหมายถึงว่าลึกซึ้งไปว่าจริงๆเมืองอ่ะทุกคนควรจะร่วมกันออกแบบควรจะคิดกันได้ตั้งแต่ต้นทางอ่ะไม่ใช่ว่ามีคนคิดต้นทางมาแล้วให้เรามาร่วมปลายทางอย่างเงี้ยมันก็ปลอมอยู่ดี
2: ครับ
3: แต่ทีนี้พอมันจะลงไปที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยความท้าทายมันก็มหาศาลแต่ทีนี้ผมคิดว่าทางทีมเนี่ย อยู่ในเขตย่านที่มันมีความพิเศษอยู่นิดนึงเพราะว่าสามย่านเนี่ยมีลักษณะที่เมืองที่ย่านที่อยู่ติดมหาลัยและจุฬาเนี่ยเป็นมหาลัยที่พิเศษกว่าที่อื่นอยู่นิดนึงในแง่นี้นะก็คือว่าเขามีที่ดินและเขาแบ่งที่ดินเป็นเชิงการศึกษากับเชิงพาณิชยกรรมเยอะแปลว่าเฮ้ยถ้าในเขตแบบนี้เราหาสเตคโฮลเดอร์ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีเจ้าภาพที่สำคัญอยู่ตรงนั้นแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเจ้าภาพสำคัญคนเนี้ยเขาคิดเห็นยังไงกับทิศทางในย่าน
2: ครับ
3: มันแปลว่าถ้าเขามองเห็นว่าเออจริงๆเนี่ยเราสามารถแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพที่ควรจะเป็นมันเป็นยังไงได้โดยอาศัยเงื่อนไขพิเศษของเราเพราะเราเป็นเจ้าของที่ดินเยอะขนาดนี้เรากำหนดได้นี่ว่าเราต้องการเงินสักเท่าไหร่เชียวเราไม่ได้มีเหลือแปลงเดียวแล้วเราจำเป็นต้องเอาแปลงนี้มาหาเพราะว่าถ้าแปลงนี้ไม่หาเงินเราจะล้มละลายแต่ถ้าจุฬาลงกรณ์เนี่ยมองโอกาสแบบนี้ซึ่งเราก็เป็นบัณฑิตจุฬาเนาะเราก็ปรารถนามากเลยว่าถ้าเลือกทางที่ถูกทางที่เป็นไปได้เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่นำร่องที่กรุงเทพอื่นๆอาจจะดูแบบเปลี่ยนยากตัวแปรเยอะควบคุมลำบากแต่ตรงเนี้ยจุฬาเนี่ยมีเขาเรียกไพ่ในมือเนี่ยที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชียร์อยู่ลึกๆในใจว่าถ้าเล่นไพ่นี้ได้ถูกซัพพอร์ตให้เกิดการที่มีส่วนร่วมจุฬาจะเป็นโฮสต์เนาะสภาย่านไม่ต้องรอกทม.มาบังคับจุฬาช่วย เล่นในบทที่ถูกตามกฎหมายก่อนที่กฎหมายจะเข้ามามีการเอาค่าเช่ามาซับซิดีให้เกิดพื้นที่เรียนรู้เกิดที่ต่างๆชวนนิสิตมาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากอยู่ในย่านแบบไหนมหาลัยอาจจะมีโอกาสที่จะลงทุนหรือชวนคนอื่นมาลงทุนแม้กระทั่งหาเป็นแกนในการหาเงินไม่จำเป็นต้องเป็นเงินจุฬาอย่างเดียวก็ยังได้ผมก็เลยคิดว่ากรณีนี้เราอยู่ในเมืองที่ท้าทายต่อการที่เราจะปรับบทบาทของผู้เล่นให้เห็นศักยภาพที่มีอยู่แล้วก็เพดานความคิดที่จะดูเหมือนไกลๆเนี่ย มันก็อาจจะกลับมาใกล้ได้ทันที
2: ครับ
3: ครับ
2: และอย่างที่คุณอาทิตย์บอกว่าทั้งสองทีมนี้มีจุดร่วมกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มันมีความพิเศษแบบนี้ใช่ไหมฮะ
3: ตอนที่ทีมปักคลองอ
2: ่
3: ะบอกว่ามันจะมีกองทุนของญาติเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะพื้นฐานเลยว่าเออถ้าเราคิดแต่เพียงร้านเราอย่างเดียวเนี่ยบางเรื่องมันคิดไม่ออกแต่สมมติว่าถ้าเราคิดในแง่ย่านปุ๊บของที่เราขายไม่ทันของที่นี่กลับไปกลายเป็นของที่ไปประดับย่านไปเกิดรายได้ทางอื่นเนี่ยคือเราต้องขยายมุมมองทางได้เสียทางธุรกิจกำไรขาดทุนสักนิดหนึ่ง
2: ครับ
3: นะเพราะว่าเรื่องทางเศรษฐกิจผมคิดว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องแข็งที่ดูแล้วเอาตัวเลขเขาจับแต่จริงๆนะมันเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆของระบบเศรษฐกิจทั้งมวลเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันท้าทายว่าพอพูดถึงเศรษฐกิจย่านเนี่ยเรื่องมันละเอียดอ่อนกว่านั้นเยอะ
2: ครับ
3: แล้วก็มีอย่างนี้ก็คือเราเห็นแล้วว่ามันมีความคิดว่าถ้ารวมกันจัดการเนี่ยยังไงก็น่าจะดีกว่าแยกกันจัดการถ้าจัดการได้อย่างถูกต้อง
2: ครับผมจบรายการแล้วยังไม่หายตื่นเต้นกันอีกเหรอจ๊ะหายได้แล้วหายได้นะครับ
4: หายแล้วครับ
2: ดีขึ้นแล้วเนาะคือไม่มีอะไรตอนนี้พอจบรายการแล้วคืออยากจะมาชวนคุยกันหน่อยเมื่อกี้เราได้ฟังในเรื่องของเศรษฐกิจย่านเมืองในฝั่งของปากของตลาดไปแล้วเนาะผู้เชี่ยวชาญฮะเราก็ได้ฟังของ3ย่านไปแล้วอยากจะฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านบ้างอะครับว่าจริงๆเศรษฐกิจย่านเมืองมันมีแบบเราทำได้หลายอย่างมากๆนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้สิ่งที่เราพูดกันตอนนี้มันจะมีโอกาสไปถึงกับผู้ว่าคนต่อไปจริงๆอ่ะอยากจะนำเสนอด้านไหนหรือว่ามันมีมุมไหนในเรื่องของเศรษฐกิจย่านเมืองที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับ
5: ผมอาจจะไม่มีข้อเสนอแนะแต่ว่าเล่าสิ่งที่เราทำอยู่ดีไหม
2: ดีเลยครับ
5: แล้วเพื่อแบบ น้องๆได้ไอเดียหรือว่าระหว่างเล่าแบบอยากจะถามอะไรก็ถามได้ดี
2: ไหมเพราะทรงวัดตอนนี้จริงๆก็ป๊อปมากนะครับ
5: ใช่แต่อยากรู้ไหมว่ามันเริ่มต้นมายังไง
3: อยากร
5: ู้
3: มากคร
5: ับ
3: อ
5: ยากร
2: ู้
5: ไหมอ
2: ยากร
5: ู้อยากรู้ก็จะบอกว่าจริงๆมันเคยได้ยินไหมว่าบางทีทำอะไรเริ่มจากแพชชั่นหรือว่าเริ่มจากเล่นๆอ่ะ
2: ครับ
5: บางทีมันไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นบิสเนสนะหรือว่าอะไรบางทีกลับทำได้ดีกว่านะบางทีบางคนก็อาจจะไปค้นพบตัวเองเจอว่าไอ้สิ่งที่ทำเราทำเล่นๆเนี่ยบางทีอาจจะทำได้ดีกว่าที่เราเรียนมาด้วยซ้ำใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าไอ้ทรงวาดเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเราเริ่มต้นอ่ะถ้าเท้าความไปก่อนจะเป็นทรงวาดอ่ะพี่เองอ่ะพี่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการสร้างย่านหรือทำอะไรมาก่อนเลยด้วยซ้ำนี่จบนิเทศศิลปการแสดงละครเวทีไม่เกี่ยวเลยแล้วก็กลับไปทำธุรกิจรองเท้าที่บ้านวันดีคืนดีมีแพชชั่นเรื่องศิลปะก็ลุกขึ้นมาเปิดอาร์ตแกลเลอรี่ก็ทำจากแพชชั่นเนาะพอทำอันนี้ได้2ปีก็เป็นช่วงโควิดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าไปรวมตัวผู้ประกอบการในย่านเพราะว่าเราคิดแค่ว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้ไปต่อวะรู้สึกว่าถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาทำก
2: ็ yeah,
5: ส่งว่าอาจจะไม่ใช่แค่ส่งว่าเป็นว่าผู้ประกอบการที่ช่วงนั้นที่มาเปิดไล่ๆกันอาจจะไปต่อไม่ไหวเนาะเราก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเราเป็นคนที่เกิดและโตที่นี่เป็นคนพื้นที่เนาะก็อาจจะอินกว่าคนอื่นก็อาจจะเป็นคนเริ่มต้นลุกขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าอยากจะทำอะไรนะย่านใช่ไหมพี่ว่าคนเริ่มต้นก็สำคัญนะถ้าเป็นคนในย่านเองก็จะได้เปรียบมีข้อได้เปรียบว่าเรามีความรู้นะพี่ก็อาศัยว่าเราเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เริ่มต้นจากไปทั้งเคาะดูบ้านโทรศัพท์บางคนไม่รู้เรื่องด้วยก็ชวนกันเข้ามานะ
2: โดยการไปเองอย่างนี้แหละครับ
5: ใช่พี่เดินไปเองหรือบางทีก็โทรศัพท์แล้วรวมมาปีแรกมีแค่15ล้าน15ล้านค้าหลากหลายธุรกิจแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มเองด้วยเมดอินส่งวาดแล้วก็เห็นโลโก้ส่งวาดมาอันนี้ก็เป็นความน่ารักของผู้ประกอบการท่านหนึ่งเป็นคนสเปนด้วยแต่หลงรักทรงวาดเขาเป็นอาจารย์สอนกราฟิกดีไซน์ก็ให้เขาออกแบบโลโก้ทุกอย่างคือเริ่มต้นจากแบบ
2: คนเรียกอะไร
5: ทำจากแพชชั่นล้วนๆเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรนะการวางแผนที่แบบเหมือน1 2 3 4ไม่มีนะก็คือทำไปแก้ปัญหาไปถ้าเป็นละครก็คืออินโฟไว้ไปเรื่อยๆพี่ก็ทำแบบนั้นอ่ะแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนเสียสละแล้วเวลาเรามีผู้นำที่เป็นคนที่เสียสละเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นจุดแข็งอันหนึ่งที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมทุกๆคนเนี่ยซึ่งเรามารู้ทีหลังว่าแต่ละคนโอ้โหเก่งทุกคนเลยอ่ะเขายื่นมือเข้ามาช่วยก็อย่างเนี้ยคนนี้ก็เก่งกราฟิกก็ไปทำเนาะคนนี้เก่ง PR คนนี้เก่งก็รวมมาพี่จะเรียกทีมส่งวาดว่าเราเป็นอเวนเจอร์ทีม
2: เก่งคนละด้าน
5: รวมตัวเก่งมาเนาะแล้วเราก็มีหน้าที่เราเหมือนคอนดักเตอร์นะเราก็เรียบเรียงให้คนนี้เหมือนไปทำหน้าที่นี้เนาะแล้วทุกคนก็อาจจะเรียกว่าให้เกียรติเราเราก็แก่แล้วด้วยไงเขาก็ให้เกียรติเราก็อันเนี้ยพี่ว่ามันเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนคีย์ซักเซสนะที่ทำให้กลุ่มมันขยับพี่บอกว่าเราอยากโตแบบออร์แกนิกคือรดน้ำพรวนดินค่อยๆโตแล้วมันก็ประสบความสำเร็จจริงปีแรกที่บอกมี15ล้านเนาะปีที่2 30ปีที่3 60ปีที่4 80ปีนี้กำลังจะเป็นปีที่5ก็ตอนนี้ประมาณ100นิดๆละนี่คือจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็เราไม่ได้เอาเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่เท่านั้นนะเราเข้าไปหาผู้ประกอบการเก่าด้วยนะถ้าเคยไปเดินทรงว่าจะเห็นพวกร้านที่ขาย
2: ต่าง
5: ๆขายพวกไอ้เครื่องเทศสมุนไพรเนาะหรือว่าของเล่นเราก็พยายามรวบรวมร้านพวกนี้ให้เขามามีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในกลุ่มแล้วก็ล่าสุดก็ปีแล้วไปจดตั้งจดเป็นสมาคมเรียบร้อยแล้วนะ
2: โอ้โหไม่แต่ที่โบอยากรู้ก็คือแล้ววันแรกที่พี่เดินไปคุยกันแต่ละร้านอ่ะเขายอมมาร่วมด้วยได้ยังไง
5: มีหลายประเภทครับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะยอมแบบสงสัยยอมแบบมาก่อน
2: แต่ผมรู้ว่าเขาอะไร
5: แต่ผมรู้ว่าเขายังไม่อินแต่เขาก็ยังมาด้วยความเกรงใจเหมือนมาก่อนแล้วพอวันที่เขาอยู่ไปแป๊บนึงแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะเขาไม่ได้มาแต่ชื่อแล้วทีนี้เขาจะลงมาช่วยเรามีนะแบบนี้มีหรือบางคนก็อินตั้งแต่แรกเลยว่าเออมาปุ๊บเฮ้ยพี่อุ้ยมีอะไรช่วยครับเออมามันมีหลายประเภทแต่ส่วนใหญ่ผมยังไม่เคยเจอว่าปฏิเสธผมนะอาจจะว่าเราก็ไม่ได้มีคือเราไม่ได้ไปรบกวนเขานี
2: ่ครับ
5: เนาะแล้วเขาก็งงอ่ะเขาก็งงว่าอยู่ๆทำไมพี่อุ้ยต้องมาแบบเสียสละมาทำอ่ะอันนี้ทำให้เขารู้สึกว่าพอเขาอยู่ไปแป๊บนึงเขาจะรู้สึกว่าอ๋อก็เพราะว่าเขาเป็นคนพื้นที่ด้วยเนาะแล้วจริงๆทำอ่ะไอธุรกิจที่ผมทำอยู่จริงๆไม่ค่อยส่งผลนะ
2: ครับ
5: จะส่งผลกับธุรกิจที่เป็นพวก ร้านคาเฟ่อาหารเนี่ยจะส่งผลเลยว่าทราฟฟิกคนเยอะเนี่ยเขาก็ขายดีนะแต่เราทำเรื่องอาร์ตจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เพราะนั้นมันก็ไม่มีผลประโยชน์เข้าตัวไง

0: เขาก็เลยมองว่าเออมาช่วยกันโดยความตั้งใจจริง
1: ซึ่งตอนนี้เราได้เห็นผลลัพธ์กันไปแล้วเนาะตอนนี้ก็โหมีงานจัดขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเลยเน
0: า
1: ะแ
0: ทบจะทุกเดือน
1: ครับทีนี้มีอีกหนึ่งที่ซึ่งต้องบอกว่าก็กำลังเป็นที่นิยมหรือว่าพูดถึงเยอะมากๆก็คือสีพยาเหมือนกันใช่ไหมฮะตรงนี้มีอะไรแบบจัดการยังไงหรือมีอะไรที่สามารถแนะนำน้องๆได้ไหมครับพี่อาทิตย
2: ์ถ้าในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมืองเนี่ยมันก็หลากหลายมากในกรณีอย่างของคนที่เป็นเจ้าของเขาเป็นแลนด์ลอร์ดนะในแง่นี้คือใช้นโยบายค่าเช่าที่มีเจตจำนงหมายความว่าแค่เราเป็นแลนด์ลอร์ดแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะซัพพอร์ตมันอาจจะไม่ต้องไปเป็นฟรีไปเลยต้องให้เงินด้วยแค่การที่เราก็อาจจะคิดแค่ว่าเก็บค่าเช่าในราคาย่อมเยาเนาะแล้วก็ให้ฝ่ายนี้เข้ามาปุ๊บค่าเช่ามันเหมือนผมว่ามันเหมือนระดับน้ำอ่ะที่จะทำให้คนตายหรือทำให้คนรอดแปลว่าคนที่จ่ายค่าเช่าคือใครคือร้านแล้วร้านเอาอะไรมาจ่ายค่าเช่าก็เอาอาหารที่ขายมาจ่ายอาหารที่ขายค่าเช่ากระทบยังไงก็คือราคาของอาหารที่อยู่ถูกไหมเพราะร้านจัดการทั้งหมด
1: ก็ต้อง
2: ทุกชามเอามาเฉลี่ยจ่ายค่าเช่าทุกลูกค้าเฉลี่ยจ่ายค่าเช่าส่วนผสมตรงนี้ที่ต้องต่อรองแบบให้รู้สึกว่าเหมาะสมมีฐานคิดบางอย่างรองรับแล้วคนที่มีส่วนได้เสียรู้สึกว่าอยู่ในขอบเขตที่เป็นธรรมและอยู่ได้อันเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขเล็กๆที่ทำให้ความยั่งยืนเนี่ยมันของต้นไม้นะจุดนั้นน่ะ
1: ครับ
2: เกิดขึ้นได
1: ้
2: ถ้าเรามองไม่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านี้ทางเศรษฐกิจอ่ะผมว่ามันจะถอดสมการเรื่องนี้ไม่ออก
1: ครับ
2: มันอยู่หรือมันหายแต่ถ้าเรามองเศรษฐกิจมากกว่าแค่ตัวเลข
1: ครับ
2: ก็คือต้องเห็นทั้งมิติตัวเลขและมิติที่ตัวเลขไม่ได้รวม
1: ครับ
2: ผมว่านี่คือคีย์เลยนะในการที่จะดูเรื่องเศรษฐกิจย่านคือว่ามันมีทั้งปัจจัยที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
1: ครับ
2: และเผลอๆไอ้ตัวที่ไม่เป็นตัวเงินเนี่ยละเอียดอ่อนและกำหนดมูลค่าหรือกำหนดความยั่งยืนตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยท้าทายว่าในการจะมองเศรษฐกิจของย่านเนี่ยมันต้องมีชุดความเข้าใจและการลงไปทำความเข้าใจอัตลักษณ์ต้องคิดเหมือนเป็นระบบนิเวศนึง
1: ครับครับ
2: เหมือนเราเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็อย่าคิดว่าป่าแห่งนี้จะเหมือนกับป่าอีกแห่งหนึ่งเขาใหญ่เขาก็เป็นของเขาใช่ไหมถ้าเราไปอีกที่หนึ่งก็300ยอดก็จะเป็นของเขา
1: ครับ
2: เศรษฐกิจย่านก็ฉันใดก็ฉันนั้น
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกย่านมันจะเรียนรู้จากกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอย่างสองทีมที่เมื่อกี้เสนอขึ้นมาผมว่าไอเดียร่วมอันนึงที่มันชัดมากคือว่ามองย่านไม่ได้เป็นแค่ผู้ประกอบการแยก
1: ๆครับ
2: มองว่าเขาคุยกันได้แล้วแล้วมันมีความสัมพันธ์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกลไกแบบนี้แล้วต่อเชื่อมความกระจัดกระจายที่ต่างคนต่างทำ
1: ครับ
2: ให้มันเป็นระบบที่ค่อยๆสร้างจากนิเวศเล็กๆแล้วเกิดวินวินทีละเล็กละน้อยเนี่ยผมก็คิดว่าไอเดียที่ร่วมกันในย่านเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น
1: ครับดร.สรุปหน่อยได้มั้ยฮ
3: ะ
1: จะฝากอะไรดีถึงผู้ว่าของเรา
3: ขออนุญาตแชร์ในมุมที่เป็นคนทํางานย่านสร้างสรรค์แต่ว่าเป็นคนนอกชุมชนอ่ะนะคะคือเป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็ต้องทํางานกับหน่วยงานรัฐเหมือนกันแล้วก็มันจะมีบทบาทหน้าที่ของรัฐที่พึงจะทําละกันเนาะ
1: ครับ
3: คือรัฐจะไม่ต้องมาลงดีเทลกับเราเพราะเราก็ไม่ถนัดในเชิงโครงสร้างในเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์อย่างห้องน้ําสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะก็คือนโยบายของรัฐที่จะต้องมาช่วยเนาะไม่คงไม่ต้องให้เอกชนไปหาที่ดินทําห้องน้ําสาธารณะกันเองเนี่ยถ้าแชร์ในส่วนของปากคลองอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เริ่มจากสถาบันการศึกษาลงไปคุยกับชุมชนเนาะแล้วปัญหาเวลาที่จะจัดงานพวกสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจย่านอะไรเงี้ยค
1: ่
3: ะขออนุญาตอย่างเดียวแค่จะสมมตินะคะจะตกแต่งท่องเที่ยวอะไรเง
0: ี้
3: ยสวยงามวางรูปถ่ายตรงฟุตบาทขออนุญาต3หน่วยงาน
0: ใช่
1: ครับ
3: คือขอแค่รัฐไม่เป็นเบอร์เดนอะไม่เป็นผู้สกัดอะ
1: ครับ
3: รัฐก็คือมีเทศกิจมาดูแลมีความปลอดภัยม
1: ี
3: ไฟสว่างมีคนเก็บขยะมีประสานตำรวจให้อะไรเงี้ยค่ะคือทำหน้าที่รัดเน
1: า
3: ะเป็นซัพพอร์ตเตอร์
1: เป็น
3: enabler ให้คนอื่นรู้สึกแบบอยากจะกระโดดเข้าไปทำให้เมืองมันน่าอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยพอคนกระโดดเข้าไปแล้วมันมักจะแบบ
0: ใช่ครับ
3: ยุ่งมากเลยแบบยุ่งยากจังเลยงั้นไม่ทำอะไรที่มันคือมันจะไม่มันทำให้เมือง
1: มันไม่น่าอยู่มันก็เลย
3: คือคนมีไอเดียเด็กๆอ่ะโหไอเดียแบบสนุกมากแต่ว่าแค่คิดว่าหนูต้องเข้าไปส่งจดหมายถึงกทม.หรือเขตหากี่หน่วยนะคะเพื่อที่จะแค่ขอตั้งภาพตรงนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะอันที่หนึ่งเลยคือรัฐต้องทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเนาะแล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องมาลงดีเทลเนาะอันที่สองก็คืออยากให้เหมือนกับว่า มีนโยบายอะไรบางอย่างที่มันสอดคล้องกับแต่ละ

0: ย่าอย่างสมมติปักคลองอะไรเงี้ยค่ะจริงมันสามารถโปรโมทเรื่องของแบบไนท์ทัวริซึ
1: ม
0: ซึ่งโอเคในเชิงครีเอทีฟโอ้ยเดี๋ยวมันมีคนคิดให้เยอะแยะเลยแต่เราต้องทำอะไรอะความปลอดภัยแสงสว่างทางเดินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นของเบสิกมากเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถให้รัฐช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับนอกจากรายการของเรานะครับจะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งหรือว่านำเสนอนโยบายกันแล้วนะครับรายการของเรายังมีโล่ที่ระลึกนะครับมอบเพื่อเป็นเกียรติให้กับทั้ง2ทีมในการนำเสนอนโยบายในการพัฒนาและก็ขับเคลื่อนเมืองนี้นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนจากคอมเมนเตอร์ของเรานะครับคุณเกียรติวัฒน์ศรีจันทร์วันเพ็ญประธานกลุ่ม Made in ทรงวาดให้เกียรติมอบโล่ที่ระลึกกับน้องๆครับขอเชิญครับ

0: คุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีกับน้องๆทั้งสองทีมด้วยนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะลากันไปวันนี้เนี่ยอยากให้ทั้งสองทีมฝากอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับนโยบายของตัวเองก็ได้หรือว่าช่องทางของทีมเราก็ได้นะครับเริ่มจากทีมนิสิตสามย่านก่อน
2: ค่ะก็พวกเรานิสิตสามย่านก็ทำสำนักพิมพ์นะคะที่จะตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางความคิดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสังคมสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะค่ะก็ติดตามได้ที่สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านเพจ Facebook หรือว่าสั่งซื้อหนังสือได้ที่เพจได้เลยค่ะ
0: ครับแล้วจะซื้อกับหนูโดยตรงจะถูกลงไหมคะ
2: ได้ค่ะมีส่วนลดพิเศษค่ะ
0: มีส่วนลดพิเศษโอเคขอบคุณนะครับถ้าสนใจก็ลองไปจับจองหนังสือเล่มนี้กันได้นะครับผมส่วนที่ปากคลองบ้านฉ่ำมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมครับ
3: ก็ฝากพื้นที่ปากคลองแล้วก็ฝากนโยบายนี้ให้ผู้ว่าคนต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับผมก็หวังว่าทั้งสองนโยบายนี้นะครับจะถูกหยิบยกเอาไปทำได้จริงหรือว่านำไปปฏิบัติจริงซึ่งต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจทั้งสองนโยบายเลยนะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ทั้งสองทีมเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะเป็นคนเจนไหนก็ตามครับก็สามารถร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนเมืองของเราเนี่ยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและทุกนโยบายที่คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอนะครับจะถูกส่งต่อไปที่งาน Bangkok Active Election 2026ที่สวนลุมพินีนะครับในรูปแบบตลาดนัดนโยบายเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยสามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งนโยบายที่น้องๆนะครับได้ร่วมกันนำเสนอสู่การนำไปใช้งานได้จริงติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของ The Active Thai PBS นะครับสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังกันได้นะครับที่ thaipbs.or.th/bangkokpitch นะครับแล้วกลับมาพลิกเมืองกันได้ใหม่นะครับกับรายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอครับตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการสู้รบหลังชาวบ้านแจ้งให้ตรวจสอบบริเวณสันอ่างกระบันเลียวก่อนนำไปทำลายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรสุรินทร์และตำรวจภูธรพนมดงรักร่วมกันตรวจสอบวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการสู้รบหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสันอ่างกระบันเลียวตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบจรวด PG2 หรือหัวจรวดขนาด82มิลลิเมตรจำนวน1นัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งเป็นกระสุนสำหรับเครื่องยิง RPG และห่างกันประมาณ500เมตรพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลท้าย69หรือระเบิดกบกระโดดอีก1นัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นกันเบื้องต้นชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดได้ทำลายวัตถุระเบิดที่ตรวจพบพร้อมกันในจุดเดียวซึ่งผลการทำลายวัตถุระเบิดสมบูรณ์เจ้าหน้าที่และประชาชนปลอดภัยไม่มีทรัพย์สินเสียหาย
1: ไม่เหลือนะสมบูรณ์ครับพี่
0: เจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้ากว่า 900,000 เม็ดถูกทิ้งริมทางในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเร่งขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดเจ้าหน้าที่ฝ่าย

0: ปกครองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบกระเป๋าและกล่องพลาสติกข้างทางบริเวณหมู่ที่5ตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าอาจเป็นของผิดกฎหมายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบกระสอบจำนวน2กระสอบและกล่องพลาสติกอีก1กล่องภายในบรรจุยาบ้ารวมจำนวน 994,000 เม็ดจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังกลุ่มผู้กระทำผิดครับเจ้าหน้าที่คาดว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดอาจนำของกลางมาทิ้งไว้ริมทางหลังไหวตัวหรือเกรงว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมระหว่างการลำเลียงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงครับรวมถึงขยายผลหาตัวผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ครับสามกอง
0: ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเยอรมนีครับเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะปกคลุมประเทศต่อเนื่องอีกหลายวันน้ำพุสาธารณะในเมืองมิวนิกของเยอรมนีกลายเป็นจุดที่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปอย่างไม่ขาดสายหวังใช้น้ำช่วยดับกระหายและคลายร้อนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งลงเล่นน้ำในแม่น้ำครับแม้ว่าจะมีป้ายห้ามติดไว้ก็ตามสภาพอากาศร้อนจัดในเยอรมนีในช่วงนี้เป็นผลพวงจากคลื่นความร้อนที่พัดเข้าปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในยุโรปโดยคาดว่าอุณหภูมิในรัฐบาวาเรียจะพุ่งสูงแตะ33องศาเซลเซียสช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาเยอรมนีคาดว่าคลื่นความร้อนจะยังปกคลุมประเทศต่อเนื่องอีกหลายวันพร้อมเตือนให้บางพื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกและฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยเวลาทันข่าว 17:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการไทยสินจบแล้วชม Policy Easy ครับสวัสดีครับ
2: จับตาเกมสกัดปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพส่องดีลประวัติศาสตร์โลกวิเคราะห์เงื่อนไข MOU ยุติสงครามสหรัฐอิหร่านติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
3: ้ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าไร้ค่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างก็เหมือนงานศิลปะที่เกิดจากมือมนุษย์ไม่แม่นยำเต็มเปี่ยมไปด้วยจังหวะร่องรอยเรื่องราวจิตวิญญาณของช่างนั่นคือเสน่ห์คุณค่าที่แท้จริงเบญจรงค์นะคะก็คือเครื่องกระเบื้องเคลือบเผาสีนะคะเบญจก็คือ5โรงคะก็คือสีนะคะเครื่องกระเบื้องเคลือบที่มีด้วยกัน5สีเป็นหลักนะคะนั่นก็คือแดงเหลืองน้ำเงินเขียวขาวดำนะคะชื่อสรัญญาสายสิรินะคะก็เป็นช่างหัตถกรรมนะคะสาขาเกี่ยวกับการทำเครื่องเบญจรงค์ค่ะก็เติบโตมากับงานเบญจรงค์ตั้งแต่อายุประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยได้เริ่มทำงานเบญจรงค์แล้วก็ด้วยความว่าคุณปู่เนี่ยเป็นต้นตำรับต้นวิชาของงานเบญจรงค์จากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะจุดเริ่มต้นของคุณปู่ก็คือการนำของเก่าเนาะที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมาสร้างมูลค่าด้วยการต่อเติมเสริมลวดลายเสริมส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยให้กลับมามีมูลค่ามากขึ้นมันก็เหมือนกับเราที่เราเป็นหลานเป็นรุ่นที่3ที่พยายามที่จะนำเครื่องบรรจงที่มันไม่สมบูรณ์มันตายไปแล้วเนี่ยกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ฟื้นคืนศิลปะเป็นรูปร่างอื่นค่ะเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเราทำชิ้นใหญ่ไม่ได้เราต้องทำอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถจะติดตัวสามารถที่จะโชว์เพื่อให้คนอื่นได้เห็นก็เลยนึกถึงเครื่องประดับอันนี้ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือฝาโถซึ่งตัวโถเนี่ยมันแตกไปเราก็เอาฝาโถมาลองประดับตกแต่งกับเขาเรียกอะไรคะวัสดุหลายๆอย่างที่มันทำให้มองออกมาแล้วมันกลายเป็นแบบแปลกตาแล้วก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้ในชีวิตประจำวันต่างหูกับตัวสร้อยตัวนี้นะคะเซตนี้จะเห็นได้ว่าเราจะมีลายเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้เราจัดตัดมาจากตัวจานรองชุดน้ำชาความเก๋ของการที่เราได้สวมใส่ก็คือทำไมสองข้างไม่เหมือนกันมันจะได้ลิงก์มาถึงคอนเซปต์ที่ว่าเป็นของที่มาจากชิ้นงานใหญ่แล้วก็ตัดแต่งเจียเพื่อจะให้เกิดมิติขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นการเขียนขึ้นใหม่ค่ะตอนนั้นจะเป็นยุคที่โรคระบาดนะคะพยายามเอาสาวไทยค่ะที่เป็นสาวไทยโบราณเนี่ยมาใส่แมสป้องกันตัวเชื้อไวรัสก็เลยมาทำเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูนี่แหละค่ะใส่เพื่อที่จะได้ระลึกถึงช่วงเวลานั้นซึ่งงานตัวกำไรข้อมือเนี่ยค่ะเราพยายามที่จะเน้นให้ดูเท่ดูสมาร์ทสามารถใส่ได้กับทุกๆวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกระเบื้องตัวนี้จะมาจากกากาแฟค่ะเพราะว่าตรงกากาแฟมันจะมีก้นที่เป็นกลมๆนิดนึงนะคะมันก็จะมีความโค้งความหมุนเข้ากับรูปฟอร์มของตัวกำไรข้อมือได้เป็นอย่างดีนะคะสร้อยตัวนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยทองเหลืองทองเหลืองเนี่ยจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเพราะฉะนั้นยิ่งมาเข้าคู่กับเครื่องเบญจรงค์แล้วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้มูลค่ามันดูมีมากขึ้นเราก็เลยนำลายเบญจรงค์หลายๆลายเนี่ยค่ะมาตัดแต่งเจียแล้วก็ใส่ลงไปลักษณะคล้ายๆกับพัซเซิลแล้วก็มันจะได้ถึงความสนุกสนานแล้วได้รู้จักลวดลายหลายๆลายด้วยนะคะขั้นตอนการทำนะคะเบญจรงค์ก็จะมีด้วยกัน3ขั้นตอนนะคะหลักๆก็คือการขึ้นลายการลงสีและการเผาไฟนะคะแล้วก็ตั้งตัวภาชนะของเราเนี่ยให้อยู่จุดศูนย์กลางของตัวแป้นหมุนนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราวางแล้วไม่ได้
2: กลางเนี่ยเวลาที่เราตีเส้นเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้วงกลมเนี่ยเบี้ยวแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางของภาชนะหลังจากที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทำการเขียนลายโดยที่ของเราเนี่ยค่ะเป็นการทำเป็นชรงเรียนแบบของโบราณเพราะฉะนั้นตัวลายเส้นเราก็ใช้ผู้กันในการเขียนนะคะเดินเส้นทั้งหมดเลยนะคะ

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้เส้นมาแล้วนะคะเราก็จะทำการกะลวดลายทีหนึ่งค่ะโดยใช้ดินสอยเช่นกันนะคะเป็นการกะช่องไฟนะคะหลังจากที่เราไกด์ไลน์แล้วค่ะก่อนเราจะวาดดอกไม้เป็นลายหลักไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆล่างเส้นขึ้นไปทีละช่องทีละช่องนะคะ

ใช้ทีละสีค่ะคือสีไหนที่สมมติว่า1ลายเรามีการเขียนลายด้วยสีดำและสีแดงเราก็จะทำการเขียนสีแดงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นค่อยๆต่อด้วยสีดำเพื่อที่ว่าเวลาที่เราใช้สีอะค่ะมันจะได้ไม่เลอะแล้วก็ไม่ทำให้เราสับสนในการใช้งานโดยที่การเดินเส้นของลายเนี่ยค่ะเราก็จะเน้นหลักๆคือสีขาวสีดำและสีแดงสีหลักๆพวกนี้ค่ะมันจะมีความคมชัดแล้วก็ชัดเจนในการที่เวลาเราเขียนลงไปเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ง่ายขึ้นในการเติมสีลงไปตามช่องนะคะ

ลายที่เรามาทำในวันนี้นะคะก็เป็นลายที่ออกแบบดีไซน์มานะคะด้วยแรงบันดาลใจที่มาจากคุณแม่นั่นเองนะคะเป็นลายที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ลายของคุณแม่เนี่ยได้ส่งต่อไปสู่คนรุ่นหลังเพราะคุณแม่เมื่อก่อนเคยทำเบญจรงค์อยู่คนปู่นี่แหละแล้ววันนึงก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะมันก็จะไม่มีอุปกรณ์ในการเขียนลายการเผาเครื่องเบญจรงค์คุณแม่ก็เลยเอาสีอะคริลิกสีโปสเตอร์เนี่ยค่ะมาทำการเขียนลงบนผืนผ้าใบหลังจากนั้นคุณแม่ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูว่าเฮ้ยแม่ลายแม่สวยเดี๋ยวหนูไปใส่ในเบญจรงค์ให้เราก็เลยตั้งชื่อลายนี้ว่ามารดาลายมารดาก็คือคุณแม่ลายนี้ก็คือลายดีไซน์ที่เราได้สร้างออกมาจากลายก้านขดของคุณแม่ซึ่งลวดลายเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นลายก้านขดซึ่งเป็นลายไทยโบราณที่มีตั้งแต่สมัยดั้งเดิมแล้วแล้วก็เราใส่รูปหัวใจนะคะเป็นก้านขดลงไปเพื่อแสดงถึงความรักและความอาทรระหว่างแม่กับลูกลงไปด้วยเป็นลายพิเศษเฉพาะของทางเรานะคะก็คือมารดาลายนั่นเองค่ะเวลาที่เราลงสีเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มต้นลงสีจากรายละเอียดเล็กๆก่อนที่จะลงพื้นที่เป็นลายหลักใหญ่สีทุกสีอะค่ะก่อนเผากับหลังเผาสีจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอีกทีนึงก็คือตอนเผาไปแล้วนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีก่อนเผานะคะหลังจากเผาเนี่ยน้ำตาลที่เราเห็นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองสีอื่นๆมันก็จะเป็นเข้มขึ้นจะมีความเงามากขึ้นนะคะเพราะว่าผ่านกระบวนการเผาไฟไปแล้วนะคะเทคนิคในการลงสีเบญจรงค์มันจะต่างกับงานเพ้นท์ทั่วไปเพราะงานเพ้นท์ทั่วไปอะค่ะสีจะสามารถทับกันได้แล้วก็หลักๆเลยของการที่ทำเบญจรงค์แล้วสวยงามได้คือการที่ลงสีไม่กินเส้นสีบางสีอะค่ะถ้าไปทับกันมันจะเกิดการดำไม่กินเส้นคือยังไงเวลาลงไปเนี่ยค่ะเราจะต้องให้สีพื้นมันหนีตัวเส้นลายที่เราเดินเอาไว้ก่อนอันดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเวลาที่เราลงเราจะต้องลงจากพื้นที่เล็กๆก่อนแล้วค่อยไปลงพื้นที่กว้างทีหลังการจับคู่สีจริงๆแล้วว่ามันเป็นเซนส์มากกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราผูกพันกับงานเบญจรงค์ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยเราเล็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองคู่สีเราจะรู้ว่าโบราณเนี่ยชอบเอาสีคู่ตรงกันข้ามกันมาใช้งานเบญจรงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เรามองเห็นแล้วอ่ะสีน้ำเงินมันควรจะอยู่ตรงข้ามกับสีเหลืองหรือสีแดงมันควรจะอยู่ตรงข้ามกับสีเขียวอย่างเงี้ย

อนนั้นไม่มีเป้าหมายในการที่ว่าจะมาต่อยอดของที่บ้านเนาะแต่วันหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยมาศึกษาดูงานเขามาดูงานที่บ้านเราเราก็เริ่มเปลี่ยนละประมาณสักปี2ได้ขนาดอาจารย์ยังแบบมีความรู้สึกให้ความสำคัญกับงานเบญจรงค์ไทยเราก็เลยเริ่มเบนเข็มละหลังจากที่จบปี4มาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าลองกลับมาอยู่กับคุณปู่ดูก่อน

0: คลองแควอ้อมจะเป็นแหล่งที่มีของเก่าอยู่ในคลองค่อนข้างเยอะเพราะว่าการเดินทางเมื่อก่อนค้าขายก็จะสายทางน้ำใช่ไหมคะพ่อค้าคนกลางจากกรุงเทพเขารู้ว่าคนแควอ้อมมีของเก่าเยอะเขาก็ให้คุณปู่เนี่ยพาเข้าบ้านของเก่าบางชิ้นน่ะมันแตกแล้วมันต้องซ่อมให้มันเต็มครบ 100% มันถึงจะขายได้ราคาคุณปู่วิรัตก็เอาเครื่องเบญจรงค์ที่มันแตกมาทำการหล่อเพิ่มผสมสีให้เหมือนกับของเก่าที่มีแล้วก็มาเขียนลายล้อลงไปแล้วก็ไปขายอันนี้แหละเป็นที่มาของการเริ่มทำงานครั้งแรกก็คุณปู่วิรัตปิ่นสุวรรณเนี่ยท่านก็ได้ริเริ่มการทำเบญจรงค์หลังจากนั้นก็สอนคนในละแวกพื้นที่นั่นก็คือคนอัมพวานะคะ
1: ผมชื่อนายกิตภาชูสวัสดิ์ทำเบญจรงค์ปิสวรรณที่นี่มาประมาณ30กว่าปีแล้วก็ดีใจนะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของลูกหลานคนจังหวัดสมุทรสงครามได้สืบทอดศิลปะของจังหวัดเราเบญจรงค์มันก็ไม่มีที่ไหนช่วงนั้นมันก็ไม่มีที่ไหนมีที่เนี่ยปิสวรรณที่แรก
2: ชื่อวันเพ็ญเก่งสกุลค่ะทำงานมา40ปีรู้สึกภูมิใจที่เราได้เข้ามาทำที่นี่แล้วก็ภูมิใจตัวเองเวลาใครมาดูมาอะไรเงี้ยให้เราไปเขียนที่ไหนแล้วก็รู้สึกภูมิใจ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องแห่งความทรงจำนะคะที่คุณปู่ได้มอบความรักและก็ความห่วงแหนเกี่ยวกับเรื่องของลายเบญจรงค์ไทยนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมเลยที่ท่านเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นพ่อค้าขายของเก่ามาก่อนนะคะดังนั้นก็จะมีของเก่าที่เก็บเอาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างในการเขียนลายนะคะจริงๆสมัยโบราณมันจะมีภาชนะแค่ไม่กี่อย่างก็จะมีโถมีจันเชิงมีชามฝามีกระโถนซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กันในบ้านที่มีอันจะกินเนาะเป็นขุนนางขุนนายหรือว่าในวังเนี่ยทีนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาตัวนี้ก็เป็นลายประจำยามซึ่งลายประจำยามเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพบกันได้ในสิ่งปลูกสร้างที่มีความน่านับถือแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโชคลางนะคะอันนี้เป็นสมัยรัชกาลที่2นะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลายที่มาจากทางประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ผักใบหญ้าอะไรประมาณนี้ก็จะมีอีก1ลายที่เป็นลายที่คนเก็บของเก่าเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือลายผักกาดนั่นเองนะคะส่วนชิ้นต่อไปอันนี้เป็นชิ้นที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับปิ่นสุวรรณเบญจรงค์หรือคุณพ่อวิรัติปิ่นสุวรรณอย่างมากเลยนะคะในยุคคุณปู่ช่วงนั้นก็จะมีการประชุมเอเปคปี2003ลายตัวนี้นะคะซึ่งจะมองให้เห็นได้ว่ามีการผสมผสานกันระหว่างลายไทยนะคะก็คือตัวกระหนกต่างๆแล้วก็ตัวลายซุ้มตรงนี้ที่มองดูเป็นลักษณะเป็นของฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีลายกระหนกลายเปลวที่เกี่ยวกับลายไทยเราก็เลยนำเสนอลายตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเซตงานเอเปกหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนะคะลงสีเต็มหมดทั้งภาชนะเราจะนำไปสู่การเผาไฟกันนะคะเราก็จะเป็นเตาไฟฟ้าค่ะระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยค่ะเราต้องดูอุณหภูมิในการเปิดเตาด้วยถ้าสมมติว่าเรารีบจะเอาของออกจากเตาอะค่ะแล้วอุณหภูมิมันสูงอยู่ก็ไม่ควรเปิดเตาเพราะหนึ่งก็คือมันจะกระทบร้อนกระทบหนาวมันจะทำให้กระเบื้องเนี่ยแตกได้แล้วก็สีเนี่ยอาจจะลอกล่อนหลุดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรอมาให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดจาก700ลงมาถึง100หรือ80ถึงจะสามารถที่จะเปิดเตาเพื่อที่จะเอาของออกมาเช็คได้นะคะ

อันนี้ค่ะก็คือชิ้นงานที่ตายไปแล้วแตกหักเสียหายนะคะก็มันจะดูแบบไม่มีประโยชน์แล้วเป็นของที่ถูกหลงลืมไปก็เก็บไว้ในลังในของที่แบบไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ค่ะเป็นแก้วน้ำชาเมื่อมันแตกแล้วใช่ไหมก็เห็นถึงความสวยงามของลายมันเราก็เลยนึกถึงการกลายร่างของเบญจรงค์นั่นก็คือเครื่องเบญจรงค์กลายร่างเบญจกลายนั่นเองแก้วไวน์ตัวนี้มันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยค่ะมันจริงๆมันก็จะเป็นกำไลข้อมือก็ได้เป็นสร้อยคอก็ได้แล้วก็อย่างตัวนี้ก็สามารถที่จะนำไปทำแหวนก็ได้ต่างหูก็ได้หลังจากที่เราเลือกชิ้นงานที่ไม่ได้ใช้แล้วเนาะแล้วมีลวดลายที่ยังคงสวยงามอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะไปเป็นอย่างอื่นได้เราก็จะมีอุปกรณ์ง่ายๆค่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าครีมตัดกระเบื้องนะคะแต่งให้ใกล้เคียงกับตำแหน่งของขนาดของตัวเรือนที่เรามีนะคะให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเจียเยอะเนาะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะต้องทำการเจียค่ะซึ่งเครื่องเจียของเราเนี่ยเป็นเครื่องเจียแบบบ้านๆเลยใช้หินกากเพชรธรรมดานะคะแล้วก็ใช้มือเจียหลังจากที่เราค่อยๆเจียแล้วค่ะมันก็จะเจียเอาขนาดก่อนพอได้แล้วปุ๊บมันก็จะต้องเริ่มต้นการเจียบางโดยการเจียบางเนี่ยค่ะมันจะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยคือมือเราจะต้องเข้าไปใกล้กับหินกับเพชรละตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังหลังจากที่เจียเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ในตัวเรือนได้พอดิบแล้วเนี่ยมันก็จะสวยงามเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอากระเบื้องที่เขียนลายแล้วมาเจียนะคะส่วนอีกกรณีนึงถ้าเรามีกระเบื้องสีขาวที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็สามารถที่จะมาเจียก่อนแล้วก็เขียนลายทีหลังได้เหมือนกันขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนของการประกอบตัวเรือนนะคะการติดตัววัสดุต่างหูนะคะหรือว่าตัวเครื่องประดับของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นกาวที่มีตัวส่วนผสมของ AB ค่ะเพราะว่าตัวพวกนี้มันจะสามารถที่จะคงทนได้ยาวนานกว่ากาวปกติธรรมดาแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่มันอยู่ใต้ตัวกระเบื้องเนี่ยค่ะมันจะทำให้เวลากระเบื้องตกลงพื้นเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นทำให้การแตกหักเสียหายเนี่ยมีอัตราน้อยลงเสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็จะมาตรวจเช็ค QC อีกทีนึงคือกาวปริ้นไหมมันล้นออกมาหรือเปล่าหรือว่ามันไปทำให้ตัวลายเนี่ยถูกปกปิดหรือไปหรือเปล่าอันนี้นะคะกำไลข้อมือจะเห็นได้ว่าจะมีความเป็นสีสัน colorful เหมาะกับวัยรุ่นนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราตัดแต่งเจียมาจากลายประจำยามนะคะที่ได้เห็นเป็นของเก่าด้วยบนเรือนไทยเนาะคอลเลคชันนี้เนี่ยได้เป็นนักออกแบบหน้าใหม่เนาะเขาจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับบะบ่ายะหยาเป็นศิลปะของทางภูเก็ตนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับขนมที่มีรูปเป็นข้าวหลามตัดนะคะเขาก็จะนำฟอร์มตัวเนี้ยมาใส่ลงบนเครื่องประดับของเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าตัวเครื่องเบญจรงค์ของเราเนี่ยเมื่อมันอยู่กับตัววัสดุงานเครื่องทองด้วยเนี่ยค่ะเราก็เลยนำตัวลายนกไม้พญาสุนทรเนี่ยค่ะมาตัดทอนเหลือแค่ดอกไม้เฉยๆสร้อยชิ้นนี้นะคะซึ่งเอาดัดแปลงเรื่องเกี่ยวกับโขนรามเกียรติ์ในสมัยรัชกาลที่2โดยจับคาแรคเตอร์ตรงผ้าด้านหน้ามาใส่เป็นรูปสร้อยด้านนี้นะคะแล้วก็ที่เราเลือกลายบัวเนี่ยเนื่องจากว่าดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยนะคะอันนั้นก็จะเป็นการทุบกระเบื้องขาวออกมาก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการเขียนลายจะเป็นนางสุวรรณมัจฉากับมัจฉานุซึ่งเป็นแม่ลูกกันความรักของแม่ของลูกเนี่ยที่นำแสดงโดยตัวละครของรามเกียรติ์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะจับมาใส่กับเครื่องประดับได้
ันนี้ก็คืออีกหนึ่ง productที่เรารังสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยการที่เราปั้นตัวเนื้อดินนะคะเป็นรูปทรงกลมเลยนะคะแล้วก็เอาลายที่เราเขียนเนี่ยย่อแล้วก็ตัดทอนลดส่วนประกอบหลายอย่างของลายให้ลดลงมาเหลือแค่ที่สามารถพกพาออกไปข้างนอกได้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักกันในนามของสร้อยมานดาลายนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทำจี้นะคะเขียนลายลงไปจนเต็มหมดแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเผาไฟค่ะแล้วหลังจากที่เราเผาไฟเนี่ยเมื่อเขาออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปหาสร้อยที่เข้าคู่กับตัวมานดาลายของเรานะคะแล้วสร้อยของเราเนี่ยค่ะยังมีกิมมิคเล็กๆนะคะคือเราใช้สร้อยลูกปัดโบราณที่มาจากทางใต้นะคะของเราเนี่ยจะมีความขลังแล้วก็เสริมสร้างมุมมองของงานโบราณแล้วก็งานที่เป็นลายเรียนแบบโบราณให้เข้ากันเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบันค่ะงานที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คืองานเสร็จของมานดาลายซึ่งเป็นงานที่เรารังสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยใช้กระเบื้องขาวเนี่ยค่ะแล้วก็เขียนลายแล้วสร้างลายที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่นำมานดาลายมาตัดให้พอดีกับตัวฟอร์มของตัวเครื่องประดับเงินนะคะจะเห็นได้ว่ามันก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้จะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในนามของต่างหูนะคะมานดาลายนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะเอาส่วนของลายมานดาลายที่เป็นรูปขนนกเนี่ยค่ะลงมาใส่ประดับแต่ส่วนจุกตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราก็เอางานที่มีลายอยู่แล้วหรือบางครั้งถ้าลายมันไม่สวยตรงใจเราก็สามารถที่จะเขียนเพิ่มเติมใหม่ขึ้นมาได้ต่างหูเซตนี้นะคะเป็นช่วงแรกๆของที่การเริ่มทำโปรดักต์เกี่ยวกับเครื่องประดับตัวนี้ก็เป็นตัวลายของมานดาลายเช่นกันนะคะแต่เราทำเป็นตัว S มาจากชื่อสรัญญานั่นเองเป็นลูกเล่นนะแล้วก็เป็นความสนุกสนานของลวดลายเบญจรงค์ค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้เรายังคงทำงานเบญจรงค์อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะนั่นก็คือเราต้องการจะสืบทอดวิชานะจากคุณปู่เนาะเพื่อที่จะอนุรักษ์ลวดลายโบราณด้วยแล้วก็พยายามพัฒนาเทคนิคต่างๆเนี่ยให้ได้ดีขึ้นแล้วก็จะได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฟื้นฟูเอาลายเก่าๆเนี่ยกลับมาเพื่อใช้งานได้ในยุคสมัยนี้นะคะก็เราก็จะสืบทอดงานของบรรพบุรุษเนี่ยให้อยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเชิงของความร่วมสมัยหรือในเชิงอนุรักษ์เราอยากให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปในอนาคตเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราค่ะ

0: ไทยมามากกว่า200ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าวันนี้เราใช้คำว่ากรุงเทพเป็นเมืองชีวิตดีๆที่ลงตัวได้หรือยัง
1: กรุงเทพเป็นเมืองที่ขโมยเวลาและโอกาสจากเรา
2: เราจะเดินทางในเมืองนี้อย่างไรเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีรถยนต์ส่วนตัวหรือ
0: ก่อนจะเจอศึกใหญ่ที่คนกรุงเทพต้องตัดสินใจเลือกทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและทีมสกเช็คลิสต์กันก่อนไหมนโยบายแบบไหนเมืองแบบไหนที่คนกรุงเทพอยากได
3: ้ก็ติด

0: ติดน้ำท่วมแล้วก็ฝุ่นฝุ่น
1: ก็เป็นพวกเรื่องลอกท
2: ่อสวนสาธารณะหรือที่ไม่เสียเงิน
1: ถ้าพี่เป็นผู้ว่านะพี่ก็จะจัดการให้หมดเลย
3: พอผลตั้งใจทำงานแล้วก็แอคชั่นแพลนทันทีอะไรเงี้ยชอบ
4: จนถึงวันนี้คุณผู้ชมคิดว่ากรุงเทพมหานครมาได้ไกลแค่ไหน

0: อันนึงนะคะที่ควรจะถูกรวบรวมและส่งให้กับทีมผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยวันนี้ที่สวนลุมพินีแห่งนี้จึงถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่สำหรับการออกแบบเมืองและการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะและจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้ชีวิตที่พื้นที่สวนลุมแห่งนี้ก็คือจุดนี้เลยค่ะการปั่นเป็ดนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่านี่เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนคนไม่รู้จักกันมาพูดคุยกันในเรือลำเดียวกันแบบนี้ค่ะแต่เป็นการคุยกันด้วยการออกแบบเมืองค่ะ
1: สิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านหลังของผมจากนี้ไปนั่นก็คือกิจกรรมปั่นเป็ดกับคนแปลกหน้าคุยเรื่องผู้ว่ากทมนะครับคุณสนใจประเด็นไหนก็ตามมาลงทะเบียนกับเรานะครับแล้วถ้าหัวข้อนั้นมันแมทช์กับคุณจริงๆคุณก็ขึ้นเรือไปปั่นเป็ดด้วยกันแต่หลังจากนั้นแล้วที่คุณปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาให้ข้อมูลเรานิดนึงว่าข้อมูลด้านไหนเมืองด้านไหนประเด็นด้านไหนที่คุณสนใจอยากจะพัฒนากันต่อนะครับ
2: คุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งเลยนะคะที่ใช้เพื่อเป็นให้คนเนี่ยมานั่งคุยกันก็คือพูดง่ายๆว่าใช้เป็ดเป็นเครื่องมือมาเจอพี่นุ่มที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่อยู่มาคุยเรื่องการออกแบบเมืองเลยรู้สึกแปลก
3: ก็รู้สึกแปลกใหม่ดี
2: น้องแบมพร้อมนะคะต้องมีความสามัคคีกันเล็กน้อยมันปั่นยังไงวะ
4: ขออันนี้โอเค
2: ต้องแบมอยู่แถวไหนในกทม.
5: อยู่แถวรามอินทราค่ะ
2: โอ้ยอยู่ใกล้กันเลย
5: แต่ย่านที่หนูอยู่เป็นแบบว่าคูบอนอย่างเงี้ยรถเมย์ก็เข้าถึงน้อยมากแล้วแบบถ้าจะเดินทางเดี่ยวถ้าไม่มีรถส่วนตัวค่อนข้างยากเลยไปทำงานที่ไกลนิดนึงค่ะมาทำงานแถวนี้กำลังสาวใช่แล้วบ้านหนูอยู่รามอินทราซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน
2: กี่ชั่วโมงได้อะ
5: เกือบ2ชั่วโมง
2: มันก็เหมือนเสียเวลาชีวิตเหมือนกัน
5: ใช่ไหม
2: ค่าใช้จ่ายก็ต้องเสียเวลาก็ต้องเสียอีกการมีพื้นที่สาธารณะแบบนี้ดีไหม
5: ดีนะคะเป็นที่พักใจให้ชอบไปมองคือปกติเราก็จะไม่ไปชวนคนแต่งหน้าคุยเยอะมากเท่าไหร
4: ่ว่าไม่ค่อยมีใครมานั่งปั่นเป็ดคุยกันใช่ไหม
5: ใช่กับคนแปลกหน้า
2: ถ้าอย่างนั้นการได้คุยกับคนแปลกหน้านี่น้องแป๊บคิดว่ามันจะได้ประโยชน์อะไร
5: อาจจะได้มุมมองใหม่ๆแล้วกันในการ
4: ชีวิตอะไรอย่างนี
2: ้แล้วถ้าให้พูดถึงเรื่องแบบใช้นิบาตการศึกษาสวัสดิการเมืองเป็นธรรมเรื่องพื้นที่สีเขียวหรือเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากจะให้แก้เป็นอันดับแรกๆมีไหม
5: ไม่รู้ว่าหนูเห็นตรงกันกับคนรุ่นใหม่สมัยนี้หรือเปล่าทุกคนสวัสดิการแล้วกันจะดีกว่าไหมถ้าเราได้สวัสดิการที่มันแบบท่องเที่ยวมากกว่า
2: ให้ความสำคัญกับคุณจ็อบเบอร์ด้วย
5: เพราะว่าจะจบมาบางทีแบบเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีงานรองรับหรือเปล่าอะไรผมก็สำหรับคนที่จะมาเรียนเพราะว่าคนต่อไปก็อยากให้ทำงานให้เต็มที่ค่ะทำงานให้ดีสมกับนโยบายที่ท่านหาเสียงไว้

0: สนุกค่ะ
1: สนุก
0: ไม่เคยทำมาก่อน
2: อยากรู้แต่ว่าเจน Y ชัดเจนเลยแล้วแบบนั้นก็เป็นเด็กเจน Z รุ่นใหม่วันนี้เราได้คุยแลกเปลี่ยนกัน2เรื่องใหญ่เนาะ
0: คือเรื่องขนส่งและสวัสดิการในกทมพี่นนท์เป็นหนูไม่รู้สึกว่าพี่เหมือนเจน Y เลยเหมือนจริงเจน Z ตอนปลาย
3: ปลายแทงนะครับสนุก
0: แล้วก็มีบางเรื่องที่แบบว่าถึงเราคนละเจนแต่เราก็ยังคิดว่าแบบปัญหาที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้มันก็ยังมีทั้งเจนพี่แล้วก็ยังส่งต่อมาถึงเจนหนูอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ก็รู้สึกว่าอาจจะเข้าใจกันมากขึ้น
1: คลิก
0: อ่ะ
1: คลิกกัน
4: ถ้าเทียบกับการเป็นจังหวัดหนึ่งหรือประเทศหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรือเนี่ยการนั่งเป็ดเนี่ย

0: สัญลักษณ์มันคือลงเรือลำเดียวกันนะคะค่ะเรือลำนี้จะพากันไปไหนนะคะเรือลำนี้จะไปในไปสู่การพัฒนาที่ดีหรือเรือลำนี้จะพายไปแล้วแล้วก็ไปติดอุปสรรคอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอยากให้เป็ดเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าถ้าสมมุติว่าเรามองกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองนึงที่เราอยู่ด้วยกันนะคะค่ะเมืองนี้เราอยากจะไปทางไหนค่ะก็เป็ดก็จะเป็นคนนำพาคน2คนไปด้วยกันถ้าเมืองมันเป็นเมืองที่ดีนะคะมันควรจะเป็นเมืองที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักกันนะคะสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้เลยแล้วก็ปั่นเป็ดมันไม่ยากมันไม่ต้องอาศัยทักษะอะไรค่ะอย่างตอนนี้ที่หวันคุมอยู่ที่ฐานปั่นเป็ดนะคะมันก็จะมีคนที่มาคนเดียวค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเขาวิ่งมาวิ่งทุกวันเขาอยากปั่นเป็ดนะแต่ปั่นไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมากับเขาค่ะฉะนั้นหวันก็เลยรู้สึกว่าเราอะมาทำหน้าที่เป็นแมทช์เมกเกอร์นะคะอยากให้คนรู้จักกันมากขึ้นเราคิดว่าถ้าเราลดกำแพงบางอย่างลงเนาะในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้จากคนอื่นมากขึ้นค่ะเรียนรู้จากคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นอันนี้เป็นเป้าหมายที่คิดว่าอยากพาไปให้ถึง
1: คุณผู้ชมคะนอกจากกิจกรรมปั่นเป็ดที่เห็นไปแล้วนะคะที่อยู่ด้านหลังของนุ่นนี่ก็คือกิจกรรมลานเล่นนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆกิจกรรมที่สวนลุมได้เปิดพื้นที่เนรมิตพื้นที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ซึ่งต้องย้ำว่าสามารถออกมาใช้ชีวิตกันได้แบบทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะภายในงานนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3โซนกิจกรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยโซนแรกนี้ค่ะพามาดูโซนแอคทิวิตี้กันก่อนค่ะคือลานเล่นอิสระสำหรับเด็กๆค่ะผู้จัดยืนยันว่านี่คือการคุ้มครองให้เด็กมีสิทธิ์ในการเล่นและมีแนวคิดสำคัญก็คือการเล่นควรจะเข้าถึงได้ง่ายๆใช้อุปกรณ์ง่ายๆและมีความหวังอยากจะเห็นพื้นที่เล่นแบบนี้ขยายไปในพื้นที่อื่นๆของเมืองด้วยนะคะ
2: พื้นที่สไตล์เนี้ยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีคือถ้าจะมีก็ยังมีแบบในห้างที่มันใหญ่ๆที่มันแบบไปเล่นได้เยอะๆอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายถ้าสมมุติว่ามีพื้นที่แบบเนี้ยเพิ่มขึ้นเด็กๆหรือครอบครัวที่มีลูกๆหลานๆแบบเนี้ยก็สามารถเข้าถึงมีกิจกรรมแอคทีฟให้ทํามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเน
3: า
2: ะ
3: เด็กทุกคนคืออนาคตของชาติครับฉะนั้นในเรื่องของการให้การศึกษาให้โอกาสให้เขาได้พัฒนาให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่นอกเหนือจากในจอเป็นความสำคัญสำหรับประเทศชาติมากๆครับ
1: ถัดมาคือกิจกรรม Coffee Truck Coffee Talk ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของเมืองสำหรับผู้ใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นไปที่คนทำงานพนักงานออฟฟิศที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมค่ะโดยเริ่มต้นจากการเปิดบทสนทนาน้ำชากาแฟก่อนที่จะคุยกันเรื่องการออกแบบเมืองต่อด้วยค่ะ
4: เพิ่งรู้จักกัน
5: ใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลย
6: ไม่เห็นดูยิ้มแย้มไหมครับดูยิ้มแย้มดูว่าเออกันน่าจะแบบเป็นเพื่อนคุยที่สนุกได้อะไรเงี้ยคร
7: ับ ได้กาแฟตอนเช้าแล้วค่ะก็เลยตื่น
8: ดีนอกจากจุดเรื่องค่าครองชีพแล้วในกลุ่มเรายังมีคุยเรื่องพื้นที่สีเขียวว่าเขาอยากได้พื้นที่สีเขียวมากขึ้นนอกจากสวนสาธารณะ
9: แล้วก็จริงๆแล้วผมอยากจะเสริมว่าที่นี่ที่กรุงเทพมันมีข้อดีอย่างนึงคือมันมีกิจกรรมหลากหลายให้เราทำ
10: เราอยากให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่อิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วการมีเครื่องดื่มกับคนที่เป็นวงที่เรารู้สึกว่าเป็นวงที่เราสบายใจอะค่ะการแชร์การบอกเล่าประสบการณ์หรือความคิดเห็นนะคะมันก็จะเป็นไปด้วยแบบในเชิงที่เป็นเชิงบวกเชิงแบบเหมือนเราคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนห้องสมุดเคลื่อนที่เหมาะสำหรับคนที่รักการอ่านซึ่งย้ำนะคะว่าทุกกิจกรรมที่ทำมานี้ตั้งใจจะให้คนเมืองมีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ
0: เราอยากให้ทุกกิจกรรมเนาะมันโอบรับคนทุกเพศทุกวัยเราชอบมีความฝันนะคะเราอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่ดีขึ้นกรุงเทพเป็นเมืองสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นภาพจำลองค่ะนี่แหละหน้าตาของคนที่จะสามารถใช้ชีวิตได้มันไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินแต่ละวันหรือว่าประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็หมดไป1วันแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องหาเงินใหม่อ่ะค่ะแต่เราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีมันคือเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาชอบอะไรเวลาว่างเขามีพอที่เขาจะเลือกทําในสิ่งที่เขาชอบจริงๆได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินหรือว่าไม่มีเงินนะคะ
11: มันบรรยากาศมันดีมากเพราะว่าไม่คือตอนแรกก็ไม่เขาเรียกอะไรเซอร์ไพรส์ที่ว่ามีเด็กๆอ่ะ
12: ครอบครัวมาก็คือข้อมูลย่อยง่ายคือนิทรรศการทําให้คนเข้าถึงเรื่องเมืองได้ง่ายๆเป็นเกมบ้างเป็นสติ๊กเกอร์ให้แปะให้ความเห็นบ้างหรือเป็นกิจกรรมที่มันที่ผมคิดว่ามันทําให้เรื่องเมืองอ่ะมันเข้าถึงได้ง่ายกับทุกๆคนนะครับผมคิดว่าเนี้ยมันควรทําอย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีเลือกตั้งก็ควรจะมีแบบนี้อาจจะเป็นปีละครั้งที่เรามาคุยเรื่องเมืองกันมันก็จะได้

0: หมุดหมายในการอัปเดตอะว่าเออให้ปัญหาตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะใครทำอะไรไปถึงไหนแล้วแล้วจริงๆผมคิดว่ามันเห็นผู้ประกอบการที่ทำงานเรื่องเมืองอะกลุ่มคนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ๆวันนี้ผมก็เจอมากมายที่เอ้ยมีน้องๆกลุ่มนี้เขาทำเรื่องนี้ด้วยผมคิดว่าอันเนี้ยดีมากๆ
1: และจุดที่นุ่นยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือโซนของนิทรรศการซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลมาอยู่ที่นี่นะคะหนึ่งในนั้นคือตัวอย่างของข้อมูล50ปีผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเริ่มมาตั้งแต่คุณธรรมนูญเทียนเงินค่ะจะมีผลงานเด่นๆอยู่3เรื่องนี้เลยนะคะตั้งแต่การจับปรับคนที่ไม่รักษาความสะอาดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสวนสาธารณะอย่างสวนจตุจักรด้วยนะคะถัดมาคือพลตรีจำลองศรีเมืองค่ะคนนี้ก็มีโดดเด่นในเรื่องของการเริ่มมีเรือโดยสารที่คลองแสนแสบนะคะการจัดตั้งสำนักเทศกิจถัดมาคือร้อยเอกกฤษดารุ่นวงณอยุธยานะคะจุดเด่นก็คือมีการสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำรวมถึงการมีผังเมืองรวมที่กรุงเทพในปี2535ด้วยค่ะถัดมาคือคุณพิจิตรรัตกุลนั่นเองนะคะตอนนั้นคุณผู้ชมจำได้ไหมคะมีแคมเปญขยะในมือท่านลงถังเถอะครับรวมถึงเป็นจุดริเริ่มสำคัญของการมีหอศิลป์กรุงเทพมหานครถัดมาก็คือคุณสมัครสุนทรเวชนะคะในยุคนั้นก็มีการริเริ่มเรื่องสำคัญอย่างการตั้งศูนย์เอราวัณรวมถึงการทำวันซอฟต์เซอร์วิสค่ะแบบให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้แบบที่เดียวจบถัดมาคือคุณอภิรักษ์โกษาโยธินนะคะคนนี้ก็เป็นเจ้าของวลีเลยนะคะกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวนั่นเองนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการทำสวนสาธารณะเรื่องของ10 10 10 10สวนสวยคลองใสแล้วก็ถนนสะอาดด้วยนะคะรวมถึงการสนับสนุนทางจักรยานให้มีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะถ้าที่ยังจำกันได้คือการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับท้องสนามหลวงค่ะและอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเด่นเหมือนกันนะคะก็คือการติดกล้อง CCTV 20,000 ตัวค่ะถัดมาคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะยุคนี้ก็จะเห็นว่ามีผลงานค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะเช่นการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่คลองแสนแสบนะคะยุคนี้มีการปรับปรุงคลองโอ่งอ่างด้วยจนได้รับรางวัลนานาชาติเลยนะคะสุดท้ายค่ะคนล่าสุดนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นเองนะคะมีโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมผู้ชมจำได้หรือเปล่านะคะยกระดับหาบเร่แผงลอยขึ้นมาให้เป็นฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์รวมถึงมีการพัฒนา30ย่านสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าของเมืองด้วยค่ะจะเห็นว่าทั้ง9คนนี้ก็จะมีนโยบายที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือคนกรุงเทพมหานครถูกใจผู้ว่าผู้สมัครรูปแบบไหนมากที่สุดนะคะเราจะไปหาคำตอบเรื่องนี้กับคุณแพรในกิจกรรมวิ่งแลกของที่เกิดขึ้นในสวนลุมพินีแห่งนี้ค่ะ
2: บริเวณนี้นะคะคือบริเวณหน้าห้องสมุดสวนลุมพินีค่ะซึ่งก็จะเป็นพื้นที่นะคะจุดลงทะเบียนที่เหล่านักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมวิ่งแลกของจะมาลงทะเบียนกันที่นี่แล้วก็มารับบิบค่ะบิบที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะปกติเราจะเห็นระยะของการแข่งขันเด่นแต่ว่าที่นี่ให้เลือกเป็นคำค่ะส่วนใครที่อาจจะไม่ชอบคำก็สามารถเขียนบิบเปล่าได้ส่วนของแพรค่ะวันนี้เลือกคำว่าชัดเจนในเลนเรานะคะไม่เน้นวิ่งเร็วเน้นเอาที่แพรวิ่งไหวนะคะเพราะว่าแพรจะพาทุกคนไปฟังเสียงของเหล่านักวิ่งในฐานะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจริงๆว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพยังไงบ้างปะบิบพร้อมกล้องพร้อมไปลุยกันค่ะ
3: นี่เจ็ดโลครึ่งแล้วใช่เดี๋ยวจะวิ่งรอบมึงจะมากระติกนี่ไงสิบโล
4: ปกติเราก็ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ก็ครั้งนี้ก็จะมีเป้าหมายในการที่จะได้ของรางวัลด้วย
5: พอผมก็วิ่งอยู่ประมาณ7โลแต่พอนี้เป็นสิบก็อาจจะพยายามไม่ถึง10ก็ดีครับใช
2: ่ตอนนี้กรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ
6: อันนี้พูดส่วนตัวนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ชานเมืองอยู่ประเวศส่วนกรุงเทพตะวันออกพูดจริงๆว่าเห็นน้อยแต่ว่าก็เห็นบ้างเช่นแบบพวกที่เขามาทำป้ายรถเมล์ใหม่หรือว่าเรื่องความสะอาดบนพื้นถนนการจัดระเบียบทางเท้าอะไรเงี้ยเห็นบ้าง
7: สวนสาธารณะหรือที่ไม่เสียเงินผมว่าในกรุงเทพยังถือว่ามีน้อยเหมือนกับที่วิ่งยังมีเฉพาะแค่ในเมืองเนาะอย่างเคยเห็นทั้งฝั่งทนแทบมีสวนสาธารณะแบบนี้น้อยมากเช่นกันกิจกรรมทั้งหลายลานบาสลานสเก็ตบอร์ดหรือสนามเด็กเล่นที่เป็นสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยและสะอาดและปลอดภัยจริงๆนะครับอันนี้อยากให้มีเพิ่มครับเพราะจะช่วยให้เด็กๆมีพัฒนาการหรือว่ามีกิจกรรมครอบครัวจะได้พากันไปได้ด้วยเพราะว่าเสียเงินอ่ะยังไงมันมีที่ไปอยู่แล้วแต่อยากให้มีส่วนที่ฟรีด้วยจะได้ทุกคนจะได้เข้าถึง
2: ของพื้นที่ส่วนลุมนะคะก็จะมีพื้นที่ของฟู้ดฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้ดียังไงคะ
8: ดีตรงที่ว่า มันเป็นระเบียบเรียบร้อย
9: ก็คือดีเพราะว่าเคยไปกินฮอกเกอร์ที่สิงคโปร์ก็คือประมาณนี้ก็ใกล้เคียงดีมากก็อยากให้ไปขยายทุกที่ก็ดี
10: อยากให้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมค่ะอยากจะได้รถเมล์แบบที่มันใหม่ๆสักทีค่ะแล้วก็เรื่องการขนส่งแหละเรื่องรถติดค่ะ
3: บอกว่าอยากให้ผู้ว่าเนี่ยช่วยหาหมอก็ได้หรือว่านั่งพยาบาลชุดนึงอ่ะตามแต่ละจุดในสวนลุมกรณีคนที่วิ่งเนี่ยเป็นลมเนี่ยเรายังช่วยทันชีวิตเขาด้วยอะไร
9: พี่ก็อยากนะให้นักการเมืองทุกคนอ่ะนึกถึงประชาชนบ้างถ้าพี่เป็นผู้ว่านะพี่ก็จะจัดการให้หมดเลยไม่ว่าอะไรทุกคนต้องทำงานเต็มที่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่ง
11: นอกจากคุณสมบัติทำงานจริงแล้วอะไรที่สำคัญอีกไหม
9: ความซื่อสัตย
11: ์ผู้ว่ากทม.กับทีมสก.จะเป็นต้องเป็นทีมเดียวกันไหมคะเพราะว่ามันอาจจะ
9: มันไม่ได้จำเป็นนะมันคนละนั่นกันปุ๊บอ่ะสก.ก็มาคอยดูกันดิว่าคอยดูกันหรือว่าคนอันไหนที่มันใจนั่งกัน
10: ต่อก็นี่ยังไม่ตัดสินใจเอาแค่ทุกคนแบบพร้อมใจกันทำงานให้กับกรุงเทพก็โอเคละค่ะชอบคนตั้งใจทำงานแล้วก็แอคชั่นแพลนทันทีอะไรเงี้ยชอบ
11: วิ่งเสร็จก็มารับของแบบนี้ได้เลยนะคะ
3: ได้จริงครับไม่โกหก
9: ของจริงครับไม่โกหกจริง
11: หลายคนบอกเขาว่ากรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างพื้นที่สวนลุมเนี่ยมีครบเลยทั้งการเป็นพื้นที่สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ให้น้องๆหนูๆได้ออกมาทำกิจกรรมได้ออกมาเล่นไปจนถึงการจัดระเบียบทางเท้าใหม่และเกิดพื้นที่เศรษฐกิจอย่างฟู้ดฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์แต่จะทำอย่างไรให้พื้นที่ดีๆแบบนี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ที่สวนลุมหรือมีเพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่านโยบายแบบไหนที่จะทำให้กรุงเทพไปได้ไกลมากกว่าเดิมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แพ้ครบแล้วขอตัวไปแลกของรางวัลก่อนนะคะ
1: กรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวคำนี้นะคะเราได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยคุณอภิรักษ์โกษาโยธินแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงวันนี้ชีวิตของเราดีๆและลงตัวหรือยังก็ยังอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำค่ะนุ่นอยากจะชวนไปย้อนดูปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการพัฒนาของเมืองด้วยค่ะ
12: กรุงเทพมหานครเมืองครอบฝุ่นหากย้อนดูข้อมูลคุณภาพอากาศปี2568กรุงเทพมีอากาศดีเพียงแค่38วันที่เหลือค่าฝุ่นเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแม้ในปี2565กรุงเทพจะเริ่มใช้ฐานข้อมูล BKK Risk Map แสดงจุดเสี่ยงชี้พิกัดสกัดฝุ่นละอองที่หนาแน่นด้วยเทคโนโลยีออก11มาตรการแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการประกาศเขตมลพิษต่ำควบคุมรถเข้าออกพื้นที่ปรับปรุงการจราจรทางเท้าประกาศการทำ Work From Home รวมถึงห้องเรียนปลอดฝุ่นแต่จนถึงวันนี้เรื่องฝุ่นก็ยังคงเป็นอีกสิ่งที่กรุงเทพต้องทำกันบ้านเพื่อให้คนกรุงไม่ต้องใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับฤดูฝุ่นอีกต่อไปกรุงเทพมหานครเมืองสีเขียวการเพิ่มพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวของเมืองเกิดขึ้นแทบจะทุกสมัยของผู้ว่ากรุงเทพในรอบ30ปีที่ผ่านมาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นถึง9เท่าใกล้เคียงกับเกณฑ์ของ WHO ที่กำหนดไว้อยู่ที่10ตารางเมตรต่อคนแต่หากเจาะลึกดูประเภทของสวนจะพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นสวนหมู่บ้านและเป็นเกาะกลางถนนที่ใช้ประโยชน์ได้ยากส่วนสวนระดับย่านและสวนระดับเมืองรวมกันแล้วยังน้อยอยู่ค่ะมีสัดส่วนเพียงแค่ 23.8% เท่านั้นกรุงเทพมหานครเมืองรถติดในเมืองนี้เราเหมือนจะมีทางเลือกมากมายแต่สุดท้ายคนที่ได้ใช้ประโยชน์มักเป็นคนที่อยู่ในเขตเมืองชั้นในย่านเศรษฐกิจประหนึ่งว่าชีวิตดีๆที่ลงตัวขึ้นอยู่กับว่าเราอาศัยอยู่ในเขตไหนจากข้อมูล Active Data Lab พบว่ารถไฟฟ้ากระจุกตัวอยู่แค่ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจรถเมย์พบมากในเขตชั้นในและมีน้อยในเขตชานเมืองรถไฟยังขาดการเชื่อมต่อวินมอเตอร์ไซค์กระจุกตัวอยู่ตามแนวรถไฟฟ้ารถสองแถวพบมากในเขตชานเมืองเท่านั้นถ้าระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงกันได้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนเมืองดีขึ้นกรุงเทพม หานครเมืองแห่งความหวังแรงงานหลายคนฝากชีวิตไว้กับการหางานทำในเมืองหลวงแต่อีกด้านมีคำถามใหญ่ว่าใครจะช่วยดูแลเด็กอ่อนของกลุ่มคนมีรายได้น้อยกรุงเทพจึงพยายามปิดช่องว่างนี้โดยการเปิดศูนย์เด็กอ่อนดูแลตั้งแต่3เดือนถึง3ขวบเพราะมองว่านี่คือช่วงวัยสำคัญต่อการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยเปิดแค่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดูแลเด็ก2ถึง6ปีในยุคที่เด็กเกิดน้อยคงจะดีหากเด็กทุกคนได้รับโอกาสในการดูแลเพราะนี่คือการให้ความสำคัญกับคุณมนุษย์การพัฒนาเด็กเล็กและการดูแลคนช่วงวัยทำงานไปพร้อมกันทั้งหมดนี้คือความพยายามของกรุงเทพมหานครที่ต้องการยกระดับเมืองโจทย์เหล่านี้มาได้ไกลระดับหนึ่งแต่หากไม่แช่แข็งการพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่และชีวิตดีๆที่ลงตัวของคนเมืองคงอยู่ไม่ไกลเกินจริง
1: บางเรื่องก็อาจจะยังไม่มีคำตอบแต่บางเรื่องก็มีคำตอบอยู่บ้างเหมือนกันเป็นข้อเสนอที่ถูกระดมเอามาไว้นะคะจากภาคประชาชนภาคีเครือข่ายรวมถึงนักวิชาการด้วยอย่างด้านหลังของนุ่นเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายหัวข้อเลยนะคะที่ถูกรวบรวมเอาไว้เป็นข้อเสนอในการแก้ปัญหาแล้วค่ะเรื่องภัยพิบัตินี้เป็นหนึ่งในหัวข้อใหญ่เลยนะคะที่ถูกระดมความคิดเห็นกันออกมาค่ะเขาต้องการที่จะเปลี่ยนกรุงเทพนะคะจากเมืองตั้งรับให้กลายเป็นเมืองที่สามารถป้องกันได้คาดการล่วงหน้าได้นั่นเองค่ะถัดมาคือหัวข้อสุขภาพจิตเมืองนะคะมีข้อเสนอเร่งด่วนให้กรุงเทพเปลี่ยนการดูแลสุขภาพจิตให้เป็นเชิงป้องกันและทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องพื้นฐานในทุกโรงเรียนด้วยค่ะส่วนหัวข้อเศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจเมืองค่ะจากข้อค้นพบที่สำคัญก็คือกรุงเทพมหานครมีย่านสร้างสรรค์ถึง49ย่านค่ะมีทั้งย่านประวัติศาสตร์ย่านวัฒนธรรมย่านชุมชนวิถีชีวิตและย่านพาณิชย์ด้วยนะคะจึงมีข้อเสนอให้เปลี่ยนย่านเหล่านี้ให้เป็นฐานเศรษฐกิจของเมืองเปลี่ยนคนในพื้นที่ให้เป็นเจ้าของร่วมพัฒนาและเปลี่ยนกติกาของเมืองให้เอื้อต่อคนตัวเล็กตัวน้อยสู่เมืองที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายหัวข้อพื้นที่สาธารณะนะคะเขาก็พบข้อมูลนึงที่น่าสนใจคือห้างได้กลายเป็นที่แรกๆค่ะที่คนเมืองนึกถึงยามต้องการพักผ่อนซึ่งสิ่งนี้สะท้อนชัดเจนค่ะว่าเราอาจจะไม่ได้มีพื้นที่สาธารณะมากพอหรือไม่จึงมีข้อเสนอที่สำคัญคือกรุงเทพมหานครอาจจะต้องเชื่อมต่อทุกพื้นที่ของเมืองโดยเชื่อมระบบขนส่งกับทางเท้าเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเอื้อให้คนทุกกลุ่มใช้ประโยชน์ได้จริงทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะประเด็นใหญ่ที่สำคัญมากๆในงานวันนี้นะคะก็คือในอนาคตกรุงเทพจะเป็นอย่างไรในอีก5ปีเราต้องการเห็นกรุงเทพเป็นแบบไหนนะคะซึ่งสปีกเกอร์หลายๆท่านที่อยู่ในงานวันนี้ให้ความเห็นตรงกันค่ะว่าเมืองที่ดีควรจะเป็นเมืองที่ทุกคนสามารถออกแบบร่วมกันได้และที่สำคัญคือต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับคนทุกกลุ่มได้ด้วยค่ะอย่างคุณประสานอิงคนันจากมนุษย์ต่างวัยค่ะก็มีการนำเสนอประเด็นเมืองกับคนต่างวัยโดยกรุงเทพมหานครก็ควรจะมีพื้นที่ที่ทำให้คนทุกวัยรู้สึกว่าเมืองนี้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มได้ถัดมาคือคุณกรุณาบัวคำศรีค่ะคนนี้ก็เป็นสื่อมวลชนที่มาพูดในประเด็น Public Life ชีวิตในเมืองค่ะชวนมองหาพื้นที่สาธารณะที่ไม่ใช่แค่สวนหรือว่าทางเดินเท้าแต่จะทำอย่างไรให้คนอยากออกมาใช้ชีวิตในเมืองนี้ร่วมกันนะคะอีกคนนึงคือคุณสารณรัตน์กาญจนวิทย์นะคะมาในประเด็นอีโคโนมีเมืองกับสิ่งแวดล้อมค่ะมองถึงการเปลี่ยนจากเมืองที่เป็นธรรมชาติการมีสวนเป็นหย่อมๆต้องทำให้กลายเป็นเมืองธรรมชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของผู้คนได้ค่ะถัดมาคือคุณยศพลบุญสมนะคะมาในประเด็น implementation ค่ะจากแนวคิดต้องนำไปสู่การลงมือทำได้จริงๆและสุดท้ายคือรองศาสตราจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชานะคะมาในประเด็นเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได้และต้องรู้สึกเป็นเจ้าของด้วยนะคะโดยมีข้อเสนอให้คนทุกกลุ่มนั้นต้องมีความรู้สึกร่วมว่าเมืองนี้เป็นของเราไม่ใช่เมืองที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนบางกลุ่มเท่านั้นค่ะ
13: ผมเห็นอยากเห็นเมืองที่คำนึงถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของพวกคนประเทศเราสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำแต่เวลาเราพูดเรื่องเมืองเราพูดราวกับว่ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำในเมืองเลยงั้นผมจะขออนุญาตบอกว่าขอให้ address ปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องความเป็นธรรมอยู่ในนุกวิติที่เราพูดกันนะครับผมคิดว่าผมสำหรับผมเนี่ยผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
14: บางคน350บาทอ่ะไม่ใช่แค่ค่ากินค่าเดินทางเท่านั้นแต่อาจจะเป็นค่าโรงเรียนของลูกค่าต้นทุนของการไปประกอบอาชีพรายวันหรือแม้กระทั่งค่าที่อยู่อาศัยก็ได้สิ่งนี้ค่ะมาสะท้อนภาพเห็นว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมีเพนพอยต์สำคัญก็คือว่าแม้เราจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมเยอะแต่ความเหลื่อมล้ำหนึ่งที่มันเชิงประจักษ์มากๆคือกรุงเทพเป็นเมืองที่ขโมยเวลาและโอกาสจากเรา
15: สิ่งเดียวที่เราต้องการจริงๆก็คือฉันทามติแห่งเมืองครับ ฉันทามติร่วมว่าเราจะเดินทางในเมืองนี้อย่างไรเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีรถยนต์ส่วนตัวหรือมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
1: ฟังจนถึงตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ

0: ราจะใช้คำว่ากรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวได้เต็มปากหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆ7วันนับจากนี้นะคะนับถอยหลังได้เลยเราจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันแล้วอยากให้ไปทำลายสถิติกันหน่อยค่ะในยุคที่ผ่านมาเราไปใช้สิทธิ์กันอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะรอบนี้เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์มาร่วมออกแบบเมืองและที่สำคัญหลังจากนี้จะได้ร่วมตรวจสอบเมืองไปพร้อมๆกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ในวันนี้นุ่นลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับวิวสวยๆด้านหลังของสวนรุมเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: มิถุนายน 2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
2: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลา
3: หนูอยากเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
4: รู้ไหมกูไม่โดนอะไรมามึงกูไม่ถูกของถูกขังเลยอะ
5: คือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
2: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่ว่าเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
1: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBSปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ไม่ต้องรื้อวสท.ประเมินอาคารกันสาดคอนกรีตถล่มพบโครงสร้างแยกส่วนกันไทย PBS สำรวจตึกแถวเก่าหนาแน่นในเขตเมืองพรรคประชาชนเรียกร้องให้ปปช.รับพิจารณา THAI Passport ด้านเพื่อไทยตั้งกรรมการแก้ TOR โครงการอว.ยุคภูมิใจไทยภาคประชาชนชวนประชาชนร่วมสังเกตการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาแนะกกต.ใช้สนามท้องถิ่นยกระดับเลือกตั้งโปร่งใส
1: ให้
2: ยกทีมไหมครับ

0: ยอดพุ่งเหยียบพันดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลาสะสม950คนเร่งคัดกรองเชิงรุกและแอฟริกาตื่นตัวแก้ปัญหาเร่งด่วน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: ในโหมดการเมืองสัปดาห์นี้มีวาระสำคัญส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการประชุมวิป3ฝ่ายเพื่อที่จะมาเคาะกรอบเวลาการอภิปรายร่างพรบงบประมาณประจำปี2570นะคะที่ตอนนี้ตั้งไว้ที่ตัวเลข 3.788 ล้านบาทล้านบาทนะคะเบื้องต้นคือจะมีการกำหนดกรอบเอาไว้3วันทางประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าอยากเห็นการอภิปรายแบบสร้างสรรค์ไม่ใช้ถ้อยคำเสียดสีกัน
2: ค่ะส่วนทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็วางกรอบ4ยุทธศาสตร์นะคะโดยย้ำว่างบประมาณปี2570จะต้องตอบโจทย์ครอบคลุมส่วนหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้คณะกรรมการปปช.ค่ะเปิดรับพิจารณาไต่สวนโครงการ THAI Passport หลังจากที่พบความผิดปกติค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านจัดกิจกรรมเปิดวิสัยทัศน์นโยบายดิจิทัลและ AI โดยเชิญบุคคลในแวดวง IT และประชาชนเข้าร่วมงานพร้อมกับชี้นะคะว่ายุทธศาสตร์ด้าน AI ต้องตอบวัตถุประสงค์3ข้อหลักนั่นก็คือนโยบายที่ต้องเปลี่ยนสถานะไทยจากผู้ซื้อเป็นผู้สร้าง AI การขยายผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นและการเพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีโลกผู้นำฝ่ายค้านระบุถึงการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport โดยอ้างอิงว่าพ.ร.บ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอพฤติการมีมูลถ้าปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส่อการหัวประมูลล็อกสเปคหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องทางปปช.ต้องสอบสวนตามกฎหมายหากตรวจสอบพบความผิดก็สามารถดำเนินคดีได้เลย
3: ก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสักเป็นเดือนอยู่เหมือนกันในการเขียนคำร้องนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะปปช.ไม่ต้องรอคำร้องนะฮะหน่วยงานการตรวจสอบการทุจริตอย่างปปช.เนี่ยมีหน้าที่ในการทำเชิงรุกเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวข้อสังเกตก็ตามไปแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเนี่ยพอได้รับข้อสังเกตเนี่ยปปช.สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องได้เลยครับ
1: นายณัฐพงษ์ยังตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการแถลงข่าวของ DSI นะคะโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนที่แม้ขณะนี้จะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยแต่ว่าในทางกลับกันผู้ต้องหาในคดี Forex ทาง DSI กลับไม่มีใครที่ถูกเปิดเผยชื่อเลยหรือว่าเป็นเพราะแค่เข้าไปตรวจสอบความผิดปกติของโครงการ THAI Passport
3: ครับเรื่องนี้ผมก็เคยให้ความเห็นไปแล้วเช่นเดียวกันจริงๆก็มีการพูดคุยกันในฝ่ายกฎหมายของพรรคครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะนี้คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าทำให้ตัวเองกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีทำลายล้างฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราเองก็พร้อมที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างนะแล้วก็ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่ใช้อำนาจโดยมิชอบเช่นเดียวกันครับ
1: ทางหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยอมรับถึงการพูดคุยกับนายภาวุฒในประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงของคดี Forex นะคะซึ่งเข้าใจว่าการทำธุรกรรมออนไลน์อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการโอนเงินและเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เสมอไปและแม้ว่าพรรคจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าอีกด้านนึงก็ต้องร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายภาวุฒด้วยค่ะ
2: ส่วนทางด้านการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี2570ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์โดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุถึงการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้4ยุทธศาสตร์นั่นก็คือดูแลประชาชนอย่างพุ่งเป้าต้องระมัดระวังเงินเฟ้อต้องตอบโจทย์ภาวะเศรษฐกิจและต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลระบุว่าสัปดาห์นี้จะมีการหารือของวิป3ฝ่ายเพื่อวางกรอบและจัดสรรเวลาของแต่ละฝ่ายโดยเบื้องต้นได้กำหนดอภิปรายงบประมาณ2570ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนและ1กรกฎาคมรัฐบาลอยากเห็นฝ่ายค้านอภิปรายสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่เสียดสีแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านค่ะ
1: เนื้อหา TOR ของโครงการ THAI Passport ส่วนหนึ่งนั้นมีข้อกล่าวหานะคะว่าไปก๊อปปี้มาจากโครงการหนึ่งของกระทรวงอว.ศาสตราจารย์ยศชนันก็เลยสั่งตั้งคณะกรรมการมาแก้ไข TOR ของโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะ 5,400 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่ถูก

0: พาดพิงเนี่ยแหละค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นในยุคของพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นที่เป็นรัฐมนตรีอว.นะคะส่วนนายศักดิ์สิทธิ์ก็รับนั่งเป็นประธานตรวจสอบความเหมาะสมแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่จะประชุมนัดแรกกันแต่จะมีการเตรียมการกันสัปดาห์หน้าค่ะโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลระดับอุดมศึกษาสำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนของประเทศในวงเงินกว่า 5,400 ล้านบาทเป็นโครงการหนึ่งที่ถูกนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐมนตรีโควต้าพรรคเพื่อไทยมาตรวจสอบและทบทวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นยุคของรัฐมนตรีภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งนะคะหลังจากตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนของพรรคด้วยหรือไม่นายศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบอกว่าศาสตราจารย์ยศชนันท์ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ TOR โครงการดังกล่าวแล้วค่ะมอบหมายให้ตัวเองเป็นประธานศึกษาความเหมาะสมและยกร่าง TOR ฉบับใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจึงยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข TOR รวมไปถึงการประกาศ TOR ฉบับใหม่ได้เมื่อใดนะคะ
1: นายศักดิ์สิทธิ์กล่าวอีกนะคะว่าโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลระดับอุดมศึกษามีเจตนาออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบกลางสำหรับนักศึกษาสามารถเข้าถึงโครงการอบรมเรียนรู้ทักษะจากสถาบันการศึกษาต่างๆและสามารถระบุหรือว่าเตือนให้พัฒนาทักษะที่ยังขาดเพื่อให้มีความพร้อมตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นต้นค่ะ

0: เรียกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่หาเสียงกันเข้มข้นเลยค่ะโดยผู้สมัครต่างชูนโยบายเด่นๆหลากหลายยกตัวอย่างเช่นเรื่องสำคัญอย่างปากท้องนะคะสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองรวมไปถึงการปราบปรามการทุจริตค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครเบอร์5จากพรรคประชาธิปัตย์มาขอคะแนนพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคค่ะชูนโยบายแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังพร้อมกับระบุว่ามีสัญญาณบวกจากผู้สนับสนุนเดิมที่เริ่มกลับมาเลือกพรรคอีกครั้งและแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของอาคารเก่าในย่านแยกหมอมีหลังจากที่เกิดเหตุระเบียงอาคารถล่มส่วนทางด้านนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครเบอร์14ค่ะลงพื้นที่ที่เคหะร่มเกล้าสมกรชู14นโยบายพัฒนากรุงเทพเน้นฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุน SME และย้ำถึงการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ค่ะขณะที่หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเบอร์1นะคะไปหาเสียงย่านนวมินทร์และคลองลัดมะยมชูนโยบายอาหารปลอดภัยฟื้นฟูคลองและยกระดับตลาดชุมชนสู่มาตรฐานสากล
1: ทางนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้สมัครเบอร์10จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนร่วมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะไปเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มิถุนายนเพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดจากการทุจริตส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ในตอนเช้าลงพื้นที่ขอคะแนนชาวรำคำแหงที่ตลาดสัมมากรช่วงบ่ายลงพื้นที่เขตหนองจอกชูนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากต้นตอมุ่งลดการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจเกษตรกรเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไปดูที่เมืองพัทยากันนะคะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนนำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตปรับกลยุทธ์เน้นการหาเสียงแบบเข้าถึงตัวบุคคลไปเคาะประตูบ้านแนะนำตัวผ่านเอกสารนโยบายระบุว่าปัญหาเร่งด่วนที่ชาวพัทยาสะท้อนตรงกันและต้องการให้แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากและผลกระทบจากการก่อสร้าง
0: ส่วนอีกคนนะคะนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาเบอร์2ค่ะพร้อมกับทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา

0: ขต2ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีนำเสนอนโยบายแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประเด็นหลักที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนปัญหานั่นก็คือความกังวลเกี่ยวกับปัญหาโครงสร้างพื้นฐานน้ำท่วมขังซอยตันระบบไฟฟ้าส่องสว่างเป็นต้นค่ะ
1: เครือข่ายภาคประชาชนนำโดย V-Watch iLaw และ Vote 62นะคะได้ออกมาเชิญชวนประชาชนให้ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่ากทม.สก.รวมไปถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา28มิถุนายนนะคะเป็นการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นกับกระบวนการเลือกตั้งนักวิชาการแนะนำว่าประชาชนสามารถบันทึกภาพเป็นหลักฐานได้ถ้าพบความผิดปกติจากการเลือกตั้งค่ะองค์กรภาคประชาชนค่ะที่นำโดย V-Watch iLaw Vote 62และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมแถลงข่าวเชิญชวนให้ประชาชนมาสังเกตการการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะย้ำถึงความสำคัญของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการการเลือกตั้งนายพงศักดิ์จันอ่อนจาก V-Watch ระบุว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยายังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งมีอัตราผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียกร้องให้การแข่งขันทางการเมืองมุ่งเน้นที่นโยบายมากกว่าการโจมตีคู่แข่งส่วนรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็เห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นควรจะเป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งก่อนจะขยายผลสู่การเลือกตั้งในระดับประเทศค่ะ
2: ในขณะที่กกต.ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ภาคประชาชนเนี่ยกับมีความเอาจริงเอาจังมากกว่าทั้งในแง่ของการที่จะจัดหาอาสาสมัครเพื่อไปตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครทั้งพัทยาทั้งในเรื่องของการที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้ง AI นะครับที่ดร.รูบินได้นำเสนอนะครับว่าเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งนะให้โปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่ากกต.เองควรจะต้องตระหนักนะครับว่าท่านเองท่านต้องทำให้ดีกว่านี้ในขณะเดียวกันสำหรับประชาชนที่เขาตื่นตัวตื่นรู้แล้วเนี่ยการให้การสนับสนุนเนี่ยเกิดทุกคนทุกฝ่ายที่เข้ามานี่เขาใช้งบประมาณของตัวเองเลยนะครับความจริงกกต.เองต้องมีงบประมาณสนับสนุนด้วยซ้ำ
1: รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งหลังสังคมตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะย้ำว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ร่วมในการตรวจสอบในการเลือกตั้งนะคะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเป็นหลักฐานถ้าพบความผิดปกติเพื่อที่ให้ทุกคะแนนเสียงได้รับการนับอย่างถูกต้องและสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
0: ดูปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะถือว่ายังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาค่ะแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนจะไม่มีเหตุปะทะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามข้อตกลงหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วมแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสากลแต่ว่ากองทัพและรัฐบาลยังย้ำถึงจุดยืนเดียวกันนั่นก็คือการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในทุกมิติค่ะเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมไปถึงต้องรักษาพื้นที่ไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
3: ตัวอักษรภาษากัมพูชาบนแผ่นหินที่ถูกเขียนไว้ช่วงที่ทหารกัมพูชารุกล้ำขึ้นมาบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาบนเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รวมถึงโครงสร้างที่พักและถ้ำเก็บเสบียงของทหารกัมพูชาในช่วงการสู้รบยังคงอยู่จุดเดิมหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วตามความตั้งใจของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26เพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความยากลำบากกว่าจะยึดคืนพื้นที่ปราสาทคณาได้สำเร็จและเป็นที่หมายแรกในยุทธการศตวรรษก่อนการลงนามหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วม27ธันวาคม2568ที่ทั้งสองประเทศยังคงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติจนถึงปัจจุบันจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วพื้นที่ปราสาทคณาแห่งนี้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ขณะที่กองทัพก็ยังคงดูแลพื้นที่และเสริมฐานที่มั่นให้แข็งแรง
4: จนถึงขณะนี้กองทัพได้เดินหน้าปรับปรุงเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมเข้าสู่

0: พื้นที่ยึดคืนทั้งหมดรวม11พื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรทำกิจกรรมและท่องเที่ยวรวมถึงการเพิ่มมาตรการเฝ้าตรวจในทุกพื้นที่เพื่อความไม่ประมาท
1: ในช่วงที่เราใช้การปฏิบัติการด้วยกำลังทหารเราก็มันเป็นโหมดนั้นนะครับส่วนพอต่อมามันเป็นโหมดทางด้านการทูตเราก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบและกติกาเพื่อให้เราได้รับการยอมรับต่อสังคมอย่างดีเหมือนที่ผ่านมาเราถือว่าประเทศไทยเราได้รับการยอมรับในเรื่องการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่แล้วครับ
0: ส่วนท่าทีของรัฐบาลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย้ำชัดพร้อมรับทุกสถานการณ์โดยประเด็นเขตแดนทางทะเลพร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามกฎหมายทางทะเลโดยการตั้งผู้ประนอมของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะตั้งประธานภายในกรอบเวลา30วันก่อนจะพบปะพูดคุยกันอีกประมาณ1ปีโดยขอบเขตจะจำกัดเฉพาะประเด็นเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวกับการหารือผลประโยชน์ด้านพลังงานและไม่ได้มีผลเป็นคำพิพากษาที่ผูกพันคู่กรณีส่วนการเจรจาเขตแดนทางบกจะหยุดไว้ก่อนและระหว่างนี้กองทัพจะเฝ้าระวังรวมไปถึงควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมหากจำเป็นต้องใช้กำลัง
2: สิ่งสำคัญก็คือระหว่างที่กระบวนการครอสนโยบายของท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนว่าเราก็เรื่องทางบกเราก็จะหยุดไว้ก่อนยังไม่คุยเพราะว่าเป็นใช้ทางด้านนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางของไทยก็จะยึดมั่นตรงนี้ในส่วนของกำลังของทัพบกของทัพเรือตลอดแนวชายแดนกองทัพอากาศด้วยทั้งหมดฝ่ายความมั่นคงก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเกิดการปะทะอะไรกันขึ้นมา
0: การรับมือปัญหาไทยกัมพูชาภายใต้รัฐบาลของนายอนุทินที่เน้นการทำงานแบบประสานสอดคล้องระหว่างรัฐบาลและกองทัพคู่ขนานทั้งมิติทางการทูตและการทหารจึงมีความชัดเจนว่าทิศทางหลักอยู่ที่ตัวของนายกรัฐมนตรีที่ล่าสุดได้แสดงจุดยืนหลังพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ประเทศรัสเซียว่าทั้งไทยและกัมพูชาไม่ต้องการความขัดแย้งและยังไม่พูดคุยเรื่องการเปิดด่านอย่างแน่นอนแต่พร้อมรับมือในกระบวนการประนอมภาคบังคับตามกฎหมายทางทะเลแม้ว่าไทยไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBSรายงาน
3: เหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงที่จังหวัดเชียงรายถล่มเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีการสั่งการให้ช่วยเหลือทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิต2คนมีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะเป็นการถล่มในช่วงเวลาที่กำลังก่อสร้างอยู่ตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเช่นกันเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะความคืบหน้าของกรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงเส้นทางรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถล่มในช่วงเวลาที่คนงานกำลังเจาะยึดเหล็กค้ำผนังเมื่อช่วงเย็น20มิถุนายนที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนนะคะตอนนี้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบออกมาแล้วผู้เสียชีวิต2คนก็คือนายอภิเดชแก้วประเคนอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้หุนอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาส่วนผู้บาดเจ็บค่ะคือนางสาวสุภมาศเขียวสวัยอายุ28ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายทูลวินสัญชาติเมียนมาพันตำรวจเอกอนบเลิศสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไปร่วมตรวจสอบสภาพของโครงสร้างที่อยู่ภายในอุโมงค์และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะก่อนที่จะสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามกฎหมาย
4: ก่อนหน้านี้นายปัตตพงศ์บุญแก้ววิศวกรโครงการเปิดเผยว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณผนังอุโมงค์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปิดคอนกรีตถาวรคาดว่าสาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในชั้นหินทำให้โครงสร้างค้ำยันชั่วคราวบางส่วนรับแรงกดดันไม่ไหวจึงเกิดการถล่มลงมาพร้อมกับยืนยันว่าโครงสร้างหลักของอุโมงค์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทางบริษัทผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานต่อไป สำหรับประเด็นเรื่องสาเหตุที่วิศวกรโครงการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเหตุสุดวิสัยจากฝนตกหนักนักวิชาการด้านปฐพีฐานรากก็มองว่ายังต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อน
5: คาดการว่าน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากอุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเจาะทะลุมาประมาณ1ปีแล้วแล้วก็ทุกท่านก็ทราบดีว่าในพื้นที่เชียงรายเนี่ยมีภูมิอากาศนะครับแล้วก็เหตุแห่งภัยธรรมชาติเนี่ยฝนตกง่ายๆนะครับอุโมงค์ภูเขาดอยหลวงลูกนี้ก็รับน้ำฝนค่อนข้างเยอะพอสมควรในตลอดปีความสะสมตรงนี้อาจจะเข้าโจมตีหรือทำให้ผนังที่ส่วนที่เปลือยนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความอ่อนแอได้แล้วก็ตัวติดตั้งของเราเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างเป็นงานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เราโปรเทคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนดังกล่าวเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับจะสะท้อนไปถึงกับว่ากำลังจะบอกว่าในส่วนที่เปิดใช้บริการเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ
6: สภาพอากาศนะฮะแผ่นดินไหวหรืออะไรที่มันเป็นก็เรียกว่าแรงกระทำที่มาจากธรรมชาตินะฮะที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ตัวแรงกระทำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าฝนตกแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงหรือว่าหนักนะฮะตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดอะไรกันไว้หรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นนะในกทม.เนี่ยกทม.เลยแล้วก็มีระบบระบายน้ำของเราเนี่ยนะครับ ระบบระบายน้ำกทม.เนี่ยก็รับน้ำฝนได้ประมาณสัก50-60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ถ้ามันตกมา100กว่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเกินเหตุที่ไอตัวระบบโครงสร้างระบายน้ำมันจะรับได้พอเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับการต้องมาดูว่าไอคำว่าสุดวิสัยเนี่ยคือไอเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันในทางธรรมชาติเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่คาดไว้หรือเปล่านะครับ
4: นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กำชับให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างช่วงฤดูฝนอย่างเข้มงวดสำหรับอุโมงค์ดอยหลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรนะคะวงเงินก่อสร้าง 19,385 ล้านบาทดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า CKSTDC3 ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดโดยอุโมงค์ดอยหลวงนั้นเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญของรถไฟทางคู่สายใหม่ที่เชื่อมภาคเหนือกับชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงค่ะ
7: ไปดูปัญหาสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ยุบเลิกหรือว่าขาดสภาพคล่องนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะล่าสุดมีความคืบหน้าการสะสางปัญหาของสมาคมชาปนกิจวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามหลังจากที่ศาลได้มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อตรวจสอบหนี้สินซึ่งมีการประชุมเจ้าหนี้หรือว่าผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิตกว่า 4,500 คนที่สมาคมค้างจ่ายรวมเป็นเงินกว่า 1,400 ล้านบาทแต่ว่ามีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเดินทางมาเนืองแน่นก็หวังที่จะได้เงินคืนนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
8: ตลอดทั้งวันมีผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางมาที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเพื่อต่อคิวตรวจสอบและยืนยันรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตและยอดจำนวนหนี้ที่ถูกต้องตามขั้นตอนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อชำระบัญชีและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หลังนายทะเบียนสั่งยุบเลิกสมาคมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดมหาสารคามได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อสะสางปัญหาหลังพบพฤติกรรมสมาคมเพิกเฉยต่อการชำระบัญชีมานานกว่า2ปีบรรยากาศในหอประชุมมีคนเบียดเสียดอย่างหนาแน่นบางส่วนต้องต่อคิวกลางแดดเพื่อเช็ครายชื่อท่ามกลางความวุ่นวายและเหนื่อยล้าแต่หลายคนก็ยังมีความหวังว่าจะได้เงินคืน
9: แม่ก็อยากรู้ว่าคนตาย 7-8,000 คนเนี่ยแล้วมันมีรายชื่อมาดูวันนี้มีแค่ 4,500 คนแล้วพวกสมาคมก็เอาไปไว้ไหนแล้วหน่วยงานที่ไหนที่จะตรวจสอบได้แม่อยากรู้ว่า คนตายเขาเอาไปซ่อนไว้ไหนศพเขาเอาไปไหนเขาไปเบิกเงินจริงหรือเปล่าหรืออะไรแม่อยากรู้ก็สู้มาตลอดมาถึงวันนี้ใจก็ฟูขึ้นเพราะว่ามีผู้ชำระบัญชีมาก็ใจฟูขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่มั่นใจอ่ะเนาะว่าเราจะได้เงินจริงไหม
8: สำหรับการชำระบัญชีและสอบบัญชีเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหลังสมาคมชาปนกิจถูกสั่งยุบเลิกผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุมเจ้าหนี้ของสมาคมซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิตและถูกค้างค่าสงเคราะห์ศพจำนวนกว่า 4,500 คนเพื่อยื่นคำทวงหนี้จากสมาคมแต่คาดว่ามีผู้เสียหายเดินทางมามากกว่า 5,000 คนบางคนพบว่าตัวเองไม่มีรายชื่อเป็นเจ้าหนี้ผู้ชำระบัญชีชี้แจงว่าต้องตรวจสอบกับนายทะเบียนอีกครั้งหรืออาจต้องฟ้องร้องเรียกเงินจากสมาคมเอง
10: ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ที่มากที่สุดซึ่งตอบคำถามเป็นร้อยๆรอบก็คือเรื่องว่ากรณีที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีจะทำยังไงซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าไม่มีรายชื่อแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าหนี้สมาคมหรือกองทุนก็แนะนำว่าให้ไปฟ้องเอาแต่ปรากฏว่าทางเราทางผมเนี่ยมอบหมายให้มีผู้ทำรายชื่อนี้ใช่ไหมครับเขาก็มาบอกว่าอาจจะพิมพ์ตกหล่นก็ได้ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นมาก็เลยเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีรายชื่อตรงนี้ก็ให้คุณไปตรวจสอบกับนายทะเบียนดูอีกทีนึง
8: จากการตรวจสอบของผู้ชำระบัญชีเบื้องต้นพบว่าสมาคมและกองทุนชาปนกิจมีทรัพย์สินและเงินสดรวมกันประมาณ22ล้านบาทซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,400 ล้านบาทโดยขณะนี้คณะกรรมการสมาคมยังไม่ให้ความร่วมมือส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้กับผู้ชำระบัญชีแต่การตรวจสอบข้อมูลจากนายทะเบียนก็เริ่มพบความผิดปกติหลายอย่างในการจัดทำบัญชีและรายงานงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นมีการให้เจ้าหน้าที่สมาคมถือเงินสดมากกว่า1ล้านบาทซึ่งระเบียบถือได้ไม่เกิน 20,000 บาทหากเกินต้องนำฝากธนาคารป้องกันการช่อโกงและยังตรวจพบการทำสัญญาซื้อที่ดินกว่า5ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมแต่กลับไม่มีการบันทึกในงบดุลเพื่อรายงานต่อนายทะเบียนซึ่งอาจเป็นการทำงบดุลที่ไม่ถูกต้องและโปร่งใสจนเกิดปัญหาได้พลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
4: เอลนีโญหรือปีนี้หลายคนมองว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะคะกำลังส่งผลกระทบตอนนี้เกษตรกรที่พระนครศรีอยุธยาต้องติดตามเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะหลังจากที่ประเมินว่าอิทธิพลของซูเปอร์เอลนีโญปีนี้น่าจะแรงแล้วก็ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ำอาจจะไม่พอกับการทำการเกษตรก็เป็นไปได้ส่วนทางเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะตอนนี้ปรับลดการระบายน้ำเพิ่มเติมเหลือแค่140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เร่งกักเก็บน้ำต้นทุนสำรองเอาไว้ช่วงหน้าแล้งค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับลดอัตราการระบายน้ำจาก300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงมาเหลือ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเป็นการชะลอการใช้น้ำต้นทุนหลังจากปริมาณน้ำจากภาคเหนือที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องล่าสุดวัดได้เพียง563ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการลดการระบายน้ำครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของซูเปอร์เอลนีโญชาวนาในอำเภอสัพพยาก็เตรียมแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ใช้ด้วยนะคะมีการขุดบ่อบันดาลสำหรับสูบน้ำเข้านาแม้ว่าจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่บอกว่ายังคุ้มค่ากว่าการปล่อยให้ผลผลิตเสียหายเช่นเดียวกับเกษตรกรอีกหลายพื้นที่ปรับเปลี่ยนจากเครื่องสูบน้ำใช้น้ำมันมาใช้ปั๊มน้ำไฟฟ้าและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนกันระยะยาวด้วยค่ะ
11: แล้วชาวนาไปใช้น้ำที่ไหนกัน
12: ใช้บ่อบาดาล
11: ระบบสูบน้ำที่นี่จะมีแบบไหนบ้างครับผมเห็นมีทั้งมีเครื่องสูบน้ำมีมอเตอร์มันมีกี่แบบที่นี
12: ่มี3แบบ
11: 3แบบมีอะไรบ้างเอ่ย
12: ก็มีเครื่องสูบน้ำแล้วก็มีแผงแล้วก็ใช้ไฟปั่น
11: ครับผมอ๋อก็คือมีมอเตอร์ปั่น
12: ปั๊มน้ำ
11: ไฟฟ้าแล้วก็โซลาร์เซลล
12: ์
11: ระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็เครื่องน้ำมัน
12: เครื่องน้ำมัน
4: ส่วนพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งเพาะ

ปลูกข้าวสำคัญของประเทศมีพื้นที่ทางการเกษตรรวมกว่า 900,000 ไร่ตอนนี้เกษตรกรเริ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่อาจส่งผลต่อปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำสายหลักที่หล่อ

0: ณปัจจุบันเนี่ยน้ำในเมืองมีฝนน้ำในเขื่อนไม่สมควรปล่อยทำไมไม่เก็บไว้อ่ะก็เห็นเปิดมาผมดูในตารางอ่ะก็เปิดมาวันหนึ่งหลายร้อยล้านลูกบาศก์เมตรก็เปิดมาตลอดเปิดมาตลอดแทนที่จะเก็บน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวพอถ้ามันแล้งจริงค่อยเปิดทยอยเข้ามาเสนาบางไห่ประมาณ 400,000 กว่าไร่ครับ
1: ถึงถ้าเราหลวงรวมด้วยฮะว่ามาพื้นที่นี้ต้องใช้น้ำในคลองนี
0: ้โอ้เยอะครับก็หลายแสนเลยอ่ะนี่เฉพาะแค่ทุ่งเสนาบางไห่นี่ว่ามา400,000กว่าไร่
2: ปัญหาสำคัญของพื้นที่ก็คือการขาดแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะทำให้ทุกครั้งที่ปริมาณน้ำต้นทุนลดลงเกษตรกรจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรจึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐเร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหรือว่าบ่อพักน้ำรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งค่ะ
3: ตอนนี้กรมฝนหลวงเร่งศึกษาเทคโนโลยีการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำยิงขึ้นฟ้านะคะเป็นการกระตุ้นการเกิดฝนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไร้สารเคมีแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องบินค่ะขณะที่ทางศูนย์เนี่ยเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนปราณบุรีหลังจากที่ปริมาณน้ำวิกฤตเหลือเพียงร้อยละ17จากความจุอ่างเท่านั้น
2: ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นกันนะคะโดยเฉพาะที่เขื่อนปราณบุรีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่70ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17ของความจุอ่างและตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนถึงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียง9ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าน้อยกว่าปกติอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยอมรับว่ามีข้อกังวลเนื่องจากเขื่อนปราณบุรีต้องจัดสรรน้ำให้ภาคเกษตรมากกว่า 200,000 ไร่จัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างค่อนข้างวิกฤตทางกรมฝนหลวงจึงเร่งเติมน้ำเข้าเขื่อนตั้งเป้าหมายกักเก็บน้ำให้ได้มากกว่าร้อยละ50ของความจุอ่างภายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้
4: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็ร่วมกันตัดสินใจแล้วว่าน่าจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงนะครับจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการนะครับดำเนินการที่จะเติมน้ำในเขื่อนปราณอีกแห่งหนึ่งนะครับเพราะเราคงไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาก่อนแล้วจึงจะดำเนินการแก้ปัญหานะครับตอนนี้เราก็วิเคราะห์ข้อมูลไปล่วงหน้าแล้วนะครับก็ดำเนินการในส่วนของการเติมน้ำในเขื่อนเพื่อเสริมความมั่นคงของน้ำในพื้นที่ในเขตนี้นะครับ
2: นอกจากนี้ทางกรมฝนหลวงก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงหวาจากประเทศจีนนะคะศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำเป็นการนำเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงกำลังสูง145เดซิเบลความถี่50เฮิรตซ์ปล่อยคลื่นเสียงจากพื้นดินตรงเข้าสู่ก้อนเมฆในแนวตั้งกระตุ้นให้เกิดละอองน้ำขนาดเล็กแล้วก็รวมตัวกันจนกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาในพื้นที่เป้าหมายมีรัศมีหวังผลประมาณ 3-6 กิโลเมตรจากจุดที่ติดตั้งนะคะการปฏิบัติการนี้จะมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องทำในสภาพอากาศที่มีเมฆหนาแน่นมากกว่า1กิโลเมตรฐานเมฆต่ำกว่า5กิโลเมตรและมีท้องฟ้ามืดครึ้มมากกว่า2ใน3ส่วนแต่ก็มีข้อดีนะคะที่จะไม่มีการปล่อยสารเคมีสู่ชั้นบรรยากาศปฏิบัติการนั้นทำจากพื้นดินไม่ต้องใช้เครื่องบินและมีความปลอดภัยสูงแต่ต้องทำห่างจากชุมชนอย่างน้อย500เมตรเป็นการป้องกันมลพิษทางเสียงค่ะ
4: นะครับวันนี้ก็ลองดูว่าวิธีการทำงานเป็นยังไงการติดตามจากเรดาร์เป็นยังไงนะครับก็เห็นว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่น่าจะเอามาส่วนเป็นส่วนช่วยในการที่จะใช้ในกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพได้โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่นักวิจัยกำลังทดลองอยู่นะครับก็ประมาณกลางกุมภานี้น่าจะสรุปผลการวิจัยนะครับแต่อยู่ในทิศทางบวกนะครับในการดำเนินการร่วมกับทางมหาลัยจีนครับ
3: สำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวจะสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2570หากโครงการประสบความสำเร็จกรมฝนหลวงเตรียมลงทุนและนำไปติดตั้งตามอ่างเก็บน้ำสำคัญรวมไปถึงพื้นที่ชายแดนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้อากาศยานปฏิบัติการฝนหลวงได้จากข้อจำกัดทางน่านฟ้า
2: ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ มีปัญหาประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นจนเกินศักยภาพป่าที่จะรอง

0: รับได้ป่าเนี่ยออกมีการออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นปัญหามานานหลายปีแล้วแต่ยังแก้ไม่ได้พยายามจะหาแนวทางในการป้องกันแต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่เด็ดขาดตอนนี้ชาวบ้านยังคงวิตกกังวลแล้วก็ต้องใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังนะคะไปติดตามจากรายงานคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองค่ะ
1: มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดสมมติมันอยู่กันได้จริงมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะคะชุมชนกับช้างป่าคือต้นทุนคนมันไม่ได้เท่ากันทุกคนถามเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณไม่มีต้นทุนอะไรเลยคุณมีที่แค่แปลงเนี้ยแปลงเดียวซึ่งมันมีช้างอยู่อะในชุมชนของคุณอะคุณต้องทำไหมคะ
2: ช้างป่าเนี่ยเป็นสัตว์ป่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นพฤติกรรมของเขาเนี่ยยังไงก็ยังคงเป็นสัตว์ป่าอยู่ในการอยู่ร่วมกับชุมชนเนี่ยผมมองว่าพื้นที่หากินของช้างป่ากับพื้นที่ชุมชนเนี่ยไม่ควรจะอยู่ซ้อนทับกัน
3: รถยนต์และรถไถที่เคยถูกนำออกไปใช้งานในทุกเช้าวันนี้จอดนิ่งสนิทอยู่ภายในบ้านส่วนคอกวัวตอนนี้เหลือเพียงคอกเปล่าหลังครอบครัวตัดสินใจขายทั้งหมดเพราะไม่มีใครดูแลแทนชายที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านนี่คือภาพความสูญเสียที่ยังคงเหลืออยู่ในครอบครัวบุญชัยโดยเฉพาะพี่สาวของน้องชายวัยทำงานที่ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตภายในไร่มันสับปะรังตำบลหนองกุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจุดเกิดเหตุห่างจากแนวป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ2กิโลเมตรแม้เวลาจะผ่านไปแล้วแต่ร่องรอยยังปรากฏให้เห็นพืชผลที่หักล้มรอยเท้าช้างและหมุนช้างที่ยังลงเหลืออยู่ในพื้นที
1: ่น้องคือเสาหลักของบ้านเลยนะคะน้องเลี้ยงดูคนในบ้านหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เขามีภรรยาเขามีโรคประจำตัวค่ะเป็น SLE เนาะไม่สามารถที่จะโดนแดดทำงานหนักได้เขามีลูกสาว1คนเขาอะเป็นคนเดียวเลยนะคะที่ดูแลทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างอยู่กับเขาทั้งหมด
3: พี่สาวยืนยันว่าน้องชายไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ป่าแต่เป็นพื้นที่ทำกินและอยู่นอกเขตอนุรักษ์อย่างชัดเจน
1: นอกเขตค่ะนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะแต่เป็นพื้นที่ไร่มันเป็นพื้นที่ไร่มันเลยค่ะตรงจุดที่น้องเตี่ยเนาะคือมันเป็นพื้นที่ไร่คือเข้าไปดูตอนหัวค่ำอะค่ะ
3: ขณะที่ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชุมชนที่เกิดเหตุพร้อมกับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าสลักพระตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งเวลาประมาณ4ทุ่มจึงพบช้างป่าเพศผู้ขนาดใหญ่กำลังหากินอยู่ภายในไร่ของชาวบ้านก่อนจะเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่พื้นที่ป่าหลังเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
4: กลับเข้าป่ามาทางไหนไปทางนั้นไป
3: ปัจจุบันพบช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์กว่า4อำเภอรอบเขตป่าได้แก่อำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยและอำเภอเมืองกาญจนบุรีออกมาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งข้อมูลจากกล้องดักถ่ายภาพและกล้องตรวจจับความร้อนจากการสำรวจประชากรพบว่าปัจจุบันมีช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระอย่างน้อย308ตัวปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตอนุรักษ์มาจากการขาดแคลนน้ำและอาหารในช่วงหน้าแล้งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ช้างป่าเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและออกมาหากินนอกเขตป่ามากขึ้น
2: มีหลายปัจจัยที่สอดคล้องกันนะครับคือเราจะไม่มีประเด็นไหนประเด็นหลักประเด็นเดียวก็คือส่วนหนึ่งก็จะมีอาจจะเป็นช่วงหน้าแล้งที่ในป่ามีความแห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำก็เขาก็จะออกมาหาน้ำกินอันที่สองก็คือเรื่องของการผลักดันกันเองในกลุ่มของฝูงช้างครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพืชผลการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ช้างออกมาแล้วเกิดความติดใจในรสชาติก็อาจจะมาบ่อยๆ
3: เหตุการณ์ชาวบ้านเสียชีวิตจากช้างป่านอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 1-2 คนและตามระเบียบการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 500,000 บาทส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีทั้งการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าการขุดคูกันช้างการเพิ่มแหล่งน้ำและอาหารในป่ารวมถึงการสร้างแนวป้องกันระหว่างพื้นที่ป่ากับชุมชนให้ชัดเจนเพื่อลดการทับซ้อนของพื้นที่หากิน
2: คือตอนนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยเราก็จะเพิ่มประเด็นเรื่องของคนเข้าไปคือเราจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็รับฟังปัญหาแล้วก็

0: รับแจ้งเหตุในพื้นที่ชุมชนอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของประกาศการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาช้างป่าแล้วก็สัตว์ป่าในพื้นที่ก็จะประสานงานกับทางอบต.แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแผนในการที่จะทำแนวป้องกันช้างป่าในระยะยาวครับผม
1: เมื่อทั้งคนและช้างป่าต่างต้องการพื้นที่เพื่อดำรงชีวิตคำถามสำคัญคือคนกับช้างป่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้จริงหรือไม่เพราะคนหากินสัตว์ป่าก็หากินพรพิสิทธิ์ แดนาเฟืองไทย PBS รายงาน
2: เหตุการณ์อาคารเก่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันศาสตร์ปูนพังถล่มลงมาเมื่อวานตอนนี้มีข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะว่ายังไม่จำเป็นต้องรื้อถอนทั้งอาคารเพราะว่าโครงสร้างของอาคารกับกันศาสตร์เนี่ยมันแยกส่วนกันแต่ยังไงก็ตามกันศาสตร์ส่วนที่เหลือเนี่ยต้องรื้อออกรวมไปถึงชั้นล่างด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีสำหรับการอยู่อาศัยก็ยังต้องปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ทั้ง5คูหาเลยค่ะ
3: ค่ะซึ่งการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ์ในวันนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีข้อแนะนำนะคะสำหรับอาคารพาณิชย์เก่าในลักษณะเดียวกันว่าควรจะเปลี่ยนกันศาสตร์ให้เป็นโครงสร้างเหล็กแทนเพื่อให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนความชื้นได้มากกว่าค่ะร่องรอยจุดเชื่อมระหว่างกันศาสตร์ปูนชั้นล่างกับตัวอาคารเปิดเผยให้เห็นวัสดุและโครงสร้างด้านในได้พอสมควรเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างบางส่วนที่ติดอยู่กับตัวอาคารเห็นเหล็กเส้นชัดเจนนะคะคุณผู้ชมขณะที่กันศาสตร์ชั้นบนที่อยู่ติดหลังคาร่วงลงมาทั้งหมดแล้วก็ดึงรั้งกำแพงของอาคารพังลงมาด้วยนี่เป็นเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารหลังนี้ทั้ง5คูหานะคะที่เราเห็นได้ชัดยังมีข้างในอีกนะคะที่จะต้องตรวจสอบผู้อาศัยในอาคารข้างเคียงบอกว่าแม้ครั้งนี้จะไม่เกิดกับบ้านตัวเองแต่ว่าก็ยังกังวลใจมากเพราะว่าอายุการใช้งานอาคารมากพอกันโดยอยู่กันมา3ชั่วอายุคนซึ่งเสี่ยงจะเกิดเหตุแบบเดียวกันได้ทุกเมื่อสิ่งที่สังเกตได้ในช่วงที่ผ่านมามักจะมีเศษปูนร่วงหล่นจากกันศาสตร์ชั้น2บ่อยครั้งแต่ก็ทำได้เพียงซ่อมแซมตามจุดที่มองเห็นว่าชำรุดเพราะหากจะรื้อทุบกันศาสตร์ต้องทำพร้อมกันทุกคูหาเพราะว่าเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างเดียวกันทั้งหมด
4: นี่เราซ่อมมา 2-3 ครั้งแล้วนะช่างผมอยากให้ช่างเขาทำเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องให้ความร่วมมือทั้งแถบเลยถ้าผมทุบนะอันนี้ก็หมดเลย
5: แสดงว่าถ้าจะซ่อมเน
4: ี่
5: ยคือ
6: ใช่ค่ะต้องทำหมดเลย
4: ต้องแปะหลังนี่ต้องพร้อมใจจริงๆผมไม่กังวลในอะไรกันศาสตร์ข้างบนผมกังวลตรงนี
6: ้กันศาสตร์อันนี้น่ากลัวกว่าเพราะว่าเศษปูนเนี่ยไม่ชอบร่วงลงมาแต่ว่าเราก็ไม่สามารถซ่อมได้ไงฮะถ้ารื้อเนี่ยพึงจะบานไปดึงไปหมดเลยทุกหลังค่ะก็เลยต้องใช้แบบซ่อมเอาอุดเอาแล้วก็ทาสีเอาค่ะ
4: รุ่นผมทำนี่ผมทำมา 2-3 ทีแล้วนะไม่
6: ซ่อมบ่อยค่ะกันศาสตร์เนี่ยเราซ่อมบ่อยมาก
2: เพื่อนบ้านอีกคนนึงก็บอกนะคะว่าอาคารเก่าแก่ในลักษณะแบบนี้มีอยู่หลายอาคารบางอาคารอายุกว่า100ปีก็เลยอยากให้มีการตรวจสอบสภาพทั้งหมดค่ะ
7: ถนนจันท
8: ร
7: ์ก
8: ็เยอะๆครับตึกเก่าแบบนี้เยอะที่เป็น100อ่ะนะครับแล้วปูน่ะมันเริ่มก่อนหมดแล้วล่ะมันหมดสภาพไปแล้วด้วยหลายๆอย่างครับ1เหล็กเล็กเส้นเหล็กเล็กปูนเริ่มผุพังก่อนตามสภาพนะฝนตกอุ้มน้ำความชื้นมันหลายอย่างนะครับ
5: แสดงว่าอาคารที่มีเป็น100ปีเนี่ยก็อยากให้ตรวจสอบ
8: หน้าตรวจสอบครับ
3: ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงนายอิทธิพลพสิทธิโยธินประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอาคารมีการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมดั้งเดิมใช้วัสดุประสานเช่นปูนซีเมนต์ผสมหรือปูนสำเร็จรูปยึดอิฐแต่ละแผ่นเรียงต่อกันเป็นผนังโดยใช้ไม้เป็นคานส่วนกันศาสตร์ที่ทรุดตัวและร่วงหล่นเป็นคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นเป็นเพราะอาคารมีอายุมากและกันศาสตร์ที่ทำจากคอนกรีตส่งผลทำให้ดูดซับความชื้นเมื่อเกิดรอยแตกร้าวและมีน้ำแล้วก็มีความชื้นซึมเข้ามาจะยิ่งทำให้ศักยภาพการรับน้ำหนักของเหล็กเส้นลดลงดังนั้นผู้ใช้อาคารควรหมั่นสังเกตและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ
9: เท่าที่ดูเนี่ยความเสียหายของตัวกันศาสตร์มีเฉพาะส่วนด้านหน้ามี ส่วนด้านหน้า
10: ไอ้ส่วน

0: Sparring Wall กับพื้นภายในเนี่ยอันนี้ก็ยังคงผมว่าก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะเพราะว่าทางผู้ใช้อาคารเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บข้าวของอะไรไปเลยฮะเราก็คณะเราก็เดินขึ้นไปตรวจนะฮะ
1: ในมุมของวสท.มองว่าไม่ต้องถึงขนาดห้ามงดใช้อาคารในการชั่วคราว
0: ไอ้งดเนี่ยต้องงดนะต้องห้ามครับเพราะว่ายังไงเนี่ยวันนี้เป็นการตรวจสอบก็คือเบื้องต้นเนาะเป็นการ visual inspection เนาะในภาษาเอนจิเนียร์เราเรียก visual inspection นะฮะที่เรามาดูเนี่ยที่บอกว่าไอ้เหตุที่มันจะพังถล่มทันทีทันใดเนี่ยอาจจะมีทันเกิดขึ้นอีกไหมระหว่างที่รอดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยนะฮะครับแล้วอาจจะต้องมีการค้ำยันหรือว่าแนะนำยังไงกับผู้ใช้อาคาร
2: ผู้เชี่ยวชาญจากวสท.ก็ยังแนะนำเรื่องการบำรุงรักษาสำหรับอาคารที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะบอกว่าอาคารเก่าที่กันศาสตร์มีโครงสร้างแยกส่วนกับอาคารสามารถรื้อถอนได้โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักและหากต้องการทำกันศาสตร์ใหม่นะคะก็ควรจะใช้กันศาสตร์ที่เป็นโครงเหล็กหรือว่าหลังคาเมทัลชีทซึ่งมีน้ำหนักเบาทนความชื้นได้ดีกว่าแทนจริงๆแล้วในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคือก่อนเกิดเหตุผู้เช่ามีการรวมตัวกันยื่นเรื่องร้องต่อสำนักงานเขตเพื่อขอซ่อมแซมกันศาสตร์นะคะทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ได้อธิบายบอกว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารผู้เช่าทำสัญญาเช่าเป็นรายปีการซ่อมแซมจะต้องไปหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนตอนนี้ยังรออยู่ยังไม่ทันจะได้อนุมัติให้ซ่อมก็มีเหตุถล่มขึ้นซะก่อนค่ะ
3: อันนี้ที่คุยกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะคะคือเขาจะรวมตัวกันที่จะขอยื่นทำการซ่อมแซมกันศาสตร์นะคะโดยที่เราก็แนะนำไปว่าตรงนี้เป็นของวัดก็คือทำตามขั้นตอนนะคะอันนี้ก็คุยกับทางเจ้าของบ้านไปแล้วนะคะอันนี้
4: ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์สั่งการให้ตรวจสอบอาคารที่มีกันศาสตร์ในพื้นที่ทั้งหมดนะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงหากพบว่าอยู่ในสภาพชำรุดเข้าข่ายต้องปรับปรุงจะทำหนังสือถึงเจ้าของอาคารขอให้มีการซ่อมแซมส่วนอาคารพาณิชย์ข้างเคียงซึ่งมีความสูงมากกว่าผู้พักอาศัยบอกนะคะว่าไม่กังวลเพราะว่าสร้างขึ้นภายหลังและมีโครงสร้างอาคารแยกจากกันขณะที่อาคารซึ่งมีรูปแบบคล้ายกันตั้งอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามก็พบว่ามีสภาพใหม่ค่ะผ่านการซ่อมบำรุงแล้วอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานพระคลังข้างที
2: ่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารทรุดตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะคือถ้าเราย้อนกลับไปในรอบ10กว่าปีเนี่ยเรื่องโครงสร้างที่พังลงมาสร้างความเสียหายกับชีวิตกับทรัพย์สินสร้างความกังวลให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครกันหลายต่อหลายครั้งคำถามก็คือว่าเมืองใหญ่แบบนี้เต็มไปด้วยตึกเก่าที่อายุมากกว่า 40-50 ปีนั้นความปลอดภัยอยู่ตรงไหนและมีมากน้อยขนาดไหนคะกันศาสตร์ปูนที่ถล่มนะคะเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะคะยกตัวอย่างเหตุการณ์เดือนตุลาคม2568เป็นเหตุการณ์ระเบียงที่ร่วงถล่มลงมาที่ถนนสำราญราษฎร์เขตพระนครและถ้าเราย้อนไปอีกปี2559มีเหตุการณ์ระเบียงและกันศาสตร์ของอาคารพาณิชย์เก่าบริเวณหลังตลาดประชานิเวศ1เขตจตุจักรนะคะทรุดตัวถล่มลงมาเป็นแนวยาวกว่า10คูหาเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีผู้เสียชีวิตแต่รถยนต์ของชาวบ้านพังค่ะผลการตรวจสอบก็พบว่าอาคารทั้งเก่าแล้วก็ขาดการบำรุงรักษาจากนั้นในปี2565ก็มีนะคะกันศาสตร์อาคารพาณิชย์4ชั้นย่านประชาอุทิศเขตห้วยขวางหักโค่นพังลงมาด้านหน้าตึกหลังจากที่มีฝนตกหนักมันเป็นหลักฐานที่พอจะบ่งบอกได้ว่าน้ำกับความชื้นกัดเซาะเหล็กโครงสร้างของตึกเก่าจนเสื่อมสภาพค่ะ
4: และถ้าจะไปดูตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522และกฎกระทรวงฉบับที่49กำหนดให้อาคาร9ประเภทเช่นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสาธารณะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารส่งรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปีแต่สำหรับตึกแถวเก่าหรือว่าอาคารพาณิชย์ของเอกชนที่สร้างก่อนปี2535มักจะกลายเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่มีการบังคับตรวจโครงสร้างอย่างจริงจังศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจความมั่นคงของอาคารเก่าในย่านเมืองเก่าโดยเฉพาะอาคารที่มีระเบียงยื่นออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงปี2563ในพ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าของอาคารตรวจสอบและแก้ไขอาคารที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยได้ทันที
5: ที่อาศัยอำนาจตามพรบควบคุมอาคารซึ่งสามารถที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยไปตรวจสอบอาคารที่มีสภาพไม่มั่นคงแกร่งปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารเนี่ยทำการแก้ไขอาคารได้ก็คงต้องเป็นเครื่องมือหลักของทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะใช้กฎหมายเหล่านี้ครับในการที่จะเข้าไปตรวจสอบอาคารที่เหลืออื่นในกรุงเทพมหานครครับ
2: ตามประมวลกฎหมายอาญาหากมีผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเจ้าของตึกจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีอาญาข้อหากระทำโดยประมาทเพราะกฎหมายถือว่าปล่อยให้ตึกเก่าทรุดโทรมจนถล่มลงมาใส่ผู้อื่นก็คือการละเลยความระมัดระวังที่ควรจะมีค่ะ
4: คุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็พบว่ามีอาคารพาณิชย์และตึกแถวที่อายุมากกว่า40ปีค่ะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองเก่าแล้วก็ย่านการค้าดั้งเดิมความเสื่อมสภาพของวัสดุเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าหากว่าไม่มีการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องค่ะคุณรัตนกรโตมัดลงพื้นที่ไปสำรวจอาคารเก่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะไปดูถึงความกังวลของผู้อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุการสั่นอาคารพาณิชย์ทรุดตัวริมถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
6: นี่ก็เก่าการสั่นอันนี้สมบูรณ์มากปลูกต้นไม้ได้ด้วยกันศาสตร์ตรงนี้แผ่นปูนจะร่วงลงมาแล้วน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ย่านเจริญกรุงครับสาเหตุที่มาที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าที่เจริญกรุงนะครับเป็นย่านเก่าแก่มีตึกที่สร้างเนี่ยหลายสิบปีจำนวนมากครับวันนี้เราลงพื้นที่มาที่นี่เพื่อที่สำรวจครับหลังจากเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุกันศาสตร์ทรุดตัวที่ถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิต1คนครับเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่กันเพื่อที่จะดูนะครับว่าหลังจากนี้กทม.จะมีมาตรการดูแลประชาชนที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนได้อย่างไรครับโอ้นี่เห็นเป็นเหล็กเลยพี่เห็นเป็นเหล็กเลยดูตึกนี่คือแบบโหเก่ามากนี่ฮะให้ดูนี่เห็นไหมครับร่องรอยรอยร้าวอันนี้ไม่ได้เป็นกันศาสตร์ด้วยนะนี่คือเป็นกำแพงตัวกำแพงนี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูข้างบนนี่ให้ดูข้างบนให้ดูนะครับไม่รู้นี่ถ้าดูข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่านี่มีตะปงตะปูจากการเดินสำรวจของทีมข่าวเนี่ยปรากฏว่าย่านนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวกันศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็มีรอยชำรุดเนี่ยเยอะบางจุดเนี่ยเห็นเหล็กขึ้นสนิมเลยเดี๋ยวถามพี่เขาอยู่แถวนี้ตลอดพี่สวัสดีครับผมก็ถามนิดนึงเรื่องกันศาสตร์เนี่ยกังวลอะไรไหมที่มันตกลงมา
7: บางทีก็กลัวปูนมันหลุดลงมาพี
6: ่มีไหมเคยเห็นไหม
7: เคยเห็นหลุดไว้ครับตรงนี้เนี่ย
6: ตรงนี้หรอ
7: นั่นไง
6: ที่เป็นร่องรอยอันนั้นนะคือหมายถึงว่ามันหลุดลงมาเองเลย
7: หลุดลงมาเองครับหลบทันก็ทันหลบไม่ทันก็เรียบร้อย
6: เร
7: ีย
6: บร้อยอันนี้ป้ายนี้ใช่ไหมที่มันตกลงมาพี่
8: ใช่ค่ะป้ายนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ร่วงค่ะแค่มันห้อยลงมา
6: อ๋อห้อยลงมา
8: ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้องทำปูนเราโค้งหล่นใส่หัวคนแล้วก็ยอมที่จะแงะ
6: ออกมา
8: เพื่อที่จะป้องกัน
6: มันห้อยแบบไหนวันนั้นห้อยแบบนี้ห้อยตรงเตงเหรอโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยพี
8: ่
6: โดนหัวแตกเลยนะเนี่ย
8: ตรงนู้นเลย
6: อันนี้คือเฉพาะป้ายยังไม่รวมกล่องอีก
8: ยังไม่รวมกล่อง
6: โอ้
8: มันมี2แผ่น
6: ถ้ารวมกล่องหนักมาก
8: มันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็มีกล่องไปมันเหมือนร้านนู้นนะคะ
6: แต่ดีที่ยังไม่ได้โดนใครเท่านั้น
8: แล้วก็ป้องกันไว้ก่
6: อนนอกจากจุดที่ผมยืนอยู่แล้วในเขตสัมพันธวงศ์นะครับยังมีเยาวราชตลาดน้อยนะครับที่มีตึกเก่าแก่แล้วก็มีการต่อเติมอาคารสะสมเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ยังมีเขตพระนครไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารเสาชิงช้าและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังนะครับที่ยังมีอาคารโบราณและก็อาคารอนุรักษ์จำนวนมากครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเนี่ยแนะนำครับให้เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารสังเกตความผิดปกติของโครงสร้างนะครับโดยเฉพาะรอยร้าวบริเวณคานหรือกันศาสตร์คอนกรีตหลุดร่อนจนเห็นเหล็กที่เกิดสนิมคราบน้ำหรือน้ำรั่วซึมนะครับรวมถึงอาคารที่เริ่มเอียงหรือประตูและหน้าต่างเปิดปิดและผิดปกตินะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับของการทรุดตัวของโครงสร้างครับตึกนี้ค่อนข้างที่จะชำรุดทรุดโทรมมากแกให้ผู้ชมดูน่ากลัวมากนะครับ
9: มันยังไอ้เนี่ยกระเทาะลงมาเลยแต่แค่กระ

0: ไม่พาทั้งแบง
1: ค์เฮ้ยไม่กลัวหรอกนั่งอยู่ตรงนี้ต้องนั่งอยู่ทั้งวันนั่นเนี่ยรอลูกค้าทำงาน
0: แล้วแต่จังหวะน่ะพูดง่ายๆว่าวัดดวงครับ
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นแค่บางส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็พบว่ามีกันศาสตร์เก่ามีตึกเก่าที่เสี่ยงอาจจะถล่มลงมาทรุดตัวลงมาและส่งผลกระทบกับประชาชนครับเพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่กับกทม.ครับว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตในการเดินริมถนนริมฟุตบาทอย่างไรให้ปลอดภัยครับ
3: ไปดูการระบาดของไวรัสอีโบลานะคะมาถึงจุดที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาย้ำว่าประเทศในแอฟริกาต้องพึ่งพาตัวเองในการรับมือกับการระบาดของไวรัสชนิดนี้แล้วนะคะส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ทะลุ950คนไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองบูเนียของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกฝังศพเด็กหญิงวัย6เดือนค่ะเสียชีวิตไปเมื่อต้นสัปดาห์จากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาบาทหลวงรวมถึงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งร่วมประกอบพิธีฝังศพอยู่ห่างๆนะคะเนื่องจากมีเพียงบุคลากรทางการแพทย์ที่สวมอุปกรณ์ป้องกันเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการกับโลงศพและทำการฝังศพจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกก็ยังเป็นศูนย์กลางของการระบาดของอีโบลารอบนี้ซึ่งดีอาร์คองโกรายงานการระบาดครั้งแรกเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันในดีอาร์คองโกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่มีก็อย่างน้อย956คนไปแล้วนะคะที่มีตัวเลขอยู่ซึ่งจำนวนนี้ก็รวมถึงผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตไป247คนรัฐมนตรีสาธารณสุขดีอาคองโกแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดยังทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุกและลงพื้นที่เจาะลึกไปยังชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาย้ำถึงความจำเป็นที่ประเทศในทวีปแอฟริกาต้องควักงบลงทุนเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสอีโบลาระบุว่าหากโรคนี้ระบาดในยุโรปสหรัฐหรือทวีปอื่นๆพวกเขาคงพัฒนาวัคซีนและยารักษาสำเร็จไปแล้วแต่พวกเขาไม่สนใจเพราะไม่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ซึ่งเป็นสัญญาณว่าชาวแอฟริกาควรตื่นตัวและหันมาดูแลตัวเองได้แล้วค่ะ
4: ส่วน Newsroom ห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะจับตาการช่วงชิงความได้เปรียบในช่วงโค้งสุดท้ายของศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและไปวิเคราะห์ MOU ยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงและจุดเปราะบางติดตามทั้งหมดกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ

าเกมสกัดปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพส่องดีลประวัติศาสตร์โลกวิเคราะห์เงื่อนไข MOU ยุติสงครามสหรัฐอิหร่านสวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของนักสังเกตการณ์บรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: คุณผู้ชมครับนับถอยหลังอีกเพียง7วันเท่านั้นนะครับคนกรุงเทพจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพนี่เป็น7วันสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะยังได้ตัดสินใจแต่ถ้าดูจากผลสำรวจของหลายๆสถาบันตอนนี้คะแนนของผู้นำกับผู้ตามทิ้งห่างกันจนหลายคนคิดว่ามันแบเบอร์ไปแล้ว
1: ก็อาจจะทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าการเมืองมันก็ได้แค่นี้ครับแต่ผมมองว่าการเมืองมันดีกว่านี้ได้กรุงเทพมันดีกว่านี้ได
2: ้ดิฉันจะถือว่าทุกวันเป็นวันของคนสุดท้ายทุกวันเพราะว่าดิฉันจะพยายามทำให้ประชาชนเนี่ยรับรู้อย่างมีตรรกะและเหตุผลที่ถูกต้องดิฉันเชื่อว่าคนกรุงเทพเป็นคนฉลาดและคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนแยกแยะได
3: ้ก็คิดว่าการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับคือโอกาสแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนกรุงเทพนะครับก็เราอยากจะนำเสนอสิ่งที่เราคิดว่าดีกว่าให้คนกรุงเทพ
4: ผมว่ามันไม่ใช่ต่อยมวยไม่ใช่ฟันดาบอ่ะไม่ใช่ว่าต้องไปเอาชนะคู่ต่อสู้ไปทำลายคู่ต่อสู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการแข่งกันเสนอสิ่งที่ดีสุดให้ประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมีนโยบายที่ดีออกมามีผลงานที่ดีก็มาแสดงกันแค่นั้นเอง
0: มีอะไรอีกหรือเปล่าที่จะนำมาพลิกเกมได้สำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพและมีอะไรที่เป็นตัวสะท้อนออกมาจากความนิยมในตัวผู้สมัครของบรรดาสกทั้งหลายในทุกเขตวันนี้พูดคุยกับบรรณาธิการอาวุโสนะครับคุณประจักษ์มวงศาครับพี่ประจักษ์ครับถ้าพูดถึงตอนนี้คะแนนคุณชาชาตินำโด่งมากๆคือไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังเลยมันยังมีทางให้คู่แข่งได้พลิกเกมอีกไหมครับ
5: ที่จริงผมเข้าใจว่าทางคู่แข่งนะครับที่ลงสู้ทั้งในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ดีหรือแม้แต่สกที่ลงเนี่ยก็ยังแอบที่จะหวังลึกๆอยู่ว่าจะสามารถที่จะพลิกหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได
0: ้ทีนี้กรณีการแข่งขันในช่วงแรกของการรับสมัครพวกเราเองก็วิเคราะห์กันว่าถ้าจะมีอะไรมาโค่นแชมป์เก่าได้ก็คงเป็นการเปิดไพ่ที่ตีเข้าไปยังจุดอ่อนของแชมป์เก่า
5: ครับ
0: เอาถ้างั้น 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งระบอบอากงมีทั้งเรื่องของการตรวจสอบทุจริตมีเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถที่จะสั่นคลอนคะแนนความนิยมของคุณชัชชาติได
5: ้แสดงว่าเรื่องสิ่งที่คาดหวังว่าคุณชัชชาติเนี่ยจะถูกวิพากษ์จะถูกโจมตีแล้วทำให้คะแนนนิยมตกลงเนี่ยมันไม่บรรลุไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ตอนนี้เหลืออยู่ประเด็นเดียวซึ่งเดี๋ยวต้องจับตาดูในช่วงทางตรงสุดท้ายจริงๆว่าจะมีนโยบายเรื่องของการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ออกมาอีกหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วก็มีการเปิดประเด็นนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายเลยก็มีการเปิดประเด็นนี้ออกมาก็มีคนมาถามผมตั้งแต่ครั้งนั้นแหละบอกว่าเขาใช้การรณรงค์ให้เลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนจากคะแนนนิยมที่คุณชัชชาติเนี่ยนำโด่งมาโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะภาพใหญ่แม้แต่กรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้กรุงเทพฝั่งทนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยคุณชัชชาตินำมาโดยตลอด
0: ครับ
5: ผมบอกว่าไม่ได้ผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เขาพยายามเปิดโดยเฉพาะยิ่งการเลือกในเชิงยุทธศาสตร์มันคงใช้ไม่ได้กับสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงช่วงนี้ผมก็จะว่าคนกรุงเทพเนี่ยพึงพอใจกับผลงานและบทบาทของคุณชัชชาติจนทำให้ยังไงก็รักคนนี
0: ้
5: ยังไงก็เลือกคนนี้เพราะจริงๆแล้วคุณชัชชาตินะถ้าเราไปดูบุคลิกไปดูท่าทางของคุณชัชชาติผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่คนอื่นไม่มีอ่ะหนึ่งเป็นคนที่ดูเป็นกันเองอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดง่ายนะฮะรวมทั้งทำตัวติดดินคุณอุรชัยท่านผู้ชมคงจะจำภาพของคุณชัชชาติที่เคยใส่กางเกงขาสั้นใช่ไ
0: ห
5: มใส่รองเท้าแตะแล้วเดินหิ้วเข้าใจว่าแกงถุงกับน้ำ อาจจะเป็นอูเลี้ยงเลยสักอย่างภาพนั้นมันยังคงติดตาตึงใจผู้คนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ก่อนหน้าภาพนั้นคุณชัชชาติแทบไม่เป็นที่สนใจในสื่อด้วยซ้ำ
5: ครับคุณชัชชาติอาจจะถูกมองเป็นนักการเมืองระดับชาติ
0: ครับ
5: เพราะว่าเคยเป็นระดับรัฐมนตรีเคยเป็นแกนนำของพรรคการเมืองมาก่อนแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณชัชชาติเริ่มเฟดตัวเองแล้วก็ไปคุกคีอยู่กับคนกรุงเทพมหานครแสดงท่าทีชัดเจนคนก็เลยจับตาดูความเคลื่อนไหวของชัชชาติมาเลยตลอดแล้วก็ได้เห็นว่าคนคนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละคือสไตล์ง่ายๆเป็นกันเองพอเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองเราก็ได้เห็นบุคลิกที่เพิ่มเติมเข้ามาเห็นจุดเด่นของคุณชัชชาติที่เพิ่มเข้ามาคือ1พร้อมที่จะทำงานของแกไว้ได
0: ้
5: สังเกตไหมครับคุณชัชชาติไม่พยายามที่ไปสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าผมต้องทำงานกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่านั้นไม่ได้ออกมาจากปากของคุณชัชชาติคือพร้อมที่จะทำในทุกเรื่องร่วมกับคนอื่นถัดมาก็คือว่าคุณชัชชาติเนี่ย240กว่านโยบายที่เป็นเส้นเลือดฝอยแกสามารถทำได้นะฮะทำได้เป็นที่พึงพอใจของผู้คน
0: ครับเราขยับมาดูค่ายสีส้มนะครับในการเลือกตั้งทั่วไปค่ายสีส้มแลนด์สไลด์ในกรุงเทพส้มทั้งจังหวัด มันก็สะท้อนได้ว่าคนค่ายคนการเมืองผู้มีสิทธิ์เนี่ยชื่นชอบการทำงานแบบค่ายสีส้มหรืออาจจะชื่นชอบตัวค่ายเพราะฉะนั้นส่งใครมาก็พร้อมที่จะเลือกทำไมเขาไม่สามารถนำคะแนนตรงนั้นเนี่ยมาให้กับตัวดร.โจชัยวัฒน์ได
5: ้สิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทางพรรคประชาชนเองเนี่ยเขากำลังเจอกับคู่แข่งซึ่งอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคู่แข่งที่ยังคงสถานภาพยังคงผลงานยังคงบุคลิกยังคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพอยู
0: ่
5: ไม่ใช่เปลี่ยนคนใหม่ถ้าเปลี่ยนคนใหม่เนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างในการที่จะหาวิธีการเนี่ยไปเอาชนะคู่แข่งแต่นี่ยังเป็นคนเดิม
0: ถ้าดึงคุณวิโรจน์มาลงอาจจะมีลุ้นกว่าหรือเปล่า
5: คือบริบทณปัจจุบันผมว่าเอาใครมาลงก็ยาก
0: ครับ
5: อันนี้เราไม่ได้ปรามาสใครนะ
0: ครับ
5: แต่เป็นเพราะว่าตัวคุณชัดชาติเนี่ยคือมันยังหาจุดด้อยจุดที่จะถูกวิพากษ์จุดที่จะทำให้คะแนนเนี่ย

0: มันมีปัญหาไม่ได
1: ้
0: ก็ขนาดเรื่องระบบอากงก็ดีเรื่องเกี่ยวข้องกับที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดประเด็นบอกว่าโครงการโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างเนี่ย
1: 92
0: นะฮะแล้วมีหนำซ้ำยังมีการซอยย่อยโครงการอีกมูลค่าไม่เกิน 500,000 เพื่อเลี่ยงการประมูล
1: แถมราคาก็ใกล้กับราคากลางเป็นอันดับ2ของประเทศด้วย
0: ใช่
1: ผมว่าถ้าเป็นคนอื่นเละไปแล้วนะ
0: ใช่คุณชาชาติแกตอบแบบสบายๆเลย
1: บ
0: อกว่า1เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้2เรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงมันง่ายมันสะดวกกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อกันปกติอยู่แล้วคุณชาชาติบอกว่าถ้าไปประมูลมันจะยิ่งยุ่งยากเป็นปัญหามันทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่คล่องตัวมันก็เป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะมองได้นะเพียงแต่ว่าตัวคุณชาชาติเองเนี่ยอาจจะยังมีข้อประเด็นที่ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามอยู่สองข้อซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันมากพอที่จะให้คุณชาชาติกลายเป็นคนที่จะหลุดไปจากตำแหน่งไหมผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นหนึ่งก็คือเรื่องความโปร่งใสสำหรับเรื่องโครงการต่างซึ่งแน่นอนที่สุดในผลสำรวจ3ปีครึ่งของนิดาโพทย้อนกลับไปดูนะเราจะเห็นเรื่องอื่นคุณชาชาติสอบผ่านหมดเลยดีกับดีมากแต่ว่าเรื่องความโปร่งใสในการตรวจสอบโครงการอันนี้ที่มีปัญหาสอบตกที่มันเป็นประเด็นเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายคนแต่หลายคนเห็นในสิ่งที่มันคุ้นชินตาเอาไม่ต้องไปดูอื่นไกลคุณต้นฮะไปดูเรื่องการเปลี่ยนปูกระเบื้องสำหรับทางเท้าของกรุงเทพมหานคร
1: ฟุตบาททั่วๆไปนี่นะ
0: ใช่เราได้เห็นเปลี่ยนใหม่แทบทุกปี
1: ครับ
0: คือมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนประจำฤดูกาลนะทั้งที่แถวสุขุมวิทอ่ะ
1: ค
0: งจะจำได้มีคนคัดค้านบอกว่าเอาไอ้ทางเดินเท้าเนี่ยฟุตบาทริมถนนมันดีอยู่แล้วยิ่งใกล้โรงแรมเขาทำว่าอย่างดีเลย
1: ครับ
0: แล้วไปเปลี่ยนทำไมเอางบประมาณไปใช้ทำไมมันก็มีประเด็นคำถามที่ตามขึ้นมาว่าตกลงเนี่ยทำไมถึงมีโครงการแบบนี้มันเป็นเรื่องของอะไรหรือเปล่ามันมีเรื่องที่มันซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า มันก็นำไปสู่ประเด็นที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสเรื่องความชัดเจนสำหรับเรื่องโครงการต่างๆเหล่านี้ที่คุณชาชาติอาจจะต้องตอบนอกเหนือจากเรื่องความโปร่งใสของระบบการทำงานแบบส่วนราชการนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะคิดอยู่ตั้งแต่ต้นว่าสามารถที่จะหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการที่จะชี้เห็นข้อบกพร่องหรือเปล่าแต่ว่าในเวลาต่อมาอย่างที่เรียนไว้ขนาดระบบอากงเนี่ยมันหนักนะถ้าเป็นจังหวัดอื่นนะหรือเป็นกระทรวงอื่นนะมันเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณชาชาติก็น่าจะโดนนะแต่กลายเป็นว่าพอคุณชาชาติอธิบายด้วยบุคลิกท่าทางที่แบบสีหน้าท่าทางคือ
1: แบบคุณชาชาติ
0: ใช่คือเหมือนกับไม่มีอะไรปิดบังอ่ะเหมือนกับพูดตรงๆอ่ะขนาดเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทำไมโครงการโดยทั่วไปถึงใช้วิธีการเจาะจงเนี่ย
1: ค
0: ุณชาชาติก็ตอบแบบสบายๆมีโครงการไหนที่ก็มีปัญหาก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบให
1: ้
0: คือลักษณะอย่างนี้มันเป็นมิตรกับทุกคนนะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประชาชนเองก็เลยอาจจะลำบากแต่ว่าในมุมของการเป็นพรรคการเมืองที่ครองพื้นที่ส.ส.กรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: เขาก็จะต้องไว้ลายละเขาก็ต้องหาวิธีการทุกอย่างในการที่จะให้ส.ก.ของเขาเนี่ยสามารถปักธงให้ได้เยอะที่สุดอาจจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วได้6ที่นั่งเองใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับพี่ประจักษ์ทีนี้พรรคประชาชนเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะผันคะแนนส.ส.ซึ่งแลนสไลด์มากับส.ก.50เขตได้เลยนะ
0: ครับ
1: คือทำไมกลายเป็นว่าด้วยพฤติกรรมการเลือกของคนที่มันต่างกันนะครับเพราะมันคนละสนามพรรคประชาชนจะสู้ในสนามส.ก.ได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เรียนเอาไว้1ใน3เลือกตั้งท้องถิ่นกับสนามเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยปัจจัยในการเลือกของคนเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: 2ก็คือว่าคนที่เป็นคู่ชิงของพรรคประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วก็คือชาติซึ่งมันยากมันลำบากคราวนี้ในมุมที่ทางพรรคประชาชนในการที่จะผลักดันเรื่องของการเพิ่มจำนวนส.ก.ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ถ้าไปยึดประธานสภากรุงเทพมหานครได้ก็จะมีบทบาทคู่ได้มากขึ้นนะครับว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่คอยดูแลอนุมัติงบประมาณสำหรับซัพพอร์ตคุณชาชาติเนี่ยนะผู้เป็นฝ่ายบริหารมันก็สามารถคุยได้ก็สร้างเป็นผลงานได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปหวังการเป็นผู้ว่าอย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าเขาใช้กลยุทธของพรรคประชาชนซึ่งอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ผู้คนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างถูกเจริญชาวกรุงเทพอยากเห็นคนรุ่นใหม่อยากเห็นคนที่มีประวัติดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ไปขับเคลื่อนงานตรงนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือในช่วงนับจากนี้ไปนะผมก็จะว่าสสกรุงเทพของพรรคประชาชนก็คงจะช่วยกันเต็มไม้เต็มมือนะในการที่มาช่วยสกผู้สมัครสกของพรรคประชาชนทำงานกันอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่พรรคประชาชนเองอาจจะเดินหน้าได้ไม่คล่อง

0: ตัวอย่างที่ควรจะเป็น
1: พี่ประจักษ์ทีนี้ถ้าเรามองไปที่ผู้สมัครผู้ว่าท่านอื่นนะครับคือแน่นอนผมเห็นหลายคนก็วิเคราะห์ว่าโอกาสสู้ได้เนี่ยมันน้อยซะเหลือเกินแต่ภาพที่เห็นคือคุณชัชชาติมีต้นทุนการเมืองสูง
0: ใช่
1: และผู้ที่ยังหนุนอยู่ก็เยอะมากทีเดียวนะ
0: ครับคนผู้สมัครคนอื่นผมว่าก็ใช้ได้นะ
1: ครับ
0: อย่างคุณมาริกาเนี่ยเรื่องการเป็นมหานครแห่งอนาคตคือแกมองข้ามไป
1: ครับ
0: แล้วก็พยายามที่บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องปลอดภัย24ชั่วโมงแกจุดประเด็นกรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงซึ่งถามว่าคนกรุงเทพรู้สึกปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงไหมผมว่าไม
1: ่ครับ
0: ยังมีหลายต่อหลายจุดหลายพื้นที่หลายจุดที่เป็นจุดเสี่ยง
1: ครับ
0: และยังมีเรื่องของการปล้นการจี้การวิ่งราวอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายกับคนกรุงเทพมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่านโยบายนี้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าผู้ว่าชาติหยิบยกเรื่องนี้มาใช้ผมว่าก็โอเค มันก็เหมือนกับนโยบายของดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเรื่องวิถีชีวิตความกินอยู่ของคนกรุงเทพมันควรจะได้การใส่ใจเพิ่มมากขึ้นแกเปรียบเทียบว่าถ้าย้อนกลับไป14ปีที่ผ่านมานะ2555ถ้าผมเอาแบบไวๆนะคือราคาอาหารโดยทั่วไปข้าวกล่องข้าวแกงเนี่ยในกรุงเทพก็ประมาณ30
1: ครับ
0: แต่แกบอกณปัจจุบันปี69เนี่ยมันขึ้นมา65มันขึ้นมาเท่าไหร่คุณต้นขึ้นมา 110% ครับเราอาจจะอยู่ในฐานะที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกับคนกรุงเทพโดยทั่วไปนะที่อาจจะต่อสู้ดิ้นรนหาเช้ากินค่ำอยู่กับค่าแรงขั้นต่ำบ้าง
1: ชั้นกลางอาจจะยังพอได้
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไปถามคนกรุงเทพโดยทั่วไปเขาเกิดความรู้สึกนี้นะผมว่ามันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ดร.โจเนี่ยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพราะฉะนั้นในมุมของดร.โจก็คือว่าจะต้องเพิ่มหาบเร่แผงรอยสำหรับคนกรุงเทพเพื่อเปิดช่องทางกรุงเทพเข้าถึงอาหารที่มันมีราคาอาจจะถูกลงกว่านี
1: ้
0: มีคุณภาพไม่ใช่กลายเป็นว่าคนที่จะเข้าไปร้านอาหารดีๆเข้าห้างเข้าศูนย์การค้าจะต้องจ่ายราคาแพงกว่าปกติซึ่งคนส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครอาจจะไม่มีศักยภาพความสามารถขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งก็ไม่ต่างจากคุณเจมนะคุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยที่แกบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันยังมีเสน่ห์อยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าจะให้เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจทั้งคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันนี้ก็คือต้องสร้างเสน่ห์ของกรุงเทพให้มากขึ้นทำอย่างไรจึงให้กรุงเทพเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดขายเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่มันมีอยู
1: ่
0: ซึ่งแน่นอนที่สุดคนมาเที่ยวมาเลยที่กรุงเทพมันก็ต้องกินพอกินปั๊บเนี่ยไปเจออาหารแบบนี้เขากลับไปกินที่ต่างจังหวัดดีกว่า แต่ในมุมของคุณเจมเนี่ยบอกว่าเราพัฒนาและให้ความน้ำหนักกับเรื่องหาบเร่แผงลอยเหมือนกันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูมีระเบียบจัดทุกอย่างให้มันลงตัวมันเข้าท่ากว่านี้ผมว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีที่คุณชัชชาติน่าจะรับมาถึงแม้ว่าคู่แข่งเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเหมือนคุณชัชชาติได้มาเป็นผู้ว่าก็ตามที
1: เป็นไปได้แล้วเราอาจจะเห็นการร่วมไม้ร่วมมือกันในอนาคตด้วย
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยว
0: ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะคุณต้นที่สำคัญที่สุดพอคุณชัชชาติได้รับการยอมรับแบบนี้คนต่างจังหวัดหลายต่อหลายจังหวัดนะกำลังพูดถึงเรื่องการเลือกผู้ว่าโดยประชาชนในพื้นที่นะเชียงใหม่20กว่าปีแล้วภูเก็ตเนี่ยกำลังมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าคนภูเก็ตเนี่ยคงอยากจะไปถึงวันที่มีการเลือกผู้ว่าภูเก็ตมันจะได้แก้ปัญหาที่มันคาราคาซังปัญหาที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ความขัดแย้งของผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดราชการประชาชนภูเก็ตไม่ควรจะไปมีส่วนรับรู้หรือรับผลกระทบเหล่านี
1: ้แต่กลับได้รับผลกระทบเต็มๆนะ
0: ใช่นี่คือประเด็นที่เป็นข้อดีที่คุณชัชชาติได้รับการคัดเลือกแล้วโชว์ให้เห็นว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและได้รับความนิยมจากประชาชนไม่พอแค่4ปีจะต่ออีก4ปีนี่แหละคือต้นแบบจริงๆสำหรับเรื่องที่จะทำให้คนในอีกหลายจังหวัดเนี่ยไปถึงจุดที่ตัวเองอยากจะเลือกผู้ว่าของตัวเอง
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ประจักษ
0: ์ยินดีครับยินดีครับ

หลายคนที่เป็นคอการเมืองต่างประเทศติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับอาจจะตามด้วยความหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่ในแง่ของต้นทุนการใช้ชีวิตจะดีขึ้นเพราะสถานการณ์ที่นั่นดีขึ้นแต่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแม้ว่าจะมีทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นระหว่างความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน

0: วันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ทองอินนะครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ MOU ที่ออกมามีคนบอกว่าโอ้โหนี่เป็นพัฒนาการที่ดีแล้วก็น่าชื่นใจมากสำหรับสันติภาพที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนคาดหวังกับ MOU ฉบับนี้มากเลยครับแต่ว่า MOU ฉบับนี้เป็นยามหัศจรรย์ที่จะทวงคืนสันติให้โลกได้จริงหรือเปล่า
1: ประการแรกเลยฮะก็คือตัวเนี้ย MOU เนี่ยมันเป็นพัฒนาการความก้าวหน้าที่น่าสนใจจริง
0: ๆครับ
1: เพราะถ้าก่อนหน้านั้นเราคงจินตนาการไม่ออกว่าอเมริกากับอิหร่านจะมีข้อตกลงสันติภาพบางอย่างร่วมกันที่จะมาทำงานเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างกันขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัว MOU ฉบับนี้นะครับมันเป็นบันทึกความร่วมมือความเข้าใจว่าจะร่วมมือกันอย่างไรให้เกิดการยุติความเป็นปรปักษ์โดยสิ้นเชิงซึ่งเรื่องนี้ที่ยากแต่เพราะว่าความเป็นปรปักษ์ที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันนับมาตั้งแต่1979หลังอิหร่านปฏิวัติสาธารณรัฐอิสลามนะครับดังนั้นมันมีโครงสร้างของความขัดแย้งวางอยู่เต็มไปหมดเลยรวมถึงอิสราเอลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าแล้ว MOU ฉบับนี้มีความหมายแค่ไหนต่อสันติภาพมันมีความหมายอยู่2สถานะด้วยกันนะสถานะแรกก็คือมันดีเอสเคเลตหรือมันลดระดับความขัดแย้งลดระดับความเข้มข้นของสงครามให้จากที่ตึงๆแล้วก้ำกึ่งจะก้าวไปสู่สงครามเต็มรูปแบบสงครามภาคพื้นดินเนี่ยก็ถอยร่นลงมานะเราเรียกว่าเป็น escalation of ramp นะคือพาทั้งคู่ไต่บันไดลงมานั่นคือหน้าที่ประการแรกฐานะประการแรกฐานะประการที่2ของ MOU เนี่ยถ้าเราดูการประกาศการสื่อสารของทั้ง3ฝ่ายอเมริกาอิหร่านและปากีสถานก่อนหน้านั้นรวมถึงการประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลง14ข้อเนี่ยก็ชัดเจนว่า MOU เนี้ยไม่ใช่ MOU ตกลงเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์ไม่ใช่ข้อตกลงเพื่อสร้างสันติภาพแต่เป็นข้อตกลงที่กำหนดโรดแมปแผนที่นำทางไปสู่สันติภาพร่วมกันนี่คือ2ฐานะของมันครับ
0: หมายความว่ามันจะไม่ได้มีสิ่งที่หลายคนคาดหวังไว้ในเร็ววัน
1: ครับ
0: ค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับมันยังมีห่วงระยะเวลาในการจะต้องทำงานร่วมกันอีกหลายประเด็นนะฮะประเด็นที่ผมเคยแบ่งไว้ก็จะเป็น4ห่วงนะ2ห่วงแรกเนี่ยตอนนี้มันมารวมกันละก็คือห่วงก่อนลงนามแล้วก็ห่วงลงนามเพียงแต่การจัดพิธีนะเพื่อเปิดตัว MOU ฉบับนี้มันยังไม่เกิดขึ้นตามกำหนดการเนื่องจากจุดเปราะบางสำคัญที่ผมเคยนำเสนอในโพสต์ของ Facebook ไปไว้เนี่ยก็คือบทบาทของอิสราเอล
0: ครับ
1: กล่าวก็คือว่าในฝั่งอิหร่านและปากีสถานตัวกลางเนี่ยต้องการให้ wording นะของการดำเนินการร่วมกันระยะแรกที่บอกว่าจะยุติปฏิบัติการทางการทหารในทุกแนวรบนั้นระบุอย่างชัดเจนว่า include หรือรวมเอาเลบานอนไปด้วยข้อนี้ทำให้อิสราเอลไม่พอใจอย่างมากกับ บทบาทปากีสถานกับข้อที่อเมริกาไปตกลงแบบนั้นได้อย่างไรเราจึงเห็นว่าอิสราเอลวันนี้ก็ยังเดินหน้าปฏิบัติการในเลบานอนตอนใต้อยู่มิได้ยุติลงแถมยังท้าทายมากกว่าเดิมด้วยซ้ำซึ่งทำให้พิธีเปิดนะครับ เปิดตัวของ MOU ฉบับนี้ที่กำหนดไว้วันศุกร์เนี่ยทั้งปากีสถานอเมริกาอิหร่านก็ต่างไม่มาทั้งสิ้นนะนี่คือจุดเปราะบางระยะแรกนะครับซึ่ง อยู่ที่ว่า1ก็คือถ้าไม่ include หรือรวมเอาอิสราเอลมาสู่การต่อรองด้วยนะก็ต้อง2ก็คือประชาคมโลกโดยเฉพาะอเมริกาต้องกดดันอิสราเอลให้ยอมรับในข้อตกลงมิฉะนั้นสงครามนี้แน่นอนครับว่ามันดีเอสเคเลตมันลดตัวลดระดับลงแต่มันก็จะกลายสภาพไปเป็นสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลต่อมาได
0: ้ซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยว
1: ก็จะถอยออกมาได้แล้ว
0: ก่อนหน้านี้อาจารย์เคยวิเคราะห์ไว้4ห่วงอ่ะ2ห่วงอาจารย์บอกว่ามันรวมกันไปแล้วห่วง3ห่วง4เนี่ยเราแบ่งเป็นห่วง30วันและ60วัน
1: ถูกต้องครับ
0: ในห่วงเส้นนี้ถ้าผมเรียกว่าเป็นเส้นอันตรายถ้าอิสราเอลเกิดทำอะไรที่มันแหลมออกมาเนี่ย มันถือว่า MOU ที่ทำกันมาเส้นทางสันติภาพทุกอย่างมันจบลงเลยหรือเปล่าครับ
1: ผมคิดว่าจุดเปราะบางในบทบาทของอิสราเอลเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อจุดเปราะบางในแง่ที่ว่าจะทำให้อิหร่านนั้นผูกพันตัวเองเข้ากับกรอบ MOU ได้อย่างมั่นใจแค่ไหน
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งผมเนี่ยประเมินล่วงหน้าว่าถ้าดูระยะต่อไปดูเจตจำนงของทั้งอเมริกาและอิหร่านแล้วเนี่ยต่อให้อิสราเอลยังเดินหน้าปฏิบัติการต่อเลบานอนนะฮะไม่ได้ยุติและพยายามจะตีรวนกระบวนการเนี่ยตัวกรอบการทำงานร่วมกันน่าจะยังเดินหน้าไปได้อยู่ตัวแปรอิสราเอลน่าจะไม่ได้มีผลในส่วนนี้เท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าอเมริกาเนี่ยภายใต้เงื่อนไขว่าอเมริกานั้นไม่สนับสนุนอิสราเอลอีกต่อไปในสงครามที่อิสราเอลจะทำต่อจากนี
0: ้ครับ
1: แต่ประเด็นในจุดเปราะบางระยะ30วันและ60วันเนี่ยในห้วง30วันคือการที่ต่างฝ่ายต่างจะ

0: ่บันไดลงทั้งคู่กล่าวก็คืออิหร่านจะกลับมาเปิดฮอร์มุสอเมริกาก็จะถอยร่นออกจากการปิดน่านน้ำทางทะเลและการดำรงอยู่ของกองทัพและทหารอเมริกาในพื้นที่ประชิด
1: ครับ
0: นะ proximity พื้นที่ประชิดโดยรอบของอิหร่านนะซึ่ง30วันนี้ก็จึงทำหน้าที่เป็นตัวทดสอบความเชื่อมั่นความไว้วางใจระหว่างกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กรณีที่มันเป็นจุดเปราะบางคือเรื่องฮอร์มุสมากกว่าอิสราเอลในระยะ30วันนะฮะเพราะการทำงานร่วมกันเนี่ย อเมริกากับอิหร่านสื่อสารเรื่องฮอร์มุสไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: อเมริกาบอกว่าจะกลับมาเปิดเสรีให้เดินเรือได้อย่างเสรีเสมือนกับช่วงก่อนสงครามตามกรอบของกฎหมายทางทะเลกฎหมายรองประเทศทางทะเลหรืออันครอสส่วนอิหร่านบอกว่าฮอร์มุสนั้นจะกลับมาเปิดแต่จะถูกจัดการ ในระเบียบใหม่นะที่อิหร่านกำลังเวิร์กเอาท์อยู่กับโอมานและดีไม่ดีซาอุดีอาระเบียก็จะกระโดดเข้ามาร่วมกำหนดกติกาในการใช้ฮอร์มุสใหม่ด้วยโดยอิหร่านเองเลือกที่จะมีการสื่อสารออกมาเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับว่าอิหร่านจะให้มีการใช้โดยเสรีไม่เก็บสตางค์แม้แต่บาทเดียวเนี่ยในช่วง30วัน60วันแต่หลังจากนั้นอาจจะคิดค่าธรรมเนียมนะที่เรียกว่าเป็นค่าบริการ การเดินเรือผ่านทางช่องแคบซึ่งก็ชัดเจนว่าอิหร่านจงใจจะเลี่ยงบาหลีเพราะว่าตามกฎหมายทางทะเลแล้วเนี่ยช่องแคบลักษณะแบบนี้ที่เป็นช่องแคบธรรมชาติและถูกนิยามเป็นช่องแคบระหว่างประเทศนั้นจะเก็บค่าผ่านทางหรือโทรไม่ได้เขาก็เลี่ยงใช้บาลีอื่นเป็นฟรีหรือว่าค่าบริการอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ายังไงนะฮะประเด็นนี้คือจุดเปราะบางแรกที่ทั้งคู่สื่อสารไม่ตรงกันและแน่นอนว่าเป้าประสงค์ย่อมไม่ตรงกัน
1: ถ้าเรามองในกลุ่มประเทศที่เป็นตัวคู่ขัดแย้งหลักๆนะครับอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกาหรืออาจารย์อาจจะรวมเลบานอนเข้าไปด้วยนะครับคือเวลาทุกคนจะยุติความรุนแรงเนี่ย ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากที่จะเสียมากกว่าคนอื่นหรือได้น้อยกว่าคนอื่นในกรณีนี้ใครมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นอิสราเอลหรือเปล่าครับ
0: อิสราเอลวันนี้เนี่ยดูถ้าสงครามถ้าพัฒนาการกระบวนการอิสลามาบัดเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ตามรถแมพที่4ห้วงเวลาเนี่ยนะครับอิสราเอลจะเป็นฝ่ายที่น่าจะเสียประโยชน์มากที่สุดเขาจึงชัดเจนว่าเขาจึงไม่ยอมในกรอบข้อตกลงนี้นะฮะเพราะทั้งต้องถอยร่นออกจากเลบานอนนะทั้งที่ในห้วง60วันเนี่ยก็ไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนนะคือมีการพูดถึงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนว่าจะจัดการกับพร็อกซี่ของอิหร่านในภูมิภาคอย่างไรนะพร็อกซี่ที่ว่าก็รวมถึงฮิซบุลเลาะห์ด้วยวันนี้เขาจึงพยายามจะเดินหน้าให้เต็มกำลังเพื่อสลายโครงสร้างฮิซบุลเลาะห์ให้ได้มากที่สุดเพื่อประกันความมั่นคงของประเทศตัวเองนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้ามันเดินไปตามแผนโรดแมพเนี่ยอิสราเอลก็จะไม่บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวเช่นกันนั่นนี่ไม่ต้องนับถึงการดำรงอยู่และฟื้นขึ้นมาทางอำนาจของอิหร่านจากการปลดล็อกมาตรการคว่ำบาตรและการคืนสินทรัพย์ที่อายัดเอาไว
1: ้
0: นะแล้วก็อีกหลายเรื่องทั้งเรื่องการพัฒนาขีปนาวุธโครงการพัฒนานิวเคลียร์ถ้าเอาตาม14ข้อที่ว่ามาเนี่ยก็เปิดช่องให้อิหร่านยังคงพัฒนาต่อไปได้แต่ไม่ใช่การทหารเท่านั้นซึ่งอิสราเอลไม่ได้ต้องการให้อิหร่านมีนิวเคลียร์เลยแม้ว่าจะทางการทหารหรือทางสันติก็ตามเพราะฉะนั้นอิสราเอลจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้อะไรเลยจากสงครามครั้งนี
1: ้อิสราเอลยังจำเป็นกับสหรัฐอเมริกาอยู่ไหมครับทำไมเขากลายเป็นคนที่ประเทศที่ตกที่นั่งลำบากแบบนี
0: ้ผมมองว่านะฮะบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับอิสราเอลในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างตึงเครียดนะแต่เป็นความตึงเครียดที่ยังหนีกันไม่พ้นยังออกจากกันไม่ได
1: ้
0: กล่าวก็คือว่าถ้าเราดูบทบาทอเมริกาในเอเชียตะวันตกหรือตะวันออกกลางตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นมาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ย อเมริกามีกรอบคู่พันธมิตรมากมายเต็มไปหมดกับชาติอาหรับที่เป็นรัฐริมอ่าวทั้งซาอุดีอาระเบียคูเวต UAE นะฮะแต่อเมริกาไม่เคยไว้ใจชาติเหล่านั้นมากเท่ากับอิสราเอล
1: ครับ
0: คำถามสำคัญก็คือเพราะอะไรคำตอบอย่างรวบรัดก็คือเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นฝรั่งนะก็คือเป็นทั้งอาหรับและเป็นมุสลิมนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเนเจอร์ที่แตกต่างกันนะครับขณะเดียวกันอิสราเอลเนี่ยถูกคาดหวังให้เป็นเสมือนตัวแทนที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอิสราเอลกับอเมริการวมถึงค่ายตะวันตกในภาพรวมเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกันในระยะนี้เนี่ยแต่ก็ดูจะหนีกันไม่พ้นนะผมมองอย่างนี้ครับว่าอิสราเอลเองไม่ใช่แค่อเมริกาที่กำลังจะเดินทางไปสู่การเลือกตั้งกลางเทอมอิสราเอลเองก็เดินทางใกล้เข้าไปสู่การเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนทันยาฮูเนี่ยน่าจะถูกสลัดออกจากอเมริกานะโดยทรัมป์หรืออเมริกาน่าจะสนับสนุนกลุ่มคนอื่นแทน นะที่เขามองว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อคนเหล่านี้ได้มากกว่านะแล้วก็จะไม่สามารถกระด้างกระเดื่องหรือว่าออกนอกลู่นอกทางพาอเมริกาไปติดกับดักสงครามแบบนี
1: ้
0: เช่นคนอย่างยาอีลาปิดนัฟทาลีเบนเน็ตที่ก็พยายามประกาศตัวขึ้นมาวันนี้แล้วว่าจะมาช่วงชิงอำนาจรัฐบาลของอิสราเอลในระยะต่อไป
1: ครับอเมริกาที่อาจารย์ว่ามีพันธมิตรอยู่ในตะวันออกกลางเยอะแยะมากมายตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ที่เขาทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยเขาได้สูญเสียมิตรเหล่านั้นไปด้วยไหม
0: ผมมองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วพัฒนาการของการกระจายความสัมพันธ์กับมหาอำนาจเนี่ยมันดำเนินไปก่อนหน้าสงครามครั้งนี้นานสักพักใหญ่ๆแล้วนะอาจจะก่อนสงครามกาซาในปี2023อีกหลายปีด้วยซ้ำนะโดยมีโบรกเกอร์สำคัญก็คือจีนหลักฐานคืออะไรฮะหลักฐานคือชาติอาหรับเหล่านี้ในช่วงก่อนสงครามกาซาปี2023เนี่ยได้มีการปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านค่อนข้างมากนะโดยมีการค้าขายการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีจีนเนี่ยเป็นตัวเชื่อ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นชัดเจนว่าประเทศเหล่านี้ที่เดิมทีเนี่ยเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นใกล้ชิดกับอเมริกามากกำลังกระจายความเสี่ยงกระจายความสัมพันธ์ไปยังมหาอำนาจรายอื่นไม่ใช่แค่จีนแต่รวมถึงรัสเซียด้วยนะเพราะฉะนั้นพัฒนาการแบบนี้มันจะกลับมาอีกครั้งด้วยแรงกดดันที่ทำให้ต้องคิดหนักมากขึ้นสำหรับชาติอาหรับว่าตกลงแล้วอเมริกาจะมีความสำคัญแค่ไหนนะเดิมทีอเมริกาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่มานะฮะของหลักประกันด้านการป้องกันประเทศเรื่องของความมั่นคงแต่ก็พิสูจน์ทราบแล้วว่าในช่วงระยะเวลาสงครามตั้งแต่หลัง28กุมภาเป็นต้นมาถึงตอนนี้เนี่ยฐานทัพอเมริกาการดำรงอยู่ของระบบป้องกันประเทศของอเมริกานั้นมันไม่ได้ช่วยให้พวกเขาปลอดภัยมากขึ้นแต่เป็นสายล่อฟ้าด้วยซ้ำขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาต้องโดนอิหร่านโจมตีไปยังฐานทัพของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านี้อเมริกากลับดูจะถ่ายเทน้ำหนักความสำคัญไปช่วยปกป้องเทลอาวีฟซะมากกว่า
1: ถ้าสุดท้ายแล้วสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์หรือว่าอเมริกาพยายามที่จะสนับสนุนผู้นำคนใหม่ในอิสราเอลมันล้มเหลวผู้นำยังเป็นเนทันยาฮูหรือเครือข่ายของเขาอยู่ในขณะที่อเมริกาเองก็สูญเสียพันธมิตรอาหรับไปมากมายมันจะยิ่งกลายเป็นว่าอเมริกาสูญเสียอิทธิพลของตัวเองในตะวันออกกลางภูมิภาคอันสำคัญนี้ไปด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ครับประการแรกก็คือผมมองว่าขั้วอำนาจในการเมืองอิสราเอลน่าจะเปลี่ยน
1: ครับ
0: นะพรรคลิคุดน่าจะเสียหายหลายแสนในสงครามครั้งนี้ไม่ว่า
1: ไม่น่าพลิกนะ
0: ครับไม่ว่าสงครามจะจบอย่างไรก็แล้วแต่โดยธรรมชาติของระบบการเลือกตั้งและระบบการเมืองตามกฎหมายพื้นฐานนะเขาเรียกรัฐธรรมนูญบ้านเขาว่ากฎหมายพื้นฐานของอิสราเอลเนี่ยมันเอื้อต่อการเกิดรัฐบาลแบบผสมที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพอยู่แล้วนะกลุ่มที่เป็นขวาสุดโต่งนะที่ไม่ได้ดั่งใจกับเนทันยาฮูว่าก่อนหน้านั้นไปตกลงข้อตกลงสันติภาพกับเลบานอนที่วอชิงตันเนี่ยได้อย่างไรทั้งที่ยังสลายโครงสร้างฮิสบุลเลาะห์ไม่สำเร็จนะกลุ่มที่เป็นสายชาบัตสายศาสนสถานกลุ่มที่เป็นสายซ้ายที่เป็นชาตินิยมด้วยนะกลุ่มเหล่านี้น่าจะรวมตัวกันเหมือนที่เคยล้มเนทันยาฮูมาได้ครั้งก่อนหน้านั้นซึ่งนับทารีเบนเน็ตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแนวร่วมนี้น่าจะกลับมาทวงอำนาจอีกครั้งหนึ่งประการที่สองก็คือว่าบทบาทของอเมริกาในเอเชียตะวันตกน่าจะลดน้อยถอยลงดังว่าเช่น อย่างแน่นอนนะครับด้วยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจระดับโลกในปัจจุบันแล้วด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้ในแวดวงวิชาการ IR เนี่ยเราก็มีการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะก็มีการพูดถึงกันมามากว่าขั้วอำนาจโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะพูดกันมาตั้งแต่หลังสงครามเย็นจบลงซะด้วยซ้ำว่าในมิติการทหารความมั่นคงอเมริกาอาจจะยังคงเป็นขั้วอำนาจเดียวแต่ในทางเศรษฐกิจมันมีหลายขั้วอำนาจนะแล้วเราก็พูดกันมาเรื่อยๆว่าสถานะความเป็นเบอร์หนึ่งในด้านความมั่นคงของอเมริกายังคงอยู่ไหมวันนี้เราดูอาวุธยุทโธปกรณ์โอเคแหละมันอาจจะยังเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่ถูกไล่ตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆโดยฝั่งค่ายจีนและรัสเซียสงครามอิหร่านมันยิ่งพิสูจน์ตอกย้ำว่าอเมริกาเนี่ยถดถอยลงอย่างแท้จริงในทางด้านการทหารเพราะไม่บรรลุเป้าหมายแถมยุทธศาสตร์ก็ไม่มีความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นประการที่สองก็คือว่ามันตอบสนองต่อสภาพทางดุลอำนาจของโลกที่เป็นหลายขั้วอำนาจอยู่แล้วนะอเมริกาไม่สามารถที่จะควบคุมอิทธิพลเหนือภูมิภาคเอเชียตะวันตกได้เสมือนสงช่วงสงครามเย็นอีกต่อไปอยู่แล้วนะครับ
1: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีผู้นำเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้ลุกลามมาถึงขั้นนี้
0: แน่นอนที่สุดครับผมคิดว่าการไปร่วมปฏิบัติการกับอิสราเอลบุกเข้าไปยังอิหร่านและลอบสังหารผู้นำเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นซะโดยซ้ำ มีหลักฐานสำคัญอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือว่าถ้าอิหร่านเนี่ยถ้าการตัดสินใจบุกอิหร่านนั้นเป็น เขาเรียกว่าอะไรทางเลือกนโยบายนะที่เหมาะสมจริงๆสมเหตุสมผลคือได้มากกว่าเสียจริงๆเนี่ยอเมริกาก็คงจะทำไปนานแล้วนะขนาดจอร์จบุชจูเนียร์ใช่ไหมครับในปี 2002-2003 ประกาศอิหร่านเนี่ยเป็นรัฐอันธพาลเป็นหนึ่งในแกนแห่งความชั่วร้ายประกาศถึงขั้นนั้นบุชจูเนียร์ยังไม่กล้าทำเลยนะผู้เจ้าหน้าที่

0: จารณ์นะว่าจะไปรู้ดีกว่า CIA กว่าอะไรได้ยังไงแต่ตอนหลังเนี่ยทางฝั่งของคองเกรสต้องการที่จะมีเข้ามาแทรกแซงประเด็นนี้มากขึ้นนะก็เล่นบทบาทผ่านกรรมาธิการในการเรียกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาให้ข้อมูลมาให้ความชี้แจงเหมือนกมธ.ในบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะพอมันเป็นแบบนั้นข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากเนี่ยมิได้มีความเห็นด้วยกับการไปทำสงครามกับอิหร่านแถมยังให้ข้อมูลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์ตัดสินใจนะดังนั้นหลักฐานประการนี้บอกอะไรฮะบอกว่าการตัดสินใจบุกอิหร่านสงครามนี้ในมุมของการตัดสินใจอเมริกานั้นมันเกิดจากการตัดสินใจของทรัมป์ที่ฟังแล้วก็วิเคราะห์จากคนวงในไม่ใช่หน่วยงานราชการที่มีข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญค่อนข้างครบกับอิหร่านเราเห็นหลักฐานอื่นอีกประปรายครับเช่นการลาออกของผอ.ต่อต้านข่าวกรองต่อต้านการก่อการร้ายการบังคับของฝ่ายบริหารให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของทรัมป์เนี่ยเกษียณอายุก่อนเวลาอันควรเป็น early retire อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
1: อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงว่าประเทศไทยเราที่ผ่านมาเราก็วางตัวในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นกลางนะครับแล้วหลังจากนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตักตวงผลประโยชน์อะไรกับแนวทางที่กำลังจะเป็นอยู่ตาม MOU นี้ได้บ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าทำได้2 อย่างคือการทูตและการทูตแล้วก็เศรษฐกิจนะครับในเชิงการทูตเนี่ยบทบาทความเป็นกลางของไทยควรจะใช้ประโยชน์จากบทบาทสถานะตรงนี้ให้มากขึ้นเดิมเราบอกว่าเราเป็นกลางเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับฉันความขัดแย้งเราไม่เกี่ยวนะก็เป็นความเป็นกลางแบบตั้งรับนะแต่ความเป็นกลางในสถานการณ์ที่โลกมันเป็นหลายขั้วแล้วก็มีความแข่งขันกันอยู่ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราเล่นบทบาทเชิงรุกได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับทั้งอเมริกาอิสราเอลรวมถึงอิหร่านด้วยนะฮะอาจจะไปสนับสนุนกระบวนการอิสลามาบัดนะฮะในเชิงของเทคนิคในเชิงของการอำนวยความสะดวกมาจัดประชุมที่ภูเก็ตบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการคลี่คลายความขัดแย้งให้กับโลก2ก็คือในเรื่องเดียวกันนะฮะในมิติการทูตเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันมีกลุ่มที่เริ่มไม่พอใจกับอาการล่มสลายของระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2มากพอแล้ว
1: ครับ
0: นะแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มกันที่เรียกว่ากลุ่มเฮกนะแถวบ้านเราก็จะมีประเทศอย่างมาเลอินโดอยู่ในนั้นด้วยไทยเราอันที่จริงก็ควรเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นนะเพื่อแสดงบทบาทความเป็นรัฐภาคีของสหประชาชาติที่เข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นในการผดุงไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศบทบาทนี้มีความสำคัญนะครับเพราะมันจะทำให้ได้มาซึ่งซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจอย่างอ่อนนะที่เป็นตามความหมายของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
1: ครับ
0: อำนาจอย่างอ่อนตรงนี้มันจะแปลงเปลี่ยนไปเป็นแรงสนับสนุนทางการเมืองแรงสนับสนุนการเปิดตลาดให้กับไทยในเวทีการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศมากมายเต็มไปหมดในมิติที่2คือมิติทางเศรษฐกิจวันนี้กระแสลมเริ่มเปลี่ยนทิศนะฮะเศรษฐกิจเนี่ยมามีน้ำหนักอยู่ในกลุ่มกรอบของ BRICS มากขึ้นนะเราเห็นท่านนายกอนุทินไปที่รัสเซียมีการเจรจาที่คืบหน้าเราเห็นการเจรจาระหว่างทางฝ่ายกระทรวงแรงงานของอิตาลีกับทางฝั่งไทยก็มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นการเศรษฐกิจระหว่างประเทศวันนี้มันจะต้องให้น้ำหนักกับการ diversify หรือกระจายไปหาเพื่อนต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นมากกว่าจะพึ่งพาอยู่กับตลาดใหญ่เพียงตลาดเดียวนะที่สำคัญเลยก็คือว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าหากแผนการทำงานร่วมกันด้านเพื่อสร้างสันติภาพในกรอบ roadmap อิสลามาบัดมันเดินหน้าเนี่ยเซกเตอร์ปิโตรเคมีของอิหร่านจะได้รับการเปิดหรือปลดล็อกจากมาตรการคว่ำบาตรก่อนเพื่อนสิ่งนี้เราควรจะไปปลั๊กอินเอาไว้ตั้งแต่แรกนะเพื่อกระจายการนำเข้าน้ำมันด้วยโครงสร้างพลังงานของไทยที่วางอยู่บนยุทธศาสตร์พึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก
1: ครับบทบาทของประเทศที่อยู่ห่างไกลกับเราขนาดนี้ยังเคลื่อนไหวฉับไวนะครับแล้วก็ฟังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์มามีบทบาทที่เราเองก็ควรจะเล่นด้วยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ห้องข่าวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ระดมหลายภาคส่วนไปร่วมกันทาสีเมืองนะคะโดยเฉพาะการฉีดพ่นสเปรย์ตามสถานที่สาธารณะรวมไปถึงอาคารเอกชนใกล้กับแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกชาวเชียงใหม่สะท้อนปัญหาว่าเคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหลายครั้งแต่ไม่เคยจะแก้ปัญหาได้ค่ะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่และสภาเมืองเชียงใหม่กว่า200คนรวมตัวกันที่ลานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับมอบสีและอุปกรณ์ทาสีเมืองในพื้นที่ย่านเมืองเก่าเชียงใหม่ การทาสีเมืองเป็นกิจกรรมที่ส

0: สภาเมืองเชียงใหม่ทำต่อเนื่องเพื่อปรับภูมิทัศน์ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกเพราะปัญหาใหญ่ในพื้นที่ย่านเขตเมืองเก่าปัจจุบันนั้นมีการฉีดพ่นสีสเปรย์ตามตู้เสาไฟฟ้าตู้สายสื่อสารสถานที่สาธารณะรวมไปถึงอาคารพาณิชย์ของเอกชนจำนวนมากเจ้าของอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้กับประตูท่าแพบอกว่าปัญหาการฉีดพ่นสเปรย์เป็นปัญหาที่คนเมืองเชียงใหม่ประสบปัญหามาหลายปีเมื่อทาสีอาคารใหม่ก็จะมีกลุ่มคนมาฉีดพ่นทันทีขัดกับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาตัวเองก็เคยเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะ
1: พ่นต่อแม้ทั้งทาสีบ้านมันยังพ่นทาสีปั๊บนี่มันจะมีคนดูละแล้วกลางคืนก็มาพ่นทุกบ้านแบบนี้หมดเดือดร้อนหมด
2: ว่าจะแก้ยังไงคร
1: ับ ก็แก้นี่ก็คงอยากให้หน่วยงานเขามาดูตรวจรถดูแลหน่อยอะไรหน่อย
3: อีกจุดที่ไม่ต่างกันก็คือย่านชุมชนล่ามช้างหลายคนรู้จักดีเป็นย่านที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติสถานที่ต่างๆเต็มไปด้วยการฉีดพ่นสเปรย์วันนี้กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มอาสาสมัครระดมช่วยกันทาสีตามอาคารโดยมองว่างานศิลปะที่ถ่ายทอดลงบนอาคารเอกชนอาจไม่เหมาะสมกับสถานที่และควรแสดงออกบนพื้นที่ที่เหมาะสม
4: มันอาจจะสวยในมุมของบางคนครับแต่ว่าสำหรับผมว่ามันยังอยู่ไม่ถูกที่ครับผมเพราะว่าศิลปะมันควรจะอยู่ในที่ที่มันดูมีราคาขึ้นมากว่านี้ครับผม
2: พร้อมอยู่ตามอาคารบ้านเรือน
4: มันไม่ใช่ที่ที่ควรจะอยู่ครับมันเป็นบ้านคนที่เขาไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับมันไม่ควรจะอยู่ครับผม
5: ทั้งศิลปินที่เปิ้นมีบารมีมีชื่อเสียงเนี่ยช่วยกำกับกลุ่มหมู่คนหมู่นี้แห่งกรรมนึงมันจะได้ช่วยกันหลายๆฝ่ายและอย่างน้อยการขับเคลื่อนมรดกโลกเนี่ยถ้าสังเกตเนาะมรดกโลกขับเคลื่อนรอบนี้เนี่ยสังเกตดูภาคการเมืองทุกภาคช่วยกันหมดทุกคนช่วยกันชาวบ้านอย่างป้าช่วยกันตอนนี้เฮารอศิลปินมาช่วยเฮาว่าจะช่วยอย่างใดที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเฮาอ่ะนอกจากมีงานศิลปะงามๆแล้วระเบียบของบ้านของเมืองควรต้องมีจ้ะ
0: สำหรับการระดมอาสาสมัครแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองสภาเมืองเชียงใหม่จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่6แล้วนะคะวันนี้เน้นสถานที่สำคัญเช่นบริเวณย่านประตูท่าแพย่านชุมชนล่ามช้างแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชาวเชียงใหม่และการปรับภูมิทัศน์เมืองเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการอีโคโมสที่จะลงตรวจแหล่งมรดกเชียงใหม่ที่ขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์ค่ะ

0: วัสดีครับกีฬาค่ำนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้พลังกายและพลังใจเต็มเปี่ยมครับหลังชนะมา2นัดติดเหนือเบลเยียมและแคนาดาแต่ว่าค่ำวันนี้ครับพวกเธอต้องเจองานหนักเมื่อต้องพบกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งทุกคนก็หวังว่าสาวไทยจะคว้าชัยชนะในบ้านนัดสุดท้ายไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ครับจากรายงานสดของคุณวิริยะตันุคุณกิจจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเชิญครับคุณวิริยะครับ
1: ขอบคุณครับคุณไพฑูรย์ครับตอนนี้บรรยากาศหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับก็เต็มไปด้วยแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่เตรียมรอเข้าสนามซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็พลอยทำให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าสนามแข่งขันเนี่ยขายดิบขายดีไปเกือบ1เท่าตัวด้วยนะครับ

ตามเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสทั้งนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดนายธงชัยนิติกุลและครอบครัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟคัลเชอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดป่ากรำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกานางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่าและมูลนิธิตั้งศิลป์อุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬารังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่วัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีและวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19 นาฬิกาสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

0: ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่8เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคทางด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะในฐานะพระราชธิดาที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมราชชนกและในฐานะเจ้าฟ้าด้วยทรงตระหนักถึงหน้าที่ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2562
2: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชจนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเสด็จไปทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและทรงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดระยองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้การเป็นจิตอาสามีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนเสด็จแทนพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งงานพระราชพิธีและโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปอาทิเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัยเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วชิราวุธวิทยาลัยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564โครงการหลวงซึ่งพระราชทานกำเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้จัดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการหลวงเป็นประจำทุกปีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นประชาชนให้การสนับสนุนสินค้าคุณภาพและได้อุปโภคบริโภคสินค้าที่มีผลดีต่อสุขภาพในราคาที่เหมาะสม
3: ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในงานของโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512โดยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาการถูกฝิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
2: นอกจากนั้นเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและทรงเปิดงานโครงการหลวง2562เฉลิมฉลองครบ50ปีณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22ประจำปี2563เรื่องจินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19ทรงเจิมเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเสด็จไปในการพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในเทศกาลเข้าพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์อาทิพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินตามพระอารามหลวงต่างๆซึ่งทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ150ปีแห่งการสถาปนาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพระวรกายและพระหทัยไม่ทรงท้อถอยโดยทรงขัตติยมานะและน้อมสำนึกในฐานะของพระราชธิดาที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมราชชนกในฐานะเจ้าฟ้าที่ทรงมีหน้าที่ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
4: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจินัยมีชัยสวัสดีครับ
5: ขอบคุณคุณชินดานัยค่ะ
6: ขอบคุณค่ะข่าวค่ำในวันนี้ลากันไปด้วยไทย PBS Verify นะคะที่ตรวจสอบพบว่ามีการนำภาพแผ่นดินไหวในตุรกีตั้งแต่3ปีก่อนมาเผยแพร่โดยอ้างว่าเป็นเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะคะส่วนช่วงนี้คุณสิริมาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: คนดูทะลุ 70,000 ครั้งไปแล้วครับกับคลิปที่อ้างว่าอิหร่านตอบโต้ใส่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลจนทำให้เมืองดังกล่าวกลายเป็นเมืองร้างทันตาเห็นแต่คลิปที่เห็นอยู่นี้จะเป็นภาพจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับทีมข่าวของเรานำภาพบันทึกหน้าจอจากคลิปนี้ไปตรวจสอบผ่านเครื่องมือ Google Lens ผลปรากฏว่าภาพความเสียหายที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เกิดจากระเบิดหรือขีปนาวุธของอิหร่านและไม่ใช่อิสราเอลด้วยครับแต่มันคือคลิปเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศตุรกีซึ่งสื่อของตุรกีก็ได้ถ่ายและโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2566หรือเมื่อ3ปีที่แล้ว
8: สื่อตุรกีเผยภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือขณะอาคารหลังหนึ่งในเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีพังถล่มลงมาทั้งหลัง
7: เมื่อเรานำคำสำคัญไปตรวจสอบย้อนกลับก็พบรายงานข่าวจากไทย PBS ยืนยันตรงกันครับว่านี่คือผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 โดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีซึ่งตอนนั้นแรงสั่นสะเทือนรับรู้ไปถึงซีเรียและเลบานอนทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายราบคาบเป็นหน้ากรองแบบในคลิปเพื่อความมั่นใจแบบ 100% ทีมข่าวเรายังได้นำเอาภาพนิ่งในคลิปไปเปรียบเทียบกับภาพจาก Google Street Viewผลการสแกนและเทียบพิกัดตึกต่อตึกยืนยันชัดเจนว่าสถานที่ที่เกิดเหตุคือตุรกีจริงๆไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลหรือการโจมตีใดๆจากอิหร่านตามที่กล่าวอ้างสรุปชัดๆนะครับคลิปนี้การนำเอาภาพเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีมาสวมรอยว่าอิสราเอลถูกถล่มอย่างหนักเพื่อบิดเบือนข้อมูลเพียงเท่านั้นครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify

0: เอกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะหลังจากที่ไทย PBS ค่ะเราเปิดรับสมัครนักแสดงที่มีความสามารถเก่งกันด้านนาฏศิลป์ค่ะเพื่อให้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของละครของเราราวัลย์กัลยาค่ะล่าสุดการออดิชั่นเกิดขึ้นแล้วนะคะมีนักแสดงสมัครเข้ามาเยอะมากจนต้องใช้เวลาออดิชั่นกันรอบแรกเนี่ย2วันด้วยกันค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกไม่ได้มองแค่ความสามารถด้านนาฏศิลป์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่อะไรค่ะที่ทีมงานตามหาเราไปฟังกันค่ะ
1: ก็กังวลอยู่นิดหน่อยครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันต้องแบ่งแยกกันนะระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับการแสดงในละครนะ
2: ค่ะ
1: ซึ่ง acting มันจะต่างกันนะละครเวทีกับละครเนี่ยชัดเจนมันเลือกยากก็ต้องดูตามบุคลิกเด็กเขาสังเกตจากแววตาเด็กดีกว่า
3: ที่ละครเรื่องนี้ครับเป็นการแสดงละครแต่มีพิเศษก็คือผู้ที่แสดงเนี่ยจะต้องมีทักษะในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอย่างการแสดงละครของกรมศิลปากรหรือว่าทั่วไปกับการแสดงละครเนี่ยก็จะแตกต่างกันในเรื่องของบทบาท acting หรือการพูดจาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเอาสองข้อเนี้ยมาหารรวมกันแล้วก็ไปปรับปรุงในส่วนที่เขาต้องเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะฮะ

0: เป็นเสียงจากคณะกรรมการนะคะจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักแสดงสำหรับละครเรื่องใหม่ของไทย PBS เรื่องราวัลย์กัลยานะคะเรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่นักแสดงหลักของเรื่องทุกตัวละครค่ะจะต้องมีทักษะด้านนาฏศิลป์จึงจำเป็นมากๆที่ต้องมีรอบออดิชั่นก่อนนะคะเพื่อคัดเลือกทีมนักแสดงให้ตรงกับคาแรคเตอร์มากที่สุดค่ะแม้โจทย์หลักในการคัดเลือกดูกันที่ใครมีทักษะด้านนาฏศิลป์มากกว่ากันเพราะว่าต้องมารับบทเป็นขนพระขนยักษ์รวมถึงหนุมานด้วยแต่เกณฑ์การตัดสินก็จะไม่ตัดเรื่อง acting ออกนะคะเพราะก็เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทำละครค่ะนักแสดงเองต้องส่งอินเนอร์หรือความรู้สึกถึงผู้ชมค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณหน
0: ู
1: จูนคุณชายราม
2: เสลือปะ
1: แกนั่นแหละเสลือเป็นรุ่นพี่มีรุ่นน้องมาตามกีดเซอร์วิสนิดหน่อยจะตายหร
2: ือ
1: ไง
2: ไม่ชอบไม่ชอบเป็นใครมาจับตัวไม่ชอบเข้าใจปะ
1: เป็นอะไรวันนี้ก็เห็นดีๆอยู่ดีก็เป็นอะไรขึ้นมา
2: ไม่เป็นอะไร
3: เราก็พยายามจะเลือกคนที่ทั้งแสดงเก่งแล้วก็รำได้ดีนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ของละครไทยมากเลยครับที่ว่าเราคัดเลือกในส่วนของงานนาฏกรรมด้วยแล้วก็นำมาผสมกับเรื่องของการ acting ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคอยดูผลแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ
4: อ๋อพี่เอา acting เป็นหลักก็คือถ้ารำเก่งแต่ acting ไม่ได้พี่ก็ไม่เอาไม่คือ acting ละครเราจะดูละครทีวีเราไม่ได้ดูละครโขนถูกไหมเราก็เน้นที่ acting แล้วถ้าเกิดลำไม่ดีเราใช้stand-inได้

ือจริงๆหลักๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกจากคนที่มีพื้นฐานทางนาฏศิลป์ก่อนคือจริงๆเนี่ยอยากให้แบบว่านักแสดงเนี่ยสามารถรำได้จริงคือเวลาเราถ่ายเราก็อยากจะแบบว่าเห็นความสามารถทางด้านนาฏศิลป์จริงๆของนักแสดงใช่มั้ยทีนี้มันก็จะประกอบกันกับทางด้าน acting คือถ้ารำได้อย่างเดียวแต่ acting ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่นำพาตัวละครให้มันไปถึงแบบจุดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ย2อย่างมันต้องมาผสมผสานกันคือถ้าคุณมีพื้นฐานรำที่ดีแต่อาจจะไม่ได้เก่งแต่ฝึกได้สามารถพัฒนาต่อได้อะไรเงี้ยเราก็จะเลือกตรงนี้ขึ้นมา

คุณผู้ชมฟังแล้วจะเห็นว่ากรรมการก็มีหลายแง่มุมที่มองหาต่างกันนะคะบางคนใช้เกณฑ์ acting นำบางคนก็ใช้หลักเกณฑ์ของนาฏศิลป์นำว่าต้องรำเก่งมาก่อนส่วนเรื่อง acting นั้นสอนกันได้แต่ว่าบางคนเขามองว่า acting ต้องได้ก่อนค่ะรำได้ไม่ได้เนี่ยสามารถใช้ stand in ในการถ่ายทำซึ่งอาจจะเป็นหลักเกณฑ์ส่วนตัวนะคะแต่ก็ถือว่านักแสดงที่มาออดิชั่นต้องถนัดทั้ง2ทางค่ะเพื่อให้คณะกรรมการที่ดู2มุมรู้

0: กประทับใจจะมาหนักทางใดทางหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดโดยละครเรื่องราววันกัลยาออดิชั่นนักแสดงเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มถ่ายทำทันทีค่ะซึ่งคุณผู้ชมเปิดจอไทย PBS ดูละครได้เสาร์อาทิตย์20:30 นมีให้ชมยาวๆตลอดทั้งปีนะคะแต่สำหรับราววันกัลยามีคิวออกอากาศปลายปีนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะเคยผ่านตานะคะกับข่าวคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ที่ออกมาขายความน่าสงสารค่ะหรือว่าชีวิตรันทดก่อนเปลี่ยนความสงสารให้กลายเป็นยอดขายและผลกำไรซึ่งนี่เคยเป็นปัญหาที่ทางการจีนต้องออกมาปราบปรามค่ะเพราะมองว่าโมเดลนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคหากยังเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนด้วยติดตามในแลโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงเพียจันทร์ค่ะ
1: ชีวิตเด็กสาวสุดรันทดในมณฑลเสฉวนของจีนที่อ้างว่ากำพร้าพ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแถมยังต้องดูแลน้องๆด้วยความยากลำบากกลายเป็นคอนเทนต์ไวรัลที่มีผู้ติดตามเกือบ4ล้านคนก่อนต่อยอดไปสู่การไลฟ์ขายสินค้าท้องถิ่นที่กวาดรายได้มหาศาลหากไม่นานชาวเน็ตก็พากันจับโป๊ะจนนำไปสู่การสืบสวนของเจ้าหน้าที่และพบว่าเรื่องราวที่เธอเล่านั้นไม่เป็นความจริงซึ่งสุดท้ายอินฟลูเอนเซอร์สาวถูกศาลตัดสินจำคุกนาน11 เดือนพร้อมปรับเงินอีก 80,000 หยวนไม่นับบริษัทที่ดูแลเธอที่ก็พลอยโดนหางเลขไปทั่วหน้านี่เป็นเพียงเคสตัวอย่างของการเอาจริงกับคอนเทนต์ขายสงสารที่ทางการจีนลงมาปราบปรามเรื่องนี้แบบไม่ไว้หน้าซึ่งถ้าใครกุเรื่องลวงโลกเช่นป่วยหนักครอบครัวพังหรือแม้แต่ขอความช่วยเหลือปลอมๆก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งสิ้น
2: การขายความรันทดในสื่อสังคมจีนนะคะต้องออกมาดูแลอยู่แล้วเพราะว่า1มันเป็นการหลอกผู้บริโภคเนาะ2คือพูดง่ายๆคือมันก็คล้ายๆสแกมเมอร์รูปแบบหนึ่งที่ให้คนโอนเงินให้คือมันผิดกฎหมายทั้งอาญาทั้งทุกอย่างเลยค่ะมันเลยทำให้รัฐบาลเขาต้องออกมาแอคชั่นเร็วแต่ถามว่าแอคชั่นเร็วไหมก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากเพราะว่าจริงๆการสื่อคอนเทนต์ลังดังพวกนี้มันมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วเนาะถ้าเราจะเห็นนะโควิดมันทำให้อีคอมเมิร์ซจีนแบบบูมสุดขีดแล้วพอบูมสุดขีดการพยายามที่จะขายสินค้ามันต้องแข่งกับคนอื่นทีนี้เจ้าไหนจะแข่งยังไงให้ได้มากที่สุดก็ต้องมีเทคนิคถูกไหมคะทุกคนจะมาขายสินค้าเหมือนกันไม่ได้ทุกคนก็ต้องหาเทคนิคในการขายเทคนิคการขายความรันทดหรือไม่ฉันก็เลยเป็นรูปแบบการขายรูปแบบหนึ่งที่คนจีนเอามาใช้
1: เมื่อความสงสารกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดคนดูไลฟ์ก็พร้อมเปย์ด้วยความเมตตาทางการจีนจึงไม่อยู่เฉยเพราะมองว่าเรื่องนี้เข้าข่ายการโฆษณาอันเป็นเท็จและอาจหนักข้อถึงขนาดช่อโกงผู้บริโภคมาตรการลงโทษจึงถูกออกแบบให้บล็อกโมเดลนี้ไว้ทุกช่องทางตั้งแต่แพลตฟอร์มที่จะถูกลดการมองเห็นปิดไลฟ์ไปจนถึงขึ้นบัญชีดำริบรายได้และปรับเงินหลายเท่าจากอินฟลูไปจนถึงต้นสังกัดที่เป็นบริษัทผู้ดูแลครีเอเตอร์ซึ่งหากมูลค่าความเสียหายสูงก็อาจถูกดำเนินคดีอาญาและรับโทษจำคุกขณะที่ผู้บริโภคเองก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วย
2: จริงตอนนี้คอนเทนต์ประมาณนี้ในจีนแทบจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่า1แพลตฟอร์มไม่กล้าฟีดถ้ามีคอนเทนต์แบบนี้แพลตฟอร์มต้องตรวจสอบเลยว่าจริงหรือเปล่ารัฐบาลกดดันเลยให้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นคนดูแลนะคะเพราะแพลตฟอร์มอ่ะจะเป็นคนอนุมัติว่าโพสต์ได้หรือไม่ได้ไลฟ์ได้หรือไม่ได้พอแพลตฟอร์มมีหน้าที่แรกในการกรองเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในการตลาดของจีนน่ะก็ต้องเข้ามากำกับดูแลว่าละครพวกเนี้ยใส่หรือว่าคอนเทนต์พวกเนี้ยที่ทำจริงหรือเปล่าเขามีการไปตรวจสอบนะคะมีการแบบสมมติถ่ายทำอยู่ก็วิ่งเข้ามาตรวจสอบในห้องไลฟ์สดอย่างนี้เลย
1: ในยุคที่การไลฟ์ขายสินค้ากลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงกว่า5 ล้านล้านหยวนและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจำนวนมหาศาลทำให้ทางการจีนมองว่าคอนเทนต์ปลอมที่หากินกับความสงสารกำลังทำลายความเชื่อมั่นของวงการอีคอมเมิร์ซทั้งระบบจึงจำเป็นต้องใช้ยาแรงเพื่อตัดวงจรนี้เสียตั้งแต่ต้นลมและป้องกันไม่ให้ความเห็นอกเห็นใจกลายมาเป็นเครื่องมือแสวงหาผลกำไรบนโลกออนไลน์พัชชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
0: ตอนจบของความวุ่นแบบวายจะเป็นอย่างไรลุ้นกันคืนนี้นะคะในซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นค่ะนอกจากพล็อตเรื่องที่กินใจคนดูแล้วนักแสดงเองมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ซีรีส์สนุกนะคะอย่างเช่นตัวละครเซฟกับกายค่ะที่ทำเอาคนดูจิ้นนอกจอวันนี้ค่ะพาไปคุยกับตัวละครเซฟนะคะที่รับบทโดยกับก้องมนตรีบอกว่าก่อนจะถ่ายทำละครเรื่องนี้ค่ะเจ้าตัวถึงกับไปต้องเรียนการแสดงไปปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดค่ะ
3: คือเวลาแบบเราอาจจะได้รับโอกาสมันน้อยลงอะไรแบบนี้แล้วก็แบบพอเวลาแบบมันมีโอกาสเข้ามาใหม่เราก็ต้องแบบไปปูพื้นฐานตั้งแต่แบบตอนแรกว่าเป็นยังไงครับแล้วก็ลงคาแรคเตอร์บทตัวละครด้วยว่าแบบตัวละครนี้มันเป็นยังไงเขาแบบเขาทำอะไรอยู่แล้วก็ทำไมเขาถึงมาเจอตัวเซฟอะไรแบบนี้ครับก็ให้ครูการแสดงช่วยปรับจูนกัน
0: เพราะที่เห็นกันผ่านหน้าจอไทย PBS นะคะเบื้องหลังบทบาทนี้กับก้องมนตรีค่ะบอกว่าท้าทายกับตัวเองมากๆยิ่งรู้ว่าเรื่องนี้ต้องเจอกับศิลปินแห่งชาติพ่ออีทสุประวัติค่ะก็ยิ่งทำให้รู้สึกกดดันทำให้น้องกับก้องต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าก็เผยมาว่าโอกาสด้านงานแสดงไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้มีบ่อยๆจึงอยากทำสุดความสามารถหวังให้ผลงานชิ้นนี้ค่ะต่อยอดและเปิดทางสู่งานแสดงเรื่องอื่นๆค่ะคุณผู้ชมเองก็ห้ามพลาดนะคะผลงานเรื่องนี้ของน้องกะก้องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นมาถึงตอนจบแล้วในคืนนี้ค่ะ 20:30 นทางไทย PBS รอดูกันได้เลยนะคะโดยวันนี้ค่ะเรายังมีกิจกรรมดูซีรีส์ตอนสุดท้ายกับหลานชายวัยวุ่นร่วมส่งท้ายกับเซฟและกายนะคะในงานที่จะทำให้หัวใจวุ่นวายยิ่งกว่าเดิมค่ะกับ30ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกช่วยตั้งนามปากกาให้กับคุณปู่นักเขียนนั่นเองค่ะงานกำลังดำเนินอยู่ที่ไทย PBS นี่แหละค่ะอบอุ่นทีเดียวนะคะไปกายและตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มันใช้ความสามารถพิเศษในการค้นหาตัวเมียที่เชื่อกันว่าเหมือนกับช้างในปัจจุบันการกระทืบเท้านี้ส่งคลื่นไหวอันทรงพลังผ่านพื้นดิน
1: ติดตามสารคดี Walking Witch Dinosaur อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีตอนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ขาอยากได้เตปกายไปอยู่ในค่าย
1: จะไปเป็นดารงดาราเลยเนี่ยไปปรึกษาพ่อเลยเหรอ
2: เปิดไฟไม่ได้อะบู
3: เป็นไงบ้างครับคุณลุงผมขอเวลาแก้ไขอีกนิดได้ไหมครับ
4: เอามือ

0: กูขอโทษว่ะเพราะกูช้าเองอ่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องขอโทษกูไม่ได้อยากเป็นดาราขนาดนั้นกูแค่อยากมาเป็นเพื่อนมึงเฉยๆไม่เอาดีวะอย่านอยเอางี้เดี๋ยวกูจะลองโทรหาพี่ชาดู
1: ไม่ต้องมึงกูว่าเขาไม่รับแล้วแหละกลับกันเถอะ
2: เดี๋ยวมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ย
0: เอ้าก็ผมไม่ต้องแคสอะไม่มีคนเลยพี
2: ่ฮะนี่พวกพี่อยู่ห้องแคสอีกห้องนึงห้องเนี้ยอุ๊ยตามมาเลยตามมาเลยเร็ว

0: ขอโทษนะครับที่พวกเรามาสายอ่ะพอดีมันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆครับ
1: ต่อไปช่วยพยายามรักษาเวลาหน่อยนะครับ
0: ได้เลยครับต่อไปจะไม่สายอีกแล้วครับ
2: วันนี้เตรียมอะไรมาเล่นให้พวกพี่ดูกันบ้าง
0: ผมเอาในแง่ของปู่มาเล่นครับ
2: เพื่อนรักป่าลึกอ่ะเหรอ
0: ใช่ครับ
2: จริงปะเนี่ย
3: คือมันคือเรื่องไงวะ
2: โอ้โหโคตรเอาเลยว่ะไม่รู้จักได้ไงวะเนี่ยนิยายวายที่ปู่น้องเขาเขียนโคตรดีเดี๋ยวพี่ให้เวลาไปทำสมาธิก่อนแล้วกันเนาะสัก5 นาทีไป
0: ได้ครับ

0: เฮ้ยมึงใจเย็นดิ
1: ไม่รู้เป็นไรวะจู่ๆก็ตื่นเต้นอ่ะ
0: เออก็ปกติแหละมึงเวลาที่มึงตั้งใจอะไรมากๆตอนที่แข่งบอลแมตช์สำคัญสำคัญกูก็เป็นโค้ชบอกกับกูว่าถ้าพวกเราซ้อมกันมาดีแล้วก็ลุยเลย
1: ปู่ก็สอนเรามาดีเหมือนกัน
0: งั้นก็เล่นตามนั้นเลยเนาะ

0: ทำไมถึงเลือกบทนี้วะ
1: ก็ตอนเซฟอ่านอะมันหน่วงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะอินอะน่ากินใจคนดูด้วย
0: แต่มันยากด้วย
1: โอ้โหสกัดดาวลุ่งตลอดเลย
0: ก็เลือกบทที่ไกลตัวอย่างนี้มันจะออกมาดีเหรอรู้ว่ากรรมการเขาจะไล่พวกเองกลับบ้านก่อน
2: ผมว่ามันก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับอายุอนันต์กับสมพรก็พอๆกับเราด้วยถ้าเราทำของยากได้กรรมการก็น่าจะให้คะแนนเรา

0: ไปเลยเหรอครับ
1: ในสมัยนั้นนะความรักแบบเนี้ยมันยังไม่เป็นที่ยอมรับอยู่กันไปก็ลำบากขนาดตัวทั้งสองคนเองเนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้เลยแล้วความรักของอนันต์ที่มีให้ต่อสมพรมันก็มากพอที่เขาจะต้องยอมเสียสละแล้วเลือกที่จะไม่รั้งตัวสมพรไว
2: ้โอ้อนันต์นี่สดจริงๆเลยนะครับ
1: ทุกแนวแน่แบบนั้นจริง
2: ๆแล้วสมพรนี่รักอนันต์จริงๆป่ะ
1: ไอ้เซฟเองอ่านนิยายปู่จริงๆหรือเปล่า
2: จริงปู่แต่มันก็แค่ไม่แน่ใจอ่ะเพราะเหมือนว่าสมพรมันดูกักๆไงก็ไม่รู้
1: บางอย่างที่ไม่มีอยู่ในตัวหนังสือมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงเอ็งลองอ่านนิยายของปู่แล้วทบทวนให้ดีๆว่าความรู้สึกของสมพรจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่

0: ไม่ให้เจอกันนานเลยนะแกเป็นไงบ้าง
1: เขาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแล้วแกล่ะ
0: ก็อย่างนั้นเหมือนกัน
1: การฝันถึงตอนที่อยู่ในป่าบ่อยๆแกฝันบ้างไหมวะ
0: ก็มีบ้าง
1: สนุกดีนะตอนอยู่ที่นั่นถึงเกือบเอาชีวิตไปรอดก็เถอะ
0: โชคดีนะที่เราเอาจากป่ามาได้ไม่ถูกเสือคาบกินไปก่อน
1: ก็เกือบไปเหมือนกันคิดอีกทีอะที่มันสนุกเพราะมันมีแกละมั้งถ้ากันไปคนเดียวหรือว่าไปกับคนอื่นคงไม่สนุกอย่างเงี้ยคงจะออกเหงาถ้ากันอยากชวนแกเข้าป่าอีกอะแกอยากไปด้วยกันไหม
0: ก็อยาก
1: งั้นเดือนหน้าหมดหน้าฝนแล้วอะแกเตรียมตัวเลยเดี๋ยวกันบอกวันเวลาอีกที
0: ไอ้อยากอะก็อยากไปนะแต่คงไปด้วยไม่ได้แล้วล่ะ
1: เอ้าไงงั้นล่ะ

0: อันนงนี่ใคร
1: ลูกสาวเพื่อนแม
0: ่หอที่เคยเล่าให้ฟังข่าวดีอย่างนี้ทำไมไม่รีบบอกวะกันจะได้ไปตัดเสื้อนอกโกโก้ไว้ใส่ไว้เป็นงานแต่งไง
1: ขอโทษทีอ่ะพอดีกันทับใจอยู
0: ่เออยินดีด้วยว่ะมีความสุขมากๆนะ
1: ขอบใจมากนะถ้าแกว่างอ่ะก็มางานได้นะ
0: แน่นอนอยู่แล้วสิวะต่อให้กันปิดธุระอะไรอ่ะกันก็จะยกเลิกให้หมดเลย

0: ันของแกทั้งทีจะขาดกันได้ยังไง
1: แล้วแกยังจะเข้าป่าอยู่ไหม
0: เข้าสิก็ชีวิตกันอยู่ในป่านั้นนี่หว่า
1: ใช้ชีวิตให้สนุกเผื่อกันด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วง
1: เอาคนเดียวอ่ะเขาระวังตัวด้วยเสือฆ่าไปกินนะไม่มีคนช่วยนะ
0: กันนี่แหละจะกินเสือ
1: ฉันต้องไปแล้วล่ะได้เวลาไปรับอารมณ์แล้ว
0: ไปเถ
1: ิดกลับไปนะ
0: เจอกันวันหน้าขับรถดีๆล่ะว่าที่เจ้าบ่าว

0: ิชาครับจะรู้ผลเมื่อไหร่ล่ะครับ
1: อุ๊ยยังไม่แน่ใจเลยอ่ะคงจะต้องรอปรึกษากันอีกสักพักอ่ะนะเพราะวันนี้เนี่ยคนมาออดิชั่นกันเป็น10คนเลยนี่เดี๋ยวรู้ผลแล้วเดี๋ยวพี่รีบแจ้งเลยนะ
0: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ครับครับไปกลับกันดีๆนะ

0: มึงว่าเราจะได้ปะวะ
1: ได้ดิ
0: หร
1: อมั้งแต่มึงน้อยไปก็เท่านั้นมึงคิดว่าทำเต็มที่แล้วยังอ่ะงั้นมึงก็ไม่ต้องคิดมากกลับบ้านนอนรอฟังผลกูก็บอกกับมึงว่าไม่ต้องคิดมาก
0: ก็ไม่ได้คิด
1: แล้วทำไมหน้ามึงเป็นงั้นน่ะ
0: เดี๋ยวกูไปส่งมันที่คอนโดก่อนแล้วกัน

0: ปลูกไปไงบ้างจิตบุรีว่าไงบ้างอ่ะ
1: เขากำลังพิสูจน์อักษรอยู่เองล่ะไปออดิชั่นทันไหม
2: ทัน
1: แล้วผมว่าไง
0: เซฟทันนะดีปูเซฟไม่รู้เป็นไรอ่ะตอนเล่นจู่ๆก็ร้องไห้ออกมาแต่ตอนซ้อมไม่เป็นเลยนะ
1: แล้ว
0: เซฟเป็นไรอ่ะปู
1: ผมก็ไม่รู้ตอนเขียนปูก็ร้องไห้เหมือนกัน
3: นบยินดีด้วยนะศักดิ
4: ์ขอบใจมาก
3: แกการดาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก
4: แกก็รีบแต่งตามมาสิ
3: ขันยังหาคู่ชีวิตไม่ได้นะสิ
4: งั้นก็ขอให้แกเจอไวนะ
3: สงสัยชาตินี้กันคงต้องอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตลูกก็คงไม่มีไว้รอเลี้ยงลูกแกแล้วกันงานแต่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมถือว่าให้ของขวัญล่วงหน้าแล้วกันนะ

0: าแกเก็บไว้หน่อยเป็นที่ระลึก
1: จะเก็บไว้อย่างดีเลย
0: กันไปก่อนนะ

0: ไอ้ที่ว่าร้องไห้อ่ะคือตอนเขียนฉากนี้เหรออ
1: ืมนี่ก็อาจหรือยังเนี่ยกูมองไม่ค่อยชัดว่ะ
0: เนี่ยก็สะอาดได้เท่านี้แหละกูทิ้งไปเถอะ
1: สรุปเองเข้าใจความรู้สึกของสมพรหรือยัง
0: คิดว่าเข้าใจแล้วมั้ง
1: เอากระติกไปเก็บไว้ในตู้อย่างเดิมให้ปู่ที

0: สาธุออกดอกออกผลสักทีเหอะปลูกมานานหลายเดือนหนูเหนื่อยแล้วค่ะ
1: ถ้าแตงกวาเก็บกินได้เมื่อไหร่นะฉันจะทำแกงจืดแตงกวายัดไส้ให้ทุกคนกินเลยฉันว่าน่าจะทันช่วงปิดเทอมพอดี
0: ออกสนุกกันเถอะเฮ้ยนี่ทุกคนปิดเทอมนี้ไปขอคุณปู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันดีไหม
2: เฮ้ยไปได้ด้วยเหรอ
3: ได้สิถ้าปู่ขายนิยายได้ต้องพาพวกเราไปฉลองแน่
1: เธออยากไปไหนล่ะ
2: อยากไปทะเลอ่ะไม่เคยได้ไปเลย
3: เคจดไว้เลยเดี๋ยวเราไปขอปู่ให
4: ้ค่ะ
5: เออจริงใจไปกับป้าหน่อยลูก
3: ไปไหนกันเหรอคะ
5: เร็วๆลูกเร็ว
2: ๆค่ะ
3: แม่คะหนูไม่ไปได้ไหมคะหนูอยากอยู่ที่นี่กับเพื่อนๆอ่ะ
6: จริงใจอย่าดื้อกับแม่แม่อุตส่าห์มารับแล้วอ่ะที่ลำปางอ่ะก็มีเพื่อนเหมือนกันแหละ
3: แม่หนูอยากอยู่เล่นกับเพื่อนๆที่นี่แม่เป็นคนเอาหนูมาทิ้งไว้ที่นี่เองแล้วแม่จะมาเค้าให้หนูไปไหนอีกนะคะสโนบอกว่าคุณปู่จะพาไปเที่ยวเลยแม่ไม่เคยพาหนูไปเลยหนูจะไปเที่ยวเลยกันไหมแม่ไม่ไม่อยากไ
6: ปจริงใจ
3: ไม่ไม่ไปไม่ไม่
6: จริงใจอย่าดื้อกับแม่
3: ไม่ไม่ไม่

0: ขอบคุณทุกคนมากนะ
1: ทำไมเป็นไร
2: คุณแม่คะอย่าพึ่งนะคะ
1: อย่าเอาดินใจแม่เลยนะคะดินใจเป็นเพื่อนของพวกเราอย่าเอาดินใจแม่เลยนะพวกหนูจะดูแลจริงใจดีๆสัญญาเลยค่ะว่าจริงใจจะมีความสุขที่สุดเลยค่ะ
3: ฝากจริงใจไว้กับพวกเราได้เลยค่ะถ้าคุณแม่คิดถึงเมื่อไหร่ค่อยมาเยี่ยมจริงใจก็ได้ค่ะ
1: จบแล้ว
4: เ
1: หรอจริงใจไปแล้ว
4: นะคะนี่
5: ค่ะแม่ขอเวลาสักครู่นะคะเด็กๆยังไงวันนี้จริงใจก็ต้องกลับไปกับแม่ป้าให้เวลา10นาทีล่ำลากับเพื่อนให้เรียบร้อย
0: ขอบคุณทุกคนมากนะครับ

0: ถ้าคิดถึงก็กลับมาหาเพื่อนๆได้ตลอดนะจริงใจ
1: มีอะไรก็ถามมานะ
2: เพื่อนๆแบ่งมาให้อ่ะเอาไว้กินบนรถไฟนะ

0: ดี๋ยวอีกนอน
1: จริงใจไปลูก

0: ดีๆนะจริงใจ
1: เดินทางปลอดภัยนะ
2: โทษทีนะจริงใจบ๊ายบาย
3: ขอบคุณลูกๆทุกคนนะ
4: บ๊ายบาย
5: บ๊ายบายพวกเราจะคิดถึงท่านเสมอนะจริงใจ
6: เป็นของธรรมดาลูกมีพบก็ต้องมีจากถ้าหากว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันเดี๋ยวก็ต้องได้พบกันใหม
7: ่พี่เขาติดต่อมาบ้างป่ะวะ
8: ยังไม่วะไม่มีใครอยู่บ้านเหรอวะ
7: พ่อไปส่งของไหมแม่ปู่สนุยกันเด็ก
8: ๆน่ะคิดอะไรกูปะเนี่ยชวนกูมาบ้านตอนไม่มีคนอยู
7: ่แล้วมึงคิดว่าไง

0: ล็อกด้วยเหรอ
1: จะได้ไม่มีใครมากวนไง
2: นี
0: ่เลยเหรอ
2: คิดเลขของมึงเนี่ย
1: มึงกลัวกว่าบังคับให้มึงทำอะไรที่มึงไม่อยากทำหรอกนะ
2: มึงรู้ได้ไงว่ากูไม่อยากทำ

0: อันน
1: ี้ไม่ต้องมาล้อกูเลยเมื่อกี้มึงขออนุญาตกูแล้วเหรอ
2: ทีมึงอ่ะยังขโมยหอมแก้มกูเลย
1: เออเจ้ากันก็ได้

0: การอนันต์ค่ะ
1: เฮ้ยโอ้สมพร
2: นี่เราไม่ได้อ่านหนังสือกันแบบนี้มานานแล้วเนาะ
3: จริงหลายปีมากเลยเนี่ย
4: เรียบร้อยดีนะครับครับลุงจัดส่งให้ถึงมือนักอ่านเนี่ยเรียบร้อยทุกบ้านเลยครับขอบคุณเรื่องตีพิมพ์แล้วก็ยังช่วยจัดส่งให้ด้วยนะครับถ้าเป็นพวกผมทำกันเองผมวุ่นแน่ๆไม่ได้ดีดีครับลุงครับ
3: แล้วนี่ไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์อะไรใช่ไหมครับ
4: อ๋อไม่มีหักเลยครับคืองานนี้เนี่ยคุณลุงแค่จ้างให้ผมช่วยตีพิมพ์แล้วก็ช่วยจัดส่งมาครับคือนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของคุณลุงทุกประการเลยครับแล้วรักใหม่เนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่ครับก็น่าจะอีกสักประมาณ1เดือนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดจองน่ะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับไง
5: ปู่ขาแล้วรวยแน่ๆค่ะ
4: สวัสดีเกิน
6: นี่ทุกคนสามารถซื้อขนมแล้วก็นิยายได้หลายเลยนะครับ
7: แบบอื่นมุกก็มีนะครับทุกคน
8: เป็นแฟนกันแล้วหรอคะ
7: ทุกคนว่าไงครับ
6: ดูเหมือนไหมครับทุกคนถ้ายังไม่เหมือนเนี่ยจะได้ทำให้เหมือนมากกว่านี
9: ้แจ๊คไปนี่หน่อย
7: อะไรแม่ยังไปไม่ได้ยอดวิวกำลังขึ้นเลย
9: มาเร็วๆเลยกายด้วยมาช่วยแม่ยกของหน่อย
6: โดนตามเฉยทุกคน
10: วัดหลักไหนนะ
7: แค่นั่งเฉยไม่ได้นะกดมันต้องขยับด้วย
6: เฮ้ยนี
10: ่ค่อยๆพันไปทั่ว
6: เดี๋ยวเหนื่อยฝากทั่วด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมกลับมาใหม่
10: ขอบคุณนะทวด
7: เฮ้ยสวยแล้ว
10: มีอะไร
7: ทุกคน
10: พูดกินขนมเหรองั้นเดี๋ยวผมขอลองร้านก่อนนะครับเดี๋ยวขอมาใหม
7: ่เป็นไรอ่ะ
10: ก็แม่เคยสั่งไว้ว่าห้ามทวดกินขนมเด็ดขาดเขาไปรับสูตรทวดมากวดทั่วเขาจะโกรธ
11: ขอโทษจริงๆนะคะคุณย่าหนูจำเป็นต้องปรับสูตรให้เข้ากับลิ้นของคนสมัยนี้จริงๆค่ะ
3: ใช่ครับคุณย่าไม่งั้นมันจะหวานเกินไปคนเดี๋ยวนี้เขาไม่กินหวานแสบคอแบบนั้นกันอีกแล้วครับส่วนนมเนยที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็เพื่อให้รสชาติมันละมุนละม่วมขึ้นนะครับคุณย่า

0: Yo.
1: ดูเหมือนคุณย่าจะชอบนะเนี่ย
2: ปิดมาตั้งนานที่แท้ก็ชอบหรอกนะเนี่ย
3: เห็นไหม
1: บอกแล้วแม่กังวลเกินไปของดีใครเขาจะไปว่าแล้ว
2: บอกแล้วนี่บอกตอนไหนไม่เห็นจะเคยได้ยิน
1: พ่อเขาพูดอยู่นะว่าจะปิดทำไม
2: โอ้สอนตัวเองก็กลัวคุณย่าว่าเหมือนกันไม่ใช่หรอถึงได้ช่วยปิดมาตั้งนานเนี่ยแหม
1: อุ๊ย
2: ชอบมาก
1: ดูมาก
4: มึง
1: ฮะ
4: เป็นไรเนี่ยทำตัวแปลกทั้งวันแล้วเนี่ย
5: กูก็ปกติปะ
4: ไม่ปกติอ่ะถ้าปกติเนี่ยนะมึงรีบกลับมากินข้าวที่บ้านกูแล้วนี่ให้กูพาไปกินโน่นกินนี่ห่อไปตั้งไกล
5: มาเข้าบ้านดีกว่าพี่ชาสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: เอ้าสวัสดีครับพี่มาได้ไงครับเนี่ย
6: นี่กายไม่ได้บอกเหรอ
5: กูอยากเซอร์ไพรส์มึงอะ
6: พี่จะมาบอกว่าทางค่ายอ่ะเขาอยากให้เซฟกับกายมาอยู่ด้วยกัน
5: จริงเหรอครับพี่
6: จริงสิแต่เห็นเซฟบอกว่าคุณพ่อกังวลนิดหน่อยพี่ก็เลยอยากมาคุยให้คุณพ่อท่านสบายใจ
7: นะอ๋อไม่กังวลแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำเมื่อโตแล้ว
8: จริงหรือเปล่า
7: จริงสิแต่ให้เสียการเรียนก็พอ
2: พี่นี่มีพัฒนาการขึ้นเยอะนะเนี่ยแล้วนี่เด็กๆเขาต้องทำยังไงกันต่อคะ
6: ก็เดี๋ยวจะมีวันนัดเข้าไปเซ็นสัญญากันค่ะคุณแม่คุณพ่อกับคุณแม่ไปด้วยก็ได้นะคะ
5: พ่อกับแม่ไปด้วยนะ
8: เซฟตื่นเต้นอ่ะกลัวเซ็นผิดเซ็นถูก
9: นี่โตแล้วนะเองอัดทำอะไรเองเป็นหรือบ้าง
6: คุณปู่ขาหนูมีอีกเรื่องนึงค่ะคือทางค่ายอะค่ะอยากจะซื้อบทประพันธ์เรื่องเพื่อนรักป่าลึกของคุณปู่ไปทำเป็นซีรีส์นะคะไม่แน่ใจว่าคุณปู่ขายให้ใครไปหรือยังคะตกลงว่าคุณปู่ขายให้ใครไปหรือยังคะ
9: ยังครับก็มีหนูนี่แหละมาถามเป็นคนแรก
6: แล้วคุณปู่จะขายให้หนูไหมคะ
5: ขายครับ
9: ขาย
7: พี่เขาถามปู
9: ่คือหากว่าหนูจะเอาเรื่องนี้ไปทำหนังหรือทำละครอะไรก็ไม่ขัดข้องจ้ะแต่ว่าก็เงื่อนไขก็มีอยู่เพียงว่าขอให้คงแก่นของนิยายเอาไว้ก็แล้วกันส่วนจะไปปรับไปเปลี่ยนอะไรยังไงก็แล้วแต่ความเหมาะสม
6: ขอบพระคุณค่ะคุณปู่นิยายของคุณปู่เนี่ยดีมากๆอยู่แล้วค่ะพวกเราสัญญาว่าจะเคารพต้นฉบับให้มากที่สุดค่ะ
9: ตัวแสดงเนี่ยให้ฉันมีส่วนเลือกด้วยได้ไหม
6: ตอนนี้ที่ทางค่ายวางไว้ก็อยากให้เป็นน้องเซฟกับน้องกายนี่แหละค่ะ
9: ก็ไม่ติดขัดอะไร

0: อู้ตื่นได้แล้วอู้อู้อู้อู้อู้อู
1: ้โอ้ย
0: อู
1: ้วันนี้ต้องขึ้นเขียงนะ
0: คนเอาไว้ไม่ใช่หมู
1: มาเลยเร็วลุกเลยลุกเลยโอ้ยเล่นอะไรเนี่ย
2: เออแล้วนี่เขาผ่าพร้อมกันสองข้างเลยไหมเนี่ย
3: นี่ไงพี่หมอพูดแล้วไม่ตั้งใจฟังเขาเว้นห่างกันสองอาทิตย
2: ์อ๋อจำได้ครับ
4: 5 เดือนค่ะ
2: ระวังนะปู่

0: พร้อมไหมคะคุณพ่อ
1: พร้อมนานแล้วอยากกลับมาเห็นชัดๆ
2: ไม่ต้องกลัวนะคะคุณปู่ปลอดภัยแน่นอน
1: ขอบใจมาก
3: งั้นไปเลยไหม
0: นึ่งอ่ะสันล่ะ
3: ก็เห็นบอกไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลย
2: ผลการผ่าตัดตาข้างซ้ายเรียบร้อยดีนะคะ
1: ครับผมจะมองเห็นเป็นปกติแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
2: ค่ะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยกระจกตายังมีอาการบวมๆอยู่บ้างนะคะแล้วก็จะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่เต็ม 100% นะคะยังไงก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ค่อยกลับมาผ่าตัดตาข้างขวากันต่อนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณมากครับ

0: เหมือนครับพ
1: ่อช้าครับช้าพอพอระวังระวังค่อยๆนะครับไม่ทด
0: ครับค่อยๆครับ
2: เขามองเห็นแล้วเดินเองได้แล้ว
1: ไม่ได้ห่วงเรื่องมองเห็น
3: ห่วงเรื่องแก
1: ถูกนี่ไปล้มโชว์พยาบาลมาทีแล้วไม่ใช่เหรอพ่อ
3: ใช่
2: แหมโอ้โหพูดจากันนี่เป็นเสียงเดียวกันเลยนะเดี๋ยวนี
1: ้ค่อยๆเดินนะพ่อ
4: สบาย
5: เด็กเก่าบ้านแสงการลุ้นกับทุกรุ่นเนี่ยเขาฝากมาให้
2: นี่อินไปเรียกอะไรเข้ามา
5: เปล่าเขาเห็นข่าวที่ปูเขียนนิยายอ่ะเขาก็เลยรวมเงินกันมาให
2: ้แมวเอาไปคืน
5: คืนไม่ได้เขาบอกให้รับไว้เขาเนี่ยก็อยากซัพพอร์ตบ้านที่เขาโตมาเหมือนกัน
6: รับไว้ค่ะคุณพ่ออ
5: ืม
6: เด็กอ
7: ืมคุณปู่ช่วยเซ็นให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
2: อ๋อได้เลยครับ
7: พอดีคุณตาของผมก็ฝากมาครับ
2: มาครับ
7: เขาบอกว่าคุณปู่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนวัยเขามากๆเลยนะครับ
2: ปู่เนี่ยนะ
5: ใช่ปู่แต่ก่อนตายกายเนี่ยนะก็นอนอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละเดี๋ยวนี้นะขึ้นมาวาดภาพทุกวันเลย
7: แกเคยฝันจะเป็นนักวาดอะครับ
2: โอ้ดีดีดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ตาของกายเนี่ยจงประสบผลสำเร็จนะ
7: ขอบคุณมากนะครับ
8: ไปดูซีรีส์กันแล้วกัน
9: เรื่องแรกของเซฟกายอ่ะที่ด่าแรงมากนะปู
2: ่เคข้าจะด่าเบา
9: ๆแรงมาก
10: เข้าไปแล้วถอยไม่ได้แล้วนะหน้ากันขี้ขาดขนาดนั้นเชียวแค่ถามอีกรอบให้แน่ใจการคิดดีแล้วถึงได้มากับแกนี่ไงงั้นสาบานมาก่อนว่าแกจะไม่ตายสาบานได้ด้วยเหรอเรื่องพันนั้นเธอนะสาบานมาว่าแกจะไม่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่การจะกลับออกมากับแกไม่ว่าจะเจอเรื่องหายเหวแค่ไหนสาบาน

0: ป็นอะไรเออ
1: เ
0: ขาแค่จับมือกันเอง
2: อ่ะ

0: ปีนในดีปู
1: ขอบใจจากสัมพักสัมแรงของพวกเราทุกคนมีทั้งขายขนมขายนิยายภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนิยายเสียงขายลิขสิทธิ์นิยายไปทำซีรีส์แล้วก็นี่ค่าตัวไอเซฟที่ไปแสดงตอนนี้นี่ที่จะต้องใช้ธนาคารเหลือแค่สองล้าน
2: ไม่อยากจะเชื่อเลยนะ
3: เก่งกันมากๆเลยนะครับทุกคน
4: พอได้สันเข้ามาช่วยจัดการบัญชีที่บ้านด้วยแหละถึงได้ผ่อนธนาคารเขาได้ขนาดนี้
3: ยินดีครับ
5: แต่นี่ต้องฉลอง
6: แล้วไปฉลองด้วยที่ปู่กับบอมองเห็นอีกครั้ง
1: ปู่ก็ต้องขอขอบใจทุกๆคนอีกครั้งนะครับที่ตอนนี้บ้านแสงกาวดุลเนี่ยยังอยู่ได้อีกต่อไปถึงต้องตายตอนนี้ก็มีหน้าไปเจอคุณปู่ทัดได้แล้ว

0: เออนี่พอดีว่าแฟนคลับที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ยนะเอาส้มมาให้เยอะเลยกายเดี๋ยวแบ่งเอาไปกินที่บ้านบ้างนะลูกนะ
1: ครับคุณพ่อเดี๋ยวผมไปช่วยคุณพ่อนะครับ
0: ได้ตามมานะลูกนะ
2: พ่อแกดูท่าจะโดนกายตกไปแล้วล่ะ
3: จะกินหมดเลยวะเนี่ย
1: ไม่หมดก็เอาไปแบ่งข้างบ้านต่อ
3: โล่งใจกันเลยดิพ่อคุณน่าจะโอเคกับมึงขึ้นแล้วนะ
1: จริงๆคุณพ่อเขาน่ารักกับกูมาสักพักแล้วแหละ
3: ก็มึงน่ารักกูบอกแล้วเดี๋ยวพ่อเขาก็ใช้อ่อน
1: มึงว่าพวกเราจะเปลี่ยนไปไหมวะ
3: หมายถึงพอดังขึ้นหร
1: อก็อาจจะ
3: ยิ่งขึ้นนิดหน่อย
1: เอาดีๆ
3: กูไม่รู้อนาคตหรอกนะ
1: ซีรีส์เราอาจจะไม่ให้ดังเปี้ยงปังก็ได
3: ้หรือมึงอาจจะเบื่อกูก่อนก็ได้แต่ตอนเนี้ยกูชอบจริงๆนะเว้ยที่มีมึงอยู่ข้างๆลองผิดลองถูกด้วยกัน
1: เหมือนกันมีอะไรที่กูอยากทำกับมึงอีกเยอะเลย
3: แกก็อย่าเพิ่งเบื่อกูก่อนแล้วกัน

0: เงินอะไรเข้าวะเนี่ย
1: เงินผมโอนเองอะพ่อ
0: ค่าอะไรโอนให้ทำไม
1: ก็ตั้งแต่ผมเรียนจบเนี่ยผมก็ยังไม่เคยให้เงินพ่อเป็นเรื่องเป็นราวสักทีก็จะให้ทีไรพ่อก็พูดแต่ว่าเองเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเถอะพ่อพอมีเงินเนี่ยผมเก็บมา3ปีจากที่ขี่รถส่งอาหารนะพ่อก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็เหลือประมาณนี้แหละก็ไม่ได้มากมายอะไรก็ผมอยากให้พ่อนะ
0: เก่งมากเลยเองก็เก่งเหมือนกัน
1: ผมเก่งมานานแล้วแค่เก็บทรงไว้เฉยๆไปละผมไปช่วยมาทำขนมดีกว่า

0: นอนยังปู
1: ยังหรอกแค่ขึ้นมาพัก
0: นี่อาสัตว์เล่าให้ฟังบ้างยังกระแสซีรีส์พี่หนึ่งอ่ะดีมากเลยนะปูมีแต่คนชมว่านิยายอ่ะดียอดขายนิยายพุ่งแน
1: ่ปู่ก็ต้องขอบใจเองมากเหมือนกันที่เองทำให้ทุกอย่างได้สำเร็จลง
0: ปู่แหละต้องขอบคุณตัวเองเยอะหรือเปล่า
1: ขอให้ซีรีส์เองดังๆนะ
0: สาธุขอให้งานเข้าเยอะๆเลยเซฟได้เอาเงินมาเลี้ยงปู
1: ่ไม่เป็นไรละปู่เลี้ยงตัวเองได้ปู่ทำอะไรได้ตั้งเยอะ
0: ตาหายละซ่าเลยนะ
1: เดี๋ยวรอฟื้นตัวขึ้นอีกหน่อยจะลุกขึ้นมาทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรอ่ะ
1: อะไรใหม่ๆฮะ
2: พวกเธอตอนนี้ซีรีส์เพื่อนรักป่าลึกคือดังมากแล้วฉันนะแอบได้ยินมาจากวงในว่าน้องเซฟกับน้องกายอะเขาแบบเป็นแฟนกันจริงๆแต่ว่าหากอย่าไปเมาเรื่องนี้กันนะเขาไม่อยากขายจิ้นแบบนี้เขาอยากขายความสามารถมากกว่า
3: ดังทั้งปู่ทั้งหลานแล้วนะคะตอนนี้น้องเซฟแสดงเก่งมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณครับผมก็รู้สึกภูมิใจในหลานคนนี้มากเหมือนกัน
3: แล้วคุณสมศักดิ์มีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จคะ
4: ประสบความสำเร็จหรอครับมันอยู่ที่ว่าเราจะตีความคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นอย่างไรแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนี่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยครับแต่ถ้าจะให้ตอบแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือครอบครัวของผมที่คอยสนับสนุนผมทุกเรื่องอย่างที่สองก็คือการปรับความคิดครับพอผมมีความจำเป็นจะต้องมาเขียนนิยายวายผมก็มีการพูดคุยกับหลานมากขึ้นได้เรียนรู้กับโลกสมัยใหม่แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนรุ่นใหม่ๆมันก็ทำให้ผมเนี่ยได้มองอะไรได้กว้างขึ้นนิยายผมที่ตอนนี้กำลังมีคนอ่านมากขึ้นเนี่ยเหตุเพราะว่าผมกล้าที่จะปรับเปลี่ยนมันกระมังครับ
3: งั้นมีอะไรที่คุณสมศักดิ์อยากจะฝากไปถึงเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะประสบความสำเร็จเร็วๆบ้างไหมคะ
4: เด็กสมัยเนี่ยก็ชอบกดดันตัวเองนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาค่อยๆเติบโตไปทีละนิดไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนวันไหนล้มก็ลุกเดินไม่ไหวก็นั่งพักค่อยๆเรียนรู้รสชาติชีวิตไปก็ได้เมื่อไหร่ที่เจอการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรู้จักการปรับตัวแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือต่อให้วันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่

0: มันก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับความสุขอยู่เพียงชั่วคราวแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเศษเสี้ยวของเราอาจจะทิ้งอยู่ในความทรงจำของคนที่ยังอยู่แล้วก็อาจจะถูกลืมเลือนไปสักวันต่อจากนั้นทุกอย่างก็จะหมุนเวียนไปตามวัฏจักรชีวิต
1: ทุกคน
2: ดูนี่สิ
3: เออนี่
4: มา
3: ใหญ่นะเนี่ย
5: โอ้โหเหนื่อยไปแล้ว

0: โอ้
1: เอาระฆังมาทำอะไรเนี่ย
2: เอามาตีปลุกเด็ก
1: แล้วไม่เป่าแต่แล้วหรอ
2: เป่าไม่ไหวแล้ว
1: ไปขุดมาจากไหนเนี่ย
2: ของคุณปู่สมัยก่อนก็ใช้นี่แหละอะไรยังใช้ได้ก็ใช้ใช้ซะ
1: มามามาไม่ต้องไม่ต้อง
2: นะ
1: เดี๋ยวเซฟช่วย
2: ดีดีไป
1: แบ่งนี่เหรอ

0: การตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ
1: 500ล้านกับ 12,000 ล้านมันคนละเรื่องกันเลย
2: ถ้านายไม่ทำเราก็ลำบากเป็นคำสั่ง
3: เจอบ้านของประธานหญิงของบริษัทลาฟิตแล้วลา
2: หนีผมไม่รับฟังเรื่องสมมติหรอก
4: เจ้าหน้าที่ชิบะดะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
5: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
1: ท่านโอวาดะครับถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้าท่าน
6: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
7: เรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าทำถึงสุดๆนี่คือเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งครับผมที่รักในการเต้นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยกลับถูกส่งไปฝึกงานในบริษัท call center ครับจนชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นมาฟังเรื่องราวของเธอได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูเน็กโซฮีครับผมคือภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ครับที่เอาเรื่องราวของความจริงมาให้เราได้ดูกันโซฮีคือเด็กนักเรียนหญิงธรรมดาคนหนึ่งครับที่ถูกโรงเรียนเนี่ยส่งไปฝึกงานตามโครงการจัดหางานซึ่งหน้าที่ของเธอครับคือการเป็น call center รับสายและรังลูกค้าไม่ให้ยกเลิกบริการนั่นเองคือพอฟังแบบนี้มันดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเธอที่อยู่ในออฟฟิศนะครับผมเธอไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่ตัวเลขทำยอดบนผนังครับผมที่ต้องทนรองรับอารมณ์ของลูกค้าทั้งโดนด่าโดนคุกคามสารพัดแต่ก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปครับแต่พอไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูด้านได้คำตอบกลับมาว่าให้อดทนไว้เพราะโรงเรียนเนี่ยต้องการรักษาสถิติการจ้างงานไว้ซะอย่างนั้นสุดท้ายโซฮีครับจึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพราะความกดดันสารพัดครับทำให้นักสืบยูจินเนี่ยเริ่มสืบคดีนี้ขึ้นมาเพื่อหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรของเหตุการณ์อันน่าสลดนี้กันแน่ครับแต่ยิ่งขุดไปครับผมก็ยิ่งเจอทางตันเพราะทุกคนเนี่ยก็ต่างอ้างว่าก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเน็กโซฮีหรือว่าถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือโซฮีคนถัดไปใช่ไหมครับมันอาจหมายถึงคำเตือนว่าถ้าเรายังเฉยเมยกับระบบแบบนี้อยู่โซฮีคนถัดไปอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะครับแล้วทำไมโซฮีถึงเลือกที่จะทำแบบนี้มาตามหาความจริงกันได้ทาง www.vipa.me หรือ vipa application และที่สำคัญดูฟรีและมีภาคไทยด้วยนะครับ
8: เราจะเป็นแสนยานุภาพทางอาหารได้เราควรจะเคารพวัตถุดิบทางอาหารให้มากกว่าที่ควรจะเป็น
9: ผู้อีสานแท้ขนาดแท้ไม่ได
10: ้รสชาติเหมือน9ปีก่อน
8: สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่คิดประณีตศิลป์หรือว่าความประณีตในการปรุงอาหารแบบชาวบ้าน
11: เอาไปต้มแล้วเอาไปเคี่ยวแล้วก็มาตับ
8: มันเป็นเสมือนการเคารพในตัวอาหาร

0: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพTracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืด

0: ฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: เจาะลึกชีวิตสัตว์ที่ชาญฉลาดแต่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดท่องโลกกว้าง 22-24 มิถุนายนในยุคที่ธรรมชาติต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเราจะพาคุณไปเรียนรู้พฤติกรรมนักล่าที่น่าตื่นตะลึงเผยความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ผ่านการผจญภัยในห้วงลึกแห่งท้องทะเลสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทรเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไล

0: าง www.thaipbs.or.th/live
1: มิถุนายน2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
2: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลา
3: หนูอยากเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
4: หนูรู้ไหมกูไม่ทนอะไรมึงกูไม่ถูกของถูกขังเลยอะ
5: คือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
2: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่เพราะเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
1: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBSปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS
6: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ
7: โอเคฮะเราจะโอ้ยเดือดยากเดือดเย็นเหลือเกิน
6: โหมันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ก้อง
8: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นาทีเริ่มตอนแรกวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
9: ฮังการีประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปจากอดีตที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตชาวฮังการีต่อสู้เพื่ออิสรภาพจนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยและก้าวเข้าสู่เป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปแต่ในช่วงเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนำของผู้นำสายชาตินิยมที่ชื่อวิกเตอร์ออบานฮังการีกลับไปใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติในสหภาพยุโรปเริ่มร้าวฉานโดยเฉพาะหลังรัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนเมื่อต้นปี2022แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อวิกเตอร์ออบานพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหมดรูปให้กับปีเตอร์มาจาผู้นำพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดของฮังการีนับตั้งแต่เข้าร่วมสหภาพยุโรปติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่24มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS
10: ฮอสทอล์กคิดต่างคุยกัน
11: ทุกวันพุธเวลา 4 ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ

งโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากร

0: ประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
1: ในไอเดียอื่นของเล็กซูเทอร์อ่ะจริงๆมันอาจจะสำคัญต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ได้เหมือนกัน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกรณีที่แบบว่าเราต้องหาทางต่อสู้กับเมตาฮิวแมนพวกที่
2: ม
1: ี
2: พลังพิเศษ
1: เนี่ยจะสู้กันยังไงเพราะจริงๆแล้วก็คือเมตาฮิวแมนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นออกมาเป็นคนดีหรือซูเปอร์แมน
2: ใช่
1: เล็กซูเทอร์มันก็เป็นไอเดียที่ก็มีความรอบคอบนะมันมีเนี่ยเหมือนพระเจ้าเดินดินทั้งหลายเนี่ยเราจะรอดยังไงเนี่ยใช่ไหมแล้วมันสร้างเทคโนโลยีบ้าปอดเต็มไปหมดเพื่อต่อสู้กันสังเคราะห์แสงได้ไหมผมว่ามีขบวนการสังเคราะห์แสงที่ได้แสงประเภทนี้มาแล้วแข็งแรงมากมันก็ฟังดูพอเป็นไปได้แต่แสงจากดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยต่อตารางเมตรที่ลงมามันอาจจะประมาณ1กิโลวัตต์มันพอสำหรับทำเตารีดอะไรนี้นะ
2: ต่อได้แค่รีดผ้าร
1: ีดผ้าอะไรเงี้ยมันไม่พอที่จะ
2: ให้คนบินคนๆนึงบินได้บินแสงแตกตาได้ไม่ถึงขนาดนั้นส่วนตัวแล้วของอาจารย์นะครับระหว่างการรู้ว่ามัลติเวิร์สระหว่างการรู้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวกับการเดินทางข้ามจักรวาลแบบไหนนี่อาจารย์อยากให้มันเกิดขึ้นก่อน
1: สวัสดีครับผมพงศกรสายเพชรเป็นเจ้าของเพจวิทย์พ่อโก้ .com นะครับก็เป็นเผยแพร่กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆครับและนี่คือ Science Tech Movie
2: อาจารย์โก้ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องซูเปอร์ฮีโร่กันสักนิดนึงในไซเทคมูฟวี่ปกติเรื่องซูเปอร์ฮีโร่กับวิทยาศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่ามันไปกันไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีความจินตนาการสูงมากแต่ฮีโร่ที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของซูเปอร์แมนในหนังซูเปอร์แมนภาคล่าสุดก็จะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์มามากมายเหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์คำว่าซูเปอร์กับคำว่ากับทางวิทยาศาสตร์มันจะมีการเปรียบเทียบอะไรกันครับ
1: ซูเปอร์มันแปลว่ามากกว่าหรือเหนือกว่า
2: ครับ
1: เวลาคนมาพูดว่าซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยก็คือตอนคนเขาเขียนการ์ตูนซูเปอร์แมนก
2: ็
1: คือเป็นคนที่มีความสามารถเก่งกว่ามนุษย์ทั่วไปแล้วก็เวลาผ่านไปยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะใช่ไหมว่าตอนแรกๆนี่เขาบินไม่ได
2: ้
1: กระโดดตอนหลังนี่บินได้แล้วก็มีความสามารถเก่งมากขึ้นเรื่อยๆก็นั่นครับคือซูเปอร์แมนก็คือเป็นคำมาขยายว่ามีความพิเศษกว่าคนทั่วไปในการ์ตูนทั้งหลายเนี่ยที่เขียนเนี่ยซูเปอร์แมนนี่แข็งแรงมากเก่งมากใช่ไห
2: ม
1: แต่ก็ตายได้บางทีก็ตายแต่ว่าก็ตายไม่ได้ตายตลอดไปเดี๋ยวก็มีทางกลับมาใช่คือมันเกิดจากจินตนาการคนเขียนไง
2: ค
1: ือพอเวลาผ่านไปนานๆก็มีการเปลี่ยนหมดมุกเนี่ยอาจจะเสียความสามารถบางทีเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะฟราโยยูนิเวิร์สทั้งหลายมัลติเวิร์สทั้งหลายอย่างเงี้ยเพื่อให้มีเรื่องที่ไปต่อได้เก่งที่สุดหรือเปล่าเอาเป็นว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เรารู้จักกันเนี่ยนี่น่าจะแข็งแรงเก่งสุดแล้วล่ะแต่ว่าในการ์ตูนมันมีมากไปกว่านี
2: ้นานวันเข้าเขาก็ต้องวาดเพิ่มมาถ้าเป็นพระเอกจะเก่งตลอดไปก็ไม่มีใครสู้ได้
1: ใช่
2: ในเรื่องของเนื้อเรื่องนี้
1: มันจะกลายเป็นวันพันช์แมนไ
2: หมวันใครเป็นกันนี่หาศัตรูยากมากนะหลายๆท่านทราบว่าซูเปอร์แมนเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาอยู่บนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะตัดสินทุกตนเลยได้ไหมครับว่ามาถึงปุ๊บเขาจะมีพลังเหนือมนุษย์กันทุกคนอย่างเงี้ยในทางวิทยาศาสตร์
1: มันไม่น่าเป็นไปได้นะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมคืออย่างแรกเรายังไม่เจอชีวิตต่างดาวนะแต่สมมติว่ามันมีมันควรจะมีเพราะว่าจักรวาลเรามันดาวมันเยอะมากแต่ว่าระยะทางมันเยอะมันก็เลยโอกาสเดินทางระหว่างดวงดาวมันต่ำมากเท่าที่เรารู้เนี่ยถ้ามีสิ่งนี้ต่างดาวเนี่ย
2: ครับ
1: จริงๆเวลามาเจออีกดาวนึงมันไม่ควรจะมีชีวิตรอดเท่าไหร่ใช่ไหมคือมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยที่แบบว่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้ในกรณีซูเปอร์แมนเนี่ยนอกจากมาดาวโลกแล้วยังเก่งกว่ามนุษย์โลก
2: อ
1: ีกคงกระพันมากรับแรงระเบิดอะไรต่างๆไม่เป็นไรสามารถเคลื่อนที่รวดเร็วบินมีปล่อยแสงจากตาได้อย่างเงี้ย
2: ครับ
1: คืออันนั้นมันเป็นเรื่องที่เขียนเพื่อให้มีเรื่องสนุกสนานแต่ว่าถ้าดูจากความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้เนี่ยสิ่งมีชีวิตอย่างเราไปอยู่อีกดาวนึงไปเจออีกดาวนึงลำบากนะไม่น่ารอดหรอก
2: แค่ที่เราเห็นภาพว่ามนุษย์เราลงไปเดินบนดาวไปดวงจันทร์เน
1: ี่
2: ยเราก็ไม่ได้ไปเดินแบบตัวเปล่าเหม
1: ือ
2: นที่ซูเปอร์แมนเขามาเดินก็ต้องใส่ชุดใส่อะไรเพื่อการรังสีมันก็อาจจะใช้ชีวิตกันยาก
1: น่าจะยากหรือแม้แต่สมมติเราไปเจอดาวซึ่งมีออกซิเจนบรรยากาศต่างๆไม่มีแก๊สพิษมันก็ยังมีปัญหาเรื่องแรงโน้มถ่วงมั่งมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคอะไรต่างๆโดยเล็กๆมองไม่เห็นใช่ไหมที่แบบว่ามันเข้าไปร่างกายแล้วมันก็ ไม่รู้จะเกิดปฏิกิริยาอะไรเต็ม

0: ไปหมดเลยมันไม่น่าจะเป็นแบบว่าสามารถย้ายสิ่งชีวิตอีกดาวนึงแล้วอยู่อีกดาวนึงแบบแล้วมีชีวิตต่อไปได้ง่าย
1: ๆ
0: ไม่น่าเป็นไปได
1: ้
0: น
1: ะครับแล้วในทางวิทยาศาสตร์เราจะอธิบายกันยังไงถ้าเขาบินได้เขามีพละกำลังสูง เขาปล่อยแสงในตาได้อะไรอย่างเง
0: ี้ยโอเคฟิสิกส์ที่เรารู้จักในความรู้ที่เรารู้จักเนี่ยมันไม่มีสามารถอธิบายพวกนี้ได้แต่มีคนพยายามจะอธิบายในเชิงแบบการ์ตูนนะ
1: ครับ
0: พยายามทำสร้างความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยซูเปอร์แมนจะมีพลังวิเศษตอนมาอยู่โลกเพราะว่าโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย
1: ์ครับ
0: ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าดวงอาทิตย์สีเหลืองในการ์ตูนทั้งหลายเนี่ยบอกไว้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ซูเปอร์แมนมาจากดาวคริปตัน
1: ครับ
0: ซึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์สีแดงไอ้ดวงอาทิตย์สีเหลืองสีแดงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือประเภทของดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์สีเหลืองของเราเนี่ยจริงๆของเราเนี่ยแสงออกมามันเป็นสีขาว
1: ครับ
0: แต่ว่ามองผ่านบรรยากาศเรามาจะดูเหลืองๆอะไรหน่อยใช่ไหมก็คือจริงๆก็คือดาวฤกษ์ที่แบบมันร้อนถึงระดับหนึ่งมันก็เปล่งแสงออกมา
1: ครับ
0: มันก็เปล่งแสงทุกความถี่เลยตั้งแต่ความถี่มองไม่เห็นตั้งแต่อินฟราเรดแล้วก็มาถึงสีรุ้งที่เรามองเห็นเนี่ย
1: ครับ
0: แดงไปถึงม่วงแล้วก็มากไปกว่าสีม่วงอีกอัลตราไวโอเลตนะครับมันปล่อยมาแต่ว่าปล่อยมามากที่บริเวณความถี่แถวๆไหน
1: ครับ
0: นะอย่างโลกเราเนี่ยมันก็จะปล่อยมาเยอะๆหน่อยแถวๆสีเหลืองแดงขึ้นมาเป็นเหลืองๆเขียวๆอะไรเงี้ยจะปล่อยออกมาเยอะหน่อยแต่ว่าดาวฤกษ์สีแดงของซูเปอร์แมนเนี่ยในโลกจริงๆก็คือพวกดาวแคระแดง
1: เราเจอกัน
0: เราเจอมันใช่จริงๆมันเป็นดาวประเภทที่มีมากที่สุดในจักรวาล
1: ครับ
0: ดาวส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แบบ 70% อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันจะมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย
1: ์ครับ
0: แล้วก็อุณหภูมิที่ผิวต่ำกว่าอุณหภูมิที่ผิวของดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส
1: ครับ
0: พวกดาวแคระแดงพวกนี้จะประมาณ 3,000 นะเพราะฉะนั้นแสงที่ออกมาก็อาจจะไปปล่อยมากหน่อยแถวๆสีแดงๆ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นหน่วยพลังงานต่อหน่วยต่อโฟตอนอะไรเงี้ยมันน้อยกว่าแสงของดวงอาทิตย์ของเรา
1: อันนี้
0: ถ้าพยายามเทียบกับจักรวาลแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้มันก็มีเหตุผลอีกอันนึงคือถ้าเกิดจะเอาพลังงานจากดาวซึ่งมันสว่างน้อยกว่าที่เราอยู่เนี่ยอย่างดาวที่คริปตันอยู่เนี่ยมันจะต้องโคจรใกล้ดาวฤกษ์ของมัน
1: ครับ
0: มันดาวคริปตันที่คุณซูเปอร์แมนอยู
1: ่ครับ
0: จะต้องโคจรรอบดาวฤกษ์ของคริปตันเนี่ยมันต้องใกล้มากความเข้มแสงถึงจะพอที่จะมีน้ำเป็นของเหลวเป็นอะไ
1: ร
0: มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องว่าทำไมมันถึงไปเกี่ยวว่าดาวคริปตันมันถึงพังไปในที่สุดเพราะว่าการโคจรใกล้ๆระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มันทำให้เกิดการบิดภายในคือเขาเรียก tidal force คือกับอะไรแรงที่แบบว่าแรงโน้มถ่วงด้านใกล้กับด้านไกลต่างกันเนี่ยมันอาจจะมีความเค้นบีบคั้นอะไรมากหน่อยมันในที่สุดอาจจะทำให้ดาวเขาพังอะไรเงี้ยนะเพื่อเชื่อมโยงนะไอ้มันจะเกี่ยวกันได้ยังไงนะเพราะใหญ่ส่วนที่ต่างกันประมาณนี้แล้วก็ตอนอยู่แถวสีดาวแคระแดงเนี่ยจะไม่มีพลังพิเศษแต่พอมาแถวโลกเราดาวเหลืองมีพลังพิเศษคนก็พยายามอธิบายกันใหญ่บอกสังเคราะห์แสงได้ไหมผมว่ามีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ได้แสงประเภทนี้มาแล้วแข็งแรงมากซึ่งมันก็ฟังดูพอเป็นไปได้แต่พลังงานมันน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยต่อตารางเมตรที่ลงมามันอาจจะประมาณ1กิโลวัตต
1: ์
0: พันวัตต์อะไรเงี้ยมันพอสำหรับทำเตารีดอะไรอย่างนี้นะ
1: ต่อได้แค่รีดผ้า
0: อะไรเงี้ยมันไม่พอที่จะ
1: ให้คนบินคนๆนึงบินได้บินแสงตาได้ไม่ถึงขนาดนั้น
0: มันถ้าจะปลดปล่อยพลังอย่างซูเปอร์แมนมันต้องมีแหล่งพลังงานเพิ่มเติมมาอีก
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยผ่าซูเปอร์แมนดู อาจจะมีอวัยวะซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆเตาปฏิกรณ์อะไรบางอย่างเคลียร์อะไรที่ปล่อยพลังงานได้เยอะ
1: ๆครับ
0: เปิดปิดสวิตช์โดยแสงประเภทจากดวงอาทิตย์เรา
1: ครับ
0: นะที่น่าสนใจคือเล็กซ์ลูเทอร์เนี่ย
1: ตัวร้ายในเรื่อง
0: ใช่
1: ครับ
0: ตัวร้ายแล้วจริงๆเนี่ยเขามีคำพูดอันนึงที่ผมฟังแล้วผมตลกตอนแรกตลกแต่จริงๆแล้วเฮ้ยมันจริงคือเขาพูดตอนพูดกับซูเปอร์แมนว่าทำไมเขาถึงทำเรื่องเหล่านี้ทำไมเขาอยากจะฆ่าซูเปอร์แมนเขาบอกเขาถูกผลักดันด้วยความอิจฉาเอ็นวีเพราะว่าเขาถือว่าตัวเขาเนี่ยเก่งประสบความสำเร็จเลยทุกอย่างเลยพอเราคนไปเทียบเล็กซ์ลูเทอร์กับกาลิเลโอหรือไอน์สไตน์
1: ครับ
0: เล็กซ์ลูเทอร์ยังรู้สึกว่าพวกนั้นเก เก่งน้อยกว่าเขาซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะในหนัง
1: เขาบอกว่าเขา
0: สร้างของวิเศษได
1: ้
0: เขาสร้างจักรวาลเขาเรียก Pocket Universe จักรวาลคู่ขนานเปิดซึ่งไอ้นี่ก็ยังมีไอเดียทางฟิสิกส์อีกเดี๋ยวเราคุยกันต่อได้
1: ได้ครั

0: แล้วจริงคือซูเปอร์แมนไม่ได้สนด้วยซ้ำว่าเหมือนเลกซูเทอร์จะไม่ได้ฉาเขาใช่ไหม
1: คร
0: ับดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากตรงนี้ได้ก็คือเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นคืออยู่ๆก็เอาทุกข์มาใส่หัวเรา
1: ครับ
0: ไอเดียของเลกซูเทอร์เนี่ยเกือบถูกนะเพราะว่าจริงๆซูเปอร์แมนเป็นภัยของโลกได้คือถ้าเกิดมันไม่ใช่อุบัติเหตุที่ว่าถ้าเกิดตอนมาที่โลกเนี่ยถ้าเกิดไอ้ข้อความเมสเสจที่จะสอนสั่งสอนให้เด็กด้วยเติบโตยังไงมาถ้าเกิดมันอยู่ครบปุ๊บเนี่ยเด็กตัวนี้จะกลายโตขึ้นมาเป็นยึดโลกม
1: ัน
0: จะเป็นพระเจ้าที่มายึดโลกนั่นไอเดียเลกซูเทอร์มันก็ไม่ใช่บ้าใช่ไหมคือแบบมันอันตรายแต่ว่ามันก็คงมีเหตุผลอื่นๆที่ทำให้เขาไปสู่ความบ้าคลั่งและอื่นๆกลายเป็นฆาตกรอะไรต่างๆมันไม่ถูกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีอะไรที่ดูโคลนนิ่งความสามารถในการโคลนของเราถึงไหนแล้วตรงโลกเนี่ยมันก็ไปถึงระดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน
1: ม
0: บ้าง
1: มนุษย์กับมนุษย์ได้หรือยัง
0: เขาให้โคลนมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจ
1: กฎหมายไม่น่าก
0: ฎหมายไม่น่าจะได
1: ้
0: แต่ทางเทคนิคมันอาจจะได้บ้างคือแต่ว่ามันอาจจะพังในเชิงแบบว่าทำร้อยอันอาจจะรอดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะอันน
1: ี้
0: ต้องถามอาจารย์ที่รู้ลึกด้านนี้มากกว่าผม
1: ครับ
0: นะแต่ยกตัวอย่างเช่นคนอาจารย์ทางเมืองจีนน่ะที่เซินเจิ้นน
1: ่
0: ะที่ไม่กี่ปีนี่เองน่ะที่เขาตัดต่อพันธุกรรมของไข่มนุษย์น่ะให้มันต้านทาน HIV อย่างเงี้ยเขาถูกจับติดคุกไปเลยแล้วผมก็เลยเข้าใจว่ามันไม่น่าจะ
1: ผลก็ดีนะต้านทาน HIV อย่างเงี้ยแต่โดนตัด
0: เราไม่รู้ผลข้างเคียงเพราะว่าพอไปผัดดัดแปลงพันธุกรรมอย่างนี้เน
1: ี่
0: ยไอ้สิ่งที่ดัดแปลงมันต่อไปมันมีต่อไปได้เรื่อย
1: ๆ
0: คนเหล่านี้มีลูก
1: มันกลายพันธุ์ได้
0: กลายพันธุ์ใช่มันส่งต่อได้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอาจจะให้เกิดเป็นโรคอื่นๆง่ายขึ้นอะไรที่เป็นต้นอันนี้เราเนื่องจากไม่รู้พอไงก็เลยไม่กล้ามันก็ต้องระวังไว้ก่อนคือทางทฤษฎีมันมี DNA ได้คือเส้นถ้าดึงออกมาผมไม่มีผมถ้าดึง หมดแล้วแต่ว่าเซลล์ถ้าได้เซลล์ไป1เซลล์อ่ะครับไอ้ DNA
1: ทำได้เลยเหรอครับ
0: ไม่ทางทฤษฎีได้เพราะมันจะได้ DNA ไปครบแต่ว่า DNA นี่มันต้องไปเพาะเลี้ยงใส่ในเซลล์อื่นๆถ้าเติบโตขึ้นมาอีกยุ่งตายมาก
1: ครับ
0: นะคือเปอร์เซ็นต์สำเร็จมันต่ำแต่ทำได้หรือเปล่าได
1: ้
0: เป็นไปได้คืออย่างแรกแต่มันจะมีข้อจำกัดอันนึงคือว่าไอ้ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยที่โคลนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกแล้วก็สมมติโคลนสุนัขเงี้ยแล้วก็มีเซลล์ไข่ของสุนัขมาใช้ในกรณีของซูเปอร์แมนเนี่ยเราไม่มีเซลล์ของซูเปอร์แมนอื่น
1: ๆครับ
0: เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าเลกซูเทอร์มันสร้างจักรวาลได้มันอาจจะฉลาดมากทำยังไงได
1: ้สร้างจักรวาลได้ว่าจะทำอะไรก็ทำได้นั่นแหละ
0: เป็นไปได
1: ้บังคับลิงให้เป็น IO อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่นาโนเทคโนโลยีที่เดอะเอนจิเนียร์คนผู้หญิงที่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนอะไรได้ก็เรียกว่าเป็นความฝันของพวกเราชาวไซไฟเรียกว่าสามารถสั่งให้เครื่องจักรเล็กๆทำนู่นทำนี่ได้หมดเลยเทคโนโลยีเหล่านี้เรายังห่างไกลมากแต่เราเริ่มมีของเล็กๆประเภทนั้นเริ่มมีแบบสารเคมีที่เราต่อกันดีเอ็นเอที่ทำเป็นโครงที่เปิดปิดขยับนู่นขยับนี่ได้บ้างซึ่งอาจจะเริ่มส่งสารเคมีส่งยาส่งอะไรได้แต่เรื่องเหล่านี้มันจะไม่สามารถวิ่งได้เร็วๆเหมือนในหนังในหนังนี่คือตัวนานไนท์สีดำๆออกมาแล้วมันฟอร์มเป็นรูปร่างเลยรวดเร็วมากไอ้นั่นมันต้องใช้พลังงานมหาศาลเลยซึ่งในทางฟิสิกส์เนี่ยมันก็ยังไม่รู้จะใส่พลังงานนี้ใส่เข้าไปยังไง
1: ไอ้พวกแบบอย่างนี้มันสามารถยืดอายุไขมนุษย์ได้ไหม
0: ได้คือได้ในที่สุดจะได้แต่ว่าผมค่อนข้างชัวร์ว่าคนอีกสัก100-200ปีอ่ะ
1: ครับ
0: เขาจะมองพวกเราว่าตายง่ายมากเลยเพราะว่าความรู้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้ที่ว่าจะพูดคุยกับเซลล์ยังไงพูดคุยในเชิงส่งสัญญาณต่างๆเครื่องเคมีอะไรต่างๆไปถ้ามันสามารถบอกให้เซลล์ทำนู่นทำนี่ได้มันน่าจะซ่อมร่างกายได้อีกเยอะได้ดีมากขึ้นเยอะเลยยกตัวอย่างนี่ผมอายุ50กว่าแล้วเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนการประหารชีวิตเลยแบบไปแล้วโอ้ตายแน่นะแต่ว่าความรู้ที่มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เราสามารถส่งสัญญาณบอกภูมิคุ้มกันว่าภูมิคุ้มกันถ้าเจอตัวแบบนี้ช่วยทำลายมันด้วยตอนนี้เราก็เริ่มใช้กันจริงจังแล้วโรคมะเร็งหลายประเภทก็ถูกรักษาได้ง่ายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นความรู้ที่มันสะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ความสามารถในการสร้างของชิ้นเล็กๆแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์เล็กๆอาจจะทำจาก DNA
1: ครับ
0: อาจจะทำจากสารอื่นๆไอ้พวกนี้มันน่าจะทำงานร่วมกับเซลล์เราได้แล้วในที่สุดมันน่าจะซ่อมแซม
1: ครับ
0: แล้วก็แก้ปัญหาร่างกายทางการเจ็บป่วยได้ดีขึ้นเรื่อยๆในมันคงไม่เหมือนในหนังแต่การวิจัยด้านนี้มันจะมีมากมันมัน

0: ีไปเรื่อยๆแล้วก็ความรู้สะสมผมคิดว่ามันก็คงซ่อมแซมได้ดังตอนนี้พวกเราจะแก่มากพอที่จะตายด้วยโรคแบบโรคหัวใจโรคมะเร็งที่ใช้เวลานานคนรุ่นก่อนเขาไม่ได้ตายด้วยโรครุ่นนี้เขาจะตายด้วยโรคติดเชื้อเห็นไหมในอนาคตพอแก้ปัญหาคลีนเส้นเลือดรักษามะเร็งได้เราก็อาจจะอายุเพิ่มอีกหน่อยแล้วไปตายด้วยโรคอื่นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็สมัยก่อนอาจจะมีติดเชื้อก็จ้างยาฆ่าเชื้อได้แล้วสมัยนี้อาจจะเป็นมะเร็งหรือเป็นอย่างอื่นก็รอที่จะได้ยาอย่างเงี้ยมาแต่ยาเหมือนจะมีมาให้รักษาแล้วแต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูง
0: ก็ใช่ก็ใช่ก็ตอนแรกมันก็แพงทั้งนั้น
1: ครับ
0: นะแล้วก็ถ้ามีวิธีการผลิตและความรู้ที่ดีขึ้นมันก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับ
0: นะครับจริงคือมันเป็นไอเดียเกี่ยวกับไอ้จักรวาลที่เราอยู่มันไม่ใช่มีอันเดียว
1: ครับ
0: นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์หลายคนจินตนาการว่าเอ้ยจักรวาลของเรามันคงไม่ใช่1อันเดียวมันน่าจะมีของคล้ายๆกันเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ไอเดียนึงก็แบบเค้าพูดถึงพวกอะไร eternal inflation คือแบบไอ้บิ๊กแบงของเราเนี่ยมันเป็นการปูดขึ้นมาวุ๊บใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนฟองอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นจักรวาลมันน่าจะมีฟองอื่นๆขึ้นไปด้วยตลอดแล้วก็ไอ้ฟองเหล่านี้มันต่อกันไหมติดต่อกันไม่ได้จักรวาลแต่ละอันมีกฎเกณฑ์กฎธรรมชาติภายในต่างกันได
1: ้ครับ
0: แล้วก็มันไม่ได้ต่อกันติดต่อกันไม่ได้เพราะว่ามันพอมันเริ่มเป็นบับเบิ้ลเป็นฟองมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาเน
1: ี่
0: ยปรากฏว่ามันวิ่งห่างออกจากกันเร็วเกินไปอะไรเงี้ยหายไปแล้วหายไปแล้วอันนี้คือไอเดียนะคือแล้วมันเทสไม่ได้แต่ว่าก็มีคนพยายามคิดว่ามันจะเป็นยังไงได
1: ้
0: อย่างในหนังเล็กซูเทอร์รู้วิธีที่แบบว่าจะสร้างสภาพเหมือนกับตอนเกิดจักรวาลของเราเหมือนกับเกิดบิ๊กแบงแล้วก็ให้มันเติบโตมาวุ้บกลายเป็นจักรวาลเล็กๆภายในที่เขาสามารถเคลื่อนสิ่งของแล้วก็เดินทางระหว่างจักรวาลที่เราอยู่กับจักรวาลที่เขาสร้างได้แล้วก็เรียกไอ้พวกนั้นว่าพ็อกเก็ตยูนิเวอ
1: ร
0: ์สแล้วข้างในรู้สึกว่ากฎเกมจะต่างของเราด้วยเช่นของมันลอยอยู่ได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยใช่มั้ยก็คือมันก็มีไอเดียพวกเกี่ยวกับมัลติเวิร์สคือพูดยากมัลติเวิร์สมันมีหลายความหมายมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าในกรณีเนี้ยมันจะเป็นกรณีที่แบบว่ามีจักรวาลที่เกิดจากบิ๊กแบงแต่บิ๊กแบงมันไม่ใช่มีอันเดียวของเรา
1: ครับ
0: บิ๊กแบงอาจจะมีจํานวนเป็นอนันต์เป็นอินฟินิตอันแล้วก็คนที่รู้วิธีสามารถจะสร้างแบบนั้นได้สร้างบิ๊กแบงที่ต้องการได้อย่างในนั้นก็คือเล็กซูเทอร์ทำได้
1: ครับ
0: แล้วก็มันก็มีปัญหาด้วยที่ว่าถ้าเกิดมันมาเจอกันแล้วมันก็เกิดเปิดพังใช่ไหมจักรวาลเราถูกฉีกด้วยอะไรเงี้ยมันเริ่มพังผสมกันแล้วเราต้องมาวิธีแก้ทำอะไรต่างๆก็มีมิสเตอร์ทริฟิกเป็นนั่งแฮกทำอะไรแต่อันนี้มันเป็นจินตนาการหมดเลยนะเพราะว่าอย่างแรกเราไม่มีวิธีสร้างจักรวาลเหล่านั้นมันเป็นแค่
1: มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือว่าเป็นสิ่งที่เล็กดูเธอเขาสร้างขึ้นครับอาจารย์มีอยู่แล้วเราไม่เจอ
0: ดูจากในหนังเหมือนสร้างขึ้น
1: สร้างขึ้นเอง
0: เหมือนกับว่าเขาบอกว่าสร้าง initial สร้าง condition เหมือนบิ๊กแบง
1: ครับ
0: คุณฟังจากในหนังนะเหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาซึ่งถ้าจะทำอย่างนั้นมันใช้พลังงานมหาศาลมากมายแล้วก็ความรู้ทางฟิสิกส์เกินพวกเราไป
1: ครับ
0: นะแต่ว่าสมมุติว่าเขาทำได้ก็เป็นประมาณนั้น
1: มันจะแตกต่างยังไงถ้าผมจะเปรียบเทียบกับอีกค่ายหนึ่งคือมาเวลก็มันจะมีควอนตัมในโลกของควอนตัมมันแตกต่างกันกับพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สแล้วเนี่ย
0: มาเวลเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีพาราเรลยูนิเวิร์สในเชิงที่ว่าผมไม่มองอย่างนี้ผมไม่มองเหมือนว่าจักรวาลทั้งหมดมันมีเยอะมากใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับก้อนขนมปังก็แล้วกันนี่ไอเดียที่เวลาจินตนาการด้วยเนี่ยก
1: ้
0: อนขนมปังแล้วก็มีสไลด์เล็กๆๆๆ
2: ขนมปังปอนอะไรเงี้ยปอนแบบมีลูกเกดหน่อยก็ได้นะทีนี้เวลาเราหั่นขนมปังปอนใช่ไหมเราก็หั่นแบบนี
1: ้หั่นเป็นชิ้นๆ
0: แล้วก็ก้อนไอแต่สไลด์เนี่ยมันคือจักรวาลหนึ่งอัน
1: ครับ
0: เรื่องราวต่างๆมันจะดำเนินในนั้นแหละแล้วแต่ละสไลด์มันจะไม่ปกติมันจะไม่พูดคุยผ่านกันได
1: ้
0: ส่งต่อกันไม่ได้แล้วก็แทนที่จะมีสไลด์แบบ10อันเงี้ยมันมีอินฟินิตอันแล้วมันต้องบางกันมากแล้วติดกันหมดแล้วสไลด์ที่ใกล้ๆกันก็แบบเพราะว่ามีความเป็นไปคล้ายๆกันก่
1: อ
0: นแต่อาจจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆปุ๊บแล้วก็ค่อยๆแตกแยกออกไปเป็นสไลด์อื่นๆไปเพราะฉะนั้นในเชิงจักรวาลของ Marvel เนี่ยมันมีแบบ Parallel Universe คล้ายๆกันคือมีตัวละครเหมือนๆกันเลยและนิสัยเหมือนๆกันด้วยหลายๆอันแต่ก็บางตัวก็จะต่างกันแล้วมันดันมีการส่งต่อส่งข้อมูลหรือส่งตัวละครระหว่างข้ามจักรวาลได้มันก็เริ่มมีการมาผสมปนเปมันจริงๆ parallel universe multiverse อ่ะมันอาจจะมีจริงแต่ว่าเราไม่มีวิธีเทสมันเช็คว่ามีเอาตัวทดลองยังไงไม่รู้จะทำยังไงถ้ามันมี

0: แล้วมันสามารถส่งต่อข้อมูลอย่างนั้นได้ปุ๊บมันก็ทำให้เกิดเรื่องราวยังไงก็ได้ตามที่คนเขียนการ์ตูนต้องการก็เลยเป็นอุปกรณ์ในการจินตนาการขึ้นมาจริงๆในทางฟิสิกส์เองก็น่าสนใจเพราะว่านักฟิสิกส์หลายคนก็ฟันธงว่ามันต้องมีมัตเตอร์เวิร์สแหละควอนตัมเมคานิกส์บอกว่าอะไรล่ะทำนายว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นนักฟิสิกส์บางกลุ่มก็จะบอกว่าจริงๆมันมีสิ่งที่เราจะวัดได้มันเกิดหมดเลยแต่เราอยู่ในสไลซ์หนึ่งอยู่ในจักรวาลหนึ่งที่มันเกิดแบบนี้ที่เราวัดได
1: ้ครับ
0: อันนั้นเขาก็เรียกว่าอะไรมินิเวิลด์อินเทอร์พรีเทชัน
1: ครับ
0: ปัญหานี่คือมันยังไม่มีวิธีเช็คคือตอนจบคือไม่ว่าเชื่อว่ามีหลายอันหรือมีอันเดียวแล้วมีเวฟฟังชัน
1: ครับ
0: คอลแลปส์เน
1: ี่
0: ยมันให้คำทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: มันก็เลยแยกไม่ได
1: ้
0: ถ้าวันหนึ่งมีวิธีเช็คมันก็จะบอกได้ว่าตกลงมีหรือเปล่ามัลติเวิร์สหรือว่าจริงๆมันมีแค่จักรวาลเดียว
1: ส่วนตัวแล้วของอาจารย์นะครับระหว่างการรู้ว่ามัลติเวิร์สระหว่างการรู้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวกับการเดินทางข้ามจักรวาลแบบไหนที่อาจารย์อยากให้มันเกิดขึ้นก่อนอยากรู้หมดแหละ
2: อยากรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยสิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก่อนใน3อย่างนี้อาจารย์ว่าถึงไหนจะเกิดขึ้นก่อนได้ครับ
0: ผมว่าเราเจอสิ่งมีชีวิตล่องลอยสิ่งมีชีวิตที่อื่นก่อนคือดูจากสภาพที่บนโลกเรานะมันมีแบบที่ความดันสูงมากๆในน้ำความร้อนสูง
1: ครับ
0: พวกนี้แล้วมันยังมีสิ่งมีชีวิตได้นะแสดงว่าไอ้สิ่งมีชีวิตมันน่าจะคงทนกับสภาพประหลาดๆเยอะมากเลยเราก็หวังว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างในดาวอื่นในสภาวะกะคือว่าไอ้ตอนนี้ก็แบบมีการดูจากดวงดาวอังคารใช่ไหมอาจจะมีร่องรอยว่ามันเคยร่องรอยที่เคยเกิดจากสิ่งมีชีวิตเมื่อหลายพันล้านปีหรือเปล่าสร้างในคลองสารเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งยังฟันธงไม่ได้แต่มันน่าสนใจมีแผนที่จะไปดวงจันทร์ของดาวเสาร์โทษทีไปดวงจันทร์ของดาวเสาร์เอ็นเซลาดัส
1: อีกดวงนึง
0: อีกดวงนึงที่แบบว่ามันน่าจะมีน้ำใต้ผิวน้ำแข็งแล้วคล้ายๆว่าเมื่อก่อนมันมีน้ำพุขึ้นมาฟูขึ้นมาแล้วก็พบพวกสารอินทรีย์ในน้ำพุมันก็น่าสนใจว่าไอ้ตัวสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยที่แบบจะมาสร้างเป็นนู่นเป็นนี่ได้มันน่าจะมีในนั้นแล้วมันสามารถวิวัฒนาการมาเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า
1: ถ้าจะขออาจารย์คิดนอกกรอบสักนิดนึงการที่เราจะหาว่าอันไหนดาวดวงไหนมีสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์มักจะค้นหาจากแหล่งน้ําก่อน
0: ครับ
1: ถ้าไม่ใช่แหล่งน้ําจะเป็นแหล่งอื่นได้มั้ยอาจารย
0: ์มันจินตนาการยากเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องเกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนแล้วสามารถมันเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ก๊อปปี้ตัวเองสร้างลูกหลานได
1: ้
0: ไอ้ปฏิกิริยาเคมีเหล่านี้จะอยู่ในสภาพแก๊สได้หรือเปล่าลำบากเพราะความหนาแน่นมันต่ำโอกาสที่แก๊สจะมาชนแล้วทำนู่นทำนี่มันต่ำกว่าขณะที่อยู่ในของแข็งได้หรือเปล่าความหนาแน่นมันสูงแต่มันชนปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรต่อไม่ได
1: ้ครับ
0: มันเราคิดว่ามันน่าจะเกิดในสภาวะของเหลวสถานะของเหลวน่าจะเป็นมากที่สุดที่จะสร้างปฏิกิริยาเคมีซับซ้อนที่ในที่สุดกลายเป็นชีวิตได
1: ้ครับ
0: เราก็เลยพยายามดูว่ามันตรงไหนที่มีน้ำได้บ้าง
1: ม
0: ีของเหลวอื่นๆได้บ้างคือจริงๆตราบใดที่เรายังไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวเรายังฟันธงไม่ได้หรอกมันนัดหน้าตาไปยังไงแต่ว่าเนื่องจากความรู้เท่าที่เรามีเราก็เดาว่ามันน่าจะต้องการพวกน้ำนี่แหละมันน่าจะสำคัญเพราะมันต้องใช้ในปฏิกิริยาเคมีที่น่าสนใจน้ำหรือของเหลวอื่น
1: ๆ
0: นะขนาดนั้น
1: สุดท้ายครับอาจารย
0: ์ซ
1: ุปเปอร์แมนตั้งแต่หนังช่วงแรกๆถึงหนังปีล่าสุดของอาจารย์อาจารย์ชอบภาคไหนหรือว่าซีนไหนมากที่สุดครับ
0: โอ้โหจริงๆผมดูตั้งแต่ยุ่งรุ่นคริสโตเฟอร์รีฟนะ
1: โอ้โห อ
0: ันนั้นตอนผมเด็กมากเลยมาดูก็สนุกดีแต่จำมาเลยไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: จำได้แต่ว่ามันสนุกมาก
1: ครับ
0: แต่จำได้ว่าภาค2ภาค3เนี่ยผมดูแล้วไม่สนุกตอนนู้นยุค70-80อะไรประมาณนานมากแล้วล่ะตอนนั้นผมจำอะไรไม่ค่อยได้มาที่เริ่มดูแล้วจำได้ก็คือ Man of Steel ที่
1: เอลลี่คาวิน
0: ใช่อันนั้นก็ดูซีรีส์ดีของแซ็กสไนเดอร์ทำนั้นก็ดูชอบในเชิงความหม่นนะเรื่องดาร์
1: คเซฟมาค่า
0: เซฟมาค่าไม่เราไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ถึงตรงนั้นเอาเฉพาะ Man of Steel
1: ครับ
0: ถ้าภาคออกมามันไปกันใหญ่อันนั้นก็ชอบแบบมุมมองนึงที่ซูเปอร์แมนซีรีส์แล้วมาถึงล่าสุดเอาเป็นล่าสุดเพราะมันจำง่ายจำมากที่สุด
1: ครับ
0: ส่วนที่ชอบที่สุดในตอนนี้ก็คือตอนที่ เขาคุยกับพ่อเขาว่าพ่อคุณพ่อเลี้ยงอ่ะ
1: ครับ
0: จอร์แดนเคน
1: จอร์แดนเคนครับ
0: เป็นชาวนาอ้วนๆมาคุยกับซูเปอร์แมนแล้วซูเปอร์แมนแบบอะไรล่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองคิดอ่ะคือถูกส่งมาเพื่อเป็นอาวุธครองโลกจากดาวคริปตัน
1: ครับ
0: แต่ว่าพ่อให้สติว่าจริงๆมันสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทำนั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราต้องทำเป็นมนุษย์เราต้องเลือกได้แล้วซูเปอร์แมนก็เลือกว่าจะทำอะไรมันชอบตรงนั้น
1: อีกทีอันนี้น่าสังเกตอาจารย์มองเห็นผมเป็นคนอื่นไหม
0: ฮะ
1: ถอดแว่นใส่แว่นเนี่ยเนี่ยในหนัง
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมเขาถอดแว่นใส่แว่นเขาเป็นคนอื่นเลยอาจารย์ในความเป็นจริงไม่มีทางแน่แน
0: ่เห็นมีฟูดโจ๊กในหลังว่าแบบว่าแว่นมันจะปล่อยรังสีบางอย่างมา
1: ทำให้คน
0: มองแล้วสับสนใช่คนมองแล้วเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยไม่รู้มันเป็นจริงว่ามันเป็นคำพูดคำหนึ่งในนั้น
1: อ
0: ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เราไม่มีเทคโนโลยีแบบนั้น
1: และอีกอย่างสิ่งที่เป็นเหมือนจะเป็นมีมในสมัยก่อนก็คือว่าการแปลงร่างในตู้โทรศัพท
0: ์
1: พักหลังแล้วก็จะไม่เห็นแล้วแต่ก็เห็นคุยแล้วก็แบกเสื้ออย่างเดียว
0: ใช่
1: ไหมครับอาจารย
0: ์
1: อีกอันนึงมีคำถามจากทางบ้านมาเขาฝากถามมาในพ็อกเก็ต
0: ย
1: ูเวิร์สนะครับตอนที่มันจะแตกแล้วมันจะลุกแล้วมันจะเกิดแบ็คหลุมดำขึ
0: ้
1: นแต่ซูเปอร์แมนเขามีพลังในการบินสู้กับหลุมดำได้ไงอาจารย์ต้องใช้พลังงานขนาดไหน
0: เอออย่างแรกของที่จะตกไปในหลุมดำเนี่ยถ้าตกไปในใกล้เกินไปที่เรียกอยู่ในอีเวนต์ฮอริซอนขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยถ้าผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์เข้าไปมันจะออกมาไม่ได้แต่ในหนังเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นถึงขอบฟ้าเหตุการณ์เพราะว่ามันมีก่อนที่จะถึงขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยม
1: ัน
0: จะมีอีกส่วนหนึ่งที่แบบแสงโคจรรอบหลุมดำอะไรทั้งหลายเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นแบบเป็นวงแหวนตรงนั้นไอ้ส่วนนั้นยังไม่ถึงแต่ถ้าผ่านไปตรงนั้นอ่ะยังไม่ถึงยังออกมาได้อยู่เข้าใจว่าอยู่ในช่วงประมาณตรงนั้นเพราะว่าใครที่ผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ลงไปแล้วเนี่ยในฟิสิกส์ที่เรารู้เนี่ยมันจบกันมันเปลี่ยนระยะทางเป็นเวลาคือไม่ว่าจะเดินทางยังไงมันอนาคตคืออยู่ตรงกลางมันไม่มีอนาคตที่ออกมาข้างนอกมันก็เลยมันในฟิสิกส์ที่เราเข้าใจมันออกมาไม่ได้หรอกถ้ามันผ่านตรงนั้นไปแล้วนั้นไอ้ที่เราเห็นในหนังคือมันอยู่ในส่วนเกือบถึงแล้วก็ที่แบบเห็นขอบแสงรอบๆมันคือไอ้ขอบแสงนั้นมันมีจริง
1: ๆ
0: มันควรจะมีแล้วก็อยู่นอกอีกมากอีกหน่อยนึงครับ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์โก
0: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: มีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็น15,000
1: ไม่ได้
2: บาทเดียวก็ไม่ได
1: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
3: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
4: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
5: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
6: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
7: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
8: ริชเดย์ถูกต้องค่ะ
7: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท
8: ์ดีแชร
7: ์ดัสพาเพียและบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ

0: ุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: งานนี้สำคัญตรงเราไม่เรียกว่าดีเบตเราเรียกว่าวงติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพมันคือเวทีที่มาหารือกันก็จะ

0: แข่งกันที่เวทีไหนไม่เป็นไรแต่เวทีเนี้ยเขาจะมาระดมสมอง
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีพิเศษติ๋งแทงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ
2: งานนี้ก็สมกับชื่อว่าติ้งแท้งเลยนะครับก็ชวนให้แคนดิเดตผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้คิดสังเคราะห์ถึงวิธีการออกแบบนโยบายออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเมืองนะครับ
3: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาแสดงนอกจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆในเมืองของเรายังไงด้วย
4: สนุกดีนะคนเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองกันเลยก็ขอบคุณมากที่ไทยพีเอสกับพันธมิตรร่วมมือกัน
5: ได้เห็นมุมมองของว่าที่ผู้ว่ามีแนวความคิดยังไงกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาทั้งแบบเรื่องปากท้องเป็นปัญหาโจทย์ที่จะต้องแก้เราได้เห็นว่าแบบคนจริงแล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายยังไง
6: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Voiceหามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
8: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับกรณีผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มขณะที่มีการเจาะยึดเหล็กค้ำผนังจนมีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมย้ำนะครับว่าอยู่ระหว่างการเร่งหาสาเหตุและยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งปัญหาเชิงเทคนิคและเรื่องของความประมาทในการปฏิบัติงานครับความคืบหน้ากรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงเส้นทางรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถล่มเมื่อช่วงเย็นวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนตำรวจภูธรดอยหลวงเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต2คนประกอบด้วยนายอภิเดชแก้วประเคนอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้หุ่นอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวสุภมาศเขียวสวัยอายุ28ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายทุนวินสัญชาติเมียนมาพันตำรวจเอกอนบเลิศสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเข้าร่วมตรวจสอบสภาพโครงสร้าง

0: ภายในอุโมงค์ก่อนหน้านี้นายปัตตพงศ์บุญแก้ววิศวกรโครงการเปิดเผยนะครับว่าจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณผนังอุโมงค์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปิดคอนกรีตถาวรคาดว่าสาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในชั้นหินทำให้โครงสร้างค้ำยันชั่วคราวบางส่วนรับแรงกดดันไม่ไหวนะครับจึงเกิดถล่มลงมาพร้อมยืนยันว่าโครงสร้างหลักของอุโมงค์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีความมั่นคงแข็งแรงโดยทางบริษัทผู้รับเหมาจะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ล่าสุดนายภัทรพงศ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับยืนยันว่าผู้บาดเจ็บต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่พร้อมระบุนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดรวมถึงพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิคและความเป็นไปได้ของความบกพร่องหรือความประมาทในการปฏิบัติงานหากพบว่ามีความประมาทหรือละเลยมาตรฐานความปลอดภัยจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยก่อนการดำเนินการเจาะหรือว่าฉีดคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำครับ
1: ก็ต่อไปเนี่ยก็คือก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยก็ก่อนที่จะเข้าไปในข้างในเนี่ยมากกว่านี้คุณต้องประสานทางกรมธรณีวิทยาเพื่อดำเนินการตรวจชั้นหินก่อนแล้วก่อนที่จะเจาะหรือจะฉีดไอ้คอนกรีตเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่ามันไม่แคร็กออกมาอีกครั้งครับผมแต่ถ้ามีประเด็นเรื่องความสับเท่าความประมาทก็ต้องดำเนินการ
0: สำหรับอุโมงค์ดอยหลวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3นะครับช่วงเชียงรายเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างราว 19,385 ล้านบาทดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า CKST DC3 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดครับเหตุการณ์ที่กันศาสตร์อาคารเก่า5คูหาถล่มกลางเยาวราชผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าความชื้นและอายุการใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญพร้อมกับแนะนำให้เร่งตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงครับร่องรอยบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างกันศาสตร์ปูนชั้นล่างกับตัวอาคารเผยให้เห็นวัสดุและโครงสร้างภายในนะครับรวมถึงเหล็กเส้นที่ยังคงติดอยู่กับตัวอาคารอย่างชัดเจนส่วนกันศาสตร์ชั้นบนที่อยู่ชิดกับหลังคาร่วงหล่นลงมาทั้งหมดและดึงกำแพงอาคารพังตามลงมาด้วยความเสียหายเกิดขึ้นตลอดทั้ง5คูหาผู้อาศัยในอาคารข้างเคียงระบุนะครับว่าแม้ครั้งนี้จะเกิดกับจะไม่ได้เกิดกับบ้านของตนเองนะครับแต่ก็รู้สึกว่ากังวลเพราะอาคารนั้นมีอายุใกล้เคียงกันอยู่กันมานานถึง3ชั่วอายุคนและอาจเกิดเหตุลักษณะเดียวกันได้ทุกเมื่อที่ผ่านมามักพบเศษปูนร่วงหล่นจากกันศาสตร์ชั้น2เป็นประจำนะครับแต่ทำได้เพียงซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เห็นว่าชำรุดเนื่องจากหากจะรื้อหรือว่าทุบกันศาสตร์ต้องดำเนินการพร้อมกันทั้งแถวเพราะว่าใช้โครงสร้างร่วมกันเพื่อนบ้านอีกคนระบุนะครับว่าอาคารเก่าในลักษณะนี้ยังมีอยู่จำนวนมากครับบางแห่งมีอายุมากกว่า100ปีจึงอยากให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารทั้งหมด
2: นี่เราซ่อมมา 2-3 ครั้งแล้วนะช่างผมอยากให้ช่างเขาทำเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องให้ความร่วมมือทั้งแถบเลยถ้าผมทุบนะอันนี้ก็หมดเลย
3: แสดงว่าถ้าจะซ่อมเน
2: ี่
3: ยคือเพื่อนบ้านใกล้เค
4: ีย
3: งก็ต้อง
4: ใช่ค่ะต้องทำหมดเลย
2: ต้องแปลหลังนี่ต้องพร้อมใจจริงๆผมไม่กังวลในอะไรกันศาสตร์ข้างบนผมกังวลตรงนี
4: ้กันศาสตร์อันนี้น่ากลัวกว่าเพราะว่าเศษปูนเนี่ยไม่ชอบร่วงลงมาแต่ว่าเราก็ไม่สามารถซ่อมได้ไงฮะถ้ารื้อเนี่ยพึ่งจะบานไปดึงไปหมดเลยทุกหลังค่ะก็เลยต้องใช้แบบซ่อมเอาขุดเอาแล้วก็ทาสีเอาค่ะ
2: รุ่นผมทำนี่ผมทำมา 2-3 ทีแล้วนะไม่
4: ซ
2: ้ำ
4: บ่อยค่ะกันศาสตร์เนี่ยเราซ่อมบ่อยมาก
5: ถนนจันทร์ก
6: ็เยอะๆครับตึกเก่าแบบนี้เยอะที่เป็นร้อยอ่ะนะครับแล้วปูน่ะมันเริ่มก่อนหมดแล้วล่ะมันหมดสภาพไปแล้วด้วยหลายๆอย่างครับ1เหล็กเล็กเส้นเหล็กเล็กปูนเริ่มผุพังก่อนตามสภาพนะฝนตกอุ้มน้ำความชื้นมันหลายอย่างนะครับ
3: แสดงว่าอาคารที่มีเป็นร้อยปีเนี่ยก็อยากให้
6: ตรวจสอบน่าตรวจสอบครับ
0: ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.

0: เข้าตรวจสอบโครงสร้างของอาคารนะครับเพื่อเก็บข้อมูลและประเมินความมั่นคงแข็งแรงนายอิทธิพลพระสิทธิ์โยธินประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวสท.เปิดเผยนะครับว่าอาคารแห่งนี้ก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมใช้ปูนเป็นวัสดุประสานอิฐนะครับและใช้ไม้เป็นคานรับน้ำหนักส่วนกันศาสตร์ที่ทรุดตัวและร่วงหล่นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยสาเหตุสำคัญมาจากอายุการใช้งานที่ยาวนานประกอบกับคอนกรีตดูดซับความชื้นเมื่อเกิดรอยแตกร้าวน้ำจะซึมเข้าไปทำให้เหล็กเสื่อมสภาพนะครับส่งผลให้ความสามารถในการรับน้ำหนักลดลงจึงควรหมั่นตรวจสอบสภาพอาคารอย่างสม่ำเสมอครับ
1: เท่าที่ดูเนี่ยความเสียหายของตัวกันศาสตร์มีเฉพาะส่วนด้านหน้าไอ้ส่วนแบนลิงวอลกับพื้นภายในเนี่ยอันนี้ก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะเพราะว่าทางผู้ใช้อาคารเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บข้าวของอะไรไปเลยฮะเราก็คณะเราก็เดินขึ้นไปตรวจนะฮะ
2: ในมุมของวสท.มองว่าไม่ต้องถึงขนาดห้ามงดใช้อาคารในการชั่วคราว
1: ไอ้งดเนี่ยต้องงดนะต้องห้ามครับเพราะว่ายังไงเนี่ยวันนี้เป็นการตรวจสอบก็คือเบื้องต้นเนาะเป็นการวิชวลอินสเปคชั่นเนาะในภาษาอินจิเนียร์เราเรียกวิชวลอินสเปคชั่นนะฮะที่เรามาดูเนี่ยครั้งที่บอกว่าไอ้เหตุที่มันจะพังถล่มทันทีทันใดเนี่ยอาจจะมีทันเกิดขึ้นอีกไหมระหว่างที่รอดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยนะฮะครับแล้วอาจจะต้องมีการคับยันหรือว่าแนะนำยังไงกับผู้ใช้อาคาร
0: ผู้เชี่ยวชาญจากวสท.แนะนำนะครับว่าอาคารเก่าที่มีกันศาสตร์มีโครงสร้างแยกจากตัวอาคารสามารถรื้อถอนได้โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักและหากต้องการติดตั้งใหม่ควรเลือกใช้กันศาสตร์โครงเหล็กมุงเมทัลชีทซึ่งมีน้ำหนักเบาและทนความชื้นได้ดีกว่าครับ
3: อันนี้ที่คุยกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะคะคือเขาจะรวมตัวกันที่จะขอยื่นทำการซ่อมแซมกันศาสตร์นะคะโดยที่เราก็แนะนำไปว่าตรงนี้เป็นของวัดก็คือทำตามขั้นตอนนะคะอันนี้ก็คุยกับทางเจ้าของบ้านไปแล้วนะคะอันนี
0: ้ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์สั่งตรวจสอบอาคารที่มีกันศาสตร์ทั้งหมดในพื้นที่นะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงหากพบสภาพชำรุดจนเข้าข่ายอันตรายจะทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารให้ดำเนินการซ่อมแซมส่วนอาคารพาณิชย์ข้างเคียงมีความสูงมากกว่าผู้พักอาศัยระบุว่าไม่กังวลนะครับเนื่องจากก่อสร้างภายหลังและมีโครงสร้างแยกออกจากกันขณะที่อาคารรูปแบบเดียวกันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพบว่าอยู่ในสภาพใหม่และผ่านการซ่อมบำรุงมาแล้วนะครับโดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานพระคลังข้างที่ครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาตอนนี้เร่งลงพื้นที่โค้งสุดท้ายนะครับชูนโยบายแก้ปัญหาการทุจริตฟื้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และก็ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหวังที่จะคว้าคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้งครับนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครเบอร์5จากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับชูนโยบายปราบทุจริตคอร์รัปชันในกทม.พร้อมเผยนะครับว่าฐานเสียงเดิมเริ่มกลับมาสนับสนุนและแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยอาคารเก่าในย่านแยกหมอมีหลังเกิดเหตุระเบียงอาคารถล่ม นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครเบอร์14วันนี้ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าสัมมากรนะครับชู14นโยบายพัฒนากรุงเทพเน้นฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุน SME และบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครเบอร์1ลงพื้นที่หาเสียงย่านนวมินและคลองลัดมะยมพร้อมกับชูนโยบายอาหารปลอดภัยฟื้นฟูคลองและก็ยกระดับตลาดชุมชนสู่มาตรฐานสากลด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครเบอร์10จากพรรคประชาชนนะครับลงพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนร่วมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดการทุจริตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเบอร์9ลงพื้นที่ตลาดสัมมากรรามคำแหงในช่วงเช้านะครับและลงพื้นที่เขตหนองจอกในช่วงบ่ายชูนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากต้นทางด้วยการลดการเผาในพื้นที่ภาคเกษตรพร้อมกับสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0: ไปกันที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนพร้อมด้วยทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาปรับกลยุทธ์หาเสียงแบบเคาะประตูบ้านนะครับแนะนำตัวและนโยบายแก่ประชาชนโดยตรงขณะที่นายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์สองจากกลุ่มเรารักพัทยาลงพื้นที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีรับฟังปัญหาประชาชนนะครับโดยประเด็นหลักก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำท่วมขังซอยตันและไฟส่องสว่างพร้อมระบุว่าปัญหาเร่งด่วนที่สุดก็คือปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและผลกระทบจากการก่อสร้างครับตำรวจทหารและก็ฝ่ายปกครองในจังหวัดอุดรธานีปิดล้อมพื้นที่เพื่อติดตามจับกุมตัวชาย3คนนะครับคาดว่าเป็นเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดหลังจากขับรถกระบะฝ่าด่านตรวจก่อนที่จะทิ้งรถไว้ข้างทางแล้วก็หลบหนีพบยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดครับตำรวจสภ.นายูงจังหวัดอุดรธานีเข้าตรวจค้นรถกระบะสีดำทะเบียนจังหวัดอุดรธานีนะครับหลังได้รับการประสานจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพบว่ารถคันดังกล่าวพร้อมชายในรถ3คนและมีอาวุธปืนขับฝ่าด่านตรวจยาเสพติดบริเวณแยกบริเวณ3แยกบ้านนาโมที่ตำบลหาดคัมภีร์อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับหลบหนีมาทางบ้านคีรีวงกตตำบลนาแคอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีคาดว่าในรถนั้นมียาเสพติดจำนวนมากจากนั้นรถคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ริมถนนห่างจากจุดตั้งด่านยาเสพติดประมาณ10กิโลเมตรนะครับสภาพยางหน้ารถแตกทั้งสองข้างและพบกระสอบยาบ้าขนาดใหญ่ทิ้งอยู่ในสวนยางพาราของชาวบ้านห่างจากถนนประมาณ30เมตรจำนวน1กระสอบรวมกว่า 200,000 เม็ดขณะที่ในรถนั้นพบไอซ์1ถุงและยาบ้าอีก1ถุงขณะที่คนในรถทั้ง3คนพร้อมด้วยอาวุธนะครับวิ่งหลบหนีขึ้นไปบนภูเขากำลังตำรวจพร้อมด้วยทหารพรานและก็ฝ่ายปกครองได้ปิดล้อมพื้นที่นานหลายชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบตัวครับ
1: มันเป็นป่าเป็นเขานะครับประกอบกับเขาว่ามันมีปืนเขาเห็นปืนชุดของเราก็เลยยังไม่กล้าเสี่ยงตอนทุ่งเช้าก็ยังไม่เจอนะก็คงจะใช้หลักฐานทั้งหมดที่ทิ้งไว้เนี่ยติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีต่อไป
2: ออกหมายจับใช่ไหมครับ
1: ถ้าใช่ก็ต้องออกหมายจับครับเรามีวิธีการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอยู่แล้วครับ
2: ตอนนี้เราตรวจทะเบียนรถเองได้รู้ผู้ครอบครองไหมครับ
1: เราทราบผู้ครอบครองหมดครับและกำลังตามสืบสวนสอบสวนเพื่อจะติดตามเจ้าของรถเนี่ย มาให้การด้วยนะครับว่าเกี่ยวข้องในคดีนี้หรือไม่อะไรอย่างไร
0: ส่วนการตรวจสอบทะเบียนรถนะครับพบว่าผู้ครอบครองเป็นชาวอำเภอน้ำโสมมีพฤติกรรมเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บ DNA และตรวจลายนิ้วมือภายในรถนำไปเปรียบเทียบกับเจ้าของรถนะครับซึ่งคาดว่าเป็นคนขับรถมาก่อเหตุและหลบหนีไปพร้อมกับพวกอีก2คนครับตำรวจไซเบอร์ได้กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทางภาคใต้นะครับมีการทลายขบวนการหลอกลงทุนหุ้นปลอมเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาทจับเว็บพนันมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า700ล้านบาทแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้7คนนะครับพร้อมกับยึดของกลางเป็นเงินสดและทรัพย์สินจำนวนมากครับนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย18จุดนะครับเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่ภาคใต้จนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม20คนพบความเสียหายจากคดีออนไลน์กว่า 1,400 ล้านบาททั้งคดีหลอกลงทุนคดีเว็บพนันออนไลน์และคดีผู้มีอิทธิพลคดีอาวุธปืนและหนี้นอกระบบพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อตัดวงจรขบวนการมิจฉาชีพโดยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั่วภาคใต้จับกลุ่มผู้ต้องหาแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับประกอบด้วยกลุ่มหลอกลวงลงทุนออนไลน์กลุ่มเว็บพนันออนไลน์และกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมถึงหนี้นอกระบบรวม20คนสำหรับคดีหลอกลงทุนออนไลน์ตำรวจสามารถทลายเครือข่ายหลอกเทรดหุ้นปลอม

0: ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยง117คดีมูลค่าความเสียหายกว่า173ล้านบาทนะครับ
1: ผมยืนยันนะครับว่าทุกคนวันนี้มองว่านี่คือเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่มันลงสู่ถึงระดับเยาวชนลูกหลานเราที่ไปเล่นการพนันนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นความสำคัญเหล่านี้เนี่ยทางทุกภาคส่วนทุกหน่วยช่วยกันเต็มที่ครับ
0: การทลายเครือข่ายพนันออนไลน์3เครือข่ายของตำรวจไซเบอร์พบเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาทนะครับและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7คนพร้อมยึดของกลางทั้งเงินสดรถยนต์ทองคำโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการรับพนันหนึ่งในนั้นมีคดีสำคัญก็คือเครือข่ายเว็บพนันปาร์ตี้168ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเปิดรับทายผลฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รวมถึงเครือข่าย MT8 วินไซต์ที่ขยายฐานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บยูฟ่าซีดโมบิโดยพบว่าทั้ง3เครือข่ายมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาทต่อปีครับรังสิมันต์โรมกรรมธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ลงพื้นที่อำเภอปายนะครับไปติดตามปัญหาทุนจีนสีเทาปัญหาธุรกิจโนมินียาเสพติดข้ามแดนและปัญหาสถานะบุคคลก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อผลักดันในการแก้ไขเชิงนโยบายและกฎหมายครับปัญหาการใช้คนไทยถือครองธุรกิจแทน

0: God who is going to communicate with us today is Ji Gong. They say Ji Gong likes teasing people, but he also loves helping them from suffering. We look around to find the divine medium for tonight, and then we meet Aiden, who is about 30 years old. Aiden says he has been a medium at this shrine for 3 years. It began one day when he was severely ill. He realized that the gods needed him to help to communicate something. Afterwards, he trained himself to be healthy so that he could be a medium who communicated words from the gods of this shrine to the faithful followers.
1: 就我自己本身啊，就我自己，就本来不是不相信，对，就觉得就是我不知道我在干嘛，对啊，但是我觉得很神奇啦，就是他就是会用很多种的方式让你去相信他的存在。
0: Aiden works as a medium only in the evening because outside the shrine, he still works as a chef in a renowned restaurant. There are no restrictions on the age or gender of the medium in this shrine. They just need to observe religious precepts, eat vegetarian food, and have faith in what they do. The mediums and followers don't hold any specific medium in higher regard than others. The only ones they worship are the gods who come to advise them.
1: 就是当然就是自己试了以后，会觉得哦，原来是这个样子，然后只是这个过程很辛苦，就是对我来说啦，很辛苦，因为身体会很累啊，身体会很累，会因为身体要借神明用，对，然后身体会很累，会一开始我们一般上班啊工作是不会有额外这些体力的消耗，做这个以后，鸡桶以后就是自己身体要又变要花很多时间去锻炼。
0: The ritual has finally begun. Aiden, who we just talked to, has changed to another person. Then people who are seeking help will line up to speak with him. Since we are here, Fern and Nina decide to seek advice from Ji Gong too. We can't really say just how reliable this ritual is, but at least those who seek advice get what they want, such as peace of mind and faith in themselves, along with the auspicious fruits that the god they respect gives to them. We are still in Taipei, not Thailand. This is the Chongshun Pla Plom Shrine, which is the oldest Pla Plom Shrine in Taipei. Pla Plom was invited from Thailand to be enshrined here by a Taiwanese hotel owner who worships Dao Maha Plom of the Erawan Shrine in Thailand. Now the Taiwanese are coming to pay their respects the entire day. We see a group of beautiful dancers who perform to thank the god for granting people's wishes. When we talk to them, we learn that they are Thai people who have moved to Taiwan and gathered through Thai traditional dance.
2: คนไทยกับคนไต้หวันเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกันคือเป็นสายมูนะคะชอบการเรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็ทุกครั้งที่ทำการแก้บนนะคะเราจะมีการถามคนที่มาแก้บนว่าแก้เรื่องอะไรเพราะว่าการไหว้ของที่นี่ค่ะแนวความคิดจะแตกต่างจากเมืองไทยตรงที่ว่าที่ไทยเนี่ยไหว้สีหน้าก็คือจะสามารถ พูดเรื่องเดียวกันที่เราต้องการขอพรได้แต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีการแบ่งหน้าอย่างชัดเจนเช่นหน้าที่1เป็นเรื่องการงานการเรียนนะคะหน้าที่2เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หน้าที่3เป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วก็หน้าที่4เป็นเรื่องของสุขภาพครอบครัว
1: จ้างลำนี้ก็เป็นคนไต้หวันหรือเป็นใคร
2: เราเป็นคนไต้หวันน่าจะเรียกได้ว่า 99% ค่ะนานๆทีจะมีคนไทยมาแต่ก็มีทั้งคนไต้หวันที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไต้หวันที่อยู่ต่างประเทศก็มีนะคะเช่นอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่สิงคโปร์อยู่ฮ่องกงอยู่อังกฤษคือลูกค้าหลากหลายมากแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนพลเมืองที่นี
0: ่ If we speak of Tau Maha Plom, many Taiwanese will think about Thailand. This includes the completion of a vow by providing this beautiful Thai dance, which they have seen from this group of the Thai danceFor the four-faced awakened one. This is a Thai soft power that has come across the ocean to Taiwan.
2: จริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยเป็นชาติที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมค่อนข้างมากแล้วก็เปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติด้วยอย่างชาวอาเซียนหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมงานสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะทางหน่วยงานราชการของไต้หวันเองเนี่ยก็ร่วมมือกับหน่วยงานราชการไทยในการจัดกิจกรรมทุกปีด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างจะเปิดใจเปิดกว้างให้กับวัฒนธรรมต่างชาติด้วยค่ะ
0: In Taiwan the word Xiao Shui A Xing means small happiness This word was once on trend for new generations of TaiwaneseWho had enough of the hustle and bustle of modern life. So they decided to take a break and turn back to find the small happiness that was essentially hidden in their lives. This was lauded as a very interesting and inspiring concept. Xiao Shui A Xing can mean just meeting old friends, going outside to take a deep breath of fresh air, dancing to a song you like,believing in what you want, or even staying in a city that allows you to get happiness from the small details that we encounter each and every day.
3: What is 小确幸吗？
4: 就是
3: 看对的看法。Just lucky. Example, like today is not rainy, I would think that is 小确幸. Yeah.Or we meet you guys. This is 小确幸. You know, have a good food. This is 小确幸. We are friends. We are 小确幸.

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ
2: 500ล้านกับ 12,000 ล้านมันคนละเรื่องกัน
3: เลยแต่ถ้านายไม่ทำเราก็ลำบากเป็นคำสั่ง
2: เจอบ้านของประธานหญิงของบริษัทลาฟิตแล้วลา
3: หนีผมไม่รับฟังเรื่องสมมติหรอก
4: เจ้าหน้าที่ชิบะดะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
5: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
2: ท่านโอวาดะครับถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้าท่าน
6: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนเจาะลึกชีวิตสัตว์ที่ชาญฉลาดแต่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดท่องโลกกว้าง 22-24 มิถุนายนในยุคที่ธรรมชาติต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเราจะพาคุณไปเรียนรู้พฤติกรรมนักล่าที่น่าตื่นตะลึงเผยความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ผ่านการผจญภัยในห้วงลึกแห่งท้องทะเลสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทรเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
7: มิถุนายน2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
8: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเว

0: ครับ
1: หนูอย่าเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
2: หนูรู้ไหมกูไม่โดนอะไรมั้งมึงกูไม่ถูกของถูกขังเลยอะ
3: คือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
0: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่เพราะเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
4: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: ก็ฝากกระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจะฝากอะไรผมก็ยังไม่รู้กันเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะทำอะไรกันบ้าง
6: หรือคือพี่แจ็คแค่บอกว่าทำหนังสารคดีแล้วให้แพรไปเข้าเขาใหญ่แล้วหนูก็เซย์เยสเลยฉันใจง่ายเกินไปปะ
7: ก็ยังไม่ได้รู้แน่ชัดครับรู้แค่ว่าเดี๋ยวไปที่แบบป่าชายเลนอะไรเงี้ยฮะเราอาจจะไปดูสภาพแวดล้อมที่นั่นหรือว่าทำอะไรบางอย่างในนั้น
8: ถ้าไปนานๆคงกังวลครับผมไม่พาเราไปหลงป่าไปตายอะไรเงี้ยคงไม่เป็นแบบนั้น
2: พลอยไม่เคยถ่ายคลิปใต้น้ำเลยเพราะว่าถ่ายคลิปวิดีโอใต้น้ำไม่เป็นแล้วเนี้ยมันคือครั้งแรกที่ได้ถ่ายใต้น้ำด้วย
9: อยากฝากติดตามโปรเจกต์นี้นะฮะผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่แปลกประหลาดมากครับก็จะมีสีสันที่สนุกแล้วก็ไม่ซ้ำกันก็ฝากติดตามโปรเจกต์กระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะครับ

ังการีประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปจากอดีตที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตชาวฮังการีต่อสู้เพื่ออิสรภาพจนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยและก้าวเข้าสู่เป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปแต่ในช่วงเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนำของผู้นำสายชาตินิยมที่ชื่อวิกเตอร์ออบานฮังการีกลับไปใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติในสหภาพยุโรปเริ่มร้าวฉานโดยเฉพาะหลังรัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนเมื่อต้นปี2022แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อวิกเตอร์ออบานพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหมดรูปให้กับปีเตอร์มาจาผู้นำพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดของฮังการีนับตั้งแต่เข้าร่วมสหภาพยุโรปติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่24มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: ษาเยอรมันแบบสนุกๆกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: ดีเชียร
0: ์ดัสพาเพียและบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: คุณป้องสำหรับทุกอย่างเลยนะจอยรักป้องนะ
1: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรขอโทษนะ
2: เรื่องทุกอย่างกูคิดเองเอง

0: เนี่ย
1: ช่างเหรอเนาะให้อภัยตัวเองกันเถอะเราก็ผิดกันคู่อ่ะ
2: พี่จะอนุญาตให้แม่เขาคบกับอัลเบิร์ตได้ไหม
3: ใช่ครับ
4: เห็นแววตาของเองฟ้ามั่นใจว่าเองจะต้องสอบได้อย่างแน่นอน
5: ไปยืนยันความรู้สึกกับตัวเองยืนยันได้เมื่อไหร่จะค่อยกลับมานะ
1: การมีกับไอ้เป็นเพื่อนอะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตเราเลยนะ

0: ลงจ้าพวกโจยเอาปลามาฝากนะจ้ะ
1: ใหญ่
2: ตัวเบลเลอร์ไปไว้ในครัวก่อนโอ้ยไม่ต้องมาทุกวันก็ได้นะเนี่ย
3: โอ้ย
0: โอ้ก็พวกโจยกลัวนงจะเหงานะจ้ะ
1: นี่ปงฮุกก็ไม่อยู่แล้วอ่ะไอ้กะเอ้ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่เนาะ
2: โอ้ยจะกลัวงงกลัวเหงาอะไรเราเล่นมาเสียงดังบ้านนงทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยใครจะเอาเวลาที่ไหนไปเหงาได้เออดีแล้วดีละเดี๋ยวมาด้วยกันแล้วก็กินข้าวกันเลยเดี๋ยวนงมาทำข้าว
4: เฮ้ยช่วยช่วย
0: ช่วยไปด้วย
4: ช่วยช่วยเอาข้าวไป
2: พอไม่ต้องนั่งตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรทำเองเก๊ก
1: ช่วยอยากทำอาหารบ้าง
2: ไม่ต้องรอกินตรงนี้แหละเดี๋ยวทำเองมาเอาจานมาเอาจานเร็ว
1: โอเคเดี๋ยวช่วยเอาเอง
2: เยอะถึงแล้วลูก
1: กินเยอะๆเลยนง
2: นี่น่ะปลาที่เอามาให้นั่นน่ะทอดให้แล้วน่ะ
1: ตัวมันเล็กกว่าเดิมนะ
2: ทอดมันก็ฝดไง
0: ข้าวนี่นงหุงเองวะเนี่ย
2: หุงเองทำไมอ่ะ
0: อร่อย
2: โอ้โหอร่อยยันข้าวเลยนะ
0: อร่อยมาก
2: กินเยอะๆกินเยอะ
1: ๆแต่นงทำกับข้าวอร่อยนะเนี่ย
0: อร่อยนึง
1: เป็นไงไทยเองชอบเปล่า
0: ปลาอร่อยดิ
1: เออชอบใช่ป่ะ
5: ขอบคุณนะนงอร่อยมากเลย
2: จ้ากลับกันดีๆขอบใจมาก

0: นานุ้ยนานุ้ยนานุ้ยถ้าจะนอนขนาดเนี้ยไปนอนในห้องไหมลูก
1: ก็แค่หลับตาพักสายตาเฉยๆจ้ะ
0: พักสายตาเนาะ
1: ใช่เขาบอกว่าถ้าหัวเป็นอย่างนี
0: ้มันจะซึมเข้าหัว
1: ใช่จ้ะ
0: เก่งมากลูกว้ามาสู้ๆ

0: ็สงสัยอะจ้ะ
1: ว่า
0: เรื่องโครงสร้างผิวหนัง
1: อ๋อนี่ไงตรงเนี้ยเองต้องจำนะอย่างนี้ถ้าเองถูมาขี้ใครมันออกตรงเนี้ยเรียกหนังกำพร้า
0: เอ๊ะอันนี้ไม่ใช่หรือจ๊ะ
1: หนังกำพร้าป้าเก่งนะว่าอันนี้ต้องออกแน่ๆเออเองต้องจำไปอ่ะ

0: ปูเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ย
1: ยกหน่อย
2: มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ
1: เอาอีกเหรอรอแป๊บ
0: โอ้ยพอแล้วค่ะนี่คือกะจะไม่ซื้ออะไรเพิ่มเลยมั้ง
1: อย่าบ่น
2: สุดท้าย
0: เยี่ยม
2: เรียบร้อย

0: ขอบคุณนะขอบคุณจริง
1: ๆไม่เป็นไรเลยขอบคุณเหมือนกัน
0: ฝากไอ้พี่ๆมันด้วยนะถ้ามันเลอะเทอะอีกก็จัดการมันเลย
1: อ้าวฉันน้องชายแกนะคะ
0: ก็พองี้ไงถึงเป็นห่วงโอ้ยฝากด้วย
1: ไปขึ้นรถเออเก้กูส่งคอนแทคลุงมอร์แกนที่ลาวไว้ให้แล้วนะที่บอกว่าจะให้มึงไปช่วยทำรีเสิร์ชอ่ะเขาชื่อลุงเหี่ยมอ่ะกูไปช่วยเขาไว้ตอนปัญหาปิดกั้นทางเข้าสารอ่ะเขาบอกนะว่าเขาคิดถึงมึงอ
2: ่
1: ะ
2: ได้เดี๋ยวกูไปหาเลย
1: เดี๋ยวกูไปส่งพลอยก่อนละเจอกันมึง
2: ขับดีๆนะเองอ่ะ
1: ขับดีๆนะเว้ยพี่

0: เป็นไรฮะ
1: ใจหายว่ะ
0: กลัวคิดถึงน้องอันนี
1: ้กลัวแกไปสร้างเรื่องอะไรมากกว่า
0: ฉันจะสร้างเรื่องให้เยอะเลยแกจะได้กลับมาช่วยฉัน
1: แน่นอนนี่ฉันไปเรียนมาช่วยแกอยู่แล้วตรงสายพอดีเลย
0: ฮะแกเรียนสัตวแพทย์แกจะมาช่วยฉันได้ไง
1: ก็ช่วยรักษาแกไง
0: บู๊คนครับไม่ใช่สัตว
1: ์หรอ
0: ไม่ไหวไม่ไหว
1: เอาหรอไม่ใช่หรอโอ้เด็กน้อย

0: ูแข็งครูแข็งผลการสอบวันนี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: มาแล้วอยู่นี่อ่ะ
0: โอ้ยครู
1: นี่ครูยังไม่เปิดเลยนะครูรอเองมาเปิดเลยนะเอาเปิดเลยเปิดเลยเร็วๆ
0: จอยไม่กล้า
1: เอา
0: ใจจอยเต้นตุ่มๆต่อม
1: ๆให้ครูเปิดเหรอ
0: จ้ะว้าย
1: ใจเย็นสิใจเย็นสิเดี๋ยวครูเปิดเดี๋ยวครูเปิดเดี๋ยวครูเปิดให้ดูเดี๋ยวครูเปิดก่อนนะ อย่าสิมือสั่นหมดแล้วครูเนี่ยอย่าสิหนูก็มือสั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้ยพึ่งสิอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งสิเอาอันนี้กำหัวเดี๋ยวก่อนเปิดละ
0: ครูอ่านดังๆจนไม่ได้ยินจอยลืมจังเลย
1: นี่ดูสิชื่อใครนางสาวนานุ้ยแก้ทะเล

0: เอ๊ะ
1: เอ้าไม่มาสายครับคุณพีพี
0: สายเลยก็ตรงเวลาเว้ย
1: ตรงเวลาก็ตรงเวลาไปแล้วคนอื่นก็มาเกือบครบแล
0: ้
1: ว
0: เอกสารมาดูกันดิยังไม่ดูเลย
1: อ่ะเอกสารสำหรับวันนี้วันนี้มีผู้บริหารฝ่ายเดเจนจากกรุงเทพอ่ะมาด้วยนะแล้วคุณจอนจากอเมริกา
0: ฟอลโลว์อัพจากที่เราเนี่ย
1: ก็คิดว่าทุกอย่างลงตัวแล้วถ้าเป็นไปได้ดีๆก็น่าจะได้เซ็นสัญญาวันนี้นี่แหละ
0: ได้ไปเข้าไปกัน
2: หนักมาก
1: เอ้ามาช่วยมาโหเอาอะไรไปตั้งเยอะเนี่ย
3: โหนานุยเอาไปเยอะขนาดนี้จะไม่กลับมาแล้วใช่ปะเนี่ย
4: อันนี้นานุยแน่ใจนะว่าเอาของมาครบแล้วอ่ะ
2: ครบแล้ว
3: แล้วนันนุยกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย
2: ปีหน้าถ้าเรียนจบเร็วก็ได้กลับมาเร็วขึ้น
4: แล้วนันนุยรีบเรียนให้จบเลยนะแล้วนี่จะไม่ให้พวกจ้อยไปส่งจริงๆหรอ
2: ไม่เป็นไรแค่นี้เองสบายมาก
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกจ้อยไปส่ง
2: ไม่เป็นไร
3: งั้นจ้อยขอของฝากแล้วกัน
4: จ้อยขอด้วยตู้เย็น
2: จ้อยไม่ทันได้ขึ้นเรือขอของฝากแล้วหรอ
3: ไอ้เงยอ่ะมันคิดถึงจะตายพวกของในเมืองอ่ะ
4: จริงตู้เย็นอ่ะเปิดมาเย็นมาก
2: พอเลยพวกเองไปแล้ว
3: โอเคโอเค
4: ดูแลตัวเองด้วยนะ
3: เฮ้ยนันนุยแต่อีกอย่างอ่ะไปในเมืองระวังด้วยนะพวกผู้ชายในเมืองน่ากลัวนะเว้ย
4: ใช่ใช่ใช่ไอ้ไทยพูดถูก
2: ทำไมกับโจ้ไม่เคยเข้าเมืองอ่ะ
5: ก็คนเป็นห่วง
4: เป็นห่วงนะ
2: thank you
4: เอาของกลับไปแล้วกันอ่ะ
2: ขอบใจขอบใจไปแล้วเจอกันเจอกัน
3: ดูแลตัวเองนะนันนุย
1: เสกเดี๋ยวเปลี่ยนแก้วใหญ่ทุกอันน่ะมาเป็นแก้วนี้แทนนะ
6: ได้ครับ
1: แล้วก็เริ่มจากโต๊ะนู้นเลยก็ได้
6: ได้ครับโอเค

0: เฮ้ยแต่แป๊บๆก็จะปีแล้วอะเนี่ยใกล้ไหว้หล่อโบงอีกแล้ว
1: เออนี่ก็จะปีอย่างนั้นเนาะไม่รู้ปีนี้ไอ้กะเอ้มันจะกลับมาหรือเปล่า
0: โจยว่าไม่น่าหรอกมั้งเห็นมีคนบอกมันไปทำงานรีสอร์ทคุณพีพีมันอะเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้ว
1: คุณพีพีด้วยนะ
0: ไม่รู้มีเมียไปยัง
1: ถ้าเป็นงานจริงอะกูก็จะดูแลนานดูเอง
0: มึงนี่นะไม่รู้จักพอ
1: เอาจริงนะไม่รู้ป่านี้กระเอ็นเป็นไงบ้างอะ
0: มันก็คงใช้ชีวิตเต็มที่ของมันแหละมั้ง
1: คิดถึงมันเนาะ
0: เออเฮ้ยเงยแล้วเองได้คุยกับนานุยบ้างวะ
1: ไม่ได้คุยเลยอ่ะก็ตั้งแต่ไปเรียนอ่ะก็หายไปเลยเหมือนกัน
0: แต่โจยว่าก็คงใกล้กลับมาแล้วล่ะใกล้จะเรียนจบแล้ว
1: ก็ดีนะป้าหนุยแกจะได้สบายสักทีได้มีคนช่วยแก
0: ไปไหม
1: ไปไหนวะ
0: ไปเล่นกันดีกว่าปะทะเลไป
1: กูไปก่อนแล้ว

0: ฮัลโหล
1: ป้าหนุ่ยจ้อยเอง
0: ว่าไงจ๊ะนานุ้ยทำไมวันนี้ว่างโทรมาหาป้าได้ล่ะ

ายังไงกะเอ๊เออไปอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้มาล่ะนี่เหงาเหรอโทรมาหาป้าน่ะนี่ป้าก็เพิ่งวางสายจากนานุยเหมือนกันนะพวกเอง

0: ครับแม
1: ่แม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: สบายดีลูกแล้วลูกล่ะสบายดีไหม
1: สบายดีครับก็ทำงานเรื่อย
2: ๆต้องพักผ่อนมากๆนะลูกอย่าไปทำงานหนักอย่าไปหักโหมกับงานแกเนี่ยมันบ้างานหักโหมงานเหมือนพ่อแกเลยรู้ไหม
1: ผมว่าผมเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเลยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่อดทนที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อทำให้ผมรู้สึกโอเคอ
2: ย่าพูดอย่างนั้นเลยลูกลูกรู้ไหมการเป็นพ่อเป็นแม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเราสองคนตัดสินใจมีลูกเราก็ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของลูกให้ลูกมีความสุขความอบอุ่นได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าลูกจะโตและก็รับรู้เรื่องทุกอย่าง
1: ผมขอโทษนะครับที่ผ่านมาผมคงดูเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรยากใช่ไหมครับแม่คงกลัวว่าผมกับพลอยจะเป็นเด็กที่มีปัญหาก็เลยต้องมาเหนื่อยกันอยู่แบบนี้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วนะครับจากนี้ถ้าแม่อยากจะรักใครแม่รักได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมานั่งรับผิดชอบความรู้สึกของลูกพลอยมันเคยบอกกับผมไหมครับว่าคนเราอ่ะแค่รับผิดชอบความสุขความทุกข์ของตัวเองอ่ะมันก็เหนื่อยมากแล้วครับผมว่าผมเองก็เข้าใจมันขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายมาถึงขนาดนี้ฝากแม่ไปขอโทษอาเบิร์ตด้วยนะครับ
2: พี่ลูกลูกไม่รู้ใช่ไหมว่าแม่ขอโทษลูกโอเคนะลูก
1: ไม่เป็นไรเลยครับแม่แม่ไม่ต้องขอโทษนะไม่เป็นไรเลยครับที่ผ่านมาพ่อกับแม่แล้วก็อาเบิร์ตคอยปกป้องความรู้สึกผมมามากพอแล้วหลังจากนี้ถ้าทุกคนอยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ได้เต็มที่เลยนะครับ
2: ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะลูกขอบคุณจริงๆนะลูกนะ
1: ต้องร้องแล้วเดี๋ยวไม่สวย
2: พี่ๆก็ห้ามร้องแล้วทุกเนี่ย
1: ไม่เอาแล้วผมร้องที่ไหนไม่มีโอกาสแล้วเนี่ย
2: ขอบคุณนะลูกนะขอบคุณจริง
3: อีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยเดินทางกันไปที่หมู่บ้านมอแกนนะครับวันนี้เนี่ยทุกท่านได้มาร่วมทริปพิเศษกับทางอันซีนอันดามันเนี่ยบอกเลยว่าexclusive สุดๆครับผมเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยที่เป็นการคอลแลบกันครั้งแรกระหว่างซีซอซีและอันดามันโซไซตี้ครับและนอกจากนั้นนะครับยังพิเศษสุดๆเราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวเชิงชุมชนครับก็คือจะมีชาวมอร์แกน2คนเนี่ยครับมาพาเราไปใช้ชีวิตแบบวิถีชาวมอร์แกนเลยเรียกว่าเป็นประสบการณ์แบบมอร์แกนที่แท้จริงครับผมขอเสียงปรบมือให้กับเงยและไทครับ
4: Hello everyone, nice to meet you guys. My name is Ngoi. I'm your tour guide today.
5: สวัสดีครับผมไทยครับ
3: ครับผมครับผมฝากขยับเล็กน้อยครับ
4: okay.
3: ฝากขยับเล็กน้อยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมี2บุคคลที่จะมาดูแลเราตลอดทั้งทริปนะครับเรียกได้ว่ามากประสบการณ์แล้วก็หน้าตาดีด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าขาดเหลืออะไรอยากได้ความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะระบายลมเนี่ยก็เชิญได้เต็มที่เลยครับผมขอเสียงปรบมือให้กับกิฟซี่และโชกุนครับ
6: สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะกิฟซี่เรียกพี่กิฟซี่ได้แล้วนี่คือโชกุนนะคะ
0: วันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปที่หมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเราจะไปตามหาบรรพบุรุษของมอแกนกันค่ะ
7: Today
0: เราสองคน
7: We
0: จะพา
7: to take
0: ทุกคน
7: guys
0: ไปที
7: ่ to
0: เกาะ
7: Island
0: สุรินทร์ Island
7: ภาษาอังกฤษบอกฉัน
0: อ๋อค่ะเราจะพาทุกคนไปที่เกาะสุรินทร
7: ์ I'll take you guys to หมู่เกาะสุรินทร์ Island
0: ก็จะพาทุกคนไปสัมผัสวัฒนธรรมแล้วก็ไปลอยลูกปัดนะคะไปชมพี่ๆชาวมอร์แกนด้วยค่ะ
7: เดี๋ยวต่อไปให้เงยกับทายาเป็นคนอธิบายกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่า
0: เชิญค่ะ
8: Are you guys ready?
0: มาดูสร้อยข้อมือของน้องๆมอร์แกนสวัสดีน้องๆลูกค้ามาให้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือของน้องๆที่น้องๆเนี่ยเขาทำเองก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะที่ทำจากเชือกเทียนก็จะเคลือบเทียนอยู่แล้วก็ร้อยเป็นหินสีต่างๆนะคะก็จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาเริ่มต้นเพียงเส้นละ50บาทเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอร์แกนเราต้องร้อยเองค่ะเดี๋ยวน้องๆจะสอนให้นะคะเดี๋ยวจะเอาทั้งเชือกเทียนแล้วก็หินต่างๆนะคะเลือกกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันบริเวณลานหน้าบ้านน้องๆกันเลยนะคะตอนนี้สามารถลองดูแบบก่อนก็ได้ว่าชอบแบบไหนขายของได้เลยค่ะลูกโอ้โหขายได้แล้วมีหลายสีเลยค่ะเชิญค่ะอันนี้ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะ
7: ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เวลาทุกคนประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมในการทำกิจกรรมตรงนี้ส่วนนี้ก็คือน้องไทยน้องเงยนะครับจะช่วยทุกคนเลือกสิวให้สำหรับตัวที่ทุกคนจะแกะนะครับผมก็ชั่วโมงครึ่งครับทุกคนเชิญเลยครับ
9: นี่เราสามารถแกะลองแกะได้
7: แกะได้ครับแกะได้

0: ันนี้5เส้นนะครับผม
1: มารับประทานอาหารแบบชาวมอร์แกนกันค่ะวันนี้เชฟชาวมอร์แกนทำให้เราต้อนรับน้องโมเมค่ะประกอบเมนูทุกอย่างให้เราเลยนะคะอย่างไข่ต้มน้ำพริกกะปิผักสดข้าวสวยเนี่ยก็คือมีทุกมื้อใช่ไหมคะวันนี้เพิ่มมานี่พิเศษเลยเราเป็นปลาทอดแล้วก็มีแกงส้มมีแกงส้มด้วยส่วนใหญ่เนี่ยวัตถุดิบก็คือจะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นปลานี่ก็จับจากทะเลอันดามันแน่นอนแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวมอแกนก็จะกินอาหารกันที่เป็นเหมือนตามฤดูกาลเนาะหรือว่าก็อาจจะมีขุดหัวมันใช่ไหมคะขุดหน่อ

0: เขามาประกอบอาหารมีผลไม้ป่าอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
1: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่หมู่บ้านมอแกนนะคะทุกคนอันนี้ทำเองเลยหรือเปล่าคะร้อยเองเลยเหรอแมวมีแมวเยอะมากนะคะก่อนนี้

ไปนะคะน่ารักมากเอาไปโพกหัวก็ได้เอาไปนุ่งเป็นผ้าถุงก็ได้นะคะคนที่นี่เขาใช้กันแล้วมันแบบเป็นผ้าบางๆเหมาะกับการไปทะเลมากๆใครอยากมาก็มาดูได้เลยนะคะที่หมู่บ้านมอร์แกนนะคะสำหรับวันนี้พลอยก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า

0: ินดีด้วยนะเว้ยไงเพื่อนรักแต่ไงกลายเป็นเองวะ
1: ก็โจ้ยหล่อที่สุดในหมู่บ้านแล้วไงวะ
2: เฮ้ย
1: ต้อง
2: ไหนครบแล้ว
1: ครบแล้ว
3: มีความสุขนะรักกันนานๆมีลูกเร็วๆนะ
4: ผมก็
5: ช่วยกันทำมาหากินมีเงินมีทองนะ
1: ขอบคุณปองกับน้องมากนะ
6: ก็เอ้มันฝากความยินดีมาด้วยแต่ว่ามันติดงานอยู่บนฝั่งอ่ะก็เลยมาด้วยไม่ได้ความสุขมากนะมึง
1: ขอบใจเองมากนะ
6: บอกไอ้กับเอ้มันได้แล้วกลับมาได้แล้วไม่มีใครโกรธมันหรอกเองไม่ได้หรอกเอ้านั่นไงเจ้าสาวเองมาแล้ว
0: ถ่ายรูปป่ะ
6: เออสวัสดีครับสาวครับขอถ่ายรูปหน่อยนะฮะ
1: ดิเอาดิ
6: ขอนิดนึงชิบครับผม1 2อีกรูปอีกรูป
1: เดี๋ยวถ่ายตรงนู้น
6: นะขอถ่ายทุกคนนะทุกคนทุกคน
1: เฮ้ยถ่ายขยับดิ
6: ผมเข้าเลยปองไปไปไปไปให้ครบให้ครบ

0: ไปพวกเราจอยว่าเราไปกันดีกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะจู๋จีดูดีกันไปเร็ว
1: ไป
0: เลยไปไปไปไปไ
2: ปเต็มที่นะลูกชาย
0: ผมมีลูกยินดีด้วยนะมึงมีลูกเร็วๆไหมอ
3: ยากอุ้มหลานไหมล่ะ
0: เ
3: ราทำอะไรต่อดิ
4: เล่นผีแม่ห่มไหม
3: ไป

0: ดูง่ายดิ
1: ดูลงไข่ดิ
0: ดูท่าให้ทายเ
1: นี่ยอีเซ่มันจะว่าต้องไปแล้ววะ
2: ไปไหน
1: กลับบ้านกูรู้สึกว่ากูไม่มีอะไรที่กูยังไม่ได้ทำที่นี่แล้ว
2: ถึงเวลาแล้ว
1: ที่ผ่านมากูสนุกมากเลยนะขอบคุณมึงมากๆเลยพี
2: ่ไว้มาสนุกกันใหม
1: ่กูมึงคงไม่ต้องลากันหรอกเนาะ
2: กูไม่หายไปไหนหรอกเดี๋ยวเราก็คงได้เจอกันตลอดไปแล้วมึงไอ้นี่มึงดูนี่มึงดูมันนั่งแล้วมัน
0: เอง

0: อีกมีอีกมีโอ้โหรออีกนิดถึงวะ
1: กลับไปก็ฝากทักทายแทนกูด้วยแล้วกัน
0: มึงก็มาด้วยดิ
1: กูขอเคลียร์งานก่อน
0: แต่อย่าลืมมาแวะหาเพื่อนด้วยนะมึงคิดถึงจะตายแล้วเนี่ย
1: มึงคืนโทรศัพท์กูได้ละ
2: กะจะเอากลับอีกเครื่องหนึ่ง
1: กูส่งรูปให
2: ้เออ
0: ขอบมากเลย
1: โชคดีว่ะ
0: เจอกัน

0: รับผู้ช่วยพยาบาลเพิ่มสักคนไหมคะ
1: ดูหน่อยสิลูกนางสาวนานุยกล้าทะเลได้สำเร็จการศึกษาและอบรมในวิชาผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลคนแรกของเกาะหมอแกนเลยนะลูกภูมิใจไหม
2: ถ้าไม่มีป้าหน่วยกับครูแคงเจ้าคงทำไม่ได้หรอก
1: เก่งมากเลยลูก
0: ไม่เหนื่อยจ้ะ
1: เก่งมากๆเลยแล้วเองอ่ะได้ติดต่อเอกับเอมันบ้างไหม
0: ไม่เลยจ้ะไม่ได้คุยกันเลยอ่ะแล้วแกกลับมาได้ยัง
1: ยังเลยแต่ว่าพีพีมาเล่าให้ฟังนะว่าตอนเนี้ยมันได้งานใหญ่งานโตมั่นคงเงินดีป้าว่าอีกไม่นานคงจะกลับมาเห็นพีพีเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะเป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วโอ๊ยดีใจจังแล้วแม่เองเห็นหรือยัง
0: น้องจ้อยเห็นแล้ว
1: สวยเหมือนป้าตอนสาวๆเลยลูก
0: จริงเหรอจ๊ะ
1: แน่นอนนี่ป้าเตรียมห้องให้เองอยู่ข้างหลังนะไปดูสิ
0: แล้วเมียให้จ้อยทำไหม
1: เยอะแยะเลยจ้ะยังไม่เสร็จเหมือนเดิมไปเปลี่ยนชุดกัน

0: ดิวะ
1: เราไปเว้ย
0: เฮ้ยเก้เร็วเก้ไป
1: เฮ้ย
2: โอ้ยถึงว่ะ
1: ไอ้ท้าย
2: มามา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังลงไห
2: มกูช่วยกูช่วย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วโอ้ยโอ้ย
2: ค่อยค่อยลงเลยเว้ย
1: สบายดีสบายมากพวกมึง2ตัวเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะ
0: เหมือนเดิมมั้ยล่ะโจ้ยอ่ะดำน้ำเก่งขึ้นเยอะถามเงยดิ
1: จริงป่าว
0: ปลาในทะเลนะโจ้ยอ่ะจับได้เองเอาเองแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หมูเก่งไอ้เนี่ยเอ็งอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะ
2: โจ้ยไม่เหมือนเดิมแล้วเว้ยโจ้ยอ่ะมีเมียแล้วนะเว้ย
1: นั้นกูรู้แล้วกูฝากซ้อมไปกับพี่พีพีอ่ะมึงได้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้เป็นใหญ่เป็นโตแล้ว
1: อะไรอะไรอะไรกูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมึงบ้าเปล่าเหมือนเดิมเว้ย
0: เหมือนเดิมวะ
2: ตัวใหญ่ขึ้นนะเน
1: ี่ยเออแล้วนี่นันนูอยู่ไหน

0: ไงบ้างมันเรียนจบยัง
1: โน่นมันเพิ่งกลับมาวันนี้เลยโคตรเก่งทำเงยเก่งมากเลย
2: เก่งจริง
1: เฮ้ยแต่มันนัดเจอกับพ่อวะ
0: มึงนัดกันมาวะเนี่ย
3: ไม่ได้นัดกูไม่ได้คุยกับนานุยมาเป็นปีแล้วงั้นเดี๋ยวกูไปหานานุยก่อนนะ
1: ไปก่อนไม่ได้เจอกันนาน
0: เนี่ยไปเลยนะ
1: ไปเลยไป
0: เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวเจอกัน
4: เบาๆว่าหนุ่ยนอนอยู
5: ่กูตื่นแล้ว
4: ขอโทษจ้ะป้า
3: คิดถึงจังจอยออกมาแล้วนะ
4: จอยก็คิดถึงเหมือนกัน
2: ในที่สุดนานุยก็ได้เรียนแล้วก็เรียนจนจบจะได้นะเก่งที่สุดเลยอ่ะ
6: ขอบใจนะแต่ความจริงถ้าไม่มีป้านุยกับครูแข่งจอยก็คงแย่เหมือนกันอ่ะ
2: ขอบคุณที่ทำให้ที่เนี่ยมีผู้ช่วยพยาบาลหมอแกนคนแรกของเกาะนะ
6: แน่นอน

0: จ้อยรู้แล้วนะว่าจ้อยต้องการอะไรชีวิตจ้อยนอกจากอิสระจ้อยต้องการอยู่กับนานุยที่สุดอยากอยู่กับนานุยไปตลอดจ้อยภูมิใจในตัวนานุยนะที่ทำตามความฝันได้
1: จ้อยก็อยากให้กะเอ๊ได้ทำตามความฝันเหมือนกันนะไม่ว่าอะไรที่กะเอ๊อยากจะทำหรืออยากจะเป็นจ้อยก็อยากให้เก๊ได้เลือกมันด้วยตัวกะเอ๊เองเลย
0: ถ้าจ้อยต้องการนานุยอยากอยู่กับนานุยจ้อยก็เลือกกลับมาอยู่กับนานุยได้ใช่ไหมที่จ้อยหายไปอ่ะจ้อยได้ไปใช้ชีวิตมันทำให้จ้อยรู้ว่านี่ไม่ใช่บ้านหลังเดียวของจ้อยแต่มอร์แกนอย่างเราอ่ะสามารถจะอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เป็นหนึ่งในคนในโลกเหมือนกันจ้อยอยากสร้างครอบครัวนานุยด้วยมีนานุยเป็นบ้านหลังเดียวของจ้อยนะ
1: เป็นบ้านหลังเดียวของโจ้ยเหมือนกันนะ
0: โจ้ยรักนานุยอาจจะเคยลังเลแต่ไม่เคยเปลี่ยนนะ
1: โจ้ยก็รักกะเอไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยลังเลด้วย
0: เฮ้ยนานุยจ้อยตั้งใจจะมาขอดูแลขอยืดด้วยไปตลอด

0: ลองหนีดูสิ
1: ก็บอกแล้วไงว่าไม่หนีไปไหนแล้ว
0: เจอกันละกับเอ๊นะ
1: พอแล้วรักนานุ้ยรักนานุ้ยล่ะ

0: มาครับบ่าวสาว
1: ไป
0: เฮ้ยจักรัน
2: เฮ้ยพวกมึงอ่ะ
1: มาเรียนเลย
0: จักรันเจ๊
3: ไป
0: ไปเดี๋ยวกูช่วยเอง

0: ไปคนเดียวมาตั้งนานแล้วคราวนี้พาจ้อยไปด้วยนะ
1: ได้ไปแล้วดีใจไหม Cabin crew prepare for takeoff
2: Woo! Woo! อีกด้านหนึ่ง

0: ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ
2: 500ล้านกับ 12,000 ล้านมันคนละเรื่องกันเลย
3: ถ้านายไม่ทำเราก็ลำบากเป็นคำสั่ง
2: เจอบ้านของประธานหญิงของบริษัทลาฟิตแล้วลา
3: หนีผมไม่รับฟังเรื่องสมมุติหรอก
4: เจ้าหน้าที่ชิมาดะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
5: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
2: ท่านโอวาดะครับถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้าท่าน
6: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
7: วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
8: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.vipa.me และ Vipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาภา

0: าดหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังสุทธัตถะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโร

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน22มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้มีเรื่องใหญ่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็มีความคืบหน้ากับเหตุการณ์อาคารเก่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครถล่มนะคะเมื่อวานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะปรากฏว่าอาคารที่ถล่มลงมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องรื้อทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าจะซ่อมแซมเนี่ยค่ะก็มีคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าควรจะมีแนวทางในการซ่อมแซมยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบรายละเอียดกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็บอกว่ากังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ
3: ค่ะหลายคนอยากให้กรุงเทพมหานครเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่าอาคารเก่าอายุตั้งแต่60ถึง100ปีในพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดไหนที่จะต้องมีการรื้อถอนซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงเพื่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออุโมงค์ที่ดอยหลวงซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟถล่มเนี่ยนะคะตอนนี้เรื่องของสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ของอุโมงค์และพื้นที่ใกล้เคียงมีฝนที่ตกลงมาสะสมก็เลยทำให้บริเวณพื้นที่อาจจะมีความอ่อนแล้วก็การยึดติดทำไม่ได้สุดท้ายถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแต่ว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ระบุว่าถึงแม้ว่าจะมีการสรุปเบื้องต้นมาแล้วแต่ต้องหาสาเหตุในรายละเอียดด้วยโดยไม่ตัดประเด็นเรื่องความประมาทในการก่อสร้างหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไปนะคะแต่ก็ยังไงก็ตามก็ยืนยันว่าจะพยายามดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกในอนาคตด้วย
1: ครับทั้ง2ที่เนี่ยพอจะทราบสาเหตุเบื้องต้นแล้วนะครับคำถามที่ตามมาต่อไปที่จะต้องหาคำตอบก็คือจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกัน2ชั่วโมงจากนี้ใครเข้ามาในไลฟ์ของเราแล้วพูดคุยกันมาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่เรื่องรถไฟแต่ขอเป็นเรื่องแบบดีๆก่อนนะครับช่วงนี้เชียงใหม่เป็นกรีนซีซั่นแต่ก็มีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องนะครับและช่วงนี้สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเขากำลังนิยมไปขึ้นรถไฟครับสายเชียงใหม่ลำพูนกำลังกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่กลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอย่างเสี่ยวหงชูแล้วก็มีคนมาตามรอยกันถึงขั้นที่ว่าล่าสุดบริษัททัวร์ต้องนำโปรแกรมนี้ใส่เข้าไปในแพ็กเกจแล้วครับนักข่าวเราไปที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ช่วงเช้าๆนะครับก็จะเห็นปรากฏการณ์พอสอจีนหรือว่าพี่สาวจีนนะครับมาต่อคิวซื้อตั๋วรถไฟกันตอนเช้าเลยนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปถ่ายรูปบนรถไฟหลังจากที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเทรนด์ฮิตบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอย่างเสี่ยวหงชูแล้วนะครับจากการสังเกตของทีมข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนก็แต่งชุดมาเต็มพอสอจีนพี่สาวจีนส่วนใหญ่เดรสยาวต้องเข้า
2: ค่ะ
1: นะคุณผู้ชมปล่อยผมพริ้วไหวอันนี้ลมอาจจะแรงไปนิดนึงนะฮะ
3: ก็คือต้องดูจังหวะแหละและการถ่ายดิฉันคิดว่าต้องใช้ปริมาณหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของจังหวะเรื่องของกระแสลมแล้วก็แสงเห็นเขาบอกว่าถ้าตามกระแสเนี่ยเธอต้องสวมเดรสยาวปล่อยผมพริ้วพริ้วแล้วมีแสงอ่อนๆตามธรรมชาติแบบนี้ใช่ไหมคุณ
1: น
3: ี่
1: ไงคุณดูเรฟเฟอเรนซ์มาแบบเป๊ะมากเลย
3: ใช่
1: แสดงว่าคุณวางแผนไว้แน่ๆเนี่ย
3: เคยคิดว่าเป็นภาพที่สวยและอยากไปถ่ายแต่ทรงดีฉันกับทรงพอสอจีนมันอาจจะต่างกันสักนิดนึง
1: พอสอไทยก็สู้ได้ฮะ
2: สวยก็ละแบบ
1: พี่สาวไทยก็สู้ได
2: ้
1: รอดูนะคุณปวีณานะชวนคุณศิริมาไปด้วยผมรอดูนะครับรอกดไลค์ในโซเชียลนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมบรรยากาศก็เป็นแบบนี้คึกคักทีเดียวนะครับหลายคนก็จะถ่ายรูปกันแบบว่ามุมต่างๆบนรถไฟนะครับรับแสงธรรมชาติริมหน้าต่างกันก็จะเป็นรถไฟในชั้นประหยัดชั้น3เนี่ยนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศสไตล์วินเทจแล้วก็วิถีชีวิตท้องถิ่นริมทางด้วยนะครับขบวนรถไฟที่นิยมที่สุดก็คือเส้นทางจากเชียงใหม่ไปสถานีลำพูนครับระยะทางสั้นใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมงที่สำคัญค่าตั๋วเพียงแค่5บาทเท่านั้นเองก็ราคาประหยัด
2: หนึ่งหยวนเองสำหรับ
1: หนึ่งหยวนใช่ก็จ่าย5บาทสามารถที่จะนั่งรถไฟแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยนะครับล่าสุดทัวร์จีหลายแห่งบอกว่าตอนนี้การนั่งรถไฟต้องใส่เข้าไปในแพ็กเกจทัวร์แล้วชาวจีหลายคนอยากจะมาสัมผัสเพราะเมืองจีนไม่มีรถไฟแบบนี้แล้วครับ
4: เมืองของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วไงแต่มันก้าวหน้าไปดีแล้วไงของเรายังโอเคอนุรักษ์ไว้ไงมันดีแล้ว
1: บรรยากาศดีประทับใจอยากมาสัมผัส

0: บรรยากาศแบบนี้รถไฟแบบนี้ที่จีนไม่มีแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่จีนชาวจีนหลายคนเขาบอกว่าเตรียมอุปกรณ์ถ่ายรูปกันแบบจัดเต็มนะครับบางคนที่มาคนเดียวไม่มีเพื่อนไหนให้ไม่กลัวครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีขาตั้งกล้องพกมาเองเลยนะครับพร้อมถ่ายเองไม่กังวลทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการความปลอดภัยนะครับแต่แม้ว่าจะพยายามเตือนเรื่องของความปลอดภัยในการโดยสารให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตามแต่ก็พบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนยังคงชะโงกศีรษะออกนอกหน้าต่างเพื่อให้ได้ภาพในมุมที่แบบต้องการไงอยากได้มุมสวยอะไรอย่างนี้ก็ชะโงกออกนอกหน้าต่างแต่มันอันตราย
1: อันตราย
0: อันนี้อาจจะต้องกำชับกันมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมด้วยนะครับทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ได้เข้าไปสำรวจในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอย่างเสี่ยวหงชูแล้วก็พบว่ามีโพสต์เกี่ยวกับการนั่งรถไฟที่เชียงใหม่เป็นจำนวนมากเลยนะครับหลายคนโพสต์โชว์ภาพในมุมต่างๆที่หลากหลายพร้อมกับรีวิวแบบละเอียดนี่คุณผู้ชมดูสิ
1: สวยนะคะแต่ละคน
0: ลมแรงลมแรงนะฮะนี่ต้องประมาณนี
2: ้ด้วยธรรมชาติ
1: และเดรสต้องมีความพลิ้วไหวอะไปตามลมแล้วพอถ่ายรูปมาก็จะได้แสงธรรมชาติเห็นเขาบอกว่าเขามีช่วงเวลาเลยใช่ไหมคะ
0: เขาแบบ recommend ช่วงเวลาแนะนำเที่ยวไปจากเชียงใหม่ไปลำพูนเนี่ยเที่ยว 9:30 เขาบอกว่าแสงมันจะมาจากทางตะวันออกแล้วมันจะแบบสาดเข้ามาพอดี
1: ก่อนเที่ยง
0: ก่อนเที่ยงแสงไม่แรงเกินไปแล้วก็จะถ่ายรูปออกมาสวยพอไปถึงลำพูนปุ๊บก็จะมีเวลาครับไปนั่งชิลที่คาเฟ่ไปเที่ยวในจังหวัดลำพูนแล้วเที่ยวกลับบ่าย 2:15 นาทีหรือใครที่แบบเวลาน้อยอยากเที่ยวที่อื่นด้วยก็จะมีรถโดยสารที่กลับมาลงที่กาดหลวงเชียงใหม่ได้เลยราคา40บาทนะครับนี่ก็จะได้คอนเทนต์ได้ภาพประมาณนี้นะครับชาวจีนหลายคนก็เลยนิยมมาท่องเที่ยวกันเยอะทีเดียวนี่คุณปวีณาคุณสิริมาดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะผมรอดูคุณ
1: ต้องเริ่มจากการที่เราหาเดรสก่อนที่มันเหมาะกับบรรยากาศและที่สำคัญเนี่ยบรรยากาศที่มันมีความแตกต่างระหว่างชุดกับรถไฟมันน่าจะเป็นเสน่ห์เขาบอกว่าจริงๆบางทีเนี่ยคนไทยเราเคยบ่นบอกว่าโอ้ยนั่งรถไฟชั้น3เหนื่อยร้อนแล้วรู้สึกว่าลำบากจังเลยแต่กลายเป็นว่าความธรรมดาความลำบากที่เราเห็นอาจจะเป็นความพิเศษของชาวต่างชาติที่เขามองว่าเหมือนเราอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติซึ่งความเป็นธรรมดาของเราอะค่ะกลายเป็นว่าเขาเลยมองว่าความธรรมดาของเราเนี่ยมันพิเศษของเขานะ
2: ค่ะกลายเป็นจุดขายได้นะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยค่ะมีทั้งสาวจีนมีทั้งหนุ่มจีนที่มาถ่ายรูปแล้วก็ทำให้สถานีรถไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นจุดเช็คอินใหม่ๆที่อาจจะดึงดูดให้ชาวจีนบางคนที่เคยมาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปจุดนี้เนี่ยกลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้งนึงก็ได้นะ
0: ก็เที่ยวในช่วงกรีนซีซันได้ด้วยนะครับอยู่บนรถไฟก็อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องฝนเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยก็สถานีท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่อนข้างเยอะพอช่วงหน้าฝนปุ๊บก็อาจจะดรอปลงไปบ้างนะครับแล้วก็จะมาฮิตอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงปลายปีอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปสวมหน้ากากผีตาโขนเปิดงานบุญหลวงแล้วก็การละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยก็เป็นงานประจำปีค่ะปีนี้ปี2569เน้นย้ำนะคะบอกว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าติดรูปผีตาโขนเอาไว้ในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นจนวันนี้ได้เป็นนายกแล้วค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะเมื่อวานนี้มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมตามรายงานบอกว่าเป็นแสนคนเลยนะคะนายกบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเนี่ยเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดเลยที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะ สามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า

0: ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนายกบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าในห้องทำงานของตนเนี่ยก็มีรูปผีตาโขนจำลองอยู่เชื่อว่าทำให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับนะคะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะ
1: ผมไม่อยากจะบอกว่าในห้องทำงานผมก็มีรูปผีตาโขนจำลองอยู่นะครับก็เชื่อว่าตั้งแต่ผมมางานเนี่ยนะครับแล้วก็มีการมอบรูปผีตาโขนจำลองกันอยู่ไปนะครับผมก็เอาไปตั้งไว้ในห้องทำงานก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับนะครับตั้งมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยจนวันนี้เป็นนายกแล้วเชื่อว่าตัวเป็นต้องมาจากผีตาโขนนี่นะครับ
2: ก็ปีที่แล้วนายกก็ไป
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
3: คือนายกรัฐมนตรีจะเรียกว่าหยอดคำหวานก็ได้นะเพราะบอกว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อเตรียมตัวมาร่วมงานนี
2: ้
3: เพราะกลัวว่าชาวเลยเนี่ยจะไม่รักเหมือนเดิมมีกี่ปีก็จะเดินทางมาแล้วที่นี่เนี่ยถือว่ามีความมีเสน่ห์ที่แตกต่างจากที่อื่นนอกช่วงของการเปิดงานเนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรียังได้สวมหน้ากากผีตาโขนตัวของภริยาก็ร่วมสวมใส่หน้ากากด้วยนะคะแล้วก็มาเดินทักทายประชาชนพูดคุยเรียกว่าสอบถามเลยล่ะว่าเป็นยังไงค้าขายดีหรือเปล่า
0: เพราะว่าที่เทศกาลผีตาโขนเนี่ยนายกบอกว่าจะช่วยทำให้อำเภอด่านซ้ายเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเงินสะพัดเพิ่มขึ้นเป็น6เท่านะคะเป็นแรงขับเคลื่อนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าหนุนเสริมให้ผู้ประกอบการในชุมชนซึ่งถ้าหากว่าไทยช่วยไทยพลัสหมดเนี่ยค่ะก็ต้องหาเงินให้ประชาชนไม่ให้หยุดนะคะ
1: ถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปแล้วระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกครับผมไม่ให้มันหยุดหรอกครับนะครับต้องหาเงินหาทองให้พี่น้องกันได้นะครับแต่ระหว่างรอเนี่ยฐานที่เขาเคยขายได้วันละ 2,000 บาทมันเพิ่มเป็น 3,000 4,000 นี่คือประโยชน์ของโครงการที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาให้มีเงินสะพัดในประเทศของเรานะครับ
0: แต่ว่าหลายคนบอกนะคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยวันนี้วันที่22มิถุนายนแล้วไทยช่วยไทยพลัสของบางคนมันหมดแล้ว
3: สิคะ
4: ต้องรอเดือนหน้านะ
0: ค่ะสำหรับงานประเพณีบุญหลวงแล้วก็การละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผสมผสานประเพณีบุญพเวทแล้วก็บุญบั้งไฟเข้าไว้ด้วยกันนะคะเป็นการสะท้อนความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยงานปี2569ค่ะจะจัดขึ้นวันที่22ก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจัดมาตั้งแต่วันที่20แล้วนะคะก็มีขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง11แห่งแล้วก็กลุ่มผีตาโขนอิสระกว่า50กลุ่มมีการประกวดหน้ากากผีตาโขนด้วยนะคะการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยรวมไปถึงการขายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ
3: อันนี้เรียกว่าเป็นงานระดับโลกเลยนะ ชาวต่างชาติเขาก็นิยมมากแล้วก็ชอบที่จะมาท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์แหละที่มีที่เดียวจริงๆถ้าพูดถึงด่านซ้ายอาจจะเดินทางยากลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจเลยเพราะว่าทุกๆปีถ้าคุณผู้ชมสังเกตชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเนี่ยอยากจะเดินทางไปเพราะอากาศดีด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ย
4: ปีนี้ก็อาจจะไม่ทันแล้ววางแผนปีหน้าเดี๋ยวล็อกวันไว้นะคะ
3: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้อาจจะต้องส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือนะคะหลังจากที่โลกออนไลน์เขามีการแชร์แล้วก็แสดงความเห็นใจหลังจากที่คุณครูคนหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีค่ะโพสต์คลิปต้องเรียกว่าสะเทือนใจทีเดียวหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะแล้วพบว่ามีลูกศิษย์ชั้นปฐมศึกษาปีที่1หรือว่าป.1 นี่แหละเขาไปต้องอาศัยอยู่ที่เพิงพักชั่วคราวใต้สะพานต่างระดับค่ะคือใช้จุดนี้เป็นที่อยู่อาศัยสภาพความเป็นอยู่ก็ยากลำบากมากค่ะ
5: แล้วพี่ๆไปไหนหมดฮะไม่มีน้ำไฟอยู่
6: อะไรไม่มีสักอย่าง
5: ไม่มีสักอย่างเลยอยู่ใต้สะพาน
7: บ้านอยู่ไหนเอ่ยสว
3: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้แหละค่ะถูกโพสต์ในโซเชียลนะคะโดยทางนางสาวสุภาพรสุพันธ์หรือว่าคุณครูเจี๊ยบค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยระบุว่าเยี่ยมบ้านวันนี้นะคะเป็นครูมา4ปีเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกหลังแต่ปีนี้เป็นอะไรที่จุกอกมากจากคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมฟังจะได้ยินเสียงเลยนะคะว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วนักเรียนคนนี้เนี่ยอาศัยเพิงพักใต้สะพานต่างระดับเป็นที่อาศัยหลายคนตั้งคำถามว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วอยู่ยังไงไปดูจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าครอบครัวต้องใช้น้ำจากท่อประปาที่แตกอะค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ใส่ภาชนะเอาไว
4: ้
3: แล้วก็พักจนมันตกตะกอนอะ
2: ให้มันใส
3: ใช่จากนั้นก็นำน้ำตรงนั้นเนี่ยแหละค่ะที่มาใช้ทีนี้หลังจากที่คุณครูลงไปแล้วก็เห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องนะคะแล้วก็มีการโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยผู้สื่อข่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีก็เลยลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะจุดนี้อยู่บริเวณใต้สะพานข้ามต่างระดับบางขันหนองเสือหมู่ที่7ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพอเข้าไปเนี่ยก็พบว่าที่อยู่อาศัยของน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเนมนะคะเป็นเด็กหญิงชดาพันธ์อายุ5ขวบอยู่ชั้นป.1ค่ะโรงเรียนชุมชนวัดบางขันตามที่มีการระบุจริงๆนะคะแล้วก็มีการสร้างเพิงพักเมื่อสักครู่จะเห็นว่าใช้ป้ายไวนิลโฆษณาเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นฝาบ้านแล้วก็เป็นจุดที่พักค้างคืนใช้โครงสร้างของสะพานต่างระดับเป็นหลังคากันแดดกันฝนนะคะส่วนห้องน้ำแล้วก็น้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่บอกเลยว่าตักน้ำจากท่อประปาที่แตกแล้วก็มาพักไว้ให้ตกตะกอนนะคะส่วนไฟฟ้าไม่มีต้องให้ย่าเนี่ยชาร์จมาจากที่ทำงานเพื่อกลับมาใช้ที่ห้องให้น้องได้มีโอกาสในการใช้เรียนออนไลน์หรือว่าทำกันบ้านเนี่ยค่ะบ่อเนี้ยเป็นบ่อพักน้ำที่เขานำน้ำมาแล้วก็พักจนน้ำใสแล้วจะถึงนำไปใช้ได้อะนะคะน้องเนมเนี่ยอยู่กับปู่ค่ะคุณปู่ชื่อว่านายแสงสิริพันธ์อายุ67ปีแล้วนะคะคุณปู่เนี่ยก็เล่าทางน้ำตาเลยค่ะบอกว่าพ่อแม่ของน้องเนมแยกทางกันค่ะแม่ของน้องเนมเนี่ยปัจจุบันก็ไปมีครอบครัวแล้วก็มีภาระให้ดูแลหลานสาวถึง3คนเดิมเช่าบ้านอยู่แต่ว่าระยะหลังไม่มีเงินจ่ายแล้วค่ะเหลือบ้านเช่าไว้หลังเดียวให้ลูกชายซึ่งเป็นพ่อของน้องเนมป่วยเป็นโรคปอดทะลุทำงานไม่ได้นะคะให้พ่อของน้องเนมเนี่ยอยู่อาศัยกับหลานสาวอีก2คนทีนี้ตัวคุณปู่ภรรยาก็คือย่าของน้องเนมแล้วก็ตัวน้องเนมก็เลยต้องแยกตัวออกมาค่ะมาอยู่ที่เพิงพักแห่งนี้นะคะทุกวันนี้คุณปู่รับจ้างหาเงินดูแลหลานก็คือขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยการทำงานในพื้นที่เพื่อที่จะหาเงินมาพอที่จะอยู่แล้วก็ช่วยเหลือน้องเนมได้ตามกำลังที่มีค่ะ
6: งานก็แค่กำลังอะครับโอเคกำลัง
7: คุณอยากให้ใครมาช่วย
6: ก็ขยับนะคนที่ว่าเขาเมตตาอะไรนี
7: ่ลุงแล้วเรื่องเวลาเน้นทำกันบ้านดึกๆหรือว่าเรื่องชุดนักเรียนอ่ะเราไม่มีน้ำมีไฟจะทำไงอ่ะ
6: ก็อยู่นอกอาศัยข้างนอกแค่นึง
7: อาศัยไฟ
6: ครับอาศัยไฟทาง
3: ขณะที่คุณครูประจำชั้นนะคะคนที่โพสต์เรื่องนี้ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นครูมา4ปีแล้วนะคะแล้วก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนมาโดยตลอดแต่ปีนี้ยอมรับเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่ไปเจอเนี่ยจุกอกแล้วก็หดหู่ใจมากนะคะเมื่อเห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องเนมก็เลยมีการขออนุญาตทางครอบครัวค่ะคือคุณครูเนี่ยเขาขออนุญาตแล้วบอกว่าขอถ่ายคลิปได้ไหมแล้วก็นำไปโพสต์เผื่อเรื่องนี้จะถึงหูผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของน้องเนมได้ค่ะ
8: ขออนุญาตที่ตัวของถ่ายคลิปเพื่อที่แบบเหมือนกับว่าเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยมีเมตตาหน่อยแล้วก็เลยได้ลงคลิปไป
7: เท่าที่ดูแล้วปัญหามันมีเรื่องอะไรยังไงบ้าง
8: ปัญหาก็คือหนึ่งเลยสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่มันไม่ถูกสุขลักษณะบ้าง
3: ล่าสุดทางโรงเรียนก็ไปสนับสนุนทุนการศึกษาแล้วนะคะนอกจากนี้ก็มีการช่วยเหลือเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็นมโรงเรียนอย่างเต็มที่ทางด้านของนายสมนึกศรีปทุมวินรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในพื้นที่นี้ค่ะก็บอกว่าในระหว่างที่ใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ได้รู้เรื่องของน้องเนมแล้วก็มีส่วนช่วยนะคะก็คือรับส่งน้องเนมและพี่น้องไปโรงเรียนรวมถึงช่วยค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนด้วยก็คือมาช่วยสนับสนุนเท่าที่สามารถที่จะช่วยได้ค่ะ
9: ก็ส่งเขาเรียนส่งค่าเรียนค่าอะไรเงี้ยบางทีก็วิ่งได้มาก็ให้เขาเก็บไว้จนถึงการศึกษา
7: แล้วไอ้สามคนพี่น้องลุงคอยช่วยดูหมดไหมอ่ะดูแลหมดเลยเหรอ
9: ก็บางทีก็ไปส่งเด็กพร้อมกัน
3: เนี่ยข้อมูลจากครอบครัวก็บอกว่าตัวของคุณสมนึกเนี่ยเป็นคุณพ่อบุญธรรมนะคะแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือน้องเนมอีกทางหนึ่งด้วยนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานที่เดินทางลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปประเมินสภาพความเป็นอยู่ก็คือพม.ปทุมธานีค่ะตัวเจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงกับครอบครัวนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้เหมาะสมที่จะอยู่อาศัยได้นะคะถ้าเกิดปล่อยไว้อาจจะทำให้น้องเนี่ยได้รับอันตรายด้วยแล้วก็มันไม่ได้มีความรั้วรอบขอบชิดอะค่ะไม่มีความปลอดภัยไม่สามารถที่จะดูแลสุขอนามัยกันได้อย่างเต็มที่นะคะสุดท้ายถ้าครอบครัวดูแลน้องไม่ได้จริงๆทางพม.ก็ชี้แจงบอกว่าอาจจำเป็นต้องส่งน้องเนี่ยไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์ค่ะหลังจากเจรจากับทางคุณปู่ของน้องเนมก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าน้องเนมเนี่ยจะย้ายกลับไปพักอาศัยที่บ้านเช่าร่วมกับคุณพ่อแล้วก็พี่สาวอีก2คนเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีค่ะโดยทางพม.จะเข้าไปดูแลเยียวยาในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนที่ขาดอื่นๆต่อไปการช่วยเหลือน้องเนมครั้งนี้ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการไปเยี่ยมบ้านของคุณครูนะคะซึ่งหลายพื้นที่ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้รวมถึงที่นี่ด้วยนะคะจากช่วงของปิดภาคเรียนแล้วก็ต่อเนื่องมาเยี่ยมจนถึงช่วงของการเปิดเทอมแบบนี้ก็เลยได้เห็นสภาพเป็นอยู่ความเป็นอยู่ที่แท้จริงมีความเห็นจากเพจนะคะอย่างเช่นโลกของเด็กกับครูเมย์ที่เขามีการโพสต์เล่าว่าทำไมครูต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงหนึ่งก็ระบุนะคะว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางคนเติบโตในบ้านที่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดบางคนอยู่กับปู่ย่าตายายบางคนต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของการเรียนของเด็กการเยี่ยมบ้านคือการทำความเข้าใจของเด็กตั้งแต่ต้นทางค่ะเพื่อให้คุณครูเนี่ยช่วยในการให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างดีที่สุดค่ะ
10: ค่ะคุณครูบอกว่าเนมเนี่ยเป็นเด็กดีนะคุณผู้ชมดูจากสีหน้าแววตาก็จะเห็นนะคะว่ามีความตั้งใจที่จะไปโรงเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเนี่ยค่ะและทุกวันเนี่ยค่ะคุณครูบอกว่าน้องเนมเนี่ยคือจะพยายามทำการบ้านให้เสร็จก่อนตะวันตกดินเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาบ้านเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่รายงานไปใช่ไหมคะไม่มีน้ำไม่มีไฟถ้าหากว่าตะวันตกดินแล้วยังทำการบ้านไม่เสร็จเนี่ยเท่ากับว่าคือก็อาจจะมองไม่เห็นแสงสว่างอาจจะมีไม่เพียงพอในการทำการบ้านนะคะ
4: ครับนี่เป็นเพียงเคสหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่คุณครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็เจอกรณีแบบนี้นะครับจริงๆยังมีอีกเยอะมากแล้วก็คุณครูหลายท่านก็นำเรื่องราวมาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเราก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าในประเด็นหนึ่งเรื่องของการที่คุณครูเนี่ยไปเยี่ยมบ้านก็ทำให้คุณครูได้เข้าใจบริบทของเด็กนักเรียนแต่ละคนมากขึ้นหรืออย่างกรณีนี้ถ้าคุณครูไปเจอแล้วก็นำไปสู่การช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับกับคุณครูท่านอื่นๆทั่วประเทศที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกันก็จะได้เห็นนะครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยเป็นอย่างไร
10: ค่ะสวัสดิภาพของลูกศิษย์อยู่กินกันยังไงครอบครัวเป็นยังไงนะคุณผู้ชมสถานการณ์มันเอื้อต่อการที่เด็กๆเนี่ยจะไปโรงเรียนกันหรือเปล่านะคะ
3: แน่นอนงานสำหรับคุณครูอาจจะหนักที่นอกจากที่จะสอนที่โรงเรียนแล้วอาจจะต้องมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านด้วยแต่สุดท้ายต้องยอมรับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กแต่ละคนเนี่ยจะเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นคนที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวและสังคมได้จริงๆเนี่ยมันก็มาจากโรงเรียนที่เป็นส่วนสำคัญและที่สำคัญถ้าฟังจากคุณครูคุณครูตัดสินใจที่จะขออนุญาตทั้งตัวน้องเนมและครอบครัวที่บอกว่าขอถ่ายคลิปได้ไหมถ่ายคลิปแล้วนำมาโพสต์ซึ่งการโพสต์ทำให้ข้อมูลนี้มาถึงสื่อและสุดท้ายทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งมันก็ต้องแลกกันว่าการให้ความช่วยเหลืออาจจะต้องส่งผลกระทบกับเรื่องของครอบครัวที่ทำให้สังค มได้รับรู้แต่ความช่วยเหลือก็สามารถเข้าถึงครอบครัวได้จริงๆในวันนี้นะคะ
4: ครับคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้น้องเนมเยอะมากนะครับบอกว่านี่โตขึ้นหนูจะเป็นคนแกร่งนะครับก็บ้างก็บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลในระยะยาวด้วยนะครับการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนด้วยนะครับมาดูข่าวใหญ่ครับก็คือกรณีอาคารเก่า

0: เก่าในกรุงเทพมหานครใกล้กับวัดไตรมิตรเขตสัมพันธวงศ์ที่เกิดเหตุการณ์สาดปูนพังถล่มลงมาจนมีผู้เสียชีวิตนะครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่ายังไม่จำเป็นต้องรื้อถอนทั้งอาคารนะครับเพราะว่าโครงสร้างอาคารกับการสาดมันแยกส่วนกันแต่จำเป็นต้องรื้อการสาดชั้นล่างออกด้วยและเวลานี้ยังไม่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยยังคงต้องปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนทั้ง5คูหาครับไปดูร่องรอยนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการสาดปูนชั้นล่างกับตัวอาคารที่จะเผยให้เห็นถึงวัสดุแล้วก็โครงสร้างด้านในได้พอสมควรและโครงสร้างบางส่วนที่ติดอยู่กับตัวอาคารเห็นเหล็กเส้นชัดเจนเลยครับขณะที่การสาดชั้นบนที่อยู่ชิดหลังคาร่วงลงมาทั้งหมดแล้วก็ยังไปดึงรั้งกำแพงของอาคารพังลงมาด้วยนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารหลังนี้นะครับมีทั้งหมด5คูหาด้วยกันผู้ที่อาศัยในอาคารข้างเคียงบอกว่าแม้ครั้งนี้จะไม่เกิดเหตุกับบ้านตัวเองแต่ก็กังวลใจมากเพราะอายุการใช้งานของอาคารมันมากพอๆกันโดยอยู่มา3ชั่วอายุคนแล้วเสี่ยงที่จะเกิดเหตุแบบเดียวกันได้ทุกเมื่อครับสิ่งที่สังเกตได้ในช่วงที่ผ่านมาก็คือมักจะมีเศษปูนร่วงหล่นจากการสาดชั้น2อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ทำได้เพียงซ่อมแซมตามจุดที่มองเห็นว่ามันชำรุดเพราะหากจะรื้อทุบการสาดจะต้องทำพร้อมกันทุกคูหาเพราะมันเชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดครับ
1: นี่เราซ่อมมา 2-3 ครั้งแล้วนะช่างผมอยากให้ช่างเขาทำเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องให้ความร่วมมือทั้งแถบเลยถ้าผมทุบนะอันนี้ก็หมดเลย
2: แสดงว่าถ้าจะซ่อมเน
1: ี่
2: ยคือเพื่อนบ้านใกล้เคียง
3: ใช่ค่ะทำหมดเลย
1: ต้องแปลหลังนี่ต้องพร้อมใจจริงๆผมไม่กังวลในอะไรการสาดข้างบนผมกังวลตรงนี
3: ้การสาดอันนี้น่ากลัวกว่าเพราะว่าเศษปูนเนี่ยไม่ชอบร่วงลงมาแต่ว่าเราก็ไม่สามารถซ่อมได้ไงฮะถ้ารื้อเนี่ยพึงจะบานไปดึงไปหมดเลยทุกหลังค่ะก็เลยต้องใช้แบบซ่อมเอาขุดเอาแล้วก็ทาสีเอาร
1: ุ่นผมทำนี่ผมทำมา 2-3 ทีแล้วนะไม่
3: ซ่อมบ่อยค่ะการสาดเนี่ยเราซ่อมบ่อยมาก
0: เพื่อนบ้านอีกคนบอกว่าอาคารเก่าแก่ลักษณะนี้มีเยอะมากนะครับแล้วบางอาคารอายุมากกว่า100ปีก็อยากจะให้มีการตรวจสอบสภาพทั้งหมดเลยครับ
4: ถนนจันก
5: ็เยอะๆครับตึกเก่าแบบนี้เยอะที่เป็นร้อยนะครับเนี่ยปูน่ะมันเริ่มก่อนหมดแล้วล่ะมันหมดสภาพไปแล้วด้วยหลายๆอย่างครับ1เหล็กเล็กเส้นเหล็กเล็กปูนเริ่มผุพังก่อนตามสภาพนะฝนตกอุ้มน้ำความชื้นมันหลายอย่างแล้วครับ
2: แสดงว่าอาคารที่มีเป็นร้อยปีเนี่ยไม่อยากให้ตรวจ
5: สอบสอบหน้าสอบสอบครับ
0: ล่าสุดทางผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ได้เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงแล้วนะครับทางประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบอกว่าอาคารเนี่ยมีการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนซึ่งมันเป็นงานสถาปัตยกรรมดั้งเดิมใช้วัสดุประสานอย่างเช่นปูนซีเมนต์ผสมหรือว่าปูนสำเร็จรูปยึดอิฐแต่ละแผ่นเรียงต่อกันเป็นผนังโดยใช้ไม้เป็นคานส่วนกันสาดที่ซุดตัวลงมาแล้วก็ร่วงหล่นเป็นคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นอาจจะเป็นเพราะอาคารที่มีอายุมากนะครับและกันสาดที่ทำจากคอนกรีตก็ส่งผลให้ดูดซับความชื้นทีนี้พอเกิดรอยแตกร้าวและมีน้ำและความชื้นซึมเข้ามาก็ยิ่งจะทำให้ศักยภาพในการรับน้ำหนักของเหล็กเส้นลดลงดังนั้นผู้ใช้อาคารควรจะหมั่นสังเกตและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอครับ
6: ความเสียหายของตัวกันสาดมีเฉพาะส่วนด้านหน้าไอ้ส่วนแบนดิ้งวอลกับพื้นภายในเนี่ยอันนี้ก็ยังคงเอาไว้ก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะเพราะว่าทางผู้ใช้อาคารเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บข้าวของอะไรไปเลยฮะเราก็คณะเราก็เดินขึ้นไปตรวจนะฮะ
7: ในมุมของวสท.มองว่าไม่ต้องถึงขนาดห้ามงดใช้อาคารในการชั่วคราว
6: ไอ้งดเนี่ยต้องงดนะต้องห้ามครับเพราะว่ายังไงเนี่ยวันนี้เป็นการตรวจสอบก็คือเบื้องต้นเนาะเป็นการ visual inspection เนาะในภาษาเอนจิเนียร์เราเรียก visual inspection นะฮะที่เรามาดูเนี่ยครั้งที่บอกว่าไอ้เหตุที่มันจะพังถล่มทันทีทันใดเนี่ยอาจจะมีทันเกิดขึ้นอีกไหมระหว่างที่รอดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยนะฮะครับแล้วอาจจะต้องมีการคับยันหรือว่าแนะนำยังไงกับผู้ใช้อาคาร
0: ผู้เชี่ยวชาญจากวสท.ยังแนะนำเรื่องของการบำรุงรักษาสำหรับอาคารที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยครับว่าอาคารเก่าที่กันสาดมีโครงสร้างแยกส่วนกับอาคารสามารถรื้อถอนได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักและหากต้องการทำกันสาดก็ควรใช้กันสาดโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท ซึ่งมีน้ำหนักเบาและทนความชื้นดีกว่าแทนนะครับจริงๆก่อนเกิดเหตุผู้เช่าเนี่ยได้รวมตัวกันยื่นเรื่องร้องต่อสำนักงานเขตเพื่อขอซ่อมแซมกันสาดแล้วโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์อธิบายว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารซึ่งผู้เช่าทำสัญญาเช่ารายปีการซ่อมแซมก็ต้องรอหารือร่วมกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนแต่ยังไม่ทันอนุมัติก็เกิดเหตุนี้ขึ้นครับ
8: นี้ที่คุยกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะคะคือเขาจะรวมตัวกันที่จะขอยื่นทำการซ่อมแซมกันสาดนะคะโดยที่เราก็แนะนำไปว่าตรงนี้เป็นของวัดก็คือทำตามขั้นตอนนะคะอันนี้ก็คุยกับทางเจ้าของบ้านไปแล้วนะคะอันนี้
0: ล่าสุดก็มีรายงานว่าผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์สั่งการให้ตรวจสอบอาคารที่มีกันสาดในพื้นที่ทั้งหมดแล้วเพื่อประเมินความเสี่ยงถ้าพบว่าอยู่ในสภาพชำรุดเข้าข่ายต้องปรับปรุงจะทำหนังสือถึงเจ้าของอาคารขอให้มีการซ่อมแซมทันทีครับส่วนอาคารพาณิชย์ข้างเคียงซึ่งมีความสูงมากกว่าผู้พักอาศัยบอกว่าไม่กังวล นะครับเพราะมันสร้างขึ้นภายหลังแล้วก็มีโครงสร้างอาคารที่แยกออกจากกันด้วยครับ
9: ค่ะเมื่อวานนี้ดร.อิทธิพลเนี่ยก็ให้ข้อมูลน่าสนใจนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ากันสาดที่ถล่มเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะอาคารเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆกับร่างกายของมนุษย์นะคะเขาบอกว่าเวลาเรายื่นแขนออกไปพอยื่นแขนออกไปนานๆเนี่ยคุณผู้ชมเราก็เมื่อยใช่ไหมคะ
0: ครับ
9: เราอาจจะแบบว่าไม่ได้เอาลงเลยแต่ว่ามันก็ค่อยๆเอาลงเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมันไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันก็ร่วงลงมาแล้วก็แขนเนี่ยก็อาจจะเอาลงมาอย่างเงี้ยลักษณะที่มีการเปรียบเทียบทีนี้คือมันมีอีกหลายจุดเหมือนกันที่อาจจะต้องไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องไปค้ำยันกันเอาไว้ก่อนเมื่อวานนี้ตอนอธิบายเนี่ยก็พอจะเห็นภาพนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนบอกว่ากางแขนนานๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
10: และการก่อสร้างในอดีตเนี่ยก็มีเรื่องของปัจจัยของเหล็กเส้นเรื่องของเสาเข็มที่อาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงเหมือนกับการก่อสร้างในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การก่อสร้างสามารถใช้อาคารได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพออยู่กันไปนานๆก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็นำสิ่งของไปวางในจุดต่างๆเพิ่มน้ำหนักมากยิ่งขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบแต่ว่าเบื้องต้นประมาณ100อาคารที่อาจจะส่งผลหรือว่าจุดต่างๆที่เริ่มมีความเสี่ยงเชื่อว่าในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เริ่มเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความกังวลที่เกิดขึ้นแล้วและที่สำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปทยอยสำรวจว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นไม่ให้เกิดผลกระทบถ้าไม่มีการซ่อมแซมบำรุงและสุดท้ายเกิดเหตุซ้ำอีกเพราะว่าถ้าจำกันได้เมื่อประมาณปี68ก็คือปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมหรือว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แต่ครั้งนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
9: ค่ะซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีอาคารพาณิชย์แล้วก็ตึกแถวอายุมากคุณผู้ชมอายุกว่า40ปีเนี่ยกระจุกตัวในย่านเมืองเก่านะคะแล้วก็เสี่ยงปัญหาจากวัสดุเสื่อมสภาพถ้าหากว่าขาดการซ่อมบำรุงเมื่อวานนี้คุณรัตนกรโตหมัดลงพื้นที่ไปติดตามความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
11: นี่ก็เก่ากันสาดอันนี้สมบูรณ์มากปลูกต้นไม้ได้ด้วยกันสาดตรงนี้แผ่นปูนจะร่วงลงมาแล้วน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ย่านเจริญกรุงครับสาเหตุที่มาที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าที่เจริญกรุงนะครับเป็นย่านเก่าแก่มีตึกที่สร้างเนี่ยหลายสิบปีจำนวนมากครับวันนี้เราลงพื้นที่มาที่นี่เพื่อที่สำรวจครับหลังจากเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุกันสาดสุดตัวที่ถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิต1คนครับเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่กันเพื่อที่จะดูนะครับว่าหลังจากนี้กทม.จะมีมาตรการดูแลประชาชนที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนได้อย่างไรครับโอ้นี่เห็นเป็นเหล็กเลยพี่เห็นเป็นเหล็กเลยดูตึกนี่คือแบบโหเก่ามากนี่ฮะให้ดูนี่เห็นไหมครับร่องรอยร้าวอันนี้ไม่ได้เป็นกันสาดด้วยนะนี่คือเป็นกำแพงตัวกำแพงนี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูข้างบนนี่ให้ดูข้างบนให้ดูนะครับไม่รู้นี่ถ้าดูข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่านี่มีตะปูจากการเดินสำรวจของทีมข่าวเนี่ยปรากฏว่าย่านนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวกันสาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็มีรอยชำรุดเนี่ยเยอะบางจุดเนี่ยเห็นเหล็กขึ้นสนิมเลยเดี๋ยวถามพี่เขาอยู่แถวนี้ตลอดพี่สวัสดีครับผมควรถามนิดนึงเรื่องกันสาดเนี่ยกังวลอะไรไหมที่มันตกลงมา
12: บางทีก็กลัวปูนมันหลุดลง

0: มาพี
1: ่มีไหมเคยเห็นไหม
0: เคยเห็นหลุดบ่อยครับตรงนี้เนี่ย
1: ตรงนี้หรอ
0: นั่นไง
1: ที่เป็นร่องรอยอันนั้นนะค
0: ือ
1: หมายถึงว่ามันหลุดลงมาเองเลย
0: จะหลุดลงมาเองครับหลบทันก็ทันหลบไม่ทันก็เรียบร้อย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
2: อ
3: ันนี้ป้ายนี้ใช่ไหมที่มันตกลงมาพี่
2: ใช่ค่ะป้ายนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ร่วงค่ะแค่มันห้อยลงมา
3: อ๋อห้อยลงมา
2: ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้องทำปูนเราโค้งหลุดใส่หัวคนแล้วก็ยอมที่จะแงะ
3: ออกมา
2: เพื่อที่จะป้องกัน
3: มันห้อยแบบไหนวันนั้นห้อยแบบนี้ห้อยตรงเตงเหรอโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยพี
2: ่
3: โดนหัวแตกเลยนะเนี่ย
2: ตรงนู้นเลย
3: อันนี้คือเฉพาะป้ายยังไม่รวมกล่องอีก
2: ยังไม่รวมกล่องม
3: ัน
2: มี2แผ่น
3: ถ้ารวมกล่องหนักมาก
2: มันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็มีกล่องไปมันร้านนู้นนะคะ
3: แต่ดีที่ยังไม่ได้โดนใครเท่านั้น
2: เราป้องกันไว้ก่อน
3: นอกจากจุดที่ผมยืนอยู่แล้วในเขตสัมพันธวงศ์นะครับยังมีเยาวราชตลาดน้อยนะครับที่มีตึกเก่าแก่แล้วก็มีการต่อเติมอาคารสะสมเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ยังมีเขตพระนครไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารเสาชิงช้าและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังนะครับที่ยังมีอาคารโบราณและก็อาคารอนุรักษ์จำนวนมากครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเนี่ยแนะนำครับให้เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารสังเกตความผิดปกติของโครงสร้างนะครับโดยเฉพาะรอยร้าวบริเวณคานหรือกันศาสตร์คอนกรีตหลุดร่อนจนเห็นเหล็กที่เกิดสนิมคราบน้ำหรือน้ำรั่วซึมนะครับรวมถึงอาคารที่เริ่มเอียงหรือประตูและหน้าต่างเปิดปิดและผิดปกตินะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับของการทรุดตัวของโครงสร้างครับตึกนี้ค่อนข้างที่จะชำรุดทรุดโทรมมากแกให้ผู้ชมดูน่ากลัวมากนะครับ
4: ถ้าผมนั่งมันยังไอ้เนี่ยกระเพาะลงมาเลยแต่มันแค่กระเพาะนะมันไม่พาทั้งแบง
3: เฮ้ยไม่กลัวหรอนั่งอยู่ตรงนี้ต้องนั่งอยู่ทั้งวันนั่นเนี่ยรอลูกค้าทำงาน
4: แล้วแต่จังหวะน่ะพูดง่ายๆว่าวัดดวงครับ
3: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นแค่บางส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็พบว่ามีกันศาสตร์เก่ามีตึกเก่าที่เสี่ยงอาจจะถล่มลงมาทรุดตัวลงมาและส่งผลกระทบกับประชาชนครับเพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่กับกทม.ครับว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตในการเดินริมถนนริมฟุตบาทอย่างไรให้ปลอดภัยครับ
5: ก็จะเห็นว่ามีอีกหลายอาคารเลยนะครับแล้วก็มีค่อนข้างเยอะทีเดียวนั่นก็จะเป็นโจทย์แหละครับว่าต้องป้องกันในอนาคตไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กันด้วยนะครับ
6: เพราะว่าดูแต่ละจุดนะที่คุณเอ็มเขาไปสำรวจมาเราจะเห็นเลยว่าบางจุดเนี่ยต้นไม้ขึ้นได
5: ้
6: เพราะว่าเข้าใจเลยว่าตามปูนตามจุดที่เป็นรอยแตกต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นที่สะสมของน้ำกลายเป็นความชื้นสุดท้ายต้นไม้ที่นกอาจจะมีการทิ้งมูลลงไปเนี่ยมันสามารถงอกออกมาได้แสดงว่ามันมีความชำรุดทรุดโทรมมาอย่างยาวนานหลังจากนี้เจ้าของบ้านคุณผู้ชมบางทีไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจเราไปดูก่อนเลยระเบียงบ้านเราจุดก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราจุดไหนที่มีความเสี่ยงอะไรซ่อมได้ซ่อมไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยด้วยนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นการถล่มลงมาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอุโมงค์รถไฟที่บริเวณอุโมงค์ดอยหลวงค่ะในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต2คนนะคะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปช่วงบ่ายๆไปเพื่อติดตามความคืบหน้าการสอบหาสาเหตุรวมถึงการเคลียร์พื้นที่ว่าเป็นการป้องกันสาเหตุที่จะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างไรบ้างซึ่งเรื่องของสาเหตุตอนนี้อาจจะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะเบื้องต้นไม่สามารถตัดประเด็นใดได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความประมาทหรือว่าความผิดพลาดทางเทคนิคค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเข้าเก็บกวาดพื้นที่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงค่ะซึ่งเกิดอุบัติเหตุหินจากผนังอุโมงค์หล่นทับคนงานเสียชีวิต2คนโดยก่อนเริ่มเข้าไปปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและวิศวกรเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนนะคะเพื่อที่จะประเมินความมั่นคงของอุโมงค์ซึ่งผลการตรวจสอบก็พบว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเดินหน้ามาตรการป้องกันผนังอุโมงค์ถล่มซ้ำได้แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำระบบโปรเทคชั่นภายในอุโมงค์ต่อไปได้ หลังจากที่รฟท.สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นการชั่ว

คราวเดิมทีเนี่ยมีคำสั่ง2วันนะคะก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้เพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานแล้วก็หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านก่อนที่จะกำหนดมาตรการ

0: ของความบกพร่องหรือว่าความประมาทในการปฏิบัติงานทั้งนี้ทางรัฐมนตรีช่วยก็เน้นย้ำนะคะเรื่องของมาตรการความปลอดภัยโดยบอกว่าก่อนการเจาะหรือว่าฉีดคอนกรีตเนี่ยต้องมีการประเมินสภาพชั้นหินอย่างรอบคอบก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกถ้าพบว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทหรือว่าความละเลยมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องนี้ท่านยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะ
1: นี่จะมีการตรวจสอบสาเหตุในต่อไปถ้าเกิดเป็นความประมาทจะมีการดำเนินการยังไงบ้าง
2: ก็ต่อไปเนี่ยก็คือก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยก็ก่อนที่จะเข้าไปในข้างในเนี่ยมากกว่านี้คุณต้องประสานทางกรมอะไรวิทยาเพื่อดำเนินการตรวจใช้อีกก่อนและก่อนที่จะเจาะหรือจะฉีดไอ้คอนกรีตก็ต้องมั่นใจว่ามันไม่แคร็กออกมาอีกครั้งครับผมแต่ถ้ามีประเด็นเรื่องความสับเท่าความประมาทก็ต้องดำเนินการครับ
3: ในส่วนของเง
2: ิน
3: เยียวยาของผ
2: ู้
3: เสียช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตแล้วก็
2: คน
3: ที
2: ่
3: ได้รับบาดเจ็บ
0: บ้างครับถ้าพูดถึงสาเหตุก่อนหน้านี้ค่ะพันตำรวจเอกอนบเลิศสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงเองก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะดูสาเหตุที่แท้จริงและหากมีผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายก่อนหน้านี้นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการบอกว่าอุโมงค์ดอยหลวงขุดเจาะแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2568แล้วค่ะทำให้โครงสร้างภายในต้องเผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่สะสมมาเป็นระยะเวลากว่า1ปีทำให้บริเวณที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบโปรเทคชั่นอย่างสมบูรณ์มีความอ่อนตัวนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันว่าถ้ามีการติดตั้งระบบอย่างครบถ้วนแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ได้ค่ะ
4: คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากเหตุสุวิสัยที่เกิดจากอุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเจาะทะลุมาประมาณ1ปีละแล้วก็ท่านก็ทุกท่านก็ทราบดีว่าในพื้นที่เชียงรายเนี่ยมีภูมิอากาศนะครับแล้วก็เหตุแห่งภัยธรรมชาติเนี่ยฝนตกง่ายๆนะครับอุโมงค์ภูเขาดอยหลวงลูกนี้ก็รับน้ำฝนค่อนข้างเยอะพอสมควรในตลอดมีความสะสมตรงนี้อาจจะเข้าโจมตีหรือทำให้ผนังที่ส่วนที่เปลือยนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความอ่อนแอได้แล้วก็ตัวติดตั้งของเราเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างเป็นงานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เราโปรเจคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนดังกล่าวเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับสะท้อนไปถึงก็ว่ากำลังจะบอกว่าในส่วนที่เปิดตอนเปิดใช้บริการเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ
0: เรียกว่าเป็นการเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าเปิดอุโมงค์นี้ให้ใช้บริการจะไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้แน่นอนหลายคนกังวลว่าแล้วแบบนี้จะปลอดภัยได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสาเหตุที่ทางวิศวกรอธิบายก็คือบอกว่ามีการขุดแล้วเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบโปรเทคชั่นทำให้ช่วงที่ฝนตกลงมามากและสะสมเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณน้ำฝนเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่จนทำให้อุโมงค์แล้วก็ดินอ่อนยวบและกลายเป็นอุบัติเหตุหลังจากนี้ถ้าติดตั้งระบบโปรเทคชันแล้วปัญหาที่เคยเกิดจะไม่เกิดซ้ำขึ้นอีกส่วนความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะผู้เสียชีวิต2คนคือนายอภิเดชแก้วประเคนอายุ24ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีและอีก1คนคือนายตู้หุ่นอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคือนางสาวสุภมาศเขียวสวัยอายุ28ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายทุนวินสัญชาติเมียนมาเช่นเดียวกันทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าจะดูแลทั้งครอบครัวและก็เยียวยาอย่างเต็มที่สำหรับโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของมีวงเงินก่อสร้าง 85,345 ล้านบาทค่ะระยะทางรวม323กิโลเมตรคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคมปี2571ซึ่งอุโมงค์ดอยหลวงเนี่ยนะคะเป็น1ใน4อุโมงค์ของโครงการค่ะมีความยาว 3.4 กิโลเมตรปัจจุบันการก่อสร้างเนี่ยเรียกว่าถ้าดำเนินการไปแล้วดูสะสมทั้งหมดเสร็จไปแล้วร้อยละ 72.12 นะคะซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนงานเดิมถึงร้อยละ 9.21 ค่ะ
5: คุณผู้ชมคะค่ำคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะคะเมื่อเวลา 23:00 นข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังพบนะคะว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยค่ะไปลงทะเบียนแล้วเกือบ 100% ซึ่งการคัดกรองรอบนี้นะคะกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ที่ไปลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้ค่ะ23นาฬิกาที่ผ่านมานะคะกระทรวงการคลังปิดระบบการยืนยันสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

0: ่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าความคืบหน้าในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569เมื่อวานเนี่ยสรุปกันตอนเที่ยงวันนะคุณผู้ชมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนไปแล้วกว่า12,600,000รายคิดเป็นร้อยละ 96.1 จึงยังคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 519,000 รายค่ะสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐนะคะขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนไปแล้ว 1,47,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าหลังจากปิดลงทะเบียนกระทรวงการคลังจะทำการคัดกรองจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทั้งผู้ถือบัตรเดิมผู้ที่ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม2569ยืนยันนะคะว่ารอบนี้จะไม่ใช้เกณฑ์คนที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้ค่ะแต่ว่ามีการรายงานเพิ่มเติมเบื้องต้นของทางกระทรวงการคลังนะคะระบุยอดผู้ที่ลงทะเบียนอย่างไม่เป็นทางการก็พบว่ามีถึง19ล้านคนในรอบนี้นะคะแบ่งเป็นคนที่ถือบัตรเดิมมากกว่า12,600,000คนกลุ่มคนตกหล่นที่มีรายชื่ออยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกกว่า1ล้านคนนะคะแล้วก็กลุ่มตกหล่นที่เพิ่งแจ้งชื่อรับสิทธิ์กับฝ่ายปกครองและท้องถิ่นอีกมากกว่า5ล้านคนคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นตัวเลข19ล้านคนที่สูงกว่าตัวเลขเดิมที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นต้องติดตามนะคะกระทรวงการคลังจะมีการคัดกรองแล้วก็ประกาศรอบใหม่วันที่17กรกฎาคมนี้แล้วจะเหลือกี่คนนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องเงินในกระเป๋าแล้วนะครับมาดูเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินกันหน่อยครับแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังคงต้องติดตามกันรายวันนะครับแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับตัวลดลงแล้วนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลครับคุณผู้ชมจากทางด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA นะครับมีการพบว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยครับราคาเชื้อเพลิงอากาศยานมันปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 5.1% นะครับมาอยู่ที่ประมาณ 138.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็พบว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาราคานี้มันลดลงไปแล้วนะครับมากกว่า 11.9% เลยนะครับคุณผู้ชมเรามาดูละเอียดกันนิดนึงครับถ้าเราดูภาพรวมจากกราฟนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเคยขึ้นไปสูงที่สุดก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับมากกว่า200ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับซึ่งช่วงก่อนสงครามคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันราบเรียบมาตลอดนะครับอยู่ที่ประมาณ70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากเมษามาจนถึงมิถุนายนจะเห็นว่าแนวโน้มมันลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ทำให้ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมที่ราคามันพุ่งขึ้นไปสายการบินทั่วโลกก็มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือว่า Fuel Surcharge เพื่อให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นครับส่งผลให้ค่าตั๋วเครื่องบินในภาพรวมเฉลี่ยสูงขึ้น 25-30% จากราคาที่เราเคยจ่ายกันมาก่อนหน้านี้นะครับมาถึงวันนี้พอราคาน้ำมันลดก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าราคาตั๋วมันอาจจะเริ่มลดลงแล้วนะครับไปดูสื่อต่างประเทศที่มีการรายงานเรื่องนี้กันหน่อยนะครับอย่างเช่นทางด้านของสำนักข่าวโชซุนบิสนะครับของเกาหลีใต้เขารายงานว่าสายการบินต่างๆในเกาหลีใต้เตรียมปรับลดค่าธรรมเนียมน้ำมันลงเฉลี่ยมากกว่า 20% ในเส้นทางระหว่างประเทศหลังจากที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงนะครับเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ครับสำนักข่าว GMA ก็รายงานว่าราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มลดลงแล้วหลังจากมีการปรับลดค่าธรรมเนียมน้ำมันจากระดับ14มาอยู่ที่ระดับ12เริ่ม16มิถุนายนที่ผ่านมายาวไปจนถึง30มิถุนายนนี้ ส่วนของจีนครับคุณผู้ชม China Daily ก็รายงานว่าสายการบินต่างๆของจีนเริ่มลดค่าธรรมเนียมน้ำมันตั้งแต่5มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วครับโดยการปรับครั้งนี้ถือเป็นการปรับรอบที่3ของปีและนับว่าเป็นการปรับลดครั้งแรกของปีนี้ด้วยส่วนบ้านเราครับตอนนี้ถ้าไปดูในกลุ่มท่องเที่ยวนะฮะก็เริ่มมีชาวเน็ตไปโพสต์ตั้งคำถามแบบนี้แล้วในกลุ่มท่องเที่ยวหลายกลุ่มเลยนะครับว่าตั๋วเครื่องบินบ้านเราเนี่ยจะลดราคาลงเมื่อไหร่ผมมีคำตอบให้นะครับผมคุยกับนักวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศนะครับอาจารย์บอกกับผมนะครับว่าเราน่าจะได้เห็นราคาตั๋วเครื่องบินในบ้านเราเริ่มปรับลดลงตั้งแต่เดือนหน้าครับคุณผู้ชมเป็นต้นไปกรกฎาคมเป็นต้นไปแต่กรกฎาคมนี้จะเฉพาะเส้นทางระยะสั้นและเส้นทางภายในประเทศหรืออาจจะมีเส้นทางระยะกลางด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะเห็นภาพชัดเจนก็คือเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาครับสายการบินมีการปรับลดเที่ยวบินไปค่อนข้างเยอะนะครับหลายสายเสียกระแสเงินสดหรือว่า cash flow ไปค่อนข้างมากอาจจะจำเป็นต้องออกโปรโมชั่นมาเพื่อที่จะดึงดูดให้คนมาจองตั๋วกันมากขึ้นดังนั้นใครที่กำลังจะจองตั๋วไปเที่ยวช่วงปลายปีหรือว่าจะเดินทางในช่วงปีใหม่เดือนหน้าคุณผู้ชมลองกดเข้าไปดูตั๋วได้นะครับว่าช่วงปีใหม่ราคามันลดลงมาเมื่อเทียบกับเดือนนี้แล้วหรือยังนะครับแต่สำหรับเส้นทางระยะไกลอันนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องรออีกหน่อยนะครับใครอยากจะไปสหรัฐไปยุโรปครับเพราะว่ามันอาจจะต้องรออีกสัก 1-2 เดือนก็คือหลังจากสิงหาคมไปแล้วนะครับเนื่องจากมันมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ
2: ไอ้ต้นทุนน้ำมันมันยิ่งเยอะนะเขาคงต้องเติมค่าบัฟเฟอร์ความเสี่ยงเข้าไปบวกกับเรื่องประกันภัยเรื่องน่านฟ้าข้อจํากัดอะไรที่ยังอาจมีอยู่เนี่ยบางเส้นทางหลายๆเส้นทางมันก็ยังต้องมีต้นทุนในการปฏิบัติการบินที่มันนานกว่าอยู่แล้วไอ้เส้นทางระยะไกลก็คงอาจจะอีกหลังจากนั้นนะครับคือเนี่ยเดือนหน้าเขาก็เชื่อกันว่าเดือนหน้าเดือนถัดไปอาจจะเริ่มเห็นเส้นทางใกล้ๆจองตั๋วเดือนกรกฎาคมสิงหาสมมติเส้นทางมุทบ้านเราเนาะเส้นทางยอดฮิตแข่งขันเยอะๆครับก็คงพวกสิงคโปร์พวกอะไรอะมาเลย์ญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นก็ไกลขึ้นไปนิดนะแต่ก็เขาบอกเชื่อว่าน่าจะเริ่มเห็นแต่แบบคงประมาณอีกบวกไปอีกเดือนครึ่งอะไรเงี้ยครับเต็มที่ก็สองเดือน
3: มันประเมิน
2: ใช่ใช
3: ประมาณช่วงระยะประมาณไหนนี้ครับอาจารย์ปี2ปีหรืออะไรประมาณนี้ไหม
2: คือถ้าไซเคิล
1: ข้อมูลจากแอร์ต้าและอาจารย์นวทัศน์ยังประเมินตรงกันนะครับว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากการสู้รบในรอบนี้มันน่าจะเลยจุดสูงสุดมาแล้วและอาจจะไม่ขึ้นไปสูงเหมือนกับช่วงแรกๆหากการสู้รบไม่ขยายวงกว้างและไม่มีแนวรบใหม่ที่เป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านน้ำมันครับ
2: เราก็เห็นว่าราคาน้ำมันเองมันก็เริ่มปรับตัวของมันในลักษณะที่ไม่ได้เหมือนช่วงแรกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันคลี่คลายไปจริงไม่ได้มีการรบในแนวปะทะใหม่คู่ความขัดแย้งใหม่หรือมีการโจมตีในสิ่งซึ่งมันสำคัญต่อมันเป็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์สำคัญจริงๆอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมในมุมผม
1: และที่น่าจับตาหลังจากนี้ก็คือจากสถานการณ์ราคาน้ำมันก็ทำให้หลายสายการบินในบ้านเราเนี่ยปรับลดเที่ยวบินลงไปเยอะมากนะครับบางสายการบินปรับลดลงไปถึง 30%ถ้าราคาน้ำมันปรับลดลงแล้วเที่ยวบินต่างๆเนี่ยจะกลับมาทันกับช่วงไฮซีซั่นที่จะมีคนเดินทางเป็นจำนวนมากและนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาบ้านเราหรือไม่นี่ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องติดตามกันหลังจากนี้กันด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเที่ยวบินกลับมาไม่ทันไฮซีซั่นคนในประเทศก็ต้องเดินทางชาวต่างชาติก็จะเดินทางมาประเทศไทยก็จะเพิ่มดีมานด์อย่างชัดเจนราคาตั๋วมันก็อาจจะยังคงสูงต่อเนื่องในช่วงปลายปีนะครับ
4: และราคาน้ำมันที่ผันผวนแบบนี้มันส่งผลกับคนที่จองตั๋วเครื่องบินโลคอสแอร์ไลน์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวดาจองได้ก็ไม่เคยมีปัญหาแต่ว่าช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเที่ยวบินยกเลิกเที่ยวบินขยับการเดินทางก็ขยับปรับเปลี่ยนกันไปหมดเกิดความวุ่นวายนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้น่าจะเกิดความมั่นคงความเสถียรในการเดินทางมากยิ่งขึ้นหลายคนบอกว่าจะได้ผ่อนคลายกันบ้างรายจ่ายในกระเป๋ามันจะได้ไม่มากนักโดยเฉพาะบางคนจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเพื่อทำงานซะส่วนใหญ่นะ
5: คะการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยวก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รายได้จากภาคการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่รายได้ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศอื่นๆก็อาจจะเกิดการเดินทางมากขึ้นหรือว่าคนอื่นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวไทยมากขึ้นก็ได้นะคะ
4: ค่ะเอามาดูเรื่องในประเทศตอนนี้หลายพื้นที่ฝนยังตกเยอะนะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้แต่หลังจากนี้ นจะลดน้อยลงและมีความเสี่ยงที่จะเริ่มเข้าสู่ภาวะน้ำลดภัยแล้งก็ใกล้จะมาดังนั้นเทคโนโลยีที่นำมาใช้แก้ปัญหาก็มีความจำเป็นค่ะล่าสุดทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็เร่งศึกษาเทคโนโลยีที่จะใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำยิงขึ้นฟ้าค่ะไปกระตุ้นการเกิดฝน

0: เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะไร้สารเคมีและไม่ต้องใช้เครื่องบินโดยเตรียมที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเดิมนะคะแล้วก็เป็นการเติมน้ำเข้าไปที่เขื่อนปราจีนบุรีอีกด้วยหลังจากที่ปริมาณน้ำวิกฤตเหลือเพียงร้อยละ17ของความจุอ่างเท่านั้นค่ะปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เขื่อนปราณบุรีปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่70ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ17ของความจุอ่างและตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียง9ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าน้อยกว่าปกติค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยอมรับนะคะว่ามีความกังวลเนื่องจากเขื่อนปราณบุรีต้องจัดสรรน้ำให้ภาคการเกษตรมากกว่า 200,000 ไร่จัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างเข้าขั้นวิกฤตกรมฝนหลวงจึงเร่งเติมน้ำเข้าเขื่อนนะคะเป็นการตั้งเป้ากักเก็บน้ำให้ได้มากกว่าร้อยละ50ของความจุอ่างค่ะโดยจะดำเนินการให้ได้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ค่ะ
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็ร่วมกันตัดสินใจแล้วว่าน่าจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงนะครับจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการนะครับดำเนินการที่จะเติมน้ำในเขื่อนปราณอีกแห่งหนึ่งนะครับเพราะเราคงไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาก่อนแล้วจึงจะดำเนินการแก้ปัญหานะครับตอนนี้เราก็วิเคราะห์ข้อมูลไปล่วงหน้าแล้วนะครับก็ดำเนินการในส่วนของการเติมน้ำในเขื่อนเพื่อเสริมความมั่นคงของน้ำในพื้นที่ในเขตนี้นะครับ
0: นอกจากนี้กรมฝนหลวงยังร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงฮวาจากจีนนะคะศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำโดยนำเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงกำลังสูง145เดซิเบลความถี่50เฮิรตซ์ปล่อยคลื่นเสียงจากพื้นดินค่ะให้ตรงเข้าสู่ก้อนเมฆในแนวตั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดละอองน้ำขนาดเล็กและรวมตัวกันจนกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาในพื้นที่เป้าหมายโดยมีรัศมีหวังผลประมาณ 3-6 กิโลเมตรจากจุดติดตั้งปฏิบัติการนี้มีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องทำให้สภาพอากาศมีเมฆหนาแน่นมากกว่า1กิโลเมตรฐานเมฆต่ำกว่า5กิโลเมตรและมีท้องฟ้าที่มืดครึ้มมากกว่า2ใน3ส่วนแต่ข้อดีของโครงการนี้ค่ะก็คือจะไม่มีการปล่อยสารเคมีสู่ชั้นบรรยากาศปฏิบัติการได้จากภาคพื้นดินโดยไม่ต้องใช้เครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามีความปลอดภัยสูงแต่ต้องทำห่างจากชุมชนอย่างน้อย500เมตรนะคะเพื่อเป็นการป้องกันมลพิษทางเสียงค่ะ
1: นะครับวันนี้ก็ลองดูว่าวิธีการทำงานเป็นยังไงการติดตามจากเรดาร์เป็นยังไงนะครับก็เห็นว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่น่าจะเอามาส่วนเป็นส่วนช่วยในการที่จะใช้ในกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพได้โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่นักวิจัยกำลังทดลองอยู่นะครับก็ประมาณกลางกุมภานี้น่าจะสรุปผลการวิจัยนะครับแต่อยู่ในทิศทางบวกนะครับในการดำเนินการร่วมกับทางมาลัยจีนครับ
0: นี่คุณเจนคุณป้างคุยกันแล้วว่าเอ๊ะเสียงจะเป็นยังไงจะส่งผลกับชุมชนไหมหรือถ้าไปทำใกล้พื้นที่ป่าสัตว์ป่าหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบทางเสียงหรือเปล่าใช่ไหมคะยังไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ระหว่างการวิจัยนะคะแล้วก็จะสรุปผลวิจัยอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือปี2570ถ้าโครงการประสบความสำเร็จกรมฝนหลวงก็จะลงทุนค่ะแล้วก็นำไปติดตั้งตามอ่างเก็บน้ำที่สำคัญรวมถึงพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้อากาศยานปฏิบัติการฝนหลวงก็คือมีข้อจำกัดเรื่องของการนำเครื่องบินขึ้นบินเนี่ยแหละค่ะการทำฝนหลวงก่อนหน้านี้บางจุดอาจจะทำได้ยากแต่นวัตกรรมนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเครื่องบินได้ยากแล้วก็มีข้อจำกัดทางน่านฟ้าขณะที่นายอนันต์เพชรหนูผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่สทนช.นำมาใช้ปรับปรุงแผน แม่บทกลุ่มน้ำสารวินซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 19,105 ตารางกิโลเมตร

0: เมตรครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ประกอบด้วย22ลุ่มน้ำสาขามีแม่น้ำสายหลักก็คือแม่น้ำเมยแม่น้ำยวมแม่น้ำปายนะคะที่ไหลลงสู่แม่น้ำสารวินโดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาสูงชันอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทำให้ภูมิภาคนี้เผชิญกับปัญหาความซับซ้อนค่ะทั้งน้ำป่าไหลหลากเวลาที่น้ำเยอะมีน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝนพอไม่มีฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้นอกพื้นที่เขตชลประทานตลอดจนเกิดการชะล้างพังทลายของดินและมีข้อจำกัดเรื่องของการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำทางสทนช.ก็เร่งศึกษาค่ะและมีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านนะคะประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนและวิเคราะห์สมดุลน้ำในปัจจุบันและอนาคตเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของการใช้น้ำทุกภาคส่วนค่ะ
1: 6:04 คุณผู้ชมยังอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับเช้านี้ตื่นนอนเตรียมไปทำงานเช้าวันจันทร์อันแสนสดใสแล้วหรือยังใครอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้อย่าลืมพกร่มกันด้วยนะครับเพราะมีฝนมากถึง60%ของพื้นที่เลยนะครับตรวจสอบอากาศรายภาคกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้พื้นที่ภาคเหนือครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 30% ของพื้นที่ด้วยกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับขยับมาดูพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างครับภาคอีสานวันนี้มีฝนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆนะครับฝนประมาณ20%ของพื้นที่แต่จะเป็นฝนฟ้าคะนองนะครับก็จะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสบางพื้นที่สูงสุดอาจจะไปแตะถึง37องศาเซลเซียสได้เลยนะครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝนมากกว่าภาคอีสานครับฝนอยู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่เป็นฝนฟ้าคะนองนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันการกระจายตัวของฝนพอๆกับพื้นที่ภาคกลางประมาณ30%ของพื้นที่ก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆเนื่องจากว่าช่วงนี้มีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็จะมีฝนประมาณ40-60%ของพื้นที่เลยนะครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับส่วนทะเลฝั่งอันดามันคลื่นจะสูงกว่าอ่าวไทยครับคลื่นจะสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนั่นเองครับ
2: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทั่วโลกกำลังหันไปจับตามองที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสำหรับการเจรจานัดแรกระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนับตั้งแต่ที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อปูทางไปสู่การยุติความขัดแย้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายคนก็อาจจะมองว่านี่เป็นสัญญาณของสันติภาพที่ค่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าต้องถามคุณจารุพรนะคะว่าไม่รู้เหมือนกันพอเห็นความเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะพอจะสบายใจได้หรือยังคะ
3: ก็ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของกรอบการเจรจา60วันเท่านั้นนะคะแน่นอนว่าอะไรๆก็ยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปดูความเคลื่อนไหวตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลายจุดยังคงตึงเครียดอยู่แต่หลายฝ่ายก็แสดงความหวังนะคะว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีรวมไปถึงรองประธานาธิบดีสหรัฐที่เดินทางมาร่วมการเจรจาครั้งนี้ด้วยตัวเองค่ะนี่เป็นจังหวะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเข้าทักทายเชบาสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานในฐานะตัวกลางการเจรจาซึ่งหากสังเกตเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าด้านหลังมีคณะเจรจาของสหรัฐยืนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐสเตฟิคอฟผู้แทนพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและจาเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์ค่ะถือเป็นภาพที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักที่ผู้นำระดับสูงของสหรัฐและอิหร่านจะอยู่ร่วมในห้องเดียวกันโดยเฉพาะเมื่ออยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงในตอนนี้ภาพบรรยากาศนี้ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจรจานัดแรกที่สวิตเซอร์แลนด์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายใต้กรอบเวลา60วันหลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อปูทางสู่การยุติความขัดแย้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยการเจรจาครั้งนี้มีปากีสถานและกาตาร์เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยค่ะ ก่อนเริ่มการประชุมแวนซ์ใช้โอกาสนี้ระบุกับสื่อมวลชนนะคะว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมประวัติศาสตร์เพราะไม่เคยมีมาก่อนที่ผู้นำระดับสูงของรัฐบาลผู้นำระดับสูงของทั้งสหรัฐและอิหร่านจะมาพบกันเช่นนี้พร้อมทั้งระบุด้วยนะคะว่าสิ่งที่ผู้นำสหรัฐมอบหมายก็คือเปิดบันทึกหน้าใหม่สำหรับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับประชาชนอิหร่านโดยย้ำว่าหากผู้นำอิหร่านยินดีที่จะเลิกเป็นผู้ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาคและละทิ้งความทะเยอทะยานด้านอาวุธนิวเคลียร์ในระยะยาวสหรัฐก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างสิ้นเชิงขณะที่ผู้นำปากีสถานก็ระบุนะคะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะงอกงามไม่เพียงแต่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่รวมไปถึงทั่วทั้งโลกพร้อมทั้งขอบคุณผู้นำสหรัฐสำหรับความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และทรงพลังซึ่งส่งผลให้เกิดการประชุมในวันนี้ค่ะเช่นเดียวกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีกาตาร์ที่ระบุว่าจะยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนการไกล่เกลี่ยอย่างถึงที่สุดจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงกันค่ะขณะที่ด้านของฮอสเซนกอบันซาเดหนึ่งในสมาชิกทีมเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสื่อทางการอิหร่านนะคะย้ำว่าการเจรจาด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในวงกว้างกับสหรัฐจะไม่คืบหน้าไปได้เว้นแต่สงครามในเลบานอนจะยุติลงซึ่งเรื่องเลบานอนถือเป็นหัวข้อสำคัญที่สุดของการหารือในวันนี้นอกจากนี้ประเด็นการเจรจายังมีเรื่องทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยว่าร่างข้อตกลงเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะท่ามกลางการเจรจาที่ดำเนินไปไม่วายที่จะมีความเคลื่อนไหวจากผู้นำสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์ระบุผ่านทวิตโซเชียลเตือนอิหร่านให้สั่งการกองกำลังตัวแทนในเลบานอนให้ยุติการสร้างความเดือดร้อนมิฉะนั้นสหรัฐจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งและจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมขณะที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุกับสำนักข่าว Fox News ด้วยนะคะว่าอิหร่านจะไม่เหลือประเทศอยู่เลยหากปิดช่องแคบฮอร์มุซและสหรัฐอาจจะเข้าควบคุมเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้หากจำเป็นและจะเก็บค่าผ่านทางหากการเจรจาระหว่าง2ประเทศไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หลังจากที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในเลบานอนค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ทำให้สื่อหลายสำนักรายงานว่าทีมเจรจาของอิหร่านได้ประท้วงเกี่ยวกับคำขู่ของทรัมป์จนทำให้การเจรจาต้องหยุดชะงักลงแต่แหล่งข่าวของอิหร่านก็ยืนยันกับสำนักข่าว CNN นะคะว่าการเจรจายังไม่ล่มขณะที่ด้านของมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของทีมเจรจาอิหร่านเตือนว่าสหรัฐควรระวังคำพูดของตนเองให้ดีค่ะอย่างที่กล่าวกันไปก่อนหน้านี้หนึ่งสิ่งที่อิหร่านเน้นย้ำก็คือการยุติการสู้รบในเลบานอนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้บรรยากาศตามถนนหลายสายในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนก็ค่อนข้างคึกคักรถยนต์ของชาวเลบานอนจำนวนไม่น้อยเดินทางมุ่งหน้าลงใต้หลังจากสถานการณ์เริ่มสงบลงค่ะโดยกลุ่มเฮสบอลลาห์ระบุกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะว่าทางกลุ่มไม่ได้โจมตีทหารอิสราเอลเลยนับตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์เช่นเดียวกับแหล่งข่าวในกองทัพอิสราเอลที่ระบุว่าไม่ได้โจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้การสู้รบยังคงหนักหน่วงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ค่ะด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุนะคะว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงประจำการในเขตความมั่นคงทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้กับชาวอิสราเอลในทางตอนเหนือของประเทศพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ขณะที่ผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาห์ก็เตือนเช่นเดียวกันว่าอิสราเอลจะต้องไม่อยู่ในเลบานอนและทางกลุ่มจะตอบโต้ต่อทุกการละเมิดจากฝ่ายอิสราเอลค่ะถ้าสังเกตดูการเจรจาในกรอบ60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในสงครามที่ตอนนี้ก็ยืดเยื้อมาเกือบ4เดือนแล้วก็เผชิญอุปสรรคมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นแล้วนะคะก็อย่างก่อนหน้านี้อิหร่านเองก็มีการขู่มีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งก็เลยทำให้สถานการณ์ค่อนข้างแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวฝ่ายนั้นขู่เดี๋ยวฝ่ายนี้ก็ขู่เหมือนกัน
1: ครับแล้วน่าจะได้เห็นความชัดเจนในวัน2วันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะว่า JD Vance ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเวลาแค่ 1-2 วันเท่านั้นแหละที่จะไปคุยแล้วก็ ยอมรับว่ามันมีหลายประเด็นที่จะต้องถกแล้วก็เจรจาแต่เชื่อมั่นว่าน่าจะผ่านไปได้แล้วย้ำเลยบอกว่าทั้งคำว่า a couple of days a day or two คือเขาย้ำแบบนี้หลายครั้งตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่ามันต้องจบภายในไม่เกิน 2-3 วันดังนั้นตอนนี้เขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ช่วงวัน2วันนี้แหละจะได้ความชัดเจนแล้วว่าคุยกันได้หรืออาจจะต้องมาคุยกันใหม่
0: คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติแต่อย่างน้อยได้เจรจาอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีหลายคนบอกว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีแต่ข่าวที่ออกมาในทุกๆชั่วโมงไม่เจรจาแล้วอิหร่านเดินออกจากห้องกลับไปเจรจามีการพูดคุยมันทำให้ทั้งนักลงทุนแล้วก็ประชาชนทั่วโลกมันต้องจับตามากเป็นพิเศษเพราะเหมือนกับทุกนาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ
3: หลายฝ่ายก็หวังว่าแวนซ์ไปขนาดนี้แล้วมีการมาอยู่รวมในห้องเดียวกันซึ่งปกติจะไม่ค่อยเห็นภาพนี้กันเจอกันขนาดนี้แล้วต้องมีอะไรสำเร็จบ้างแล้วคะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนจากตะวันออกกลางมาดูเผือกร้อนไออังกฤษกันบ้างนะคะที่อังกฤษช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าเกิดความร้อนแรงเช่นเดียวกันแบบไม่พักเลยนะคะล่าสุดมีเหตุความวุ่นวายที่ไอร์แลนด์เหนือค่ะนำมาซึ่งการสั่นคลอนต่อเก้าอี้ผู้นำอังกฤษอย่างเคียร์สตาร์เมอร์เป็นอย่างมากนะคะล่าสุดเห็นว่าอาจมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในฝั่งของอังกฤษอีกแล้วนะคะ
3: เมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวนะหูแบบทั้งวันเลยนะคะว่าเคียร์สตาร์เมอร์ผู้นำอังกฤษเนี่ยอาจจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนี้ก็ได้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะท่ามกลางแรงกดดันที่ก็มีเข้ามารอบด้านตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในพรรคตนเองค่ะขณะที่ตัวสตาร์เมอร์เองก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันนะคะแต่กลายเป็นว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็คือผู้นำสหรัฐเสียงั้นค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลระบุว่าเคียร์สตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนื่องจากเขาล้มเหลวอย่างหนักใน2เรื่องที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของการอพยพเข้าเมืองและเรื่องพลังงานพร้อมกับวงเล็บไว้ในโพสต์ด้วยนะคะว่าเปิดให้ขุดเจาะน้ำมันในทะเลเหนือซะแล้วก็ทิ้งท้ายข้อความด้วยการอวยพรให้สตาร์เมอร์โชคดีโพสต์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สื่อท้องถิ่นของอังกฤษหลายสำนักรายงานตรงกันนะคะว่าสตาร์เมอร์กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากทั้งคณะรัฐมนตรีและก็ส.ส.พรรคเลเบอร์ของตัวเองที่ต้องการให้ตัวเขาประกาศลาออกและวางกำหนดเวลาในการลงจากตำแหน่งอย่างชัดเจนโดยสื่อต่างๆก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าสตาร์เมอร์วางแผนจะลาออกในวันที่22มิถุนายนหรือว่าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยในช่วงสุดสัปดาห์สตาร์เมอร์ก็ได้ไปใช้เวลาณบ้านพักนายกเชสเกอร์ร่วมกับวิกตอเรียสตาร์เมอร์ภรรยาเพื่อหารืออนาคตทางการเมืองหลังไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอที่จะเป็นผู้นำพักเลเบอร์ต่อไปได้ขณะที่แกนนำในพักเลเบอร์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็มีการให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าสตาร์เมอร์อาจชี้แจงอนาคตทางการเมืองภายในวันจันทร์นี้ขณะที่แหล่งข่าวรัฐบาลอังกฤษก็เปิดเผยตรงกันข้ามว่าเขาเนี่ยจะไม่ลาออกไปไหนและยังคงมุ่งมั่นบริหารประเทศซึ่งตรงกับท่าทีที่สตาร์เมอร์เคยประกาศว่าจะขอต่อสู้เพื่ออยู่ท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรคค่ะส่วนทางด้านของปีเตอร์คลายรัฐมนตรีธุรกิจอังกฤษมีการให้สัมภาษณ์ในรายการ Sky News ระบุว่าตนไม่เชื่อว่าสตาร์เมอร์จะมีแผนประกาศลาออกในวันจันทร์แต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเช่นเดิมและพยายามหาโอกาสเพื่อคิดทบทวนความเป็นจริงทางการเมืองตลอดจนถึงความท้าทายและโอกาสที่เผชิญอยู่ค่ะความท้าทายต่อตำแหน่งของสตาร์เมอร์ก่อตัวขึ้นมานานหลายเดือนแล้วแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างหนักแล้วก็รวดเร็วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเมื่อคู่แข่งอย่างแอนดี้เบิร์นแฮมชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นและมีที่นั่งในสภาซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเบิร์นแฮมเนี่ยท้าชิงตำแหน่งผู้นำอังกฤษอย่างเป็นทางการได้ด้วยคะแนนนิยมที่ตกต่ำของสตาร์เมอร์ก็ฟ้องชัดจากการที่พรรคเลเบอร์ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้ราบคาบในการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและผลสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกพรรคก็ชี้ว่าเบิร์นแฮมจะเป็นผู้ชนะหากเปิดศึกท้าชิงจากสตาร์เมอร์ค่ะโดยหากว่าเบิร์นแฮมขึ้นเป็นผู้นำตัวเบิร์นแฮมจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะจริงๆอย่างไรก็ดีก็มีพันธมิตรใกล้ชิดของสตาร์เมอร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเหมือนกันว่าน่าจะมีโอกาสเพียงแค่ 25% เท่านั้นที่ตัวสตาร์เมอร์จะตัดสินใจอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพราะว่าจำนวนส.ส.ในพรรคเลเบอร์ที่เรียกร้องให้สตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า100คนแล้วนะคะจำนวนนี้คือไม่น้อยเลยทีเดียว
1: นั่นก็หมายความว่าก็คงจับตารอได้เลยนะครับว่านายกคนที่7จะเป็นใครจะเป็นชื่ออะไรเท่านั้นเองนะครับและในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการเมืองอังกฤษเองก็คือเปลี่ยนนายกบ่อยมากนะครับแล้วก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ปี2022ตอนนั้นลิสทรัสอยู่ไม่ถึง50วันก็เปลี่ยนนายกใหม่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวรอดูคนที่7ในรอบ10ปีนะครับ
3: ค
1: ุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ร้อนไม่แพ้สถานการณ์การเมืองโลกในเวลานี้ก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนมากๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ยุโรปครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าทำลายสถิติกันอีกแล้วนะครับเฉพาะในยุโรปนี่คือทางการเองก็ต้องออกมาเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับ
3: ถ้าเกิดว่าใครได้ไปยุโรปในช่วงนี้ก็จะเห็นผู้คนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมคลายร้อนกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างที่ฝรั่งเศสช่วงนี้ก็มีเทศกาลเป็นเทศกาลดนตรีแต่บางพื้นที่ก็อุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสไปแล้วค่ะทำให้ทางการต้องมีการออกมาตรการพิเศษเพื่อเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นค่ะชาวฝรั่งเศสออกมาเล่นน้ำในคลองแซงมาแตงทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปารีสกันอย่างหนาตาเมื่อวานนี้นะคะบางคนกระโดดลงน้ำจากสะพานอย่างสนุกสนานด้วยแม้ว่าจะมีตำรวจพยายามเข้ามาห้ามเนื่องจากเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายได้โดยทางการท้องถิ่นอนุญาตให้ประชาชนเข้ามาว่ายน้ำในคลองดังกล่าวได้หลังจากกรุงปารีสต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสที่อุณหภูมิพุ่งแตะ40องศาเซลเซียสไปแล้วค่ะด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยระดับสีแดงหรือว่าระดับสูงสุดไปแล้วใน35จังหวัดซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์และในวันนี้จะเพิ่มการเตือนภัยในระดับสีแดงเป็น49จังหวัดจากทั้งหมด96จังหวัดหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้เอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ยอมรับนะคะว่าประเทศกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนและคอยดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงค่ะส่วนตามท้องถนนหลายจุดในกรุงปารีสประชาชนหลายคนต่างพากันออกมาเล่นดนตรีร้องรำทำเพลงค่ะเพื่อเฉลิมฉลอง ขออภัยค่ะเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดนตรีประจำปีของฝรั่งเศสหรือว่า Fête de la Musique ซึ่งถือเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูร้อนทั่วฝรั่งเศสแม้ว่าสภาพอากาศในกรุงปารีสแล้วก็อีกหลายเมืองจะร้อนจัดก็ตามขณะที่ทางการออกมาตรการสั่งห้ามบริโภคแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้คำเตือนภัยระดับสีแดงพร้อมทั้งจัดกำลังตำรวจออกลาดตระเวนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของการจัดเทศกาลดนตรีรวมไปถึงสอดส่องป้องกันเหตุจมน้ำตามแหล่งน้ำหลังจากพบประชาชนเสียชีวิตจากการจมน้ำในช่วงนี้แล้วหลายคนพร้อมทั้งสั่งห้ามการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตในบางจุดของแม่น้ำแซนด้วยค่ะส่วนที่กรุงมาดริดของสเปนค่ะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ผู้คนทั้งคนในท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวใช้พัดคลายความร้อนกันนะคะบางคนก็จะมีอุปกรณ์คลายความร้อนชนิดอื่นๆช่วยระบายความร้อนด้วยเช่นเดียวกันหรือไม่ก็หาเครื่องดื่มเย็นๆดื่มให้ชื่นใจค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่แสนพลุกพล่านภายในตลาดนัดเอลราสโตซีเผชิญกับอุณหภูมิสูงใกล้แตะ40องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวบางคนยังบอกเลยนะคะว่าเลือกใส่เสื้อผ้าเฉพาะสีขาวหรือว่าสีที่สว่างเพราะว่าอากาศร้อนมากพร้อมกับพกพัดลมไฟฟ้าตัวเล็กๆไปด้วยทุกที่ค่ะหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสเปนก็ออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงแล้วก็สีส้มในหลายภูมิภาคพร้อมกับเตือนว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเกิน 39-40 องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรไอเบียและก็บนเกาะมายอร์กานอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าคลื่นความร้อนซึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์จะคงอยู่ไปอย่างน้อยจนถึงวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขยับไปดูที่โครเอเชียกันบ้างนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นแห่กันไปที่ชายหาดในเมืองตากอากาศเพื่อทำกิจกรรมคลายร้อนหลังจากอุณหภูมิเพิ่มสูงถึงประมาณ30องศาเซลเซียสโดยนักท่องเที่ยวที่หนีร้อนมาพักผ่อนที่นี่ก็มาจากทั่วยุโรปด้วยกันทั้งจากเยอรมนีแล้วก็สโลวาเกียค่ะ หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอากาศที่นี่เย็นกว่าที่คาดเอาไว้แม้ว่าอุณหภูมิจะสูงถึง32องศาเซลเซียสก็ตามโดยไม่ได้รู้สึกร้อนขนาดนั้นเพราะว่าอย่างน้อยยังมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาค่ะปิดท้ายกันที่อังกฤษค่ะจะเห็นประชาชนออกมาทำกิจกรรมตามน้ำพุแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกันอย่างคึกคักนะคะหลังจากสภาพอากาศยังคงร้อนจัดอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของทั้งอังกฤษแล้วก็เวลส์ต่างอยู่ภายใต้คำเตือนเฝ้าระวังคลื่นความร้อนจากทางการด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษเตือนนะคะว่าบางพื้นที่ของประเทศอาจมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงสัปดาห์นี้แม้แต่ในช่วงกลางคืนก็อาจจะเผชิญกับอากาศร้อนผิดปกติได้พร้อมทั้งขอให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพด้วยค่ะถ้าสังเกตดูหลายประเทศก็จะเตือนในทิศทางเดียวกันคือให้ประชาชนระวังเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพเพราะว่าอย่างที่บอกไปยิ่งร้อนจัดก็ยิ่งน่ากลัวบางคนอยากคลายร้อนลงไปเล่นน้ำกันแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างที่เห็นกันก็มีความสูญเสียในเรื่องของการจมน้ำเสียชีวิตอันนี้ก็คืออย่างในบ้านเราก็จะเห็นบ่อยที่อื่นก็มีเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยค่ะ
1: เห็นในกลุ่มเที่ยวยุโรปด้วยตัวเองเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีคนไปโพสต์เหมือนกันบอกว่าคนไทยที่มาเที่ยวยุโรปช่วงนี้จัดเต็มมาเลยเหมือนกับสงกรานต์บ้านเราคืออากาศประมาณนั้นเลย
3: ครับ
1: พัดลมแบบมือถือที่พกมาได้ยาดมต่างๆเนี่ยคือต้องเข้าเพราะว่าไม่งั้นอยู่ไม่ไหว
3: อ
1: ยู่ไม่ไหวปารีสมันน่ากลัว
0: ไม่ละคลื่นความร้อนนะเป็นความร้อนที่แตกต่างจากบ้านเราด้วยนะเพราะถ้าบ้านเราร้อนแดดเราสามารถไปอยู่ในอาคารใต้ต้นไม้เราก็จะรู้สึกถึงความเย็นแต่คลื่นความร้อนอ่ะดิฉันเคยไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะช่วงหน้าร้อน
1: อ
0: ่ะคลื่นความร้อนคือร้อนต่อให้เรายืนอยู่ในที่ล่มความร้อนมันก็เหมือนเป็นอยู่ในเตาอบอะค่ะที่ร้อนเข้ามาอยู่ข้างในดังนั้นเชื่อเลยว่าตอนนี้ถึงแม้เราจะบอกว่า40องศาเซลเซียสสำหรับบ้านเรา40องศาดูไม่เยอะนะแต่การที่เป็นคลื่นความร้อนมันร้อนมากแล้วก็มีความทรมานมากกว่ามากเลยนะคะ
1: ครับไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศกันด้วยนะครับอย่างญี่ปุ่นยังแบบวิ่งเข้าร้านสะดวกซื้อได้แต่ที่ยุโรปนี่คือหาเครื่องปรับอากาศได้น้อยมากแล้วช่วงที่ร้อนจัดๆคือหลังบ่ายสามเป็นต้นไปพีคสุดเนี่ยคือ6โมงเย็นเพราะพระอาทิตย์จะไปตกอีกทีคือ4ทุ่มโอ้โหนี่คุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าใครไปยุโรปช่วงนี้ก็รับมือกันด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันนะคะว่า4กรกฎาคมจะเป็นวันชาติสหรัฐแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษนะคะครบรอบ250ปีของการประกาศอิสรภาพผู้นำอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยจัดการปรับปรุงแปลงโฉมสถานที่ต่างๆก็หวังว่าจะฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
3: แต่บางที่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะพยายามแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นดังหวังค่ะแถมผิดคาดมากๆจนทำให้ชาวอเมริกันบางคนไม่สบอารมณ์เมื่อเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะสถานที่นี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเวลาดูข่าวหรือว่าดูภาพยนตร์เกี่ยวกับสหรัฐเป็นสระน้ำ Reflecting Pool หน้าอนุสรณ์สถานลินคอล์นในบริเวณ National Mall ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งทุ่มงบประมาณหลายล้านดอลลาร์สหรัฐปรับปรุงแปลงโฉมเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐจากอังกฤษโดยเฉพาะค่ะทางการบอกนะคะว่าใช้งบไปประมาณ2ล้านดอลลาร์แต่บางรายชี้ว่างบเนี่ยอาจจะสูงถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ480ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูในภาพเห็นเป็นสระเขียวมรกตคิดอยู่ว่านี่คือแปลงโฉมแล้วใช่ไหมคำตอบคือนี่คือเป็นสภาพหลังลงมือปรับปรุงสระน้ำแล้วค่ะแต่ปัญหาคือไม่ได้เป็นไปตามแผนที่คิดไว้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผู้นำสหรัฐสั่งให้ทาสีพื้นสระน้ำเป็นสีน้ำเงินแบบเดียวกันกับบนธงชาติสหรัฐเลยค่ะลองนึกภาพดูนะคะสระน้ำใหญ่สะท้อนเป็นสีน้ำเงินจะสวยขนาดไหนแต่ปรากฏว่าพอเปิดใช้งานไม่กี่วันสาหร่ายค่ะลอยเต็มสระแล้วเลยได้สระสีเขียวขจีอย่างที่เห็นกันแต่มันก็เป็นปกติเพราะว่าถ้าเป็นสระน้ำตื้นๆแบบนี้เจอกับทั้งแสงแดดส่องตรงๆ ลงมาทั้งความชื้นทั้งอุณหภูมิตะไคร่ก็ขึ้นได้นะคะมาฟังความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างอย่างบางคนเขาก็จะมองว่าที่สระน้ำที่มีสระน้ำเป็นของตัวเองก็มองนะคะว่าเปลืองงบมากแบบ 100% ไปเลยส่วนอีกคนก็บอกว่าเห็นถึงความพยายามนะ แต่บางทีเราก็คงฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าจะปรับปรุงจริงๆก็เอาแค่สระน้ำไม่เหม็นก็โอเคแล้วพอใจแล้วนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเห็นด้วยกับทรัมป์นะคะไหนๆโอกาสสำคัญแบบนี้ไม่ได้เวียนมาบ่อยๆก็ควรฉลองให้ยิ่งใหญ่ไปเลยเหมือนกันจริงๆแผนการปรับปรุงสระน้ำนี้ก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงโฉมกรุงวอชิงตันครั้งใหญ่ที่ทรัมป์เคยตั้งเป้าเอาไว้รวมถึงถ้าเกิดว่ายังจำกันได้การรื้อปีกฝั่งตะวันออกของทำเนียบขาวจัดสร้างห้องวนลุมขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็ยังเผชิญกับกระแสข่าวเช้าข่าวลือต่างๆบอกว่างบประมาณตอนแรกที่ตั้งเอาไว้เนี่ยประมาณไม่สูงมากประมาณ200ล้านดอลลาร์สหรัฐไปๆมาๆตอนนี้400ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนแรกบอกว่าจะเป็นเงินทุนจากกลุ่มเอกชนต่างๆรวมไปถึงงบประมาณของตัวเองด้วยแต่ตอนนี้มีข่าวลือมีสื่อบางสื่อออกมาเปิดเผยบอกว่าไอ้งบที่ใช้ไปเนี่ยมีภาษีประชาชนเข้าไปอยู่ด้วยนะไหนตอนแรกบอกว่าจะไม่ใช้จะไม่แตะเลยแม้แต่เซนเดียวค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะแบบลองปรับเป็นสระมรกตอะไรอย่างงี้ไหมชวนให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป
4: ก็เป็นสีเขียวไปเลย
1: สีเขียวไปเลย
4: สวยไปอีกแบบนึงอาจจะเป็นในลักษณะของเหมือนการเฉลิมฉลองแบบกรีนรักสิ่งแวดล้อม
1: เขียวตั้งแต่ต้นไม้สนามหญ้าจนถึงสระน้ำด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องเตือนภัยกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆชอบแบบแนวแอดเวนเจอร
3: ์
0: อยากจะไปเดินสัมผัสธรรมชาติเดินขึ้นเขาบางคนแบบไปเดินเทรลในพื้นที่ที่เดินยากๆสักนิดนึงปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวชาย2คนเขาเดินท่องเที่ยวไปในพื้นที่ป่าเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไปหลงป่าช่วงค่ำเป็นป่าซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยลึกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะพอหลงช่วงค่ำประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายแล้วแบตก็ใกล้จะหมดคนที่หลงป่าจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจค่ะ191แล้วก็นั่งรอความช่วยเหลือจนกระทั่งกู้ภัยสามารถเข้าไปค้นหาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็พบตัวได้อย่างปลอดภัยค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเนี่ยนะคะเขาระดมกำลังเข้าไปค้นหานักท่องเที่ยวชาย2คนค่ะที่แจ้งว่าหลงป่าบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยลึกตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่เขาโทรมาแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191เจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครและอุปกรณ์ส่องสว่างนะคะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เส้นทางเดินป่าบนภูเขาจริงๆแล้วเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมคนก็นิยมไปเดินป่าที่จุดนี้กันหลายครั้งแล้วก็หลายคนอีกด้วยแต่ปัญหาก็คือเวลาเดินเข้าไปเนี่ยจะมีแยกอยู่หลายจุดทำให้บางครั้งนักท่องเที่ยวเกิดความสับสนในการเดินทางหลังจาก
5: แอดมินอาจจะไม่ได
6: ้โอเค
5: เจอแล้วเจอแล้ว
7: ตะเย็นเสียง
6: เ
7: สียงอยู่ด้านขวาน
6: ี่เล็กเลยหัวอันเล็กเลย
7: เจอแล้วเจอแล้ว
6: ไปแล้วสองคนผมบอกแล้วไม่ทิ้ง
8: ไปไปแล้วลมนี้
6: เข้าไปเรื่อยๆแบตใกล้หมดแล้วก็
0: และเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่ค้นหาแล้วก็เดินเท้าตามพิกัดเนี่ยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เดินประมาณ1ชั่วโมงสุดท้ายก็สามารถพบนักท่องเที่ยวทั้ง2คนค่ะไม่มีอาการบาดเจ็บมีแต่อาการอ่อนล้าแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะตรวจร่างกายให้ดื่มน้ำแล้วก็พาลงมาจากพื้นที่ป่ามาที่กองอำนวยการประสานตำรวจมาดูแลช่วยในการเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย1ในนักท่องเที่ยวก็เล่าว่าเริ่มเดินป่าเนี่ยตั้งแต่ช่วง 5:00 น.ค่ะแต่ว่าระหว่างเดินทางกลับตอนนั้นก็เริ่มมืดแล้วและระหว่างเดินก็เดินด้วยความไม่ชำนาญทางเพราะว่าเดินเป็นครั้งแรกก็ทำให้หลงเส้นทางประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายเป็นบางช่วงแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็ใกล้จะหมดอีกต่างหากก็เลยพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจแล้วก็นั่งรออยู่ที่จุดเดิมค่ะ
9: เรามากันกี่โมงครับ
10: มากัน 5:00 น
9: ตอนนั้นมาทำอะไร
10: ตอนนั้นมาเดิน
9: ตรง
10: เรียกว่าอะไรนะ
9: เรียกเดินเทลเหรอใช่ไหมมากันสองคนมา5:00 นแล้วทำไมถึงหลง
10: ว่าต้นขากลับมันมืดครับผม
9: มาจาก5โมงพอช่วงเวลาขากลับเนี้ยคือมืดแล้วแล้วก็หาทางกลับไม่เจอ
10: ใช่คร
9: ับ แล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างกลัวไหม
10: ก็เส้นจากกรุงเทพมาข้ามไปที่ไหนมาที่เราเดินมันไม่ค่อยมีสัญญาณเลยคือผมหาที่ไม่มีสัญญาณก็เลยโทรเรียก
9: อ๋อแล้วก็เลยเดินหาจุดที่มีสัญญาณแล้วเราโทรไปไหนครับ
10: 191
9: โทร191ขอความช่วยเหลือ
0: หลังจากได้รับความช่วยเหลือนะคะทั้งสองคนก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยเบื้องต้นนักท่องเที่ยวตัดสินใจโทรแจ้ง191แล้วก็แจ้งว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดอันนี้อาจจะเป็นแนวทางการปฏิบัติของใครหลายๆคนถ้าเกิดต้องไปประสบเหตุลักษณะนี้นะคะพอเราเห็นว่าเหตุการณ์อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยละตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยแล้วคนนี้เขาเลือกนั่งรออยู่กับที่ไม่เดินออกไปจากจุดเดิมค่ะ

0: ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทราบจุดพิกัดจุดสุดท้ายที่โทรแจ้งแล้วก็เดินตาม GPS อะค่ะเข้าไปจนกระทั่งเจอนักท่องเที่ยวทั้งสองคนที่หลงอยู่ในพื้นที่ป่าเพราะว่าถ้าหากโทรแจ้งแล้วเดินไปจุดอื่นพยายามหาทางออกเองเนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่หาไม่เจอจะยิ่งต้องใช้เวลามากเข้าไปใหญ่ค่ะ
1: คราวนี้มาดูประโยชน์ของกล้องวงจรปิดครับเพราะมันจะใช้เป็นหลักฐานได้เวลาเกิดเหตุกรณีที่จังหวัดอุดรธานีนี่ชัดเจนมากนะครับมีชายคนหนึ่งเข้าไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สินในบ้านหลังหนึ่งทีนี้ตำรวจจับได้นะครับปฏิเสธครับว่าไม่ได้ก่อเหตุแต่ตำรวจเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเป็นภาพนี้ฮะโอ้โหนี่ HD หรือเปล่าครับเนี่ย
2: ชัดมาก
1: ชัดมากทั้งภาพทั้งเสียงนะครับคุณผู้ชมมาครบเลยครับเห็นลักษณะรูปร่างทุกอย่างครบเลยครับเป็นภาพวงจรปิดบันทึกภาพผู้ก่อเหตุกำลังเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งที่อุดรธานีครับเจ้าของบ้านเขานำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความกับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองอุดรธานีหลังจากนั้นตำรวจก็ตามไปจับกุมตัวได้ชื่อว่านายธนาเปรมฤดีปรีชาชาญอายุ